0: เจ้าเขาจะเป็นเด็กที่ร่าเริงไม่ค่อยงอแงไม่ขี้งอแงนะครับสนุกแล้วก็ช่างพูด
1: เหรอจ๊ะจ๊ะตัวไหนค่ะอะไรตัวนี
0: ้เขาจะเล่นเองได้เล่นนู่นเล่นนี่หยิบนู่นหยิบนี่มาเล่นได้เขาอะไรที่เคยเล่นแล้วเอามาเล่นเล่นคนเดียวนั่งเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยครับได้
2: จะมีห่วงบ้างของห่วงสมบัติบางทีจะไปข้างนอกอย่างเงี้ยต้องหอบตุ๊กตาหอบของเล่นที่ตัวเองเล่นอยู่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: ที่เราจะห่วงเขาก็ห่วงของเรื่องของการห่วงของเพราะว่าเจ้าจางเนี่ยจะเป็นลูกคนเดียวเพราะว่าพอเวลาที่เขาห่วงของเนี่ยเขาจะเล่นกับคนอื่นไม่ได้เราจะต้องคอยระวังตลอดเขาจะตีเลยนะ
2: เขาห่วงรุนแรง
0: เขาห่วงใช่เวลาเขาห่วงนะครับใครจะมาแตะของเขาไม่ได้เลยอย่างตั้งแต่เล็กๆมาเลยครับเขาจะห่วงทุกอย่างเลยนะที่เป็นของเขาซึ่งคือถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนกับมีใครไปเล่นด้วยอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเป็นของเล่นของเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้อันน
2: ี
0: ้มือไวด้วย
1: มามาพี่พีชจ้ะพี่พีชทำมามาจ้ะมามาพี่พีชจะเล่นของเล่น
2: ก็เลย
0: เนี่ยก็เลยห่วงกังวล
2: แล้วก็คุณย่าก็เลยบอกว่าไม่งั้นก็ต้องพาเขาเข้าสังคมเพื่อจะได้เจอเพื่อนเจออะไรอย่างนี้แล้วเขาจะได้ปรับตัวซึ่งจริงๆตอนพาน้องเข้าโรงเรียนก็ยังเด็กอยู่ด้วยนะคะแต่ก็ลองพาไปดูเผื่อว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมนี้พอเขาไปแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะพฤติกรรมนี้ก็จางไปเนาะ
0: ลดลงใช่คือไปโรงเรียนใหม่ๆคุณครูจะมาบอกว่าน้องผลักเพื่อนกระเด็นไปชนตู้เราก็
2: ถามว่าทำไมหรออะไรเงี้ย
0: ใจแป้ว
2: แย่งของเล่น
0: แย่งของเล่นกันคือพอเกิดเหตุการณ์พอครูเล่าเนี่ยกลับมาเราก็จะต้องจัดการเลยเราจะต้องเจ้าทำอย่างนี้ไม่ได้นะลู
2: ก
0: หนูผลักเพื่อนทำไมเขาก็จะเล่านะ
2: ก็เพื่อนมาแย่งของเล่น
0: ก็จะไปเอาลูกบอลมาแล้วเพื่อนก็จะมาแย่งเขาก็ผักบอกว่าจ่าต้องแบ่งเพื่อนเล่นนะลูกถ้าหนูไม่แบ่งเนี่ยหนูมีลูกบอลลูกเดียวแต่ถ้าเกิดว่าหนูแบ่งเพื่อนเนี่ยหนูก็จะได้เล่นลูกบอลได้เล่นตัวต่อได้เล่นอย่างอื่นที่เพื่อนเขาเล่นอยู่เราก็ได้แบ่งกันเล่นหนูแบ่งลูกบอลให้เพื่อนเพื่อนแบ่งตัวต่อให้หนูหนูก็จะมีหลายอย่างเล่นหนูก็จะมีของเล่นเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะสอนเขาเขาก็ฟังนะแล้วก็เขาจะชอบป้าป๊าสอนเขาจะชอบไปบอกคนอื่นถ้าอย่างกับคุณย่าเขาคุยกับคุณย่าเขาเนี้ยเขาจะบอกว่าป้าป๊าสอนว่าต้องแบ่งปันเขาบอกเขาจะไปบอกต้องแบ่งปันแต่จริงๆบางทีก็ยังไม่แบ่งถ้าเกิดยังอยากมากอยู่เงี้ยก็จะไม่แบ่งแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกดีว่าเขาก็เข้าใจที่เราสอนที่เราพูดนะคำว่าลูกห่วงของใช่ไหมครับนิยามของมันครอบครัวเราจะมองว่าเด็กเนี่ยที่เขาห่วงของครับเพราะว่าเขามีความรู้สึกรักของสิ่งนั้นซึ่งมันเป็นของเขานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ผิดแล้วก็อาจจะเป็นช่วงครูวัยของเขาพอดีที่ช่วงวัยเนี้ยซึ่งถ้าเกิดไปคุยกับคนอื่นก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเป็นช่วงครูวัยแต่ว่าซึ่งถ้าเกิดเราปล่อยให้โตขึ้นเขาก็จะเรียนรู้ได้เองแต่ถ้าเกิดมันเริ่มรุนแรงขึ้นนะครับเราก็จะต้องป้องกันไว้ก่อน

0: ไปโรงเรียนเลยครับมีคุณพ่อคุณแม่คนไหนเคยใช้วิธีนี้บ้างฮะอ้าวทำยังไงครับ
1: น้องภูให้คุณป้าซึ่งเป็นคนทางภาคใต้มาเลี้ยงเพราะว่าคุณแม่มีงานประจำน้องก็จะพัฒนาการช้าไม่เดินไม่พูดก็พาไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าทางแก้คือเปลี่ยนพฤติกรรมพี่เลี้ยงนะคะเพราะพี่เลี้ยงก็พูดภาษากลางไม่ได
0: ้
1: พูดใต้อย่างเดียว
0: ครับ

0: ต้องพาน้องเข้าโรงเรียนเพื่อให้น้องเข้าสังคมใครมาหาที่บ้านน้องจะร้องเลยกลัวคนมากคุณแม่เลยพามาที่โรงเรียนบุญรัก
1: ครับ
0: แล้วก็คือดีขึ้นค่ะ
1: ครับ
0: เดินได้พูดได้ทันทีเลยเดือนเดียวเพราะน้องพร้อมแล้วแต่ว่าน้องไม่ยอมพูดเองและตอนนี้ทางแก้ของคุณแม่ก็คือน้องมีปัญหาว่าน้องอ่ะเป็นเด็กคนเดียวไม่มีเพื่อนเล่นเลยที่บ้านมีแต่คุณพ่อกับคุณแม่สองคนแก้ปัญหาของคุณแม่ตอนนี้ก็คือตอนเช้าก็จะถามน้องว่าวันนี้แม่จะแวะปั๊มหนูซื้ออะไรไปฝากเพื่อนไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็พอตอนเย็นก็จะสอบถามน้องว่าหนูแบ่งใครบ้าง
1: ครับ
0: แล้วเขาก็จะตอบว่าไงคะอ๋อวันนี้มีเพื่อนมาขอข้าวเหนียวหนูนิดนึงวันนั้นซื้อข้าวเหนียวให้แล้วหนูไม่แบ่งหมูให้เพื่อนเหรอลูกก็คุณพ่อก็ขอแต่ข้าวเหนียวนี่แม่เขาไม่ได้ขอหมู
2: จะแบ่งหมูทำไม
1: ครับ
0: เขาจะมีเหตุผลของเขาตลอด
1: อ๋อครับคุณหมอครับ
3: ค่ะจริงๆแล้วก็จะเป็นวิธีที่ถ้าพูดถึงเนี่ยจะเหมาะมากเลยกับเด็กที่เป็นลูกคนแรกหรือลูกคนเดียวใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราสังเกตสถานการณ์สองสถานการณ์นี้ต่างกันเพราะว่าเมื่อกี้เป็นลูกหลายคนก็เด็กอาจจะมีโอกาสให้มากกว่าปกติแต่ลูกคนเดียวหรือลูกคนแรกมักจะเป็นเด็กที่ยังไม่เคยชินเพราะว่าไม่มีโอกาสในการให
4: ้ค่ะ
3: เมื่อเด็กเนี่ยเรียนรู้ก็เรียนรู้ผ่านการสังเกตคุณพ่อคุณแม่นี่แหละคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงเขาก็ทำพฤติกรรมแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราแสดงให้เขาเห็นวิธีการเอาของไปให้บ้างแล้วก็เราก็พาเขาไปด้วยนะคะการไปเห็นคือสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือการเปรียบเทียบเห็นว่าโอ้เขาเป็นเด็กที่มีของเยอะแยะเลยกับเด็กที่ไม่มีของเลยพอเขาได้ให้แล้วเราชื่นชมเขาเด็กก็จะรู้สึกมีความสุขเวลาคุณพ่อคุณแม่ชื่นชมเด็กก็จะรู้สึกภูมิใจและอยากทำอีก
4: ค่ะเอาละค่ะเห็นไหมคะว่าไม่เป็นห่วงนะคะทุกอย่างฝึกกันได
1: ้
4: มีเทคนิคอยู่และที่สำคัญสำคัญที่ตัวคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ
2: และช่วงต่อไปคุณพ่อคุณแม่อย่าพลาดนะครับเพราะถึงเวลาสำคัญแล้วเราจะมาดูยุทธวิธีเล่นคุยอ่านครับ
3: นี้เราก็จะเหมือนกับเอามาใช้ในกระบวนการอย่างการที่ปกติเด็กๆก็อาจจะต้องมีดื่มนมนะคะดื่มน้ำผลไม้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำตั้งแต่ต้นก็คือตั้งแต่กระบวนการผลิตคือเด็กก็จะรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการทำเพราะฉะนั้นคือพอเขาเอาไปให้เนี่ยเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจมากกว่าปกติ
4: ดิฉันทำครั้งเองนะ
2: เราหาคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกับเราในวันนี้ปรบมือมา
4: พี่บอยเป็นลูก
2: แม่นี่สอนอะไรนี่สอนอะไรนี่
0: วันนี้แม่จะสอนน้องภู
2: ครับ
0: คั้นน้ำส้มนะลูก
2: ขอบคุณครับ
0: ครั้งแรกเลยนะ
2: ต้องไว้นะแม่เลยครับ
0: อ้าวเวลาจะทำนี่คุณพ่อทำให้เรียบร้อยแล้วนะผ่าเรียบร้อย
2: น้
0: องภูดูนะน้องภูดูนะลูกเวลาจะทำมือข้างซ้ายต้องจับอย่างนี
2: ้
0: แล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็หมุนนะลูกไหนน้องภูลองทำให้คุณแม่ดูหน่อยแม่จะได้ไม่ต้องทำเอง
2: เอามือซ้ายจ
0: ับ
2: ตรงน
0: ี้
2: มือขวาจับที่ส้มแล้วก็หมุนหุ้ยสนุกจังเลยอ่ะนี่เป็นวิธีการที่ทำให้ลูกสนุกไปด้วยนะครับพี่หมอจูนคร
3: ับ ก็คือเด็กจะรู้สึกอยากให้มากขึ้นเมื่อเขามีส่วนร่วมแล้วก็มันก็เป็นความสนุกด้วยในการที่จะให้
4: กลับบ้านชวนลูกคั้นน้ำส้มกันเลยดีกว่าเนาะว่าเรามองข้ามไปนะคะ
1: ค
4: ุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ชอบนึกว่าเราจะเล่นของเล่นซื้อของเล่นอันนั้นจริงๆแล้วเรื่องใกล้ๆตัวในครัวอะไรที่ไม่ได้อันตรายไม่ใช่ไปสอนลูกลูกวันนี้มาหั่นแตงกวากันเถอะไม่ได้ใช่ไหมเนาะจะไม่กวน
2: แต่ไม่ต้องให้ใช้ของมีคม
4: ใช่นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองท่านมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับ
4: นี่เป็นวิธีการเล่นนะคะการสอนผ่านการเล่นถือว่าเป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งด้วยเอาละค่ะจากการเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูยุทธวิธีต่อไปนั่นก็คือการคุยค่ะการพูดคุยเมื่อจะสอนลูกให้รู้จักการแบ่งปันนะคะอะไรบ้างที่เราควรพูดหรือไม่ควรพูด
2: ใช่แล้วครับ
4: เรามีประโยคตัวอย่างใช่ไหมคะ
2: มีประโยคตัวอย่างด้วยครับมาดูประโยคแรกกันเลยครับอย่าหวงแบบนี้สิลูกมีใครเคยพูดบ้างครับอ้าวคุณแม
0: ่น้องภู
2: ฮะ
0: หนูฟังแม่นะลูกหนูอย่าหวงของลูกหนูต้องรู้จักแบ่งปันที่โรงเรียนคุณครูสอนไหมลูก
2: ครับ
0: ถ้าหนูมีของเล่นชิ้นนึงหนูแบ่งให้เพื่อนเล่นแป๊บนึงเดี๋ยวเพื่อนเล่นเบื่อเพื่อนก็คืนหนูนะลูก
2: ครับแม่มีอีกไหมฮะคุณพ่อคุณแม่ครับ
5: ก็จะบอกว่าน้องก้าวครับอย่าหวงของนะครับ
2: ครับ
5: ของมีตั้งหลายอันลูกแบ่งเพื่อนเล่นได้แบ่ง
2: นี่สอนลูกหรือหาเรื่องลูกครับพ่อ
5: สอนครับสอน
2: ครับผมคือบอกน้องก้าว

0: ยอย่าหวงของนะลูก
1: ใช่ครับก็คือทำหน้า
0: ฟังไหมครับคุณพ
1: ่อส่วนใหญ่จะไม่ฟังครับ
0: เอ้าบอกขนาดนี้ยังไม่ฟังอยู่แล้วเนี่ย
1: ใช่คร
0: ับแล้วทำยังไงครับพ่อฮะ
1: ก็คือถ้าพูดเขาเสียงแข็งบางทีเขาจะไม่เชื่อครับแต่ถ้าค่อยๆพูดกับเขาอย่างเงี้ยเขาจะเชื่อมากกว่าคร
0: ับ ครับผมนี่คือประโยคว่าอย่าหวงของแบบนี้สิลูก
2: คุณหมอจูนครับจริงๆมันเป็นคำพูดที่ควรหรือไม่ควรพูดคะ
3: ค่ะก็ต้องบอกว่าไม่ควรนะคะ
0: ไม่ควรพูดครับ
2: ทำไมล่ะคะเราต้องรู้เหตุผลสิประโยคนี้
3: ประเด็นอยู่ตรงที่คำว่าอย่านะคะเพราะว่าเด็ก 2-4 ขวบเนี่ยเป็นช่วงวัยกำลังต่อต้านพอดีคำว่าอย่าเนี่ยมันทำให้เด็กรู้สึกว่าทำไมห้ามยิ่งอยากทำอยากรู้อยากลองนะคะเพราะฉะนั้นคือคำว่าอย่าเนี่ยจะเป็นตัวที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
2: ค่ะอย่างนี้เพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นประโยชน์ที่ไม่ควรพูดนะคะ
0: แล้วครับประโยคที่ควรพูดคือพ่อภูมิใจเวลาที่หนูแบ่งของเล่นให้เพื่อนครับนี่ประโยคควรพูดอยู่ตรงนี้เลยครับ
2: ฟังแล้วมันแบบมันพราว
3: นั่นคือแทนที่เราจะห้ามเราใช้วิธีการชมเมื่อเขาทำ
0: ครับ
3: นะคะ
2: ค่ะ
3: นั่นคือพอเวลาเขาทำปุ๊บเราชิงหาโอกาสในการชมเลย
0: ครับ
3: นะคะพอยิ่งเราบอกว่าเราภูมิใจมากนะคะเด็กก็จะอย่างที่คุณนินาบอกเลยมันจะรู้สึกเหมือนหัวใจพองโตถูกชมอ่ะ
2: อ่ะนี่ผ่านไปแล้ว1ประโยคเดี๋ยวมาดูประโยคต่อไปเลย
0: ประโยคต่อไปเลยนะครับประโยคนี้ถ้ายังไม่แบ่งเพื่อนแบบนี้อีกเดี๋ยวเพื่อนจะไม่เล่นด้วยนะคุณพ่อพูดยังไงครับ
1: น้องก้าวครับถ้ายังไม่แบ่งเนี่ยเพื่อนจะไม่เล่นกับหนูนะเพื่อนจะหนีหนูนะหนูจะเล่นคนเดียวหนูเล่นไม่สนุกนะครับ
0: ครับแล้วพอเราพูดกับลูกไปแล้วน้องก้าวเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็คือเขาก็จะเริ่มใจอ่อนนะครับกลัวเพื่อนหนีไม่มีเพื่อนเล่นอย่างเงี้ยครับ
0: กลัวเพื่อนจะหนีกลัวจะไม่มีเพื่อนเล่น
1: ใช่ครับ
0: คุณหมอครับประโยคนี้ครับถ้ายังไม่แบ่งเพื่อนแบบนี้อีกเดี๋ยวเพื่อนจะไม่เล่นด้วยค
2: ุ
0: ณหมอ
2: จริงๆคุณฟังดูเป็นเหตุเป็นผลนะคะตามความคิดของผู้ใหญ่เนาะก็ถ้าไม่แบ่งเพื่อนก็ไม่เล่นด้วยอันนี้จริงๆเป็นประโยคที่ควรพูดหรือว่าไม่ควรพูดคะ
3: ประโยคนี้นะคะอาจจะพูดได้แต่จริงๆแล้วไม่ควรพูดค่ะ
0: ไม่ควรพูดนะครับ
2: อ่ะทำไมล่ะคะคุณหมอ
3: จริงๆถ้าเราอ่านประโยคดีๆจริงๆมันจะเป็นลักษณะการขู
2: ่
3: ถูกไหมคะเรากำลังขู่ว่าถ้าเขาไม่ทำแบบนี้เขาจะเจอแบบนี
2: ้
3: แต่สถานการณ์จริงอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปนั้นเพราะงั้นบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่แบ่งเพื่อนแต่เพื่อนก็ยังเล่นด้วยมันกลายเป็นสิ่งที่เราสอนเนี่ยมันไม่เป็นจริงตามนั้นไปละ
0: อาจจะมีอะไรบางเรื่องไปขัดแย้งกันก็ทำให้เด็กสับสนว่าอ้าวนี่ไงเพื่อนเล่นด้วยอยู่เลยไม่เห็นต้องแบ่งเลยอ๋อครับแล้วคราวนี้มาดูประโยคที่ควรพูดในสถานการณ์นี้กันครับประโยคที่ควรพูดก็คือถ้าเกิดว่าเข็มยาวถึงเลขนี้แล้วต้องสลับให้เพื่อนเล่นบ้างนะลูกนะ
3: เรื่องต้นคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขายังไม่เข้าใจเรื่องเวลาถูกไหมคะเพราะนั่นคือการใช้เข็มชี้ว่าชี้เลขนี้นะคะมันทำให้เขาเห็นเป็นรูปธรรมนะคะแต่นี้เรากำลังบอกวิธีการสำหรับเขาในการที่มันถึงเวลาแบ่งปันแล้วเมื่อกี้เขาได้เล่นมาพอแล้วตอนนี้ถึงเวลาแบ่งละ
0: เหมือนกับให้เขาได้รู้เวลาด้วยครับ
2: มาถึงอีกหนึ่งประโยคดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าประโยคนี้จะควรหรือไม่ควรพูด
0: คำพูดต่อไปครับถ้าแบ่งของเล่นให้เพื่อนเขาก็จะแบ่งให้เราสนุกกว่าเดิมตั้งเยอะ
2: ดูชวนเชื่อนิดนึงนะคะ
0: ใช่แล้วครับ
4: บอกเขาเหมือนกันค่ะแต่ว่าคือจะใช้เรื่องของกินมากกว่าค่ะค่ะก็บอกถ้าไทนี่แบ่งของกินให้เพื่อนนะอีกหน่อยหนูก็จะมีของกินของเพื่อนมาแบ่งด้วยนะหนูก็จะมีของกินหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะ
0: นี่ฮะคำพูดนี้เป็นยังไงครับหมอครับ
2: ควรหรือว่าไม่ควรพูดคะ
3: ค่ะประโยคนี้เนี่ยจริงๆก็คือวิธีการพูดก็คือเราจะเหมือนกับบอกให้เด็กว่าวิธีการว่าเอ๊ะพอแบ่งแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะเพราะนั้นก็คือจริงๆก็เป็นวิธีการที่ใช้ได้
2: ค่ะ
3: นะคะก็เหมาะกับการที่จะให้เด็กเนี่ยใช้ได้ว่าก็คือถ้าเขาแบ่งแล้วเขาก็รอดูว่าเพื่อนจะแบ่งให้เขาไหม
0: เพราะฉะนั้นประโยคนี้ควรพูดอ้าวนี่ฮะถ้าแบ่งเพื่อนเล่นคุณแม่จะซื้อตุ๊กตาตัวใหม่ให้เลย
3: อันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่ให้เด็กรู้สึกว่าเขาจะทำอะไรมันต้องมีของแลกเปลี่ยน
0: ครับ
3: ใช่ไหมคะมันเหมือนจะถ้าเขาจะให้เขาต้องได้รับก่อนซึ่งอันนี้เป็นวิธีการสอนที่ผิด
0: ครับอันนี
2: ้แม่ติดสินบนนะคะคุณหมอ ใช่ไหมอันทำแบ่งนะลูกแต่แม่ซื้อให้อีกตัวนึงเลยไม่เหมาะไม่เหมาะอันนี้แอบ
0: นี่คือคำพูดที่ไม่ควรพูดครับ
2: นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างสถานการณ์ทั้ง3สถานการณ์นะ
0: ใช่แล้วครับ
2: ที่ควรและไม่ควรพูดค่ะ

0: ุดวิธีสุดท้ายครับนั่นคือยุทธวิธีการอ่านก็คือหนังสือนิทานนี่แหละครับหนังสือนิทานที่เราอ่านให้ลูกเราฟังเป็นการบ่มเพาะนิสัยของลูกให้รู้จักการแบ่งปันได้ด้วย
1: แล้วมันต้องใช้เทคนิคยังไงในการเล่านิทานให้ลูกแล้วลูกถึงจะสามารถซึมซับแล้วก็สนใจเรียนรู้ในเรื่องของการแบ่งปันได้ค่ะคุณหมอ
2: ค่ะเคล็ดลับเนี่ยอยู่ที่น้ำเสียงนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่าน้ำเสียงแบบเป็นเสียงเดียวเลยนะคะก็จะไม่รู้สึกว่ามีความรู้สึกเชื่อมโยงหรือว่ารู้สึกเหมือนเวลาเราอินกับละครนะคะนะคะเพราะนั่นก็คือการใช้น้ำเสียงเนี่ยเป็นการกระตุ้นอารมณ์ร่วมของเด็กทำให้เด็กรู้สึกมันมีอารมณ์ร่วมแล้วก็รู้สึกไปกับพ่อแม่ด้วย
0: โอ้ถ้างั้นผมมีมือโปรอยู่ตรงนี้เลยฮะถ้าเกี่ยวกับการเล่าข่าวน้ำเสียงมือโปรลองสักนิดนึงฮะ
1: เอาแบบเสียงเนิบๆก่อน
0: อ่ะเนิบ
1: ๆกุ๊กไก่กินลูกกวาดสีฉูดฉาดแดงแป๊ดเขียวปี
0: เออไม่แบ่งนะเล่นคนเดียวดีกว่า
1: ลูกเดินไปเล่นรถเรียบร้อยแล้ว
0: ไม่เอาแล้ว
1: แล้วถ้าเราอ่านอย่างเงี้ยกุ๊กไก่กินลูกกวาดสีฉูดฉาดแดงแป๊ดเขียวปี
0: เสียงที่ทำให้เด็กเพลินฟังแล้วก็เห็นภาพเลย
1: อืม
0: ครับคุณแม่ลองดูฮะ
3: ได้ค่ะคือเริ่มนี้เนี่ยชื่อฮอตจี้ขี้หวงนะคะ
0: ครับ
3: ฮอตจี้จึงคิดได้ว่านี่ถึงเวลาที่เขาควรจะเลิกขี้หวงสักทีเชิญสนุกกันให้เต็มที่เลยฮอตจี้ประกาศ
0: ว้าวโอ้โหนี่ใช่เลยนี่อยู่ทีมภาคคอนเทนต์ป่ะคะเนี่ยโอ้โห
1: เล่าบ่อย
0: นี่ก็เป็นการใส่น้ำเสียงใส่น้ำเสียงให้เห็นภาพเลยเหมือนกันครับเนี่ย
2: ค่ะก็คือทำให้เด็กเห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมจากในนิทานนะคะมาเชื่อมโยงกับคำว่าแบ่งปัน
1: ต้องเน้นเทคนิคน้ำเสียงการเล่าให้มันดูน่าสนใจนะคะแล้วก็ทำให้ลูกเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจผ่านทางนิทานด้วยนะคะ
0: และในวันนี้ครับเราก็ได้มาสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษายุทธวิธีต่างๆในการรับมือกับการหวงของลูกๆอย่างครบถ้วนเลยครับ
1: ใช่แล้วค่ะหวังว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็คงจะได้เปลี่ยนความคิดสมัยนะคะว่าจริงๆลูกเราเนี่ยไม่ได้เข้าใจยากเลยนะคะและคนที่จะเข้าใจลูกได้ดีที่สุดก็คือตัวคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละค่ะ
0: และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebookสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอจูนนะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: และขอขอบคุณครอบครัวของเราทั้ง5ครอบครัว
0: ขอบคุณมากครับพ่อแม่ครับขอบคุณครับ
1: เอาล่ะค่ะอย่าลืมนะคะว่าทุกอย่างพ่อแม่สำคัญที่สุด
0: ถูกต้องแล้วครับพ่อแม่ทำได
1: ้พ่อแม่
0: สู้ๆ
1: วันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.

0: ิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLE ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานในรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: ไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: โอ้ยข้าเหมือนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
7: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านยังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
7: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
5: เอาโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
4: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
5: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
4: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
5: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
4: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
6: ท่านจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้

0: ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
1: ฮะ
2: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้ใช้ด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
0: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
2: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
0: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
1: ฮะว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
0: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ฮะ
0: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
3: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
1: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
3: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
0: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว
1: เฮ้ย
0: เอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได
1: ้ฮ่า
3: แบบนี้ข้ายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
1: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
3: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
0: ได้ไปกันเลย
3: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
1: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะ
4: เ
1: ฮ้ฮะฮะนั่นท่านยายนี่นะ
3: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
5: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
1: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
5: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
3: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
5: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
1: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
5: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
1: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
5: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
1: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
5: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
1: ขอบคุณขอรับ
0: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
3: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
6: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับไม่ใช้กันไกลก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่คุณสามารถระบายสีขาวว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาโดยใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับ

0: ีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราไม่ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับว่าโยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์ inbox
0: เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้ามาดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงแล้วกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอั ันนี้ไม่ใช่ที่คั่นหนังสือแต่นี้เป็นรูปที่คั่นหนังสือนะครับที่คั่นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินมินกับน้องมีย่านะครับ facebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: นี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: เฮ้ยนายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆส่งไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟเนี่ยมันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่แก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียนคนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
2: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
0: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
0: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาแล้วก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วย

0: น่ะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไป

0: อัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับ
1: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
5: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
5: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
5: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
5: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
1: โอ้ใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
1: ะ
6: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
5: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
1: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ข ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

0: ปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
1: ได้เลย
0: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราและถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
0: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
0: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟอากาศสดใสจังเลยเอ๋พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไรแรบบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
3: ฮะวิตามิน A
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
3: เบต้า
1: เบต้าแคโรทีน
3: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
1: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
3: บำรุงสายตา
1: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: ือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๋แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: ทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอ่ะเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ้น
1: ฮ่าอ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นฮ่าปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะ

สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกคือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กออกมาสนทนาข่าวสารต่างๆนะคะหัวข้อที่เด็กจะสนทนาในวันนี้นะคะก็คือการดูแลสุขภาพของตนเองค่ะการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะ

0: ผักทานผลไม้ค่ะหรือว่าเด็กๆนะคะดื่มนมออกกำลังกายนะคะร่างกายของเราก็จะแข็งแรงค่ะหรือว่าเด็กๆนะคะสามารถดูแลร่างกายของเราให้สะอาดอย่างเช่นการอาบน้ำสระผมตัดเล็บนะคะวันนี้นะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์ให้คุณครูและเพื่อนๆฟังเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะชี้เหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องหมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยค่ะน้องหมุยค่ะน้องหมุยมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
1: ออกกำลังกายค่ะ
0: ออกกำลังกายแล้วน้องหมุยไปออกกำลังกายกับใครบ้างคะ
1: คุณพ่อคุณแม
0: ่กับคุณพ่อคุณแม่นอกจากจะออกกำลังกายแล้วน้องหมุยยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรอีกบ้าง
1: ดื่มนมค่ะ
0: ดื่มนมน้องหมุยชอบดื่มนมรสอะไรคะ
1: จืด
0: รสจืดแล้วหนูดื่มนมตอนไหนบ้างคะ
1: ตอนนอนค่ะ
0: ตอนก่อนนอนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากจะดื่มนมแล้วน้องหมุยยังมีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรอีกบ้างคะ
1: กินผลไม้ค่ะ
0: รับประทานผลไม้ใช่ไหมคะหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรคะ
1: แอปเปิ้ลค่ะ
0: แอปเปิ้ลสีอะไรคะ
1: สีแดงค่ะ
0: สีแดงรสชาติของแอปเปิ้ลเป็นอย่างไรคะ
1: หวานค่ะ
0: หวานอร่อยไหมคะ
1: อร่อยค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยด้วยค่ะเดี๋ยวคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกดค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อนะคะ
2: ชื่อน้องเกดค่ะ
0: ชื่อน้องเกดค่ะน้องเกดค่ะน้องเกดมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
2: กินข้าว
0: รับประทานอาหารใช่ไหมคะแล้วน้องเกดชอบรับประทานอาหารอะไรคะ
2: ข้าวต้ม
0: ข้าวต้มใครทำให้หนูรับประทานคะ
2: คุณแม่
0: แล้วนายข้าวต้มใส่อะไรบ้างคะที่หนูเคยรับประทาน
2: หมู
0: มีหมูและมีอะไรอีกคะ
2: ปูอัด
0: มีปูอัดมีผักด้วยไหมคะ
2: มี
0: หนูรับประทานผักด้วยไหมคะ
2: รับประทาน
0: นอกจากหนูจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วหนูยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
2: ตัดเล็บ
0: แล้วเล็บของหนูจะเป็นอย่างไรคะตัดเล็บแล้วเล็บของเราจะสะอาดใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะน้องเกดนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะน้องเกดรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และตัดเล็บเพื่อความสะอาดของร่างกายค่ะเดี๋ยวคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
3: ออกกำลังกายครับ
0: ออกกำลังกายน้องบาสไปออกกำลังกายกับใครบ้างคะ
3: กับแม่ครับ
0: กับคุณแม่และกับใครอีกคะ
3: กับคุณพ่อครับ
0: กับคุณพ่อแล้วน้องบาสไปออกกำลังกายตอนไหนบ้างคะ
3: ตอนเช้าครับ
0: ตอนเช้าแปลว่าก่อนที่น้องบาสจะมาโรงเรียนน้องบาสตื่นไปออกกำลังกายกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: นอกจากจะออกกำลังกายแล้วน้องบาสยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
3: ตัดเล็บครับ
0: ตัดเล็บเพื่อให้เล็บของเราเป็นอย่างไรคะ
3: สะอาดครับ
0: สะอาดถ้าเล็บเราสะอาดแล้ว
2: เล็บของเราจะมีเชื้อโรคไหมคะ

0: ครับไม่มีแล้วน้องบาสยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรอีกบ้างคะ
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะน้องบาสนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะน้องบาสค่ะตื่นตอนเช้าไปออกกําลังกายกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะและน้องบาสนะคะก็ดูแลความสะอาดของเล็บด้วยค่ะเดี๋ยวคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะคุณหญิงจะให้ของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะน้องมีอามีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
2: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายหนูไปออกกำลังกายกับใครบ้างคะ
1: ออกกำลังกายครับพ่อ
0: กับคุณพ่อนอกจากจะออกกำลังกายแล้วหนูยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตัวอะไรอีกบ้างคะ
1: กินนม
0: ดื่มนมหนูชอบดื่มนมรสอะไรคะ
1: นมรสจืด
0: นมรสจืดแล้วหนูดื่มนมตอนไหนบ้างคะ
1: ตอนที่หลับ
0: ตอนก่อนจะนอนใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน้องมีอานะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะน้องมีอาได้ไปออกกำลังกายและน้องมีอานะคะยังชอบดื่มนมรสจืดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตด้วยค่ะเดี๋ยวผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมคะน้องข้าวหอมมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
3: กินผลไม
0: ้รับประทานผลไม้ใช่ไหมคะหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรคะ
3: สตรอเบอรี
0: ่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่รสชาติเป็นอย่างไรคะ
3: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวอร่อยไหมคะหนูชอบรับประทานใช่ไหมคะนอกจากหนูจะชอบรับประทานผลไม้แล้วหนูยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
3: ดื่มนม
0: ดื่มนมหนูชอบดื่มนมรสอะไรคะ
3: รสจืด
0: รสจืดดื่มนมแล้วร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรคะ
3: แข็งแรง
0: แข็งแรงเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะน้องข้าวหอมชอบรับประทานผลไม้และดื่มนมรสจืดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะคุณหญิงนะคะได้ขอตัวแทนเด็กๆในห้องเล่าออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะต่อไปคุณหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ุ่นจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินค่ะน้องกวินมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
1: ตัดผม
0: ตัดผมเพื่อความสะอาดใช่ไหมคะแล้วนอกจากจะตัดผมแล้วน้องกวินยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรอีกบ้างคะ
1: กินข้าว
0: รับประทานอาหารน้องกวินชอบรับประทานอาหารอะไรคะ
1: กับเนื้อย่าง
0: เนื้อย่างใช่ไหมคะใครทำให้หนูรับประทานคะ
1: คุณแม่
0: คุณแม่แล้วหนูชอบรับประทานผักด้วยไหมคะชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบหนูชอบรับประทานผักอะไรคะ
1: ผักอร่อยมาก
0: ผักอร่อยมากใครทำผักให้หนูรับประทานคะ
1: คุณแม่
0: คุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะน้องกวินนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะน้องกวินดูแลความสะอาดของร่างกายด้วยการตัดผมนะคะและยังรับประทานผักด้วยค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอาก้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: อาก้าค่ะ
0: ชื่อน้องอาก้าค่ะน้องอาก้าค่ะน้องอาก้ามีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
2: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายน้องอาก้าไปออกกำลังกายกับใครบ้างคะ
2: คุณแม
0: ่กับคุณแม่นอกจากจะออกกำลังกายแล้วน้องอาก้ายังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
2: ดื่มน้ำ
0: ดื่มน้ำดื่มน้ำเยอะๆใช่ไหมคะนอกจากจะดื่มน้ำแล้วน้องอาก้ายังมีวิธีการดูแลอย่างไรอีกบ้างคะ
2: ดื่มนม
0: ดื่มนมน้องอาก้าชอบดื่มนมรสอะไรคะ
2: รสจืด
0: รสจืดดื่มนมแล้วร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรคะ
2: แข็งแรง
0: แข็งแรงเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอาก้าด้วยค่ะน้องอาก้านะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะน้องอาก้าได้ออกกำลังกายและยังดื่มนมดื่มน้ำเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงด้วยค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กอีกหนึ่งคนเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสิตค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: บาซิตครับ
0: ชื่อน้องบาซิตน้องบาซิตค่ะน้องบาซิตมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรบ้างคะ
3: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายน้องบาซิตไปออกกำลังกายกับใครบ้างคะ
3: กับคุณแม่กับคุณพ่อ
0: กับคุณแม่กับคุณพ่อออกกำลังกายแล้วร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรคะ
3: แข็งแรง
0: แข็งแรงนอกจากจะออกกำลังกายแล้วน้องบาซิตยังมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรอีกบ้างคะ
3: ดื่มนม
0: ดื่มนมน้องบาซิตชอบดื่มนมรสอะไรคะ
3: รสจืด
0: รสจืดดื่มแล้วร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรคะ
3: แข็งแรง
0: แข็งแรงเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาซิตด้วยค่ะน้องนะคะได้ออกมาเล่าว่าการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะน้องบาซิตได้ไปออกกำลังกายกับคุณพ่อคุณแม่และยังดื่มนมรสจืดเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงค่ะเด็กๆในห้องเรานะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของร่างกายแต่ว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะแต่เรามาดูเครื่องให้จังหวะกันก่อนเลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือกลองค่ะเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะปรบมือตามจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะคะ

0: คือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถ้าผู้หญิงเคาะ2ครั้งติดกันคือจังหวะอะไรคะ
1: จ
0: ัง
1: หวะหย
0: ุ
1: ด
0: จังหวะหยุดนะคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะผู้หญิงจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองนะคะผู้หญิงจะนับ1ถึง5นะคะ1 2 3 4 5เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วใช่ไหมคะ

0: ต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะคะเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ของตนเองเดี๋ยวเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะเลยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องบาซีททำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำ
0: เป็นท่าทหารน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ต่อนะคะฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องอองฟองทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำเป
0: ็
1: นแพนกว
0: ิน น่ารักมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เดินได้แต่เด็กๆต้องระวังอะไรคะถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะจะต้องระวังไม่ให้ชนเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องกวินทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่ายีราฟน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะเด็กๆ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆขาต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวเรียนแบบนะคะเคลื่อนไหวเรียนแบบวันนี้ครูหญิงจะให้เด็กๆทำท่าเป็นนกบินนกบินทำท่าไหนคะให้เด็กๆกางปีกแต่ว่าตอนที่เด็กๆเคลื่อนไหวนะคะเด็กๆจะต้องทำท่าเป็นนกและฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมใช่ไหมคะเด็กๆทำท่านกบินเลยค่ะ

ต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวเป็นท่าแมวเหมียวแมวเหมียวทำแบบไหนคะให้เด็กๆทำเป็นหนวดแมวเลยเดี๋ยวเด็กๆจะต้องทำหนวดแมวแล้วก็เคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะแมวเหมียวหยุดแล้วนะคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆทำท่าเรียนแบบช้างเด็กๆทำเป็นงวงช้างเลยค่ะเด็กๆทำท่างวงช้างแล้วเคลื่อนไหวตามจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวครูหญิงจะให้เด็กๆนั่งหาพื้นที่นะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกันค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

ดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผ้าอากาศอันบางเบาให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักแล้วหลับตาค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: น
0: ั่
1: งแล้วคะ
0: นั่งหรือยังครับ
1: นั่งแล้วคะ
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะ
1: ส
0: นุกมากเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวและจังหวะนะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวเรียนแบบแต่ว่าวันนี้นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเรานะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำและเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่ 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะถูกต้องค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้กันในหน่วยของเล่นของใช้นะคะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการเล่นของเล่นอย่างปลอดภัยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆครูหญิงก็มีกล่องปริศนามาให้เด็กๆสังเกตด้วยค่ะว่าในกล่องปริศนานะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาล้วงสิ่งของในกล่องปริศนาเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสลองล้วงเข้าไปในกล่องปริศนาสิคะว่าน้องบาสรู้สึกอย่างไรเป็นสิ่งของแข็งๆใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่าน้องบาสล้วงเข้าไปสิ่งของแข็งๆจะมีอะไรคะรู้สึกแข็งๆใช่ไหมคะแล้วลองสัมผัสอีกสิคะว่ารู้สึกอย่างไรอีกบ้างคะรู้สึกอย่างไรลูก
1: น
0: ิ่
1: ม
0: ๆมีนิ่มๆด้วยเหรอคะน้องบาสลองหยิบสิ่งของในกล่องปริศนาออกมา1ชิ้นค่ะลองถือให้เพื่อนๆดูสิคะคืออะไรคะเด็กๆสิ่งของในกล่องปริศนานี้นะคะก็คือพลาสติกสร้างสรรค์ใช่น้องบาสนะคะหยิบพลาสติกสร้างสรรค์มาน้องบาสบอกว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาจะแข็งๆนั่นก็คือพลาสติกสร้างสรรค์นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะคุณหญิงนะคะยังมีของในกล่องปริศนาอีกค่ะคุณหญิงจะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะ

0: ลินดาสัมผัสแล้วรู้สึกอย่างไรคะ
1: แข็ง
0: ใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาคืออะไรคะเพื่อนบอกว่าแข็งเป็นลักษณะแข็งลองหยิบออกมาให้เพื่อนดูได้ไหมคะถือให้เพื่อนๆดูสิคะคืออะไรคะถูกต้องค่ะสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาอีกหนึ่งชิ้นนะคะก็คือบล็อกไม้จะเป็นลักษณะแข็งนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้หยิบสิ่งของในกล่องปริศนาแล้วสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนามีอะไรบ้างคะมีของเล่นใช่ไหมคะก็คือพลาสติกสร้างสรรค์และบล็อกไม้นั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะครูหญิงจะมีภาพให้เด็กๆได้สังเกตค่ะว่าวันนี้ครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตและเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นของเล่นอย่างปลอดภัยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้นะคะก็คือภาพที่เด็กๆ เล่นบล็อกไม้นั่นเองเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเวลาเขาเล่นบล็อกไม้เขาเล่นอย่างไรคะเขานำบล็อกไม้มาต่อกันใช่ไหมคะมาต่อกันเป็นรูปร่างหรือว่ารูปทรงต่างๆนั่นเองภาพนี้นะคะก็คือภาพการเล่นบล็อกไม้นะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะมีภาพต่อไปให้เด็กๆสังเกตเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองสังเกตนะคะว่าคือภาพอะไรภาพอะไรคะภาพนี้นะคะก็คือภาพเด็กๆเล่นดนตรีใช่ค่ะการเล่นดนตรีนะคะเด็กๆภาพนี้จะมีเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย2คนเขานั่งเล่นดนตรีเด็กๆขาแล้วที่เวลาเด็กๆเล่นเด็กๆจะต้องระมัดระวังความปลอดภัยไหมคะต้องระมัดระวังใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเด็กๆ เล่นแล้วไม่รู้จักระมัดระวังเด็กๆจะเกิดอันตรายได้ค่ะครูหญิงนะคะก็จะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตเลยค่ะคือภาพอะไรคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพเก็บของเล่นเมื่อเด็กๆเล่นเสร็จแล้วหรือว่าเด็กๆทำความสะอาดของเล่นเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆนำของเล่นเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่เก็บของเล่นเด็กๆจะเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆเวลาเด็กๆอยู่ในห้องเด็กๆอาจจะเกิดอันตรายหรือว่าเด็กๆอาจจะเดินไปเหยียบของเล่นได้นั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาเด็กๆเล่นของเล่นเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องเก็บของเล่นให้เรียบร้อยนะคะภาพที่เด็กๆได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นภาพเกี่ยวกับการเล่นของเล่นและการเก็บของเล่นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะมีภาพที่เป็นอุปกรณ์ในการทำความสะอาดของเล่นมาให้เด็กๆดูค่ะว่าอุปกรณ์ในการทำความสะอาดของเล่นนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าคืออะไรเป็นขวดใช่ไหมคะนี่นะคะก็คือขวดแอลกอฮอล์ค่ะหรือว่าขวดสเปรย์นะคะใช่ค่ะในขวดนี้นะคะครูหญิงก็จะใส่แอลกอฮอล์เข้าไปให้เด็กๆไว้ใช้ทำความสะอาดของเล่นเมื่อเด็กๆเล่นเสร็จแล้วค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพอะไรลูกผ้าถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือผ้าเมื่อเด็กๆนะคะฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดของเล่นแล้วนะคะเด็กๆจะต้องนำผ้ามาเช็ดทำความสะอาดของเล่นเวลาที่เด็กๆฉีดทำความสะอาดของเล่นเด็กๆฉีดเยอะได้ไหมคะไม่ได้ถ้าเด็กๆฉีดเยอะของเล่นเราก็จะเปียกพอของเล่นเราเปียกนะคะของเล่นเราจะพังครูหญิงนะคะจึงมีผ้ามาให้เด็กๆไว้เช็ดทำความสะอาดของเล่นด้วยค่ะ เด็กๆนะคะได้ดูภาพเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการ

ทำความสะอาดของเล่นแล้วนะคะต่อไปนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาทำกิจกรรมค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทำอะไรวันนี้นะคะเด็กๆครูหญิงจะชวนเด็กๆมาสร้างผลงานจากของเล่นนั่นเองค่ะเด็กๆลองสังเกตที่โต๊ะของคุณครูสิคะมีอะไรบ้างตะกร้านี้คืออะไรคะบล็อกไม้ถูกต้องค่ะและในตะกร้านี้คืออะไรคะถูกต้องค่ะตะกร้านี้นะคะก็คือพลาสติกสร้างสรรค์วันนี้นะคะครูหญิงมีบล็อกไม้และพลาสติกสร้างสรรค์นะคะมาให้เด็กๆสร้างชิ้นงานจากของเล่นค่ะและครูหญิงนะคะยังมีอุปกรณ์ในการทำความสะอาดของเล่นด้วยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะคืออะไรคะแอลกอฮอล์ถูกต้องค่ะในขวดนี้นะคะครูหญิงได้ใส่แอลกอฮอล์ลงไปในขวดแล้วนะคะและมีอะไรอีกคะเด็กๆผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดของเล่นใช่ไหมคะเด็กๆพร้อมกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วนั่งที่โต๊ะของตนเองเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวให้เด็กๆนำบล็อกไม้มาสร้างเป็นชิ้นงานเด็กๆวางได้เลยค่ะสร้างรวมกันนะคะ1ชิ้นงานน้องฟองขานำมาสร้างตรงนี้ค่ะนำมาสร้างตรงนี้เลยลูกเราจะสร้างเป็นชิ้นงาน1ชิ้นในกลุ่มของเรานะคะสร้างต่อจากเพื่อนได้เลยน้องอาก้าขาสร้างต่อด้านนี้ลูกเราสร้างผลงานรวมกันนะคะเด็กๆล้มนะคะถ้าชิ้นงานของเราล้มเด็กๆจะต้องสร้างใหม่นะคะลองค่อยๆวางดูค่ะไม่เป็นไรหรอกต่อใหม่ได้ค่ะต่อใหม่ได้ล็อกผู้หญิงจะลองวางดูนะคะแล้วน้องอาก้าลองนำสามเหลี่ยมมาวางสิคะได้ไหมได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเสาของเรามีความแข็งอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองเดี๋ยวเด็กๆสร้างผลงานไว้ก่อนนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งเก็บนะคะเด็กๆสร้างผลงานไว้ก่อนเก่งมากค่ะกลุ่มนี้พลาสติกสร้างสรรค์ใช่ไหมคะเด็กๆคะลองนำพลาสติกสร้างสรรค์มาสร้างเป็นชิ้นงานให้คุณครูดูค่ะเด็กๆสร้างรวมกัน1ชิ้นนะคะแกะออกก่อนนะคะน้องบาซิคะสร้างไว้ตรงกลางเลยใครจะสร้างชิ้นแรกคะน้องยาอินดาต่อไปนำมาวางได้เลยค่ะเด็กๆนำมาวางต่อน้องบาซิคะเพื่อนต่อไว้แล้วอันนี้คือฐานต่อไปเด็กๆต่อจากอันนี้เลยต่อได้เลยค่ะเด็กๆนำมาต่อเลยน้องบาซิสน้องบาซิสนำชิ้นงานมาต่อตรงนี้ค่ะต่อรวมกับของเพื่อนๆเด็กๆลองนึกสิคะว่าเราจะสร้างชิ้นงาน

0: ต่อได้เลยค่ะต่อของเล่นตรงนี้ได้เลยต่อได้เลยค่ะเด็กๆนำพลาสติกสั่นต่อได้เลยพลาสติกสั่นหมดหรือยังคะ
1: ย
0: ังเหลือที่ใครคะ

0: ด็กๆสร้างชิ้นงานเป็นอะไรคะ
1: แม่
0: เด็กๆอย่าเพิ่งเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดพร้อมกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยทำนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆด้วยนะคะให้เด็กๆวางชิ้นงานไว้ตรงนี้ก่อนนะยังไม่แกะออกนะคะกลุ่มนี้สร้างบล็อกไม้เสร็จหรือยังคะหนูสร้างเป็นอะไรลูกสร้างเป็นบ้านเหรอคะสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมคะสวยจังเลยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะอันนี้สร้างเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆถ้าสร้างเสร็จแล้วเราจะไม่เก็บนะคะวางไว้ก่อนนะคะวางไว้ก่อนนะคะยังไม่เก็บนะคะกลุ่มนี้สร้างอะไรคะ
2: สร
0: ้
2: างบ้าน
3: สร้างโรงเรียน
0: ต่อพลาสติกสร้างสารเป็นรูปอะไรลูกเป็นรูปบ้านใช่ไหมคะ
4: ข้างบนบ้านหนูเองมีพายชนะด้วย
0: ได้ไหมคะเด็กๆ
4: แล้วก็มีคุณชาติจมพูด้วย
0: เด็กๆกลุ่มนี้สร้างชิ้นงานเป็นอะไรคะ
5: ยีราฟหนู
0: หนูสร้างเป็นอะไรลูก
5: ตรงนี้ยีราฟสี
0: ่สร้างเป็นบ้านแล้วมีอะไรบ้างคะ
5: อันนี้ประตูหนูแล้วนี่ยีราฟ
0: ตรงนี้คือยีราฟคอยาวแล้วตรงนี้คืออะไรคะ
5: บ้านของประตูหนูตรงนี้ชั้นของเล่น
0: ชั้นของเล่นด้วยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆทุกกลุ่มสร้างชิ้นงานจากของเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆแกะชิ้นงานหรือว่าแกะผลงานของตนเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดกันค่ะโดยอุปกรณ์ในการทำความสะอาดนะคะครูหญิงจะมีแอลกอฮอล์ค่ะใส่ขวดไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะและจะมีผ้าไว้เช็ด1ผืนค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆแกะชิ้นงานที่เด็กๆสร้างค่ะและเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดของเล่นกันก่อนเก็บเข้าทีค่ะเด็กๆแกะได้เลยค่ะช่วยกันนะคะน้องขนมหวานทำความสะอาดได้เลยค่ะน้องบาสคะได้ไหมคะเราฉีดก็ได้น้องบาสเช็ดเลยค่ะมีเพื่อนฉีดแล้วอันไหนที่เพื่อนฉีดแล้วน้องบาสเช็ดได้เลยนะคะได้ค่ะน้องมาเดี๋ยวน้องมาเก็บของเล่นใส่ตะกร้านะคะอันไหนเช็ดแล้วให้นำใส่ตะกร้าได้เลยค่ะ

ัสเสร็จแล้วนะว่าใส่ตะกร้าเลยค่ะถูกต้องเซ็ตแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวค่อยๆเซ็ตแล้วนำใส่ตะกร้าเลยค่ะนำใส่ตะกร้าได้เลยค่ะเดี๋ยวแบ่งกันนะคะตรงนี้เพื่อนฉีดแอลกอฮอล์ไปแล้วให้เด็กๆเช็ดแบบนี้นะคะ

เราจะไม่ฉีดเยอะนะคะให้หนูวางของเล่นไว้เลยเดี๋ยวเราจะฉีดน้องเกดต้องมือออกค่ะจะฉีดแบบนี้จะฉีดแบบนี้ค่ะจับขวดแล้วฉีดถูกต้องให้เด็กวางของเล่นไว้เลยค่ะฉีดแบบนี้ถูกต้องเก่งมากต่อไปน้องข้าวหอมเช็ดเลยค่ะฉีดแล้วน้องมาตินขาเดี๋ยวให้น้องข้าวหอมเช็ดก่อนนะคะเพราะว่าของเล่นเราเปียกอยู่เรานำไปเก็บเลยได้ไหมคะไม่ได้เป็นละแต่ตะกร้าเลยน้องสแตนวางเรียงในตะกร้าได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเช็ดได้ค่ะเดี๋ยวให้น้อง

0: เด็กๆทุกกลุ่มทำความสะอาดของเล่นกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆทำความสะอาดของเล่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณหญิงจะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เดิมเลยค่ะหลังจากที่คุณหญิงนะคะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะไปสร้างชิ้นงานจากของเล่นค่ะต่อไปนะคะคุณหญิงจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับการเล่นของเล่นอย่างปลอดภัยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะวันนี้ในกลุ่มของหนูสร้างชิ้นงานจากของเล่นเป็นอะไรคะ
1: เป็นบ้าน
0: แล้วหนูสร้างชิ้นงานจากบล็อกไม้หรือว่าพลาสติกสร้างสรรค์คะ
1: บล็อกไม้
0: เมื่อสร้างชิ้นงานเสร็จแล้วเราจะทำอย่างไรต่อคะ
1: ต้องทำความสะอาด
0: อย่างไรคะ
1: ฉีดแอลกอฮอล
0: ์ฉีดแอลกอฮอล์และทำอย่างไรอีกคะ
1: เช็ดผ้า
0: และนำผ้ามาเช็ดทำความสะอาดใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนเลยให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกรซค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องเกรซค่ะ
0: ชื่อน้องเกรซค่ะน้องเกรซค่ะวันนี้ในกลุ่มของหนูสร้างชิ้นงานเป็นอะไรคะ
2: เป็นบ้าน
0: แล้วหนูสร้างชิ้นงานจากบล็อกไม้หรือว่าพลาสติกสร้างสรรค์คะ
2: มัตติเอชาจัน
0: หนูสร้างชิ้นงานจากพลาสติกสร้างสรรค์ใช่ไหมคะเมื่อหนูสร้างชิ้นงานเสร็จแล้วหนูทำอย่างไรต่อคะ
2: เอาแอลกอฮอล์มา
0: ทำความสะอาดของเล่นใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช้แอลกอฮอล์ทำอย่างไรคะใช้แอลกอฮอล์ฉีดและใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดของเล่นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นของเล่นอย่างปลอดภัยนะคะเพราะว่าของเล่นที่เด็กๆเล่นนะคะถ้าเด็กๆไม่ระมัดระวังจะเกิดอันตรายได้ค่ะเพราะว่าของเล่นบางชนิดนะคะเด็กๆอาจจะแหลมคมและอาจจะไปเกี่ยวกับมือหรือว่าเสื้อผ้าของเด็กๆแล้วจะเกิดอันตรายได้ค่ะและเมื่อเด็กๆเล่นเสร็จแล้วนะคะวันนี้เด็กๆได้ทำความสะอาดของเล่นแล้วก็ช่วยกันเก็บของเล่น

เป็นอย่างเรียบร้อยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวคุณหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรามาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

Woo!

เพื่อนๆครับมาช่วยกันดูซิว่ารูปเงานี้คือเงาอะไรครับเฉลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนเก็บของเล่น

Ooh.

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเด็กๆ เรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะในเด็กทำตามครูหญิงนะคะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วมันกลายเป็นนอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วแมวเหมียวร้องเรียกเรียกหาชูนิ้วขึ้นมา4นิ้วแมงมุมลายไต่ขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นนะคะกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3นะคะคือกิจกรรมร้อยลูกปัดค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะมีวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมมาให้เด็กๆ ดูเลยค่ะชิ้นแรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: เ
0: ชือกถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือเชือกนะคะแต่ว่าปลายเชือกหรือว่าด้านล่างของเชือกนะคะครูหญิงจะผูกลูกปัดไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆร้อยนะคะลูกปัดของเด็กๆจะได้อยู่ในเชือกค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ลูกปัด
0: ถูกต้องค่ะวันนี้นะคะครูหญิงก็เตรียมลูกปัดนะคะหลากหลายสีหลากหลายแบบไว้ให้เด็กๆเลยค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะมาสาธิตวิธีการร้อยลูกปัดให้เด็กๆดูค่ะครูหญิงจะหยิบเชือกขึ้นมา1เส้นนะคะเด็กๆสังเกตคะว่าด้านล่างของเชือกคุณครูจะผูกไว้ให้เด็กๆแล้วใช่ไหมคะนี่นะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการร้อยให้เด็กๆจับที่ด้านบนปลายเชือกในลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะให้เด็กๆจับแบบนี้นะคะหลัง

0: จากนั้นให้เด็กหยิบลูกปัดที่ตนเองชอบ1อันและให้เด็กนะคะสอดลูกปัดเข้าไปในเชือกลักษณะแบบนี้เลยค่ะเมื่อเด็กสอดเข้าไปแล้วนะคะลูกปัดของเราก็จะมาอยู่ข้างล่างแบบนี้เลยเห็นไหมคะเดี๋ยวครูหญิงจะสาธิตอีก1ครั้งนะคะเด็กๆให้เด็กๆเลือกลูกปัดที่ตนเองชอบเลยค่ะและให้เด็กๆนะคะจับที่ปลายเชือกด้านบนให้เด็กสอดลูกปัดเข้าไปในลักษณะแบบนี้เราก็จะสอดลูกปัดเข้าไปแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆร้อยแล้วปล่อยลูกปัดลงไปจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเด็กๆสังเกตเห็นใช่ไหมคะเมื่อเราร้อยลงไปแล้วลูกปัดของเราก็จะอยู่ในเชือกใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กๆจะต้องร้อยให้เต็มความยาวของเชือกนะคะครูหญิงนะคะจะมีลูกปัดที่คุณครูร้อยเสร็จแล้วมาให้เด็กๆดูนะคะถ้าเด็กๆร้อยลูกปัดเสร็จแล้วเด็กๆจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆร้อยลูกปัดเป็นกำไลข้อมือค่ะเมื่อเด็กๆร้อยเสร็จแล้วเด็กๆสามารถนำกำไลข้อมือกลับบ้านไปฝากคุณพ่อคุณแม่ไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูได้ค่ะนี่นะคะก็คือผลงานที่ทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้ครูหญิงเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมเกมการศึกษาและมุมอะไรคะมุมบทบาทสมมุติถูกต้องค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วมาเข้าแถวเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วนะคะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเด็กๆ เดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะแถวที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆ เดินไปปั๊มสัญลักษณ์เลย

เด็กๆได้เชือกแล้วใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆได้เชือกแล้วนะคะให้เด็กๆหยิบลูกปัดลอยได้เลยค่ะเด็กๆจับเชือกไว้แบบนี้นะคะจับข้างที่ตนเองค่ะ

ขอบคุณค่ะน้องฟังทำกิจกรรมอื่นได้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวได้เด็กร้อยลูกปัดนะคะใครเสร็จแล้วเดี๋ยวผู้หญิงมาผูกให้นะคะ

0: เด็กๆกลุ่มนี้ปั้นดินน้ำมันใช่ไหมคะเด็กๆปั้นอะไรกันบ้างคะ
1: ปั้นเป็นเครื่องบิน
0: ปั้นเป็นเครื่องบินน้องขนุนปั้นเป็นอะไรลูก
2: เป็นรถของเล่น
0: เป็นรถของเล่นเด็กๆคะถ้าเด็กๆปั้นเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมนำชิ้นงานมาให้ครูหญิงดูนะคะ

0: กลุ่มนี้ทำอะไรคะ
1: ปั
0: ้
1: นด
0: ิน
1: น
0: ้
1: ำม
0: ันปั้นเป็นอะไรกันคะ
1: โทรศ
0: ัพท์นาฬิกาน้องขนมหวานปั้นเป็นอะไรลูก
1: นาฬ
0: ิ
1: กาน
0: าฬิกาเด็กๆถ้าเด็กๆปั้นเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมนำชิ้นงานมาให้ผู้หญิงดูนะคะ

0: น้องกันวาดเป็นภาพอะไรลูก
1: ภาพบอลลูน
0: บอลลูนบอลลูนลูกเล็กหรือว่าลูกใหญ่คะ
1: ลูกใหญ
0: ่บอลลูนลูกใหญ่เลยหนูใช้สีอะไรวาดบ้างคะ

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะ

เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆเดี๋ยววิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะมีกิจกรรมปั้นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมใหม่ของเรานะคะคือกิจกรรมร้อยลูกปัดค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครู

0: และเพื่อนๆฟังเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องขนมหวานค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องขนมหวานค่ะ
0: ชื่อน้องขนมหวานน้องขนมหวานค่ะวันนี้หนูทำกิจกรรมอะไรคะ
1: ร้อยลูกปัด
0: ร้อยลูกปัดร้อยลูกปัดเป็นอะไรคะ
1: ลูกกำไลแบบนี้
0: เป็นกำไลข้อมือใช่ไหมคะชอบไหมคะชอบเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะนี่นะคะเด็กๆก็ได้ร้อยลูกปัดเป็นกำไลข้อมือนะคะเด็กๆชอบผลงานของตนเองไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบใช่ไหมคะแล้ววันนี้เด็กๆทำอะไรคะร้อยลูกปัดเป็นกำไลใช่ไหมคะเด็กๆนะคะได้ร้อยลูกปัดเป็นกำไรค่ะเด็กๆลองโชว์ผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆดูหน่อยค่ะกำไรของเด็กๆอยู่ข้างไหนคะ
3: ข้าง
0: เด็กๆยกขึ้นมาให้คุณครูและเพื่อนๆดูเลยค่ะสวยไหมคะ
3: สวย
0: สวยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆนะคะไปเข้าห้องน้ำล้างมือค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆทำเป็นมือวิเศษค่ะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู1นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นหนอนกระดึบกระดึบมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู2นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นกระต่ายมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู3นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแมวเหมียวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู4นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแมงมุมลายไต่ขึ้นฟ้ามือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู5นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นดอกบัวสวยงามให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือกิจกรรมเกมจัดหมวดหมู่ภาพสอนค่ะเดี๋ยวครูอีกนะคะจะให้เด็กๆสังเกตภาพเกมการศึกษากันก่อนเลยค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะคือภาพอะไรลูกเป็นภาพของเล่นที่อยู่ในลังใช่ไหมคะภาพนี้นะคะก็มีภาพของเล่นนะคะที่อยู่ในลังนั่นเองค่ะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพอะไรลูกพลาสติกสร้างสรรค์ใช่ไหมคะหรือของเล่นนั่นเองค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพพลาสติกสร้างสรรค์ครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ

0: คือภาพอะไรคะลูกบอลถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพลูกบอลมีลูกบอลกี่ลูกคะ1ลูกถูกต้องค่ะภาพนี้ก็คือภาพลูกบอล1ลูกครูหญิงจะนำภาพลูกบอลไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะมีของเล่นแต่ว่าในภาพนี้เรามีของเล่นอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างลูกมีลูกบอลและมีอะไรอีกคะพลาสติกสร้างสารและมีอะไรอีกคะมีตุ๊กตาหมีที่อยู่ในลังใช่ไหมคะภาพนี้นะคะก็คือภาพที่เป็นภาพรวมนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะมีภาพอะไรบ้างลูกมีตุ๊กตาหมีและมีอะไรอีกคะมีกลองและมีอะไรอีกคะ
1: ล
0: ูกบอลถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็จะมีภาพหมีกลองและลูกบอลอยู่ในภาพเดียวกันเลยค่ะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะตุ๊กตาหมีในภาพนี้มีตุ๊กตาหมีกี่ตัวคะ1ตัวครูหญิงจะนำภาพตุ๊กตาหมีไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: กลอง
0: ถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพกลองครูหญิงจะนำภาพกลองไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ล
0: ู
1: กบอล
0: ลูกบอลในภาพนี้มีลูกบอลกี่ลูกคะ1ลูกครูหญิงก็จะนำภาพลูกบอลไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตสิคะคือภาพอะไรคะมีภาพอะไรบ้างลูกมีแปลงสีฟันและมีอะไรอีกคะ
1: แก
0: ้วน้ำและมีอะไรอีกหนึ่งชิ้นคะยาสีฟันใช่ค่ะในภาพนี้นะคะจะมีภาพแก้วน้ำแปลงสีฟันและยาสีฟันนะคะรวมกันอยู่หนึ่งภาพในภาพนี้ค่ะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะยาสีฟันถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพยาสีฟันครูหญิงจะนำภาพยาสีฟันไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: แปรงสีฟัน
0: แปรงสีฟันถูกต้องค่ะภาพนี้มีแปรงสีฟันกี่อันคะ1อันครูหญิงจะนำภาพแปรงสีฟันไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะเด็กๆแก้วน้ำถูกต้องค่ะแก้วน้ำสีอะไรคะแก้วน้ำสีฟ้าใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพแก้วน้ำไปวางกระจายไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะครูหญิงได้กระจายเกมการศึกษาทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะสาธิตการเล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพซ้อนค่ะภาพซ้อนนะคะเด็กๆก็คือภาพที่เรานำของสิ่งต่างๆนะคะมารวมกันอยู่ในภาพเดียวทับกันแบบนี้เรียกว่าภาพซ้อนนะคะครูหญิงจะขอเลือกภาพซ้อนที่เป็นภาพนี้เลยค่ะที่มีภาพตุ๊กตาหมีลูกบอลและกองค่ะครูหญิงเลือกภาพซ้อนภาพนี้มาวางก่อนเลยค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆหาภาพที่เป็นภาพชิ้นเดียวที่อยู่ในภาพซ้อนแบบนี้มีภาพอะไรบ้างคะมีอะไรลูกหมีหมีอยู่ตรงไหนคะใช่หมีตัวนี้ไหมคะไม่ใช่หมีตัวไหนคะตัวนี้ใช่ไหมคะ ใช่ใช่ไหมคะครูหญิงก็นำภาพหมีมาวางเด็กๆลองสังเกตภาพหมีตัวเดียวกันไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องครูหญิงก็นำมาวางชิดติดกันเลยแล้วภาพต่อไปที่ครูหญิงจะนำมาวางเด็กๆลองช่วยครูหญิงดูสิคะว่าครูหญิงจะนำภาพไหนมาวางลูกลูกบอลลูกบอลสีอะไรคะเรามีลูกบอลสองลูกสีเหลืองกับสีขาวใช่ไหมคะภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงก็จะนำภาพลูกบอลมาวางต่อกันชิดติดกันแบบนี้เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องและภาพสุดท้ายที่ครูหญิงจะนำมาจัดหมวดหมู่เด็กๆคิดว่าครูหญิงจะต้องนำภาพอะไรมาคะภาพอะไรลูกกลองใช่ไหมคะครูหญิงก็จะนำภาพกลองมาวางชิดติดกันแบบนี้เลยค่ะถูกต้องไหมคะครูหญิงนะคะได้จัดหมวดหมู่ภาพซ้อนนะคะถูกต้องเพราะว่าเด็กๆลองสังเกตสิคะในภาพที่ซ้อนกันอยู่มีภาพอะไรบ้างคะมีตุ๊กตาหมีมีลูกบอลและมีกลองครูหญิงได้นำภาพตุ๊กตาหมีลูกบอลและกลองมาจัดหมวดหมู่ถูกต้องไหมคะถูกต้องครูหญิงนะคะได้สาธิตการเล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพซ้อนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอยากเล่นเกมการศึกษาหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปเล่นเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วนั่งที่โต๊ะเลยค่ะ

ใช่ไหมคะเดี๋ยวผู้หญิงจะให้เด็กเลือกภาพที่เป็นภาพสอนการขันภาพไหนคะภาพไหนลูกหยิบได้เลยค่ะนำมาวางได้เลยค่ะภาพนี้น้องมีอาวางตรงนี้นะคะแล้วต่อไปเด็กๆคะเดี๋ยวผู้หญิงจะให้เด็กๆสังเกตว่าในภาพสอนมีภาพอะไรบ้างคะนำมาวางได้เลยค่ะมีภาพลูกบอลและภาพต่อไปคือภาพอะไรคะกลองช่วยผู้หญิงสังเกตสิคะว่าภาพไหนที่เป็นภาพซ้อนอีกภาพซ้อนลูกน้องก็ต้องหวานหยิบภาพซ้อนก่อนนะคะภาพไหนที่เป็นภาพซ้อนนำมาวางได้เลยค่ะคิดติดกันได้ไหมคะไม่ได้เราจะต้องเว้นระยะห่างและหลังจากนั้นให้เด็กๆสังเกตภาพในภาพนั้นมีภาพไหนบ้างคะพลาสติกสร้างสรรค์มีไหมคะถูกต้องนำมาวางด้านนี้เลยค่ะลูกบอลและภาพไหนอีกคะที่อยู่ในภาพสอนภาพอะไรลูกของ

0: ไหนที่เป็นภาพจับหมุดหนูคะภาพนี้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆลองหาภาพสิคะว่ามีภาพไหนบ้าง
1: มีภาพน้ำ
0: แก้วน้ำและมีอะไรคะแก้วน้ำและมีอะไรอีกคะยาสีฟันนำมาวางเลยค่ะต้องค่ะเดี๋ยวพี่หนูหนูยาสีฟันให้แล้วภาพแปรงสีฟันแปรงสีฟันหันด้านไหนคะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าแปรงสีฟันในภาพนี้หันทางไหนถูกต้องเดี๋ยวเรามาตรวจสอบเกมการศึกษากันนะคะภาพแรกเด็กๆจัดหมวดหมู่ภาพซ้อนได้ถูกต้องไหมคะมีภาพอะไรบ้างลูกมีลูกบอลกลองหมีและภาพที่สองเด็กๆจัดหมวดหมู่ภาพมีอะไรบ้างคะมีอะไรลูกพลาสติกสร้างสรรค์และมีอะไรคะ
1: ล
0: ูกบอลและมีภาพอะไรคะของเล่นและภาพต่อไปที่เด็กๆจัดหมวดหมู่ภาพอะไรบ้างคะแก้วน้ำและมีอะไรคะยาสีฟันและมีอะไรคะ
1: แปรงสีฟัน
0: เด็กๆจับมวลหมู่ภาพ2

0: เด็กๆกลุ่มนี้เล่นเกมภาพตัดต่อของเล่นของใช้นะคะเดี๋ยวผู้หญิงมาตรวจสอบนะคะกลุ่มนี้เล่นเกมอะไรคะเรียงลำดับสั้นยาวใช่ไหมคะเด็กๆคะเด็กๆลองสังเกตเห็นในภาพนี้ภาพไหนคือเชือกที่สั้นที่สุดคะทำมาวางต่อได้เลยค่ะมาเก็บต่อด้านนี้นะคะเพื่อนจะได้ต่อถึงต่อไปในภาพทั้งหมดนี้ภาพไหนคือเชือกที่สั้นที่สุดคะถูกต้องค่ะน้องอาก้านำมาวางได้เลยค่ะเชือกหันด้านไหนลูกอาก้าคะลองสังเกตสิคะถูกต้องและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือเชือกเส้นไหนคะที่น้องกวินใช่ไหมคะน้องกวินนำมาวางเลยวางต่อด้านไหนคะแล้วเชือกหันด้านไหนเด็กๆลองสังเกตนะถูกหรือเปล่าเราจะหันเชือกทางเดียวกันน้องบาสช่วยได้นะคะน้องบาสลองช่วยเพื่อนหมุนทางถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเชือกเส้นไหนที่สั้นที่สุดในสีภาพนี้ถูกต้องค่ะน้องบาสนำมาวางเลยและในสามภาพนี้เชือกเส้นไหนที่สั้นที่สุดคะถูกต้องค่ะน้องอาก้าวางได้เลยสองภาพนี้คือภาพไหนคะน้องเกมนำมาวางได้เลยค่ะถึงไหมคะน้องบาสช่วยเพื่อนได้นะคะน้องเกมวางไม่ถึงถูกต้องค่ะเดี๋ยวผู้หญิงขอขยับเกมมาไว้ตรงกลางนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆเรียงลำดับสั้นยาวเราเรียงจากสั้นที่สุดใช่ค่ะแล้วก็เรียงลำดับมาเรื่อยๆจนถึงเชือกที่ยาวที่สุดถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้านะคะเด็กกลุ่มนี้เล่นเกมการศึกษานะคะกลุ่มนี้เล่นเกมอะไรคะจับคู่สัตว์แนวรูใช่ไหมคะเด็กๆจับคู่หนึ่งภาพแล้วใช่ไหมคะต่อไปเด็กๆสังเกตภาพที่กระจายไว้เด็กๆจะจับคู่สัตว์อะไรคะวางได้เลยค่ะ
1: ทางไหนคะหันทางนี้ถู

0: จสอบกันนะคะเด็กๆเด็กๆจับคู่ภาพสัตว์แม่ลูกภาพแรกคือภาพอะไรคะ
1: ควาย
0: หรือว่ากระบือใช่ไหมคะภาพที่สองคือภาพอะไรคะ

ปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วมานั่งรอคุณครูได้เลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆนะคะได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมจัดบทปูภาพซ้อนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดแล้วค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารค่ะก่อนที่เราจะไปรับประทานอาหารเด็กๆ เรามาบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายเด็กๆบายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบายบายสวัสดีค่ะ

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนกำเนิดเป้

ใครเอ่ยออกจากไข่เพื่อนๆช่วยกันทายสิครับว่าใครเอ่ยออกจากไข่เจ้าหมูอ้วนออมสินเปเป้เป็ดน้อยหรือกระต่ายน้อยต้อยติ่ง

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แต่เป็ดน้อย
1: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว
2: อู้ว้าอู้

Thank you.

Huh?

ครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

0: ันนี้วันหยุดของพวกเราทำอะไรกันดี
1: เล่นฟุตบอลมาร้องเพลงกันเถอะ
2: I like pop music
0: เล่นเกมฝึกสมองกันดีกว่า
1: อ้าวไม่เหมือนกันเลยแฮะ
0: เย็นนี้จะมีละครสัตว์ตรงต้นอกเก่าแก่นอกเมือง
3: เฮ้ยข้าสู่อยากไปดูละครสัตว
1: ์ไปเลยมา
0: จะเย็นๆหมูหยองเดี๋ยวเราไปชวนดาวี่ดีกว่าในเมื่อพร้อมแล้วไปกันเลย

0: ถึงจุดหมาย
1: เร็วๆค่ะพวกเราหมูหยองอยากไปดูแล้วอ่ะ
2: โอ้ยดูนั่นสิ
3: มีอะไรเหรอ
2: What is it

0: ต้นไม้ใหญ่แบบนี้ไม่รู้กี่ร้อยปี
1: อลังการมากฮะทางเข้าอยู่ทางนั้น
2: Let's go
1: สงสัยยังไม่ถึงเวลาแสดงฮะ
0: ฉันว่าเราเดินดูรอบๆก่อนไหม
1: ไปสิไปเดินเล่นกันโอ้โหยน่ารักจังค่ะพวกคุณลิง
0: โอ้ฝึกซ้อมกันน่าดูนะครับ
1: หึตื่นเต้นตื่นเต้น
2: เลิก
0: อะไรอะดาวี
1: อันนี้เขาสวยขอมิวสิกขอบคุณค่ะ
0: What is it?
2: An owl. An owl.
1: Owl, คุณนกฮูกเป็นอะไรไปคะดูเศร้าจังเลยไม่ซ้อมการแสดงเหรอครับ
3: ฮ่าไม่รู้จะแสดงอะไรดีนึกไม่ออก
0: มีมากมายครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูให้ทั่วก็รู้เองแหละครับ
3: ไปก็ไป
1: นี่เลยเป็นไงครับอย่างคุณสิงโตเนี่ยคุณสิงโตคะ

0: an octopus. An octopus.
1: คุณปลาหมึกยักษ์วันนี้จะโชว์อะไรเหรอฮะ
2: ก็แบบนี้ไง
3: What is it?

0: An orange. An orange.
1: 猜猜, อันนี้เลยคุณนกฮูกลองดูนะคะอีกทีครับอีกที
2: โอ้ไม่ไหวแล้วครับมึนไปหมดแล้ว
1: เฮ้ยทำยังไงดีล่ะคะ
2: ผมคงไม่ได้แสดงแล้วแน่ๆ
1: ทำไมคุณปลาหมึกถึงรับส้มได้ครับ
3: ก็เป็นสิ่งที่ฉันถนัดแล้วก็เหมาะกับฉันเพราะฉันมีหลายมือนี่ไง
1: เออจริงด้วยแฮะ
2: แย่แน่เลยเรา
4: สิ่งที่เหมาะกับตัวเองเหรอ
0: สิ่งที่เหมาะกับตัวเอง
4: นึกออกแล้ว
2: อะไรเหรอต่อไปนี้โชว์ของผม
1: ไม่มองไม่เห็นเลยได้ยังไงเนี่ย
2: มืดก็มืด

0: นี่คือการแสดงตาวิเศษมองเห็นในที่มืดเพียงแค่ส่งเสียงมาผมจะบอกว่าคุณนั่งอยู่หมายเลขอะไรเริ่มนะครับ
1: ผมอยู่ทางนี้ครับ
0: ฮ่าฮ่าฮ่ารู้แล้วคุณอยู่หมายเลข4

0: ไหนนะคะมาเล่นเกม What is it กันก่อนนะครับ
1: Let's play
0: What is it?
1: Orange. Oak. Owl. Good job.
0: What is it?
1: Oak. Orange. Octopus. Good job.
0: วันนี้เพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมาก

มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลาลิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมรออยู่เลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ย

อันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอันนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยการทาก้าวใส่เข้าไป

ละทากาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศกรีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปออกมาจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับรุ่นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ันไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไหมพรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่ออีกทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแปะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกนะครับเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แกวแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นที่จริงจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมี

ขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราครับ

0: อนศิลป์อินบ็อกซ์
1: วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอมครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับตอนนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายสุดยอดจริงนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง116ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม

0: างธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะมีเหลือด้วยนะครับปู่
1: DLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปุกรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่ลาหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ

0: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
1: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
0: นั่นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
1: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
1: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
0: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดทำความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
1: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปู่ครับ BLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
1: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้น

0: อยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
3: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกาบาต
5: อุกาบาตน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
3: อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอ๊พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วพวกกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: รับบี้ล่ะกินอะไร
3: แครอทค่ะ
1: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
3: ฮะวิตามิน A
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ

0: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
1: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
0: บำรุงสายตา
1: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเออ

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหม

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไหมเอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟรถไฟ
1: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
1: ว้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออก

0: งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ย
1: นี่แล้วก็หุ้ย
0: ฟ้าฟ้าบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊แล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3สามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟาแรบบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ต่อเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช
0: ่เอ๊รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นแรบบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ

0: ส้ม ไม่ใช่พระอาทิตย์ ไม่ใช
1: ่ ฟ้าตอบเป็นรูปอะไรกันนะรูปของฟ้าฟ้านี่เองอะ
0: ทายไม่ถูก
1: ฟ้านะฟ้าฟ้าแหมทีนี้คุณหนูก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชานชัยเดชันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มาติดตามกันหลากหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะข่าวแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศด้วยนะคะทีนี้มันมีกรณีค่ะการเกิดแผ่นดินไหวในช่วงนี้บ่อยขึ้นนะคะทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยเกิดความไม่สบายใจแล้วก็มีการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของทุ่นตรวจวัดสึนามินะคะที่ตอนนี้ได้มีการส่งข้อมูลต่างๆอ่ะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการชี้แจงนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องบอกว่าระบบเฝ้าระวังและก็เตือนภัยสึนามิของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีการพึ่งพาทุ่นเพียงอย่างเดียวแต่ว่ายังมีเทคโนโลยีอื่นๆจากเครือข่ายทั่วโลกเนี่ยมาให้ข้อมูลกับในส่วนของประเทศไทยค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็เปิดเผยข้อความผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวโดยย้ำบอกว่ารัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนภัยสึนามิมาอย่างต่อเนื่องโดยระบบของประเทศไทยนั้นไม่ได้พึ่งพาทุ่นตรวจวัดสึนามิเพียงอย่างเดียวแต่เป็นระบบบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงานแล้วก็มีขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อที่จะวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์ก่อนแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ลงถึงหอกระจายข่าวค่ะ
2: ทุ่นเนี่ยมันหลุดออกไปครับเน
0: ื่
2: องจากว่ามันมีพายุแต่ณปัจจุบันเนี้ยเราตามเจอแล้วนะครับเราเดี๋ยวก็ต้องเก็บกู้นะครับโดยที่ประสานทางกองทัพเรือนะครับเพื่อจะดึงตัวทุ่นเนี่ยกลับมาอยู่ที่จุดเดิมนะครับแต่คือให้ลองคิดสภาพดูว่าทุ่นเนี่ยเรามีทั่วโลกนะครับมีหลายๆทุ่นนะครับทุ่นเราหลุดไปตัวนึงนะครับไม่สามารถจะแจ้งกลับมาได้เหมือนว่าสถานะเนี่ยไม่ได้แจ้งกลับมาส่งที่ศูนย์นะครับแต่ว่ายังมีทุ่นของหลายๆประเทศเนี่ยยังออนไลน์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความผิดปกติเนี่ยนะครับเราก็ยังได้รับข้อมูลอยู่เหมือนเดิมก็จะมีการแจ้งเตือนจากระดับโลกนะครับก็คือเป็นเครือข่ายนะครับเช่นTTWC นะครับแล้วก็ความร่วมมือภายใต้องค์กรขององค์กรระดับโลกครับ
0: ค่ะ
2: นะครับก็คือเป็นเครือข่ายทั้งหมดนะครับคือมันจะเป็นสถานะจะเป็นจอใหญ่ๆนะครับผมให้ลองจินตนาการดูนะครับแล้วเราก็ออนไลน์ตลอดนะครับเวลามีเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเล็กหรือว่ามากนะครับมันก็จะถูกแจ้งเตือนนะครับที่สถานีของกรมอุตุนะครับพอมีเกิดแจ้งเตือนปุ๊บมันก็จะถูกส่งมาที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติของปภ.นะครับเราก็จะมอนิเตอร์นะครับถ้ามันเกิดว่ามีสัญญาณว่าเป็นสึนามินะครับเราก็จะออกเซลล์บอร์ดแคสต์
0: เสร็จย้ำนะคะว่าทางกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษค่ะแล้วก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อการเฝ้าระวังการประเมินสถานการณ์และการแจ้งเตือนประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพ
2: แผ่นดินไหวเนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะรู้ก่อนล่วงหน้านะครับอันนี้ทุกคนเข้าใจว่าเราไม่รู้ก่อนแผ่นดินไหวว่าจะเกิดล่วงหน้าเนี่ยเราไม่สามารถรู้แต่เมื่อไหร่ที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะรู้แน่นอนนะครับและเพราะฉะนั้นสึนามิเนี่ยจะมาหลังจากแผ่นดินไหวนะครับเมื่อเราเกิดแผ่นดินไหวเรารู้ว่าเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บเราก็จะมีการเตือนสึนามิแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสบายใจได้นะครับว่าเมื่อมีสถานการณ์สึนามิถ้าจะเกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่งของประเทศไทยเนี่ยเราจะแจ้งเตือนแน่นอนแล้วระบบแกนแจ้งเตือนของเราเนี่ยจะเป็นระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับแล้วก็ระบบหอกระจายข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะถูกส่งไปยังมือถือทุกเครื่องนะครับหอกระจายข่าวทุกที่นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้สถานการณ์นะครับเมื่อไหร่ที่มีการเซลล์บอร์ดแคสต์ออกไปมีหอกระจายข่าวออกไปนะครับมีระบบการแจ้งเตือนออกไปก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับของ
0: ด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็กล่าวถึงทุ่นตรวจวัดสึนามินะคะว่าทุ่นของไทยเนี่ยลอยอยู่กลางทะเลค่ะห่างออกจากฝั่งของประเทศไทยประมาณ540กิโลเมตรแล้วก็มีอีกตัวนะคะที่มหาสมุทรอินเดียกว่า900กิโลเมตรทุ่นทั้ง2ตัวเนี่ยจะดูการเคลื่อนไหวของแผ่นดินใต้แผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรแล้วก็จะสะท้อนขึ้นมาบนเครื่องนะคะจากนั้นเนี่ยเครื่องก็จะมีการส่งสัญญาณไปที่ดาวเทียมซึ่งในหลายประเทศก็มีทุ่นเช่นนี้เหมือนกันแล้วก็จะนำมา ประมวลผลกันว่าขณะนี้เนี่ยเกิดแผ่นดินไหวแล้วจะเกิดสึนามิหรือไม่แต่ไม่ใช่บอกว่าถ้าทุ่นนี้ขยับแล้วจะมีการยิงสัญญาณเตือนประชาชนเพราะฉะนั้นการได้ข้อมูลมาก็จะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนที่จะส่งระบบเตือนภัยไปให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ
3: เรื่องทุนเนี่ยนะครับต้องเรียนเป็นข้อเท็จจริงอย่างนี้นะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดเรื่องทุนเนี่ยนะครับเราเนี่ยตามเขาอยู่นะฮะเพราะว่าทุนเนี่ยเป็นทุนที่ลอยอยู่กลางทะเลจะห่างออกจากฝั่งประเทศไทยเนี่ยออกไปประมาณ540กิโลเมตรนะครับแล้วเรามีอีก1ตัวอยู่ที่มหาสมุทรอินเดียมันออกไปประมาณ900กว่ากิโลเมตรดังนั้นเองเนี่ยนะครับทุนทั้ง2ตัวเนี้ยถ้าเราเรียกง่ายๆก็บอกว่าเป็นทุ่นเตือนสึนามิแต่จริงๆแล้วมันคือทุ่นที่สัมผัสกับเป็นมีชแนลที่ลงไปที่พื้นของมหาสมุทรเพื่อดูว่าการไหวของแผ่นดินใต้มหาสมุทรมันมีไหมแล้วจึงจะสะท้อนขึ้นมาบนเครื่องนี้แล้วเครื่องนี้ก็จะส่งสัญญาณไปที่ดาวเทียมซึ่งของเรามีอยู่2เครื่องนะครับศรีลังกาก็มีอินเดียก็มีนะครับอินโดก็มีหลายประเทศก็จะมีเพราะนั้นเนี่ยในทุ่นต่างๆพวกนี้ก็เหมือนกับหน่วยเล็กๆก็จะมาประมวลผลร่วมกันนะครับว่าตอนนี้เกิดแผ่นดินไหวแล้วโอกาสที่จะเกิดซึนามิมีหรือเปล่านะครับแต่ไม่ใช่บอกว่าถ้าทุ่นนี้ขยับหรืออะไรแล้วจะยิงสัญญาณมาเตือนอันนี้ไม่ใช่นะครับต้องเป็นการวิเคราะห์ก่อนเพราะว่าการเตือนว่าให้ขึ้นที่สูงจากสึนามิหมายความว่าเราจะเตือนตั้งแต่ประมาณ7กว่าลิตรขึ้นไปถ้าเกิดในประเทศไทย
0: ส่วนกรณีการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ของไทยเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะขนาดอยู่ที่ 6.8 เนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับประเทศไทยกว่า500กิโลเมตรค่ะทำให้เราเนี่ยรู้สึกถึงความสั่นไหวแล้วก็ได้มีการตรวจสอบแล้วไม่มีผลกระทบกับตึกสูงในประเทศไทยและอินโดนีเซียเองก็มีการประกาศแจ้งเตือนสึนามิแต่เพียง15นาทีก็ยกเลิกประกาศนั้นไปค่ะ
3: ของเราเนี่ยเราก็เฝ้าระวังอยู่แล้วนะครับว่าจะมีผลกระทบเกี่ยวเรื่องของสึนามิหรือเปล่านะครับแต่ในข้อที่จริงแล้วเนี่ยการแผ่นดินไหวถ้าเกิดใกล้เคียงนะครับระยะประมาณ 5-600 กิโลเมตรไปเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกแต่ว่าไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆนะครับเพราะอันนี้เราก็ได้มีการตรวจสอบทั้งในระดับท้องถิ่นแล้วก็ในระดับอำเภอแล้วนะครับแล้วก็สอบถามในจังหวัดแล้วครับ
4: แล้วว่าความเสียหายร้าวฝั่งประเทศเราไม่มี
3: ไม่ครับเพราะว่าไม่เหมือนกับปีที่แล้วนะครับว่าคนละแบบกันเพราะว่ารอยเลื่อนก็คนละเลื่อนนะครับหลายท่านก็คงจะทราบเรื่องนี้ดีอยู
1: ่นอกจากนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็ย้ำนะคะว่ายังไม่มีพายุลูกใหญ่เข้าประเทศไทยถึงแม้ว่าทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งเตือน42จังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมไปถึงคลื่นลมแรงในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ซึ่งทางด้านปภ.เองก็พร้อมเดินหน้าค่ะในการใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยตรงถึงมือถือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรวม39จังหวัดแบ่งออกเป็นภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15จังหวัดและภาคกลาง7จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง3จังหวัดได้แก่

0: ปภ.นะคะยังระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีพายุลูกใหญ่พัดสู่ประเทศไทยและระดับน้ำยังไม่สูงมากแต่บางพื้นที่มีน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงระดับแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นจึงส่งเครื่องสูบน้ำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกับเตือนพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ
1: แจ้งเตือนออกมาอยู่หลายฉบับนะครับเพราะว่าแต่ว่าก็ยังที่เป็นเรื่องที่ยังที่หลายท่านจะทราบก็คือว่าเรายังไม่มีพายุที่เข้ามาจากฝั่งแปซิฟิกนะครับก็เลยยังไม่มีระดับน้ำที่สูงขึ้นมากนักก็คงจะมีแต่น้ำป่าไหลหลากนะครับอยู่บางพื้นที่นะครับรวมถึงแม่น้ำโขงในบางจุดที่มียกตัวระดับสูงขึ้นซึ่งอันนี้เราก็ได้มีการส่งเครื่องสูบน้ำนะครับไปช่วยพี่น้องประชาชนแล้วรวมถึงประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมูลที่ต่างๆไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ขณะเดียวกันปภ.ก็เฝ้าระวังนะคะสถานการณ์น้ำหลากในประเทศไทยแต่บางพื้นที่มีน้ำป่าไหลหลากและระดับแม่น้ำโขงนั้นเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแล้วก็จุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยปภ.ค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนด้วยระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งข้อความเตือนภัยตรงถึงโทรศัพท์มือถือของพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถแจ้งเตือนได้หลายระดับตามความรุนแรงของสถานการณ์ก่อนส่งสัญญาณเตือนปภ.จะติดตามข้อมูลจากดาวเทียมนะคะตรวจวัดปริมาณและก็ความต่อเนื่องของฝนพร้อมกับประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การแจ้งเตือนนั้นมีความแม่นยำแล้วก็ไม่สร้างความตื่นตระหนกต่อพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ประชาชนจึงควรสังเกตข้อความเซลล์บรอดแคสต์นะคะว่าระบุระดับความรุนแรงแบบใดแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
2: อย่างที่เตือนกันไปนะคะว่าในช่วงนี้สภาพอากาศบ้านเราเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักค่ะทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะก็ทำให้ทางจังหวัดนครพนมค่ะมีการทดสอบระบบสูบระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะว่าที่พันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามแล้วก็ทดสอบระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้การลงพื้นที่ค่ะเป็นการทดสอบระบบเปิดปิดของระบบสูบน้ำเพื่อให้เห็นสภาพการทำงานของการระบายน้ำในสถานีทั้งการปิดประตูระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำพร้อมกับติดตามทิศทางการไหลแล้วก็ระดับน้ำในระบบด้วยโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะได้ตรวจติดตามที่บริเวณคลองท่อระบายน้ำรอบสารกลางจังหวัดนครพนมเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำไปยังจุดสูบน้ำที่บริเวณถนนไปรษณีย์และตรวจสอบเครื่องสูบน้ำชวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่าและจุดหน้าวัดโพสีพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบจุดสูบน้ำและประตูเปิดปิดของระบบระบายน้ำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและขอให้พี่น้องประชาชนค่ะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วย
0: คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวหลงป่าน้ำตกห้วยตึงเท่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาค่ะกว่า4ชั่วโมงในการค้นหาจนกระทั่งเจอตัวแล้วก็สามารถช่วยออกมาจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยเจ้าหน้าที่อุทยานพร้อมอาสาสมัครได้ใช้โดรนค่ะช่วยในการค้นหาชายคนดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไล่ไปจนถึง4ทุ่มก็พบจุดที่อยู่นะคะบริเวณโขดหินใกล้กับน้ำตกห้วยตึงเท่าจึงเข้าทำการให้ความช่วยเหลือพาออกมาจากพื้นที่โดยจากการสอบถามค่ะพบว่าเป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกแล้วก็ออกจากพื้นที่ในช่วงเย็นแต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมแสงไฟส่องสว่างนั้นไม่เพียงพอจึงทำให้หลงอยู่ในป่าแล้วก็ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เบื้องต้นก็ไม่พบอาการเจ็บนะคะหรือว่าบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่จากการพูดคุยให้การวกวนคล้ายๆกับเมาสุราเจ้าหน้าที่จึงทำบันทึกนะคะว่ากล่าวตักเตือนถึงการเข้าไปในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วย
2: ไปดูการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายที่บริเวณชายแดนกันบ้างนะคะแม้ว่าในขณะนี้ที่ด่านพรมแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ค่ะยังคงปิดอยู่แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ยังคุมเข้มพื้นที่ชายแดนเพื่อที่จะป้องกัน

0: การลักลอบเข้าเมืองและการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของปืนเถื่อนแล้วก็ของเถื่อนต่างๆมีการบูรณาการกำลังสามหน่วยงานนะคะเพื่อเพิ่มมาตรการตรวจสอบกว่าตามเส้นทางต่างๆในพื้นที่อีสานใต้ค่ะนายประสิทธิ์ดีจงเจริญในด่านศุลกากรช่องจอมเปิดเผยนะคะว่าทางกรมศุลกากรค่ะกำชับให้ด่านศุลกากรช่องจอมบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามเชิงรุกสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองรวมถึงการลักลอบนำเข้าปืนเถื่อนและของผิดกฎหมายครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดคือสุรินทร์บุรีรัมย์และก็นครราชสีมาโดยด่านศุลกากรช่องจอมนะคะได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์และตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่รถตรวจการแล้วก็ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางในพื้นที่อีสานใต้ก็มีการตรวจสอบพยานพาหนะค้นสัมภาระตรวจหาอาวุธแล้วก็ตรวจเอกสารประจำตัวของผู้ที่เดินทางทั้งบัตรประชาชนหนังสือเดินทางอย่างเข้มงวดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวลาวได้1คนนะคะที่มีการลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายหลังแอบปะปนมากับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีเอกสารถูกต้องค่ะนายประสิทธิ์กล่าวว่าทั้ง3หน่วยงานจะเดินหน้าปฏิบัติงานร่วมกันนะคะเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทุกรูปแบบพร้อมกับสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อีสานใต้
1: ส่วนเมื่อวานนี้นะคะที่นายกรัฐมนตรีนั้นถูกเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจค้นรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าเป็นการเดินทางส่วนตัวในช่วงวันหยุดไม่มีรถนำขบวนก็ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นไม่ทราบล่วงหน้าพร้อมกับชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะที่สามารถสกัดจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้ในจุดดังกล่าวโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีการเดินทางไปยังจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานนี้แล้วถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรมการปกครองอำเภอบ้านด่านขอตรวจค้นรถจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเรื่องนี้จัดฉากหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุค่ะว่าขอให้ไปคิดเรื่องอื่นพร้อมชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่ไม่ทราบล่วงหน้าเนื่องจากเป็นการเดินทางส่วนตัวในช่วงวันหยุดจึงไม่มีการจัดเจ้าหน้าที่มารอรับแต่อย่างใดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจที่สามารถสกัดจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดได
2: ้อ๋อเขาตั้งด่านตรวจปกติตรงอำเภอบ้านด่านพอดีรถผ่านไปไม่มีอะไรหรอกครับอย่าไปคิดอะไรมากก็ตั้งด่านตรวจก็ดีแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าจับยาเสพติดได้แต่ว่าคนที่ขนยาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ตกใจเห็นด่านก็มอเตอร์ไซค์คว่ำ
3: ไม่ได้วางแผนว่า
2: ไม่มีเมื่อวานผมช่วงเช้าๆผมไม่ได้ไปบุรีรัมย์มาหลายสัปดาห์แล้วก็ต้องแวะไปบ้าง
3: แล้วพอข่าวออกไปมีคนมาแบบแอบติงว่าตัวจับเป็นจับฉามหรือเปล่าหรือว่าไปรถไ
2: หนคิดเรื่องอื่นดีกว่าเนาะตำรวจไม่รู้ครับเพราะไม่มีรถนำมันวันหยุดวันธรรมดาไม่มีขบวนผมไปกับใครอ่ะไปกับทีมส่วนตัวของผมนะไม่มีการตั้งแถวรับไม่มีการจัดใครมารับทั้งสิ้น
0: หน่วยเฉพาะกิจยะลานะคะได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะส่งกำลังชุดปฏิบัติการจรยุทธ์นะคะหรือว่าชปจรยุทธ์ค่ะออกลาดตระเวนเชิงรุกแล้วก็ซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะสกัดกั้นการลักลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์สำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะเป็นการบูรณาการกำลังจากกองทัพบกในส่วนของทหารพรานแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งจัดกำลังจากหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจตามแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเจ้าหน้าที่กระจายกำลังครอบคลุมพื้นที่สำคัญค่ะทั้งป่าภูเขาแนวชายป่าท้ายหมู่บ้านพื้นที่ชุมชนไทยพุทธจุดยุทธศาสตร์แล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยในเขตรับผิดชอบเพื่อจำกัดเสรีในการเคลื่อนไหวรวมถึงสกัดกั้นความพยายามของฝ่ายตรงข้ามที่อาจจะเข้ามาก่อเหตุได้หน่วยเฉพาะกิจยะลาระบุนะคะว่ามาตรการดังกล่าวก็จะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมพื้นที่และดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในชุมชน

0: างๆอย่างครอบคลุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ตำรวจสอบสวนกลางส่วนที่กำลังร่วมกับกรมสัมภากรนะคะตรวจค้นเป้าหมาย10จุดในพื้นที่5จังหวัดค่ะทลายเครือข่ายลักลอบขายใบกำกับภาษีปลอมสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3คนสร้างความเสียหายต่อรัฐกว่า300ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบก.ปอส.นะคะร่วมกับกรมสัมภากรนำกำลังเปิดปฏิบัติการ Anti Ghost Bin ทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติโดยนำหมายสารค่ะเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย10จุดใน5จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดชัยภูมิผลการปฏิบัติการสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลภาษีอากรกลางได้3คนประกอบไปด้วยตัวแทนขาของบัญชีที่ใช้รับเงินแล้วก็กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทผู้ออกใบกำกับภาษีปลอมพร้อมกับตรวจยึดของกลางกว่า200รายการอย่างเช่นเอกสารใบกำกับภาษีแฟ้มรายงานภาษีสมุดบัญชีธนาคาร18เล่มแล้วก็ตราประทับบริษัท18ตราโดยหลังปฏิบัติการค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็นำเจ้าหน้าที่มาแถลงข่าวนะคะระบุว่าพฤติการของเครือข่ายนี้จะใช้กลุ่มไลน์เฉพาะติดต่อขายใบกำกับภาษีโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าหรือว่าให้บริการจริงจากนั้นจะให้ลูกค้าค่ะโอนเงินเข้าบัญชีม้าแล้วก็จัดส่งเอกสารปลอมผ่านทางไปรษณีย์โดยเครือข่ายนี้มีการว่าจ้างสำนักงานบัญชีให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทสูงถึง400ล้านบาทแล้วก็ยื่นงบรายได้เท็จปีละ300ถึง400ล้านบาทเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรัฐนั้นรวมกว่า360ล้านบาทค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์ออกเอกสารซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000 บาทต่อการกระทำผิด1กรรมพร้อมกันนี้ค่ะยังได้เตือนไปยังผู้ประกอบการอย่าลงเชื่อซื้อใบกำกับภาษีปลอมมาใช้เพื่อที่จะยื่นเครดิตภาษีเนื่องจากจะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ใช้ด้วย
0: ด้านตำรวจ

0: แล้วสยามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถราง
1: ม
0: ันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็นสิบเท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: เฮ้ยนายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: ฮะรถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยเหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
2: มาไม่ให้เตรียมตัวเลย
0: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
2: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
0: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: ที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกระหว่างทีม Scale Venture คุณแม่สาและน้องสเกลและทีม Dragon Bot คุณพ่อบอยและน้องเดฟทั้ง2ทีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบดโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยจากตอนที่แล้วน้องๆกำลังมุ่งมั่นกับการถอดรหัสกันใครจะถอดรหัสได้เร็วกว่ากันและคุณพ่อคุณแม่ทีมใดจะสามารถฝ่าด่านตั้งค่าได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: มาเลยลูก
2: เร็วอันนั้น
3: สอง
2: สองแล้วอะไร
3: สาม
2: อ่ะอะไรอีกอะไรตัวอะไร
3: สอง
2: อืมไม่ใช่ดิอันนี้สองสามแล้วนี่อะไร
4: ล
2: บปันเออสองสาม
3: สาม
2: ห้าป่าว
3: สามห้า
2: เออห้าแล้วอะไร
3: สอง
2: สองกดเลยเห็นเธอไปไปส่งไปให้แม่เลย
3: 48
2: โอเคไปเอาละไปไปไปไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเอาถือไหวไหมลูกใจเย็นลูกไม่รีบไม่รีบ
3: ไป
2: ไปเลยลูกไปเอาให้แม่แล้วก็มาเลยให้แม่เสร็จแล้วมานี่มาเร็วลูกต่อเนื่องสีขาวลูกสีขาว
3: กันนะคะ
2: ไอ้ฝั่งนู้นโอ้โหไปดูเร็วอ่ะบวกกันไป3บวก3
3: 6
2: อุ้ยเฉียบโหอันนี้
5: หายไปไหนเนี่ย
2: 10ลบ6
3: 4
2: ถูก
3: ค่ะ
2: 4บวก4
3: นะคะ
2: 8ครับ8คือเอ้าเร็วเร็วมันเปิดใส่รหัส
3: นะคะ
2: ใส่รหัส
5: ขอฟ้าทํา
2: หน่อยใส่รหัสใส่รหัสหมุนหัดอยู่
5: ไหน
2: เครื่องใส่รหัสใส่ไปมีอะไรบ้าง
3: มี6
2: อื
3: ้อ0
2: จ้า
3: 4
2: จ้า
3: 8 2
2: จ้า
3: ไป
2: โอ้ยน่าซื้อเวลามาทำเองเนาะไม่เอาแพนด้วยโอ้ยน่าซื้อเวลาช่องด้วยโอเคนะเอาเลยเอาไปลุ้นกับคุณแม่เร็วเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่มีก็คือต้องแบนอะไรนะฮะเอาละครับตอนนี้เหรียญทั้งคู่อุ้ยเฮ้ย
1: ต่อไปได้หมดแล้วเหรอได้แล้วฮะได้แล้วครับ
3: ได้
5: ไม่มันอยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่แล้วมันอยู่อยู่แล้ว
2: เอาละครับเอาละครับเกิดเหตุการณ์ที่ผมไม่คาดฝันจริงๆฝั่งนี้ไปเรื่อยๆฮะส่วนฝั่งนี้เสร็จก่อนเหมือนนานนะฮะเอาละครับเรามารวมคะแนนกับเกมอย่างนี้ต้องแบนนะครับทีมแรกนะครับ Scale Venture ครับทำไปได้2อุปกรณ์นะครับได้ไป200เหรียญนะครับแล้วเสร็จก่อนด้วยได้ไปอีก100เหรียญนะครับรวม2เกมได้ไป400เหรียญครับสนุกตรงนี้เลยฮะที่ทำรายการนี้ก็เพราะอยากทำแบบนี้มาถึงทีมนี้ฮะดาก้อนบอทนะฮะได้ไป1อุปกรณ์นะครับได้ไป100เหรียญนะฮะรวม2เกมได้ไป200เหรียญครับตอนนี้นะครับสเกลเวนเจอร์นะครับได้นำอยู่400เหรียญนะฮะไม่เป็นไรเรายังมีอีกหนึ่งภารกิจบอกได้เลยว่าเหนือความคาดหมายกันทั้งประเทศทั้งประเทศเนี่ยอินบ็อกซ์มาเลยว่าเฮ้ยทีมสเกลเวนเจอร์น้องสเกลเนี่ยดูแบบสบายๆแต่เหมือนจะช้ากว่าฝั่งนึงแต่ว่าเอ้ยแต่เสร็จก่อนเป็นไงบ้างครับแม่สาครับ
6: ตื่นเต้นค่ะ
2: ตื่นเต้นนะคือจริงๆแล้วเวลาเขาอยู่บ้านเขาเป็นกฎคนยังไงฮะเด็กเด็กเป็น
6: ใจเย็นอยู่เหม
2: ือ
6: นก
2: ัน ใจเย็นๆ
6: ใช่ค่ะ
2: กว่าจะเข้าห้องน้ำได้ประมาณ8ชั่วโมงเห็นว่านั้นแม่คอยอยู่ใช่ไหมฮะ
6: ไม่ถึงขนาดนั้น
2: คือน้องสเกลเป็นเด็กไงฮะใจเย็นหรืออะไรฮะ
6: ใจเย็นค่ะแต่ขี้เล่นค่ะ
2: ขี้เล่นนะจริงๆแบบพอเห็นกล้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเขินไหมลูก
3: ไม่เขิน
2: ไม่เขินนะฮะแต่แหมเมื่อกี้พอแม่คัดทีไรนะเขาจะมี
3: พี่หอย
2: อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่ารักดีนะวันนี้คิดว่าเราจะได้ทุนการศึกษาไปไหมเราชนะไหม
6: ครับ
3: ชนะครับ
7: ว้าว
2: ชนะเหรอครับดีมากครับผมนะวันนี้ช่วยแม่ให้เต็มที่แล้วกันส่วนอันนี้ไม่เป็นไรนะคุณพ่อบอยแล้วก็น้องเดชนะครับเป็นไงเราไปซักซ้อมอะไรกันขึ้นนิดนึงไหม คุณพ่อทำเป็นไงคุณพ่อเขาบอกอะไรบ้าง
3: ไม่ได้บอก
2: ไม่ได้บอกแล้วคุณพ่อบอกน้องว่าไงบ้าง
7: ก็ต้องพึ่งลูกครับลูกเก่งกว่า
2: จริงนี่ครับเด็กๆบางทีแบบเฮ้ยเขาเซียนทางด้านนี้นะแบบวัยเราอาจจะไม่คล่องไอ้พวกคอมพิวเตอร์อะไรเท่าน้องเขานะแต่อย่าลืมตอนนี้เราตามอยู่นะทีมนี้นะฮะทีม Scavenger มี400เหรียญส่วนDragon Board นะฮะมี200เหรียญวันนี้เป็นภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3นะครับเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้นะครับทีมไซเบอร์ของเราจะสนุกแค่ไหนจะเอาอะไรมาให้เล่นกันนะครับภารกิจนี้ชื่อว่าภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดครับ
8: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับโค้ดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติจากโค้ดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดให้เป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่านแต่ละด่านมีคะแนนด่านละ100เหรียญโดยจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันครับรอบแรกคู่หูไซเบอร์รวมด้วยช่วยกันเล่นเกมผ่านด่านให้มากที่สุดภายใน10นาทีทีมใดเสร็จก่อนจะได้รับโบนัสเพิ่ม100เหรียญรอบที่2คู่หูไซเบอร์จะต้องผลัดกันเล่นเกมคนละด่านจำนวน5ด่านภายในเวลา5นาทีโดยทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้รับเพิ่ม200เหรียญเรามาช่วยกันลุ้นว่าทีมใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นผู้ชนะของเกมนี้กันนะครับ
2: นั่นแหละครับกฎกติกาของเรานะครับแต่ผมบอกนะครับในรอบนี้เนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าภารกิจในการสร้างสรรค์ทักษะของเด็กๆในการใช้ความคิดหลักการและก็เหตุผลนะครับมันเป็นรากฐานในการเข้าไปสู่การเขียนโค้ดนะครับทำให้ไปพัฒนาแอปพลิเคชันเทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่า IoT นะครับพูดถึงโค้ดดิ้งนะฮะในรุ่นเราคุณพ่อบอยแม่สาเราโอเคไหมการเขียนโคดดิ้งเราเด็กๆเราเคยรู้ไหมโคดดิ้งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เด็กๆผมบอกเลยเด็กๆเนี่ยสามารถเรียนแล้วก็พัฒนาเกี่ยวกับโคดดิ้งเพื่อไปเขียนพวกแอปพลิเคชันนะฮะบอกเลย IoT ตอนนี้สำคัญมากน้องๆใกล้ๆของเราอะโคตรไกลเลยนะฮะและตอนนี้เกมของเราร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะเราจะแข่งขันเกมนี้กันนะครับเอาละครับกฎกติกาเรารู้แล้วนะฮะเอาละครับวันนี้มั่นใจขนาดไหนให้คุณพ่อ
7: เต็มร้อยครับ
2: เต็มร้อยนะฮะน้องเบลล่ะ
3: เต็มพันครับ
2: เต็มพันด้วยเฮ้ยมีข่มเดี๋ยวดูฝั่งนี้คุณแม่มั่นใจไหมครับ
6: มั่นใจเกินร้อย
2: มั่นใจเกินร้อยสเกล
3: มั่นใจที่เต็ม200
2: 200นะโอ้โหลุ้นซะลุ้นซะปวดใจไปเลยนะฮะลูกดีมากขอให้โชคดีเรานำอยู่แต่อย่าไปชะล่าใจนะจ๊ะเอาให้เต็มที่เอาละครับเราให้ทำนะฮะช่วยกันเลยใครเสร็จก่อนก็กดกันอีกเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเวลาหรือว่าภารกิจนั้นสมบูรณ์แบบขนาดไหนแล้วจะได้เหรียญไปขนาดไหนพร้อมไหมครับ
7: พร้อมครับ
2: โอ้ต้องดังๆกันหน่อยแล้วบิ้วตัวเองพร้อมไหมครับ
9: พร้อมครับ
2: เฉียบขาดถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
10: กดลงลง
2: ช่วยกัน
10: โมแล้ว
2: เฮ้ยมาแล้ว
10: เ
2: ฮ้ยดีๆตอนนี้นะบอกเลยดากอนบอสนะทำงานเป็นทีมกันมากเลยนะ
10: มันเกิดอะไรขึ้น
2: ส่วนนี้ไปเรื่อยๆฮะน้องสเกลเวนเจอร์ของเราไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ถ้าเสร็จแล้วก็กดกระดิ่งเลยนะฮะเอาละครับไปเรื่อยๆครับ
10: จดไป
2: เรามีเวลานะฮะเรามีเวลากำหนดนะฮะ
3: ขึ้น
2: ทำให้ได้ฮะ
10: ลงขึ้นพอขึ้น
2: แล้วว
8: ิธีการเล่นเกมรามเกียรติ์ให้ผู้เข้าแข่งขันเดินทางไปยังเป้าหมายแต่ละด่านที่กำหนดกดลูกศรขึ้นลงขวาซ้ายเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางไปให้ถึงเป้าหมายหรือเก็บของต่างๆตามโจทย์กำหนดเกมมีทั้งหมดจำนวน10ด่านความท้าทายของเกมก็คือการกดลูกศรจะยังไม่แสดงผลว่าถูกต้องหรือไม่ จนกว่าจะกดปุ่มเพลย์ดังนั้นโอกาสของการผิดพลาดจึงเกิดจากการที่ไม่เห็นการแสดงผลในทันที
2: ขึ้นเฮ้ยขึ้นเฮ้ยตึงเอาละครับ
9: ชีวิต
2: เอ้ยซ้ายซ้ายซ้ายซ้าย
9: กด
2: ได้เลยได้เลยเป็นไงบ้างลูก
9: ลง
2: เป็นไงบ้างลูก
9: ลง
2: ไงเฮ้ยเย็นมาก
5: เ
2: ฮ้ยได้เรื่อยๆนะคนนี้ไม่ต้องแม่ไม่ต้องบอกเลยนะฮะ
10: ไปหาบ้าน
2: เฮ้ยได้ว่ะ
10: ดู
2: เอาละครับมาๆใครจะได้เหรียญไปนะฮะ
10: ซ้ายซ้ายไอ้ขวาขวาขึ้นขึ้น
2: โอ้โหนี่คือทักษะนะฮะการเรียนรู้การใช้เรียกได้ว่าความคิดนะฮะและหลักการและกระบี
9: ่ตามที่
2: เอาแล้วเอาแล้ว
10: ใช่ใช่
2: ใช่ใช่คุณพ่อโอเคไหม
10: โอเคครับ
2: โอเคนะมาแล้วฮะไปเรื่อยๆครับ
5: ลูกเก่ง
2: ลูกเก่งฮะลูกเก่งเรารู้เรื่องไหม
5: พ่อมั่วไปหลาย
2: พ่อมั่วไปหลายทีด้วยเอาละฮะ
9: เอา
2: ไม่เก
5: ็บ
2: เอาเอาละครับไปไปเอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่
9: ทำไม
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรร้องไห้
10: ใจเย็นลูก
2: ใจเย็นลูก
10: ขวาขวาขึ้
9: น
10: สองทีซ้ายสองที
9: ซ้ายซ้าย
10: ขึ้นสองที
2: โอ้อันนี้มันการ
10: ขวาม
2: ันศึกษาทำโคดดิ้งนี่นะนะครับตอนนี้เรามาดูเจ้าชายใจเย็นของเรานะฮะ
10: ใจเย็นใจเย็น
2: เจ้าชายใจเย็นของเรายังไม่พลาดเลยนะฮะมาเริ่มแต่ไม่พลาดเลยนะฮะขึ้นขึ้นลงเหมือนเล่นเกมนะขึ้นขึ้นลงลง
10: ขวาสองที
2: ขึ้นขึ้นซ้ายซ้ายขวาขวาไหม
10: ขึ้นอีกทีนึง
9: ขึ้น
10: ขวาสองที
9: ขวาตื้อตื
10: ้อขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
2: ไปไม่พลาดเลยอันนั้นร้องไห้ไปสองทีแล้วเป็นไงคุณพ
10: ่
2: อ
10: ได้อยู่ครับ
2: ได้อยู่นะได้อยู่นะเฮ้ย
5: โอเคไปต่อ
2: ไปต่อนะฮะตอนนี
9: ้
10: ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวดูกันเอาขวาขวาหนึ่งทีขึ้นหนึ่งทีขวาหนึ่งที
9: ขึ้น
2: เฮ้ยเหมือนการเล่นเกม
9: ไม่ใช่
10: ไม่เป็นไรขึ้นขวาขวา
2: ลงมานะ
9: เออขึ้นขึ้นได้
10: ขวาขวาทีนึงขวาทีนึง
9: ขวาสองทีสามท
10: ีขวาขวาอีกทีนึง
9: ขวาอีกทีนึงขึ้น
10: ขึ้นสองที
9: ขึ้นสองที
10: ซ้ายสองที
9: ซ้ายสองที
10: แล้วซ้ายทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงกด
2: ได้ไหมได้ไหมพ่ออัน
9: นี้ต้องจะตายไหม
2: จะตายไหม
10: ตาย
2: ไม่เคยมั่นใจตายไหมเอาแล้วไปแล้วเลื่อนไป
10: ได้ไหมถูกไหม
2: โอ้วันนี้ไปอีกแล้วอันนึงมาแล้วฝั่งนี้นะฮะ
10: โอเคโอ้ยเราเก็บหัวเราจะไม่เก็บหัวหัวใบไม้โอเคต้นไม้ใบลูกศร
2: แบบขึ้นเสียงแบบ
10: ขึ้นข
2: ึ
10: ้น
2: แต่งนี้ไปเงียบเงียบโอเคไม่ได้
9: ซื้อ
10: เก็บเก็บเก็บไป
9: เรียบร้อย
10: โอเค
9: นี่เขาสอนเขาสอน
2: โอเคไปแล้ว
6: เดี๋ยวสติแตก
2: เดี๋ยวสติแตกนี่เราใช้แบบความนุ่มนวลของ
10: สำเร็จพาน
2: โอเคได้เอาแล้วนะฮะอย่าลืมนะเพราะถ้าเสร็จปั๊บกดกระดิ่งเลยนะฮะ
10: ขึ้น1ที
9: ขึ้น
10: ขวา1ที
9: แล้วก็ขวา
2: เกมนี้เป็นการ
9: ไม่ใช่แบบนี้ทุกเก็บเก็บเก็บ
2: ใช้ความคิดหลักการแล้วก็เหตุผล
9: เก็บนิดนึงขึ้นขึ้น
2: อะไรกันนะฮะ
9: ไม่ใช่ขวาขึ้นขวาเก็บ
10: ขึ้น
9: เก็บ
10: ดิ
9: เก็บ
10: ขึ้น
9: ขึ้น
6: หยิบ
9: ขึ้น
10: ขึ้นขึ้นซ้าย
2: ไม่เก็บเก็บเก็บพ่อแม่ได้มาทำ
9: ซ้าย
10: ซ้ายทีนึง
2: เล่นเกมอะไรแบบนี้กับลูกนะฮะ
6: ไ
2: ปไงคุณพ่อบอย
5: เครียดอยู่
2: เครียดอยู่เครียดอะไรอ่ะพ่อ
9: เอ้า
5: เอ้าอีกแล้ว
2: โดนอีกแล้วเอาใหม่
5: ใจเย็นเล็ก
2: ใจเย็น
5: ชีวิตเดียว
2: เดี๋ยวชีวิตเดียวนะลูกนะ
5: เล็กอีกรอบ
2: เล็กรอบนะลูกนะ
5: ใจเย็นใจเย็น
2: ใจเย็น
9: ใ
2: จเย็นใจเย็น
5: บัดเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อะไรอ่ะโอ้โหเรื่องใหม่เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยว
9: คือสูง
5: ไม่ลงลงขวาขวาโอเค
6: เย็นไม่ต้อง
2: ได้ไหม
5: ได้อยู
2: ่ได้อยู่ไหม
5: เริ่มนับหนึ่งใหม่ขึ้นใครเหลือขั้นสุดท้ายให้ลูก
2: เออเราเหลือ
5: ใจเย็น
2: ใจเย็นลูก
5: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็น
2: ใจเย็นใจเย็น
5: ลูกดูก่อนดูก่อนขึ้นหนึ่งทีซ้ายสองที
2: นี่ไงมีการแบบว่าครับที่เห็นไม่ตรง
5: ไม่กดผิด
2: นะแต่เดี๋ยวต้องจบมาด้วย
6: ลง
2: ลง
10: ตายแล้วชานุน
6: ลงอิน
10: กดผิดไหมป้ากดเอง
2: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
10: ซ้ายลงลงซ้าย
9: แล้วขึ้นนะ
5: ถูกแล้ว
10: ถูก
2: แล้วเสร็จแล้วคนนะ
5: กดผิดอีกแล้ว
9: โอ้หมอป้าไม่ต้องเล่น
2: ใจเย็นไอ้ด้วยไปต่อไปต่อไม่แน่เขาอาจจะพลาดก็ได้เออค่อยเออไปลูก
6: เอาไป
2: ครับเสร็จ
5: โอเค
2: เอาใหม่
5: ใจเย็นลูก
2: ใจเย็น
5: ลูก
2: ใจเย็นนะใจเย็นนะ
5: ซ้ายลง
6: ขึ้น
5: ซ้ายบ้านโอเค
2: ไปใจเย็น
5: ใจเย็นลูก
2: ไม่ต้องเครียดลูกไม่ต้องเครียดไม่มีปัญหาฝั่งนี้ก็ยังเครียดอยู่เลยลูกเอ้ย
5: โอเคใจเย็น
6: แล้วก็ไป
5: ครั้งนี
6: ้ไปสอง
5: ดูดีดูดีไปบ้านใจเย็นรอก่อนขวาใจเย็นขวา
9: ชี้
5: ขวาขึ้นซ้ายสองที
2: นั่นแหละความสามัคค
5: ี
9: ขึ้น
5: ขวาทีนึง
2: เกมนี้ต้องทำกันเป็นทีมฮะบอกได้เลยว่าต้องทำกันเป็นทีมฮะ
11: ยากจัง
2: เยี่ยมเฉียบพ่อมาแล้วมาแล้วเอาล่ะทำต่อไปทำต่อไปทำต่อไป
11: ทำต
2: ่
11: อไป
2: ทำต
11: ่
2: อไป
12: เกมโคดดิ้งรามเกียรติ์ของเราในรอบแรก10ด่านก็ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเรามาแข่งกันในรอบที่2ซึ่งทั้งหมด5ด่านกันเลยนะครับ
2: พร้อมไหมครับ
13: พร้อมค
2: ่
13: ะ
2: เฮ้ยน่ารักมากพร้อมไหมครับ
11: พร้อมครับ
2: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วร่วมด้วยช่วยคิดเริ่มครับเอาละเอาละครับตอนนี้มาแล้วฮะตอนนี้เอาเอาเอาเอาเอาเอานะครับได้ไหมผ่านไหม
9: ชิป
2: ชิปไปแล้วนะฮะตอนนี้ตอนนี้มาแล้วครับสลับตอนนี้มาทางเป็นคุณพ่อแล้วนะฮะคุณพ่อต้องโชว์ศักยภาพสักนิดนึงโชว์ศักยภาพสักนิดนึงครับคุณพ่ออึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บคุณลูกเป็นไงเป็นไงได้ไหมคุณพ่อได้ไหมนะครับเอาละครับไปแล้วไปแล้วได้ยังได้ยังไปคุณลูกต่อนะฮะคุณแม่สู้สู้ชอบการเชียร์ของน้องสเกลมากเลยนะฮะได้อารมณ์ของเรามากเลยเอาละครับไปเอาเร็วเร็วเร็วเร็วเอาละน้องอันนี้เป็นเกมเสริมทักษะจริงๆนะฮะกับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะฮะ
9: ขึ้น
2: ไปครับตอนนี้ไปแล้วนะฮะได้ไหมได้ไหมถ้าได้เราแย่เลยนะถ้าได้เราแย่เลยนะได้ไหมเย้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ใครเล่นอยู่ฝั่งคุณพ่ออยู่นะฮะเร็วเร็วเร็วเร็วมานะฮะตอนนี้มาแล้วใครอะไรขึ้นปุ๊บปุ๊บแหมมีการใบ้ด้วยนะฮะไปได้ไหมเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วหาคุณพ่อตอนนี้เป็นไงฮะสถานการณ์ดีไหมฮะดีสักทีเลยไปเกมนี้บอกได้เลยว่าต้องสามัคคีทุกพลังนะ
11: ยักษ์เขียว
2: นะครับตอนนี้เกมเต็มไปแล้วนะฮะเอาต่อไปเอาละครับตอนนี้มาแล้วครับมาแล้วครับต่อไปเลยฮะต่อไปเลยไม่ต้องไปมอง
9: อันนี้
2: ตรงนี้แหละ
9: นี่ก็ได้
2: นะครับตอนนี้เรามีเวลากำหนดไว้นะฮะเฮ้ยเร็วๆทำรอสิเฮ้ยเสร็จจริงเหรอ
11: เสร็จจริงครับ
14: เฮ้ยเร็วๆเอาน้อง
2: เฮ้ยเอาละตอนนี้สเกลเร็วๆๆๆ
14: ถึงไหนแล้ว
2: ถึงไหนแล้วลูกถึงไหนแล้วลูกฝั่งลูกเข้าไปแล้วลูกใจเย็นไม่ไหวแล้วลูกเอ้ยนะฮะไปแล้วชึบชึบเฮไหมหยุดเวลานะฮะ
14: โอเค
2: มีออกซิเจนเม็ดไหมฝั่งนั้นเป็นไงบ้างคุณพ่อบอย
11: โอเคครับ
2: ดีไหม
11: สามัคคีกันดี
2: สามัคคีกันดีสามัคคีเกมนี้คือพลังเป็นไงวันนี้สามัคคีกับคุณพ่อไหมสามัคคีนะฮะเดินยิ้มเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นนี่น่าจะเสร็จก่อนนะฮะส่วนทางนี้ล่ะฮะคุณแม่ความใจเย็นและสุขุมของน้องทำไปอย่างแบบว่าใจเย็นมากช้าๆเรื่อยๆเป็นไงน้องสเกล
3: แบบ
14: ตื่นเต้นครับ
3: ตื่นเต้นและใจเย็น
2: ตื่นเต้นและใจเย็นโอ้โหน้องเป็นคนสองอารมณ์มากเลยตื่นเต้นแต่ใจเย็นโอ้โหไม่เป็นไรมันเป็นสไตล์ของน้องสเกลนะครับเอาละครับและตอนนี้เรามารวมคะแนนกับเกมนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดนะครับทีมสเกลเวนเจอร์นะครับรอบที่1ได้ไป 1,000 เหรียญครับเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญ นะครับส่วนรอบสองนะครับได้ไป500เหรียญแต่เสร็จทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นรวมเป็น 1,700 เหรียญครับรวม3เกมนะครับรวม3เกมได้ไป 2,100 เหรียญครับส่วนทีมดราก้อนบอทนะฮะเรามารวมคะแนนของร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะรอบที่1ได้ไป700เหรียญครับรอบที่2นะครับได้ไปอีก500เหรียญ นะครับแล้วเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญ นะครับรวมเป็น 1,400 เหรียญเพราะฉะนั้นรวม3เกมได้ไป 1,600 เหรียญครับเก่งทั้งคู่เก่งทั้งสองทีมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ที่ชนะในวันนี้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคได้แก่ทีมสเกลเวนเจอร์เพราะฉะนั้นนะฮะทั้งทีมนี้นะฮะจะได้รับโล่เกียรติคุณและก็ทุนการศึกษาครับ5,000บาทจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับขอเชิญครับ เชิญฮะครับนี่เก่งมากลูกนะครับและนี่ครับเป็นลูกเกียรติคุณนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับคุณแม่บอกความรู้สึกตอนนี้หน่อย
6: ตื่นเต้นค่ะ
2: ยังตื่นเต้นอยู
6: ่ใช่ค่ะ
2: ใจเย็น
6: ใจเย็นแต่ก็แบบตื่นแม่นี่ตื่นเต้นลูกอาจจะเย็น
2: ลูกจะเย็นเป็นไงครับน้องสเกลวันนี
3: ้ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
2: อันนี้เข้ากันนะตื่นเต้นและดีใจไม่ใช่ตื่นเต้นและใจเย็นอันนี้ตื่นเต้นและดีใจเป็นไงครับได้ร่วมเล่นเกมกับคุณแม
3: ่สนุกครับ
2: สนุกครับธรรมดาอยู่บ้านเล่นเกมแบบนี้กับคุณแม่อยู่ไหม
3: คุณแม่อยู่ครับ
2: คุณแม่อยู่คุณพ่อล่ะครับ
3: คุณพ่อไม่อยู่ทำงาน
2: อ๋อดีอันนี้เลือกคุณแม่ไว้เลือกคุณแม่เล่นกับน้องนะครับและนี่คือแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับทีมสเกลเวนเจอร์ครับแล้วทีมรองชนะเลิศของเรานะฮะก็คือทีมดากอนบอทนะฮะจะได้รับเกียรติบัตรจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยนะครับเชิญครับเอาละครับและนี่คือทีมรองชนะเลิศของเรานะครับดากอนบอทครับขอเสียงปรบมือครับวันนี้เป็นไงคุณพ่อได้ไปร่วมเล่นเกมกับน้องเดช
10: ใช่ครับก็เป็นการให้ฝึกความสามัคคีระหว่างพ่อลูก
2: ครับ
10: แล้วก็การแข่งขันมันมีแพ้ชนะจะได้ฝึกลูกว่ารู้จักแพ้นะชนะเป็นแล้วก็ต้องแพ้เป็นด้วย
2: ชนะแพ้บ้างได้
10: ใช่
2: นะครับและขอบคุณนะฮะคุณบอยนะฮะคุณพ่อบอยแล้วก็คุณน้องเดชครับขอบคุณนะฮะดาก้อนบอดครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะเชิญครับมาบอกได้เลยว่าผมเห็นนะฮะวันนี้มันมีความสุขอะไรบางอย่างที่ได้เห็นคุณแม่คุณลูกคุณพ่อคุณลูกนะได้ช่วยกันแล้วก็ได้เล่นได้อยู่ด้วยกันนานๆบางทีพ่อทำงานเยอะแม่ทำงานเยอะไม่ได้อยู่แต่คราวนี้ในเด็กในยุคดิจิทัลเนี่ยผมบอกเลยต้องอยู่เขาแล้วคอยบอกเขานะครับมีอะไรอยากจะฝากกับการเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันครับคุณแม่สาครับ
6: สมัยนี้เทคโนโลยีเข้าถึงเร็วมากค่ะกับเรื่องเกมเรื่องวิดีโอเรื่องอะไรเราต้องอยู่กับลูกแล้วก็คอยดูคอยเตือนคอยแนะนำเขาว่ามันดูได้ไหมอันนี้ดูไม่ได้แล้วก็เกมที่มันอันตรายแล้วก็คอยเช็คดูแล้วก็ลบ
2: ครับผมนะก็อยู่กับเขาเยอะ
6: ใช่ค่ะ
2: ครับเอาละครับคุณพ่อบอยฮะมีอะไรอยากจะฝากกับคนที่แบบเลี้ยงลูกในยุคดิจิทัลนะฮะ
10: ก็จริงๆนะครับคือต้องมีเวลาให้ลูกด้วยอย่างผมทำงานหนักไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกเท่าไหร่นานๆจะได้ตีแบบสักทีกับลูกแต่เกมเนี่ยก็เฉพาะเวลาลูกเรียกก็แบบบางทีแบบเราไม่ว่าง
2: ถ้าลูกเรียกค่อยมา
10: เรียกคือลูกเรียกแบบไปดูหน่อยทำคะแนนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็ไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าเราทำงานเป็นหลักเลยก็หาเวลาว่างให้ลูกครับเพราะว่าลูกก็จะอยู่กับพวกมือถือหรือคอมพิวเตอร์แทนเราไงครับเพราะเราไม่มีเวลาให
2: ้ครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้ง2ทีมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับอันนี้สนุกมากเลยนะครับเราได้เห็นแล้วว่าใครเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันว่าใครจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันบ้างนะครับบอกได้เลยว่าสนุกทั้งครอบครัวและสร้างความเข้าใจในการเจริญเติบโตไปกับลูกหลานในยุคดิจิตอลนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ

วันนี้เราก็ได้ชวนให้คุณพ่อคุณแม่มาเล่นสนุกกันกับลูกๆเป็นการใช้เวลาอันมีค่าร่วมกันซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญมากของครอบครัวนะครับซึ่งนอกเหนือจากการเล่นเกมแล้วผู้ปกครองควรหากิจกรรมอื่นๆให้บุตรหลานของท่านที่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองการปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสร้างแบบอย่างที่ดีเช่นการแข่งขันกีฬาดนตรีหรือการแสดงออกซึ่งความสามารถเฉพาะทางของเด็กๆเพื่อให้เขาสามารถเติบโตได้อย่างชาญฉลาดทั้งในโลกไซเบอร์และโลกของชีวิตจริงครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 ถึงเวลา 10:40กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 ถึงเวลา 10:40ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรายการเป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วค่ะ
0: ครับผมเมื่อตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่น้องกันลูกชายของแม่ก้อยแล้วก็พ่อออฟนั้นนะครับมีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นแล้วก็ได้ผ่าตัดออกไปแล้วนะครับ

0: อนนี้น้องกันนั้นนะครับก็ดูดนมได้ดีไม่มีปัญหาสบายมากเลยครับ
1: ค่ะแต่ว่าท่าของการให้นมนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะมีทั้งท่านั่งท่านอนนะคะหรือว่าลักษณะการให้นมลูกนะคะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างค่ะเพื่อที่จะให้ลูกนั้นได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และที่สำคัญที่สุดนะคะเพื่อให้คุณแม่นั้นไม่เจ็บในช่วงที่ให้นมค่ะ

0: อนนี้คุณแม่ลองนะคะลองจับลูกให้เข้าด้วยตัวเองเราทำเหมือนท่าตุ๊กตาล้มลูกอ่ะนะคุณแม่มือนี้นะคะจับก้นน้องแล้วมือนี้ประคองคอแล้วก็อยู่ตรงกลางแล้วเปลี่ยนมือนี้จับที่อก3นิ้วอยู่ใต้อก2นิ้วชูขึ้นแล้วมือนี้เอาตัวตรงก่อนประคองคอให้ได้ประคองคอให้ได้แล้วจับยืดนะแล้วก็ล้มตุ๊กตาล้มลูกปกตินั่งเนี่ยเขาจะลืมตานะแล้วก็โยกเขาสักสองทีพอเบาๆแม่ต้องประคองให้แน่นใจเย็นๆนะไม่ต้องกลัวการลูกแม่เรียก
1: ต้องการต้องการ
0: กินแค่นี้พอใจเหรอลูกค่ะอีกทีแม่สังเกตโทนนะแม่ลองจับถ้ามือเขายังสู้เนี่ยเขาไม่ได้หลับจริงถ้าเขาหลับจริงมือเขาต้องห้อยต่องแต่งแล้วนะ
1: ต้องการ
0: จับนอนไปแล้วก็ลองเข้าเต้าดูนะคะเพราะลูกเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่อาหารกายนะเขาต้องการอาหารใจเพราะแม่กอดเนี่ยเขามีความสุขมากเลยเขาพร้อมจะหลับถ้าที่ถูกต้องนะคุณแม่นั่งสบายผ่อนคลายอย่างเงี้ยนะคะนะคะแล้วก็ลูกต้องตะแคงเข้าหาแม่แม่จับลูกตะแคงนิดนึงที่ต้องใช้ท่านี้เพราะจะช่วยให้ลูกอมลึกนะเราปากลูกตะแคงลงใช่ไหมเราก็เลยจับเต้านมเป็นตัวยูหงายอย่างนี้แม่จับยูหงายพี่จับยูคว่ำเห็นไหมคะแล้วก็แตะปากอ้าปากปุ๊บเราสวมให้ลึกที่สุดแล้วนิ่งมือต้องนิ่งนะไม่ขยับเลยทีนี้คุณพ่อสังเกตนะการเข้าหาเต้าเนี่ยคางต้องแนบหน้าต้องแงนริมฝีปากไม่บานเราปิ้นให้บานถ้าริมฝีปากบานเนี่ยลิ้นเขาจะได้ออกได้มากนะเราไม่กดหัวลูกกินนมเด็ดขาดนะเพราะเขาจะต่อสู้แล้วเขาจะดิ้นหนีจากเต้าเราประคองแค่ต้นคอเต้าจะต้องนิ่มลงเวลาแตะแตะอย่างนี้รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องต้องบีบอย่างนี้นะพอเสร็จแล้วแม่พิงหลังให้สบายแล้วผ่อนไหล่ตัวเองนะอย่าเกร็งเพราะอาการเกร็งทั้งหมดจะทำให้ฮอร์โมนบีบนมไม่ทำงานลูกดูดไปก็ไม่ได้น้ำนมที่อยากให้เห็นอะไรอย่างนึงเราไม่หอบตัวลูกกินนมเราไม่ใส่ถุงมือถุงเท้าเพราะเราจะรู้จักลูกถ้าเขาพอใจมือเขานิ่งเท้าเขานิ่งเนี่ยเท้าบานสวยใช่นะมีความสุข

0: อยู่บ้านแม่ใช้หมอน2ใบไหมคะ
1: ใช้ใบเดียว
0: โอ้แล้วลองเปรียบเทียบนะถ้าใช้2ใบเนี่ยแม่จะเห็นลูกชัดแล้วไม่เก็ตคอนะคอไม่เก็ตนะคุณแม่หลังทิ้งนะสมมติว่าที่จะขอทำตั้งแต่ลูกยังนอนอยู่อย่างเงี้ยนะแล้ววิธีเอาขึ้นทำยังไงเอาขึ้นแขนให้ลูกกินนมเราสามารถทำโดยไม่ต้องมีใครช่วย
1: อย่างนี้เขาขึ้นไม่ได้
0: นี่ไงนะสิ่งที่พี่อยากเห็นนะเขาขึ้นไม่ได้หลักการลูกแม่ต้องตะแคงเข้าหากันถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จับก้นลูกให้ตะแคงก่อนตะแคงเข้าหาคุณแม่นะคะตะแคงค่ะตะแคงเพราะแล้วแม่ก็เลื่อนมาที่คอจุดอ่อนลูกอยู่ที่คอนะลูก3เดือนคอยังไม่แข็งคุณแม่ค่อยๆเลื่อนไปจับที่คอค่ะช้อนคอยกขึ้นนิดเดียวแล้วแขนเข้ามารองนี่คือการกอดลูกโอเคไหมอย่างนี้นะทีนี้คุณแม่แขนตรงเป๊ะเลยแล้วก็ขยับเขานิดนึงอยู่ในท่ากอดแล้วเรื่องไหมทีนี้ท่านอนปากลูกลงอย่างนี้แม่ก็ต้องจับต้นนมแนวนี้คือตัว4อย่างนี้พอลูกปุ๊บแม่ต้องช่วยลูกโดยการยกมือนี้ขึ้นแล้วกอดเลยอย่างนี้นะง่ายไหมกอดนิดเดียวเล็กหน่อยเพราะเขาเก่งนะคะเขาชะเง้อกินได้เลยนะตอนนี้ช่วยนิดนึงจะคุย3เรื่องที่ควรจะทำนะ1กินนมแม่อย่างเดียวแล้วก็ดูดบ่อยทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะกระเพาะลูกจุกนิดเดียวเองวันแรกเกิดก็จุก4ช้อนชาเองแล้วค่อยๆขยายนะคะเพราะฉะนั้นลูกเลยต้องกินบ่อยธรรมชาติให้นมเต็มเต้า3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนมแม่โอกาสคัดหรือจะอักเสบจะยากถ้าเราเลี้ยงลูกให้นมแม่อย่างเดียวสุดท้ายเราไม่ได้ให้น้ำอันนี้คุณแม่มีความรู้อยู่แล้วใช่มั้ยว่าทำไมลูกไม่ต้องกินน้ำนมแม่มีน้ำเกือบ 90% นะ
2: ถ้ากินน้ำด้วยมันก็กินให้น้อยทำให้กินนมน้อยลง
0: ใช่ค่ะคุณพ่อเข้าใจถูกถ้ากินน้ำด้วยเนี่ยกระเพาะมันจะจุไปด้วยน้ำในน้ำไม่มีอาหารไม่มีพลังงานนะก็จะจุนมแม่ได้น้อยลงนะในอย่างที่คนก็ไม่ค่อยพูดถึงคือน้ำนมแม่มีสารเคลือบปากไม่เกิดฉลาก

เราไม่ห่อตัวนะจำไหมเพราะเราอยากให้เกิดสัมผัสกันเยอะๆเพราะว่าการสัมผัสด้วยผิวหนังโดยสายตาโดยเสียงทุกอย่างอ่ะจะกระตุ้นให้เป็นไงคุณพ่อสมองลูกขยายได้นะตัวขยายคือเส้นใยประสาทอีกอย่างหนึ่งคือพอลูกหลับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะพยายามเขี่ยทันทีเลยใช่ไหมแต่หารู้ไหมว่าหนูเหนื่อยหนูขอพักหน่อยนะให้เขาพักนะคะ

0: จะไม่ให้ลูกอมหัวนมคาไว้เพราะ
1: จะติด
0: ติดแม่อันที่สองน้ำนมไหลเข้าหูเกิดหูน้ำหนวกเราก็แต่เขาอยากให้แม่กอดหลังอิ่มนะไม่ใช่ไปวางเขาจะร้องกวนเป็นอย่างนี้ไปตลอดมันจะเป็นวงจรเพราะฉะนั้นพอเขาอิ่มปุ๊บคุณแม่ดันก้นให้สูงนิดนึงนะคะดันแล้วอย่างนี้โอเคนะคะแล้วเขาก็ขอให้แม่กอดหนูอีกสักหน่อยนึงนะแล้วเขาก็จะหลับอย่างมีความสุขหลังจากคุณแม่ก็ช้อนคอเอาลงแบบเมื่อกี้นี้แล้วเอาหมอนประกบหน้าหลังแล้วคุณแม่ก็เดินไปทำกิจกรรมประจำวันแล้วลูกหลับได้นานแล้วเราก็จะเลี้ยงลูกง่ายๆไงลูกจะไม่ติดเปรย์ไม่ติดคนอุ้มเพราะเด็กกินนมแม่ต้องสงบได้นี่คือความดีของการให้ลูกดูจากเต้าอ่ะนะคะไม่ได้แค่อาหารที่มีประโยชน์จากน้ำนมนะแต่เขาได้ตัวแม่ด้วย

0: ทุกอย่างสมบูรณ์นะต้องใช้คำว่าคุณแม่มีเต้านมแลนนมบดนมที่สมบูรณ์คนนี้ฝึกไม่ยากเลยนิดเดียวเองก็เพอร์เฟกต์เรียกว่าหนึ่งคุณแม่เจ็บน้อยลงถูกไหมคะแล้วคุณแม่ให้ท่านถนัดแล้วลูกก็ดูดได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเต้านมมันไม่ยอมนิ่มลงเท่านั้นถ้าดูดดีนะคะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีเต้านมคุณแม่ต้องนิ่มแล้วพอดูดบ่อยเพราะน้องไม่อิ่มนะคะแล้วก็เหมือนกับคนที่กินได้ทีละน้อยอ่ะก็เลยต้องกินบ่อยแล้วกินนาน
1: คุณแม่จะดูได้ยังไงคะว่าอิ่มไม่อิ่มย
0: ังไงอ๋อมีหลักการดูนะคะก็คือถ้าดูจากตัวลูกเนี่ยน้องจะนอนได้ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป
1: หมายถึงการดูต่อครั้ง
0: ใช่ค่ะน้องต้องหลับนะแล้วก็ปล่อยหัวนมเองมีความสุขหลับได้ 2-3 ชั่วโมงนะคะแล้วก็น้ำหนักคุณแม่อยู่บ้านคงไม่รู้แต่ถ้าในโรงพยาบาลเราจะรู้ว่าควรจะขึ้นมาละ 20-30 กรั
1: ม
0: ต่อวันอุจจาระนะคะในช่วงนี้เลย4วันไปแล้วน้องควรจะถ่ายอุจจาระ 3-5 ครั้งปัสสาวะไม่ต่ำกว่า 6-8 ครั้งนะคะตัวนี้เป็นตัวชี้บอก

ก็รู้สึกดีใจโล่งที่ว่ามีน้ำนมให้ลูกกินจากก่อนที่แบบช่วงยังไม่คลอดก็จะกังวลว่าตัวเองจะมีน้ำนมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าคลอดมาแล้วจะไม่มีน้ำนมให้เขากินแค่มองหน้าก็ยิ้มได้

ขอย้ำถึงความสำคัญของนมแม่เลยนะคะว่านมแม่นั้นนะคะมีความสำคัญที่สุดสำหรับทารกค่ะนอกจากไม่ต้องซื้อหาให้เสียสตุ้งสตางแล้วนะคะนมแม่นั้นนะคะยังมีประโยชน์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กทารกด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะคุณพยาบาลเน้นย้ำเลยนะคะว่าการให้นมลูกเองนั้นนะคะก็จะทำให้แม่และลูกเนี่ยเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะแล้วก็จะทำให้ลูกนั้นนะคะเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยค่ะแล้วก็จะดีต่อพัฒนาการต่างๆของลูกอีกด้วยค่ะ

0: คุณแม่ซันมาค่ะมีน้องชื่อซัมมี่อายุ2เดือนแล้วค่ะ
1: ซัมมี
0: ่คือตอนนี้คือนมคุณแม่ไม่ค่อยออกแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปทำงานด้วยก็เลยจะให้น้องเนี่ยรับประทานนมผงไปก่อนพอกินนมขวดไปน้องก็เริ่มจะหันมาทานนมขวดมากกว่านมแม่ตอนนี้กังวลมากเพราะถ้าทานนมแม่นี่ภูมิต้านทานน้องจะมากกว่านมผงแต่ก็ให้นมให้น้องเนี่ยกินนมแม่ไปเดือนครึ่งค่ะ
2: นมแม่เนี่ยก็เป็นนมที่คุณแม่ให้กับลูกนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความเหมาะสมมากกว่าอยู่แล้วปริมาณเกลือโซเดียมมันก็จะในนมวัวปกตินะคะรวมถึงปริมาณโปรตีนก็เหมาะสมกับน้องนะคะรวมถึงชนิดของโปรตีนที่มีในนมแม่เทียบกับนมชงแล้วเนี่ยชนิดโปรตีนในนมแม่เนี่ยมันสามารถย่อยได้ง่ายกว่านะคะรวมถึงยังมีกากใยอาหารที่เหมาะกับแบคทีเรียในลำไส้ด้วยซึ่งแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะย่อยใยอาหารชนิดนี้ทำให้แบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียดีในลำไส้ของเราเนี่ยทำให้น้องไม่มีภาวะท้องอืดหรือไม่มีท้องเสียนะคะรวมถึงสามารถถ่ายได้ดีไม่มีภาวะแน่นท้องใดในเด็กที่รับประทานนมแม่เนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าในเด็กที่รับประทานนมผสมนะคะซึ่งเราได้มีการทำวิจัยออกมาแล้วเนี่ยก็พบว่าเด็กกลุ่มที่รับประทานนมแม่เนี่ยมีการเจ็บป่วยทางกายน้อยกว่าทั้งเรื่องของเป็นหวัดไอน้ำมูกทั่วไปด้วยค่ะ
1: เรารู้สึกว่าตั้งแต่เขากินนมแม่เขาไม่เคยที่จะไม่สบายไม่ท้องอืดท้องเฟ้อไม่คือแบบไม่เจ็บไม่อะไรเลยรู้สึกว่านมแม่มันมีประโยชน์เยอะหลังจากทั้งที่เราก็รู้แล้วแหละเรารู้ว่าเออนมแม่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างแต่พอเรามาเลี้ยงลูกเองอ่ะเรารู้สึกว่าเออเขากินนมเราหนึ่งก็คือมันได้ความอบอุ่นอ่ะเขามองหน้าเราเราได้ใกล้ชิดกันอยู่กันทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาแข็งแรงเขาเดือนกว่าแต่เขาแข็งแรงมากเขาเหมือนแบบอยากจะยืนแล้วอ่ะหรือแบบขาเขามีแรงเยอะมากคอก็เริ่มชันขึ้นด้วยความที่แบบเวลากินเราก็จะมองหน้าเขาคุยกับเขาเรารู้สึกว่ามันได้ภูมิคุ้มกันจากนมแม่ด้วยแล้วจากสื่อสัมพันธ์กันด้วย
3: ในช่วง3เดือนแรกนะครับสิ่งที่พึงระมัดระวังให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยนะครับหลักๆมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องครับพี่มาเรื่องแรกก็คือเรื่องของการกินซึ่งเราก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับว่ากินนมแม่นี่แหละครับดีที่สุดครับ
4: ใช่ค่ะและเรื่องที่2ก็

0: เป็นเรื่องของการนอนเรื่องที่3นั้นเป็นเรื่องของการขับถ่ายค่ะหากทำให้เป็นปกตินะคะก็จะดีที่สุดแต่ว่าหมอรุธมีคำถามค่ะหลายๆคนสงสัยว่าปกติที่ว่าคืออะไรนะคะจะต้องกินเท่าไหร่ต้องนอนอย่างไรนะคะขับถ่ายแค่ไหนงานนี้ก็เลยมีคำอธิบายของคุณหมอมาฝากกันด้วยค่ะ
1: ครับ
2: นี้เราดูไม่ยากนะคะเราดูแบ่งเป็น2ด้านก็คือดูจากลูกก็ได้หรือว่าดูจากแม่ก็ได้นะคะในส่วนของลูกเราจะดูอะไรบ้างคือ1น้องกินนมแล้วน้องจะต้องหลับได้นานโดยปกติเราถือว่าเด็กที่หลับแปลว่าเด็กอิ่มนะคะก็คือถึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงนอกจากนั้นดูปริมาณปัสสาวะและอุจจาระร่วมด้วยค่ะปริมาณปัสสาวะที่ดีนะคะเด็กจะต้องปัสสาวะประมาณ 8-10 ครั้งต่อวันรวมถึงอุจจาระเนี่ยก็ประมาณ 6-8 ครั้งต่อวันแต่ถ้าในกรณีที่น้องเค้าตื่นทุก1ชั่วโมงนะคะอันนี้อาจจะแปลว่าทานนมแล้วเขาไม่อิ่มนะคะเนื่องจากนมแม่ไม่เพียงพอหรือวิธีการให้นมยังไม่ถูกต้องนะคะอีกอันนึงก็คือดูจากตัวคุณแม่เป็นหลักนะคะเต้านมของคุณแม่ก่อนที่จะให้นมจะต้องรู้สึกว่าคัดตึงนะคะเวลาให้นมกินแล้วเนี่ยนมอีกเต้านึงควรจะไหลอันนี้แปลว่าน้ำนมเนี่ยคิดว่าเพียงพอนะคะนอกจากนั้นแล้วเวลาน้องให้นมเสร็จต่อมื้อคุณแม่จะต้องรู้สึกว่าเต้านมนั้นคลายแล้วก็อาการเจ็บปวดหรืออาการตึงในตอนแรกมันหายไปเวลาดูดก็เหมือนกันจะต้องรู้สึกว่าสบายไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บเต้านมนะคะถ้ามีอาการเจ็บเต้านมก็อาจจะเป็นวิธีการให้นมที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะเป็นที่ตัวเด็กหรือตัวแม่ก็ได้เพราะว่าในช่วงแรกการให้นมจะต้องเป็นการปรับตัวร่วมกันระหว่างแม่และเด็กอะค่ะ

0: หวยค่ะอันนี้น้องกีตาร์ได้2เดือนฝ่าแล้วเป็นคนที่ไม่กินเหมือนนมแม่เลยคือจะไม่ดูจากเต้าเลยถ้ากินจากขวดคือเขาจะกินได้มากกว่า
1: ปั๊มใส่ขวด
0: ปั๊มใส่ขวด

0: ข้างนึงจะได้2ออน
1: 2ออนนี่คือหมดเต้าไหม
0: หมดเต้าค่ะพี่เคยเห็นแบบคนแก่แบบนมยานไหมเออจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเหมือนลูกโป่งแบบแฟบค่อยๆแฟบลงไปอ่ะจากตึงๆก็แฟบค่อยๆแฟบจะกลายเป็นแบบนมเหี่ยวนมยานไปเลยก่อนน้องจะกินนมเนี่ยก็คือนมจะตึงมากแล้วคือแบบเขาจะกินจนมันหมดเลยอ่ะมันแบบรู้สึกว่ามันแห้งไปเลยอ่ะทั้งสองข้างเลยก็คือเขาจะอิ่มพอดีคือน้องเหมือนเด็กผู้ชายเขาจะกินเยอะอ่ะแป๊บนึงชั่วโมงนึงคือกินปุ๊บเขาฉี่เขาอึเขาบางทีเขากินจนอ้วกออกมาอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงอ่ะเขาก็จะกินอีกอ่ะเขาจะกินบ่อยมากก็คือถ้าวันไหนที่เขานอนนานๆก็จะ5ครั้ง6ครั้งแต่ถ้าแบบตื่นบ่อยๆหิวบ่อยๆก็เกือบ10อ่ะกินบ่อยมากตอนแรกน้องกิน2ออนนะคะพอกิน2ออนแล้วน้องจะเริ่มกินแบบงอแงค่ะเริ่มจะไม่อิ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลองเพิ่มมาทีละออนนะคะจนตอนนี้4ออนน้องก็กินแล้วก็น้องก็หลับก็ไม่งอแงเหมือนปกติอะค่ะ
2: โดยปกตินมผสมเนี่ยก็จะคำนวณง่ายๆนะคะก็คือประมาณ5ออนต่อน้ำหนัก1กิโลต่อวันแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบ่งเป็นประมาณ 6-8 มื้อส่วนในเด็ก3เดือนแรกเราอาจจะแบ่งเยอะหน่อยก็คือประมาณ8มื้อแล้วก็ชงในปริมาณนั้นให้เขารับประทานถ้าเขายังรู้สึกว่าอยากดูต่อหรือเขายังร้องอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถชงเพิ่มได้แล้วค่อยปรับดูว่าลูกเราต้องการนมประมาณเท่าไหร่แล้วมื้อถัดไปเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่เด็กที่กินนมได้ดีเขาก็จะอาจจะร้องนะคะถ้าเขารู้สึกว่านมนั้นมันยังไม่แข็งคือในเด็กกลุ่มนี้ช่วงแรกถ้าเขารับประทานนมแม่เขาจะถ่ายบ่อยนะคะบางคนเนี่ยถ่ายได้ถึง10ครั้งต่อวันแต่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ดูลักษณะอุจจาระเป็นหลักโดยปกติแล้วไม่ควรจะมีมูกปนนะคะอุจจาระเนี่ยจะเป็นลักษณะนิ่มบางคนเป็นลักษณะเหมือนเนื้อครีมเหมือนยาสีฟันก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะพบว่าบางคนอาจจะมีลักษณะเป็นเม็ดๆออกมาเป็นสีเหลืองทองนะคะจากในอุจจาระอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่เกิดจากเด็กรับประทานนมแม่ซึ่งเป็นปกติค่ะไม่ได้เรียกว่าท้องเสีย

0: เขาจะแบบถ่ายบ่อยมากวันนึงนี่แบบเป็น10อ่ะจะสังเกตทุกครั้งว่าเวลาลูกอึออกมาเป็นสีอะไรมีลักษณะเป็นยังไงก็คือเราจะดูด้วยว่าเป็นสีเหลืองแล้วก็คือมีเหมือนมีกากใยนมอยู่อะไรเงี้ยคือไม่เป็นน้ำอ่ะไม่ฉี่ที่มันแบบไม่ใช่อึที่มันผิดปกติ
1: ลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติในเด็กเล็กก็อาจจะมีได้ถึงเป็นมูกก็ได้นะคะบางคนมีเลือดปนนะคะบางคนมีลักษณะเป็นเลือดหยดๆปนอันนี้ก็เกิดได้เหมือนกันถ้าในกรณีที่น้องท้องผูกมากจนกระทั่งเวลาถ่ายแล้วเนี่ยทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อบริเวณทวารหนักทำให้มีเลือดสดปนออกมาได้บางคนก็มีลักษณะเป็นเลือดเส้นๆเล็กๆนะคะอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติหรือว่าอุจจาระปนออกมามีมูกปริมาณมากอันนี้ก็ควรพาน้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะ
2: ท้องเสียยังไม่เคยนะคะแต่น้องเคยท้องผูกอะค่ะช่วง2เดือนแรกๆน้องจะ 2-3 วันถ่ายทีถ่ายเป็นอุจจาระแข็งอะค่ะถ่ายแข็งจะเกิดจากนมที่สังเกตไว้อะค่ะเพราะนมอาจจะข้นเกินไปก็ต้องลดให้นมจางลงเพื่อที่จะให้น้องถ่ายที่เหลวลงมาหน่อยนึง
1: โดยปกติที่หมอเจอบ่อยๆคุณพ่อคุณแม่มักมาด้วยเรื่องท้องผูกเพราะว่าน้องไม่ถ่ายเราจะดูจากลักษณะอุจจาระเป็นลักษณะเป็นก้อนแข็งเป็นเม็ดหรือว่าน้องมีลักษณะว่าท้องอืดเขาร้องกวนมากเวลาที่จะต้องกินเพราะว่าเขาปวดท้องนะคะหรือจากบางคนแล้วก็คือถ่ายแล้วมันอุจจาระแข็งมากทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อก็มีเลือดสดออกมาลักษณะแบบนี้เราจำเป็นจะต้องให้การรักษาทางการแพทย์นะคะโดยปกติแล้วเราก็จะแนะนำให้รับประทานยาระบายร่วมด้วยแต่โดยปกติแล้วในคุณแม่ที่รับประทานที่น้องที่รับประทานนมแม่ค่ะก็คือจะแนะนำให้คุณแม่เนี่ยกินน้ำเยอะๆแล้วก็รับประทานผักผลไม้เยอะๆด้วยนะคะก็ในเด็กแรกเกิดช่วง3เดือนแรกเขาจะนอนเป็นส่วนใหญ่ช่วงตื่นเขาจะน้อยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะนอนนานประมาณสัก 16-18 ชั่วโมงต่อวันโดยเขามักจะนอนช่วงกลางวันน้อยประมาณสัก1ใน3แล้วก็ไปนอนช่วงดึกเยอะนะคะประมาณ2ใน3ซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถจะจับเขานอนคว่ำเล่นกับเขานะคะกระตุ้นด้วยการใช้เสียงหรือใช้แสงก็ได้นะคะ
3: ช่วงเช้าอย่างเงี้ยถ้าตื่นสายนะก็จะไปนอนอีกทีตอนบ่ายสองจนถึงหกโมงเย็นก็คือจะมีรู้สึกตัวบ้างอะไรบ้างแต่ก็นอนถ้าเป็นช่วงกลางคืนถ้านอนดึกๆหน่อยก็สี่ทุ่มบางวันก็ห้าทุ่มตื่นอีกทีก็ประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงแต่บางวันเขาก็ตื่นเร็วถ้าวันไหนเราบอกว่ากีต้าวันนี้ไปใส่บาตรกันนะลูกอันนั้นก็จะตื่น
0: คือถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเราจะให้เขานอนหงายกับตะแคงแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยให้เขานอนคว่ำเพราะว่าถ้านอนคว่ำเนี่ยเขาจะไม่ผวาเขาจะหลับนานกลางคืนเนี่ย4ชั่วโมงตื่นครั้งนึงถ้านอนคว่ำนะแต่กลางวันเนี่ยคือเราก็แบบกลางวันนี่ลมอากาศมันดีก็คือให้เขารับลมบ้างอะไรให้เขานอนตะแคงบ้างนอนหงายบ้างให้เขาแบบเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนอนแบบคว่ำนานๆก็อาจจะอีกครั้งได้

0: จริงๆเนี่ยถ้าเป็นการท่านอนเนี่ยนะคะท่าที่ปลอดภัยที่สุดในภาวะนี้ก็คือท่านอนหงายเท่านั้นนะคะการนอนตะแคงนะคะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาหรือการนอนคว่ำมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการที่เด็กจะเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะรวมถึงก็อาจจะเป็นหมอนหรือว่าผ้าห่มในเตียงก็เหมือนกันก็อาจจะทําให้เกิดภาวะนี้ได้เด็กก็อาจจะมีภาวะเขียวและทําให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนําว่าควรจะนอนในฟูกที่ค่อนข้างแข็งบริเวณเตียงเนี่ยก็คือพยายามมีของน้อยที่สุดอาจจะมีแค่หมอนหรือผ้าห่มสําหรับเขาไม่ควรมีตุ๊กตาหรือหมอนขนาดใหญ่หรือผ้าห่มเยอะๆนะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่เราไม่พึงประสงค์ได้
1: แล้วครับก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าอย่างไหนที่เรียกว่าปกติและอย่างไหนที่เรียกว่าผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับนำคำแนะนำเหล่านี้ลองไปสังเกตลูกหลานของเราดูนะครับ
2: และตอนหน้าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาการในทุกช่วงวัยต
1: ั้
2: งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึงวัย1ขวบค่ะ
1: เอาละครับเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันจันทร์ที่19เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้ในรายการของเราค่ะเป็นรายการสดนะคะและเรามีอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันที่จะมาตอบคำถามเรื่องสุขภาพที่คุณผู้ชมสงสัยมีข้อข้องใจแล้วอยากรู้นะคะวันนี้มีคำตอบรออยู่อาจารย์หมอท่านแรกที่อยู่กับเรานะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะและอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอทูค่ะอาจารย์นายแพทย์มานะชัยนนท์ภาโสพลจากสาขาวิชากระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาค่ะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้อาจารย์หมอโสนะคะยังคงเป็นเรื่องฮอตหลายคนสนใจเยอะมากเลยเรื่องของวัคซีนเรื่องของโควิดซึ่งตอนนี้ระบาดเยอะมากในช่วงนี้ตัวเลขวันนี้อาจจะลดน้อยลงกว่าเดิมนะคะแต่ว่าหลายคนก็ยังสงสัยอยู่เดี๋ยวถามอาจารย์หมอโสได้แล้วก็เรื่องของโรคติดเชื้ออื่นส่วนอาจารย์หมอทูนะคะอาจารย์หายหน้าหายตาไป2ปีวันนี้กลับมาแล้วอาจารย์เชี่ยวชาญในเรื่องตาในเรื่องไหนยังไงเป็นพิเศษคะ
2: ก็ส่วนใหญ่ทำเรื่องกระจกตาเป็นหลักครับ
0: กระจกตาเป็นหลักแต่ว่าเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับดวงตาก็ได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: นะคะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่แล้วมีคำถามวันนี้ย้ำนะคะคุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดช่องทางแรกที่คุณผู้ชมจะถามคำถามกับอาจารย์ได้นะคะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขขึ้นที่หน้าจอแล้วค่ะที่023547105กับอีกหนึ่งช่องทางเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมฝากคำถามได้เลยนะคะส่วนรายละเอียดและข้อมูลที่คุณผู้ชมจะให้กับอาจารย์อันนี้สำคัญมากนะคะอย่างน้อยข้อมูลต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคที่คุณผู้ชมมีอยู่นะคะแล้วก็มีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยไหมนะคะขอข้อมูลที่เป็นคีย์หลักๆตามนี้เพื่อที่ว่าคุณผู้ชมถามมาแล้วอาจารย์จะได้มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการให้คำแนะนำในเบื้องต้นกับคุณผู้ชมนะคะวันนี้มีคำถามที่เป็นคำถามเก็บตกนะคะแล้วก็รอคำตอบอยู่เดี๋ยวเราไปเริ่มคำถามเก็บตกนะคะที่ฝากมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะแล้วก็ในแฟนเพจในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็บังเอิญเป็นเรื่องตาพอดีแล้วรอคำตอบอยู่คำถามแรกนะคะเป็นคำถามเก็บตกจากคุณกบนะคะคุณกบบอกว่าอายุ53ปีนะคะบอกว่าเห็นแสงที่ปลายหางตาไปเลเซอร์มาแล้ว2ครั้งด้วยกันแต่ว่ายังไม่หายนะคะต้องทำอย่างไรมีวิธีการในการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างอาจารย์คะแสงที่ปลายหางตามันคือแสงอะไรยังไงคะ
2: อ๋อครับก็จากที่ดูของคุณกบนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของจอประสาทตาที่มีรอยฉีกขาด
0: ครับ
2: ก็เกิดจากจอประสาทตามันมีแรงดึงนะครับก็เลยทำให้มีเห็นแสงเหมือนจอประสาทตามันถูกดึงทำให้มีเห็นแสงเหมือนแสงแฟลชชิ่ง
0: คร
2: ับเหมือนเวลาเราถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าสมมติได้รับการยิงเลเซอร์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอตาที่เขาดูแลเนี่ยเขาก็จะยิงเลเซอร์ล้อมรอบรูที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ปัญหาคือไอ้เรื่องแสงแฟลชที่ยังเกิดอยู่เนี่ยจริงๆไม่ได้มีอันตรายอะไรละนะครับเพียงแต่ว่าอาการมันอาจจะยังคงอยู่ยังไม่หายไปไหนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการสักประมาณ 6-8 สัปดาห์อาการพวกนี้จะค่อยๆหายไปเองครับ
0: มันหมายถึงว่าไอ้แสงนี้มันหายไปหรือว่าเป็นเพราะว่าเราคุ้นชินกับมันไปแล้วคะอาจารย์
2: มันจะหายไปครับส่วนมากแสงที่เป็นลักษณะแสงแฟลชจะค่อยๆหายไปนะครับแต่ว่าอาการที่ยังคงอยู่อาจจะเป็นลักษณะของจุดลอยๆมากกว่าครับอาจจะยังเห็นจุดลอยๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือให้สังเกตตัวเองครับถ้ายังมีแสงแฟลชอยู่เนี่ยจริงๆไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าจุดลอยๆมันมากขึ้นฉับพลันขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นจากเห็นจุด2จุดกลายเป็น 20-30 จุดนะครับหรือว่าอาการมีอาการตามัวมากขึ้นอันนี้ต้องรีบมาพบแพทย์ครับแต่ถ้ามีลักษณะเห็นแค่แสงแฟลชเฉยๆเนี่ยไม่เป็นไรครับ
0: ค่ะแล้วก็ไปที่คำถามจากคุณธนารีนะคะคุณธนารีถามมาอันนี้เชื่อว่าหลายท่านก็สงสัยเหมือนกันคุณธนารีอายุ64ปีแล้วนะคะบอกว่าอยากทราบว่าอาการตาแดงนะคะที่เป็นผลมาจากการติดเชื้อโควิด-19 เราจะสังเกตได้แบบไหนอย่างไรบ้างจะเป็นน่าจะเป็นอาจารย์โสไหมคะหรือว่าจะเป็นอาจารย์ทูตอบดีคะถ้าเป็นตาแดงของการติดเชื้อจากโควิดเนี่ยนะคะอาจารย์
1: มันก็คือเหมือนการติดเชื้อทั่วไปมันไม่ได้มีอะไรจำเพาะค่ะก
0: ็
1: คงจะบอกยาก
0: ค่ะหมายถึงว่าเราจะสังเกตได้ว่าตาดวงตาเราจะเป็นสีแดงๆ
1: ก็เหมือนติดเชื้อไวรัสทั่วไปไวรัสตัวอื่นก็จริงๆก็สามารถทำให้ติดเชื้อที่เราเรียกว่าอาจารย์ภาษาไทยเยื่อบุตาเนาะเยื่อบุตาขาวไอ้ตาขาวเราก็จะมีรู้สึกมีแดงๆได
2: ้จริงๆครับ
1: ค่ะ
2: จริงๆมันมีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่ช่วงนึงเหมือนกันครับเรื่องตาแดงก็คือถามว่าจริง ตอนนี้คนไข้ที่ walk in มาตาแดงบางคนก็สงสัยว่าตัวเองเป็นโควิดหรือเปล่า ใช่ไหมฮะทีนี้

0: ข้อมูลที่เรารู
1: ้
0: เกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆสิ่งที่เราบอกก็คือคนแค่ที่เป็นโควิดแล้วมีตาแดงเนี่ยจริงๆprevalence มันไม่ได้เยอะมากนะครับก็คือแล้วแต่รีพอร์ตก็มีสักประมาณ 1-10% ไม่เกิน 10% ครับแต่ว่าปัญหาคือส่วนใหญ่คนไข้ที่ walk in มาแล้วเป็นตาแดงเนี่ยจริงๆเชื้อในตาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เยอะมากแล้วคนไข้ส่วนใหญ่ที่มีอาการตาแดงมักมีอาการทางโรคมากกว่าอยู่ละนะครับคือส่วนใหญ่เป็นคนไข้หนักอยู่ละนะครับเพราะนั้นคนไข้ที่ walk in มาตาแดงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้ต้องกลัวมากยกเว้นคนที่มีตาแดงแล้วมีประวัติเสี่ยงซึ่งเราสกรีนอยู่ละเช่นพวกไข้ไอเจ็บคอหายใจหอบเหนื่อยหรือว่ามีประวัติสัมผัสกับคนที่เป็นโควิดอันนี้เราต้องระวังเราอาจจะต้องแยกคนไข้ว่ากลุ่มคนไข้ตาแดงพวกนี้เราอาจจะต้องระวังว่าเป็นลักษณะคนไข้ที่เป็นโควิดหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีคนศึกษาที่สเปนเหมือนกันว่าเอ๊ะคนไข้ตาแดงแบบไหนที่เป็นอะดีโนไวรัสปกติหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นโคโรนาไวรัสอะดีโนไวรัสคือคนไข้ที่เป็นตาแดงตามฤดูกาลมันก็มีข้อน่าสังเกตอยู่นิดหน่อยครับจริงๆเราอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับตาแดงในโรคโควิดเนี่ยยังไม่มากพอก็ได้นะฮะแต่ว่ากลุ่มคนไข้ที่เป็นคนไข้ตาแดงจากเชื้อไวรัสทั่วไปที่เราเจอกันเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการมากส่วนใหญ่พวกนี้จะมีขี้ตาเยอะมีตาแดงเยอะมีดีชาร์จเยอะแต่กลุ่มที่เป็นโคโรนาไวรัสที่เป็นโควิด -19 เนี่ยก็จะมีอาการตาแดงเนี่ยไม่เด่นมากนัก
2: แต่ว่าก็ไม่ได้ 100%
0: ใช่ครับ
2: เพราะนั้นจริงๆก็อยากจะเน้นเหมือนอาจารย์ก็คืออยากให้ดูเรื่องของอาการอื่นร่วมแล้วก็ดูความเสี่ยงของเราเองแต่ว่าโอเคบางคนบอกว่าตอนนี้มันก็เสี่ยงมันก็บอกไม่ได้ละเพราะมันบางทีเราไม่ได้ไปสถานที่นั้นจริงแต่เกินตอนนี้มันกลายเป็นสัมผัสผู้ที่ไปอีกทีนึงเพราะนั้นความเสี่ยงอาจจะดูได้น้อยลงแต่ก็ให้สังเกตอาการอื่นร่วมด้วย
1: คือ
2: ถ้าโอกาสที่ตาแดงอย่างเดียวเลยแล้วเป็นโควิดอ่ะจริงๆค่อนข้างน้อย
1: เดี๋ยวตอนนี้หลายคนนะคะอาจารย์ชอบหยิบกระจกมาแล้วมาดูตาเอ๊ะตาแดงหรือยังติดหรือยังทีนี้อาการเด่นๆอาจารย์โสค่ะถ้าในเมืองไทยเราสายพันธุ์ล่าสุดที่ติดกันเนี่ยอาการเด่นๆโดยส่วนใหญ่
2: ก็ยังเหมือนเดิมค่ะจริงๆแล้วอาการก็ยังเหมือนเดิมเช่นไข้ปวดเมื่อยตามตัวที่เราจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้ก็เจอไข้ที่สูงขึ้นแล้วก็เจอปวดเมื่อยตามตัวเยอะขึ้นแล้วก็เจอว่าปอดอักเสบมาค่อนข้างเร็วนะคะแต่ว่าอาการที่เรารู้กันเดิมก็ยังมีอยู่นะคะ
1: ดังนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้ดูแลตัวเองให้ดี
2: ก็จะมีเพิ่มมาเรื่องตาแดงที่เพิ่มเรื่องของผื่นถามว่าผื่นเป็นแบบไหนก็ยังไม่ได้เฉพาะจกตรงนะคะแล้วก็มีเรื่องไถ่เหลวที่เพิ่มเข้ามาสามอาการที่เพิ่มมาจากการรายงานครั้งก่อนๆแต่ว่าอาการเดิมครั้งก่อนๆที่เคยเจอก็ยังเจอได้อยู่นะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามนะคะในแฟนเพจรามาชาแนลบ้างตอนนี้เราเริ่มไลฟ์สดแล้วคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ไม่ว่าจะเป็นทาง True 42นะคะหรือว่าจะเป็นในแฟนเพจนะคะก็สามารถถามคำถามผ่านทางช่องทางนี้ได้แล้วก็รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ด้วยหมายเลขตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอนะคะ023547105วันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมถามมาแล้วมีคำตอบรออยู่วันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโสแล้วก็อาจารย์หมอทูนะคะมีคำถามจากคุณรัตนาวลีบอกว่าตาเป็นต้อหินนะคะมีอาการตาแดงและแสบต้องทำยังไงคะตอนนี้หาหมอนะคะแล้วก็บอกว่าหยอดตาทั้งเช้าและเย็นค่ะ
0: ครับจริงๆต้องบอกว่าจริงๆกลุ่มโรคที่เป็นอาการต้อหินเนี่ยจริงๆสาเหตุของตาแดงจากต้อหินเนี่ยจริงๆส่วนมากจะเกิดจากยาหยอด
1: ค่ะ
0: จริงกลุ่มยาหยอดต้อหินหลักๆมันมีอยู่ด้วยกัน4กลุ่ม
1: ค่ะ
0: จริงๆยาทุกกลุ่มเนี่ยมันมีไซด์เอฟเฟคนะครับคือยาต้อหินส่วนใหญ่เนี่ยจะหยอดและส่วนใหญ่คนไข้จะมีอาการแสบตาร่วมด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าสมมติว่ามีอาการตาแดงขึ้นมาเนี่ยก่อนอื่นเลยอาจจะต้องรีวิวว่าเอ๊ะยาที่เขาใช้เนี่ยเป็นยาอะไร
1: ครับ
0: แล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกลุ่มที่มันอาจจะมีตัวลักษณะของไซด์เอฟเฟคเรื่องทำให้เขาเคืองตาแดงเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่เขาเคยใช้
1: ครับ
0: ก็อาจจะต้องส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาจากยาหยอดเนี่ยนะครับอาจจะต้องซักดีๆแล้วก็ไปหาคุณหมอตาที่ดูแลแล้วก็ปรึกษาเขาว่าต้องเปลี่ยนลักษณะยาหยอดตาที่ใช้หรือเปล่า
1: คือยาหยอดตาจะมีอยู่หลายประเภทใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับสำหรับต้อหินครับมี4ประเภทด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ละประเภทมันขึ้นอยู่กับคนเลยครับบางคนใช้ตัวนี้ดีไม่แดงไม่เคืองบางคนใช้อีกตัวนึงดีกว่าอะไรเง
1: ี้
0: ยเพราะนั้นเราไม่สามารถบอกได้ว่ายา A จะดีกว่ายา B มันขึ้นอยู่กับคนใดคนแล้วแต่คน
2: ต้องลองใช้ป่ะคะอาจารย์ต้องลองใช้ไปก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับต้องลอง
2: หรือถ้าไม่ดีก็อาจจะเปลี่ยนอีกแบบนึง
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: หรือว่าถ้าทุกตัวไม่ดีอาจจะต้องพอสไปช่วงนึงอาจจะหยุดยาหยอดไปช่วงนึงอาจจะต้องคอนโทรลด้วยยากินไปก่อนอะไรแบบน
1: ี้คำถามคือว่าอย่างคุณรัตนาวลีเนี่ยไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอให้ยามาทีเนี้ยพอหยอดตาแล้วแสบไปซื้อยาจากร้านขายยาเองได้ไหมหรือว่าต้องกลับไปพบคุณหมอตา
0: ผมคิดว่าควรไป

0: ไปหาคุณหมอตาดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆเราต้องหาสาเหตุก่อนว่ามันแดงจากอะไรนะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: บางทีไปร้านขายยาอาจจะได้ยาซึ่งรักษาอาการมาตาแด
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: หายจริงแต่ว่าถ้ายังหยอดยาตัวเดิมอยู่อาการมันก็ไม่หายขาดไปนะครับ
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยคุณรัตนาวรีไปพบคุณหมอนะคะที่จ่ายยามาแล้วบอกว่าเออใช้ยาตัวนี้ยาหยอดตัวนี้แล้วแสบนะคะคุณหมอจะได้มีการปรับเปลี่ยนยาให้นะคะวันนี้มีส่งกําลังใจมาให้อาจารย์หมอของเราเยอะเลยนะคะเพราะว่าคุณหมออยู่โรงพยาบาลทุกวันหลายคนบอกว่าวันนี้มีข่าวด้วยบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเยอะบอกฝากคุณหมอระวังตัวกันด้วยนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณนนท์นะคะคุณนนท์ถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105คุณนนท์บอกว่าอายุ35ปีนะคะถ้าใส่คอนแทคเลนส์ชนิดแข็งแต่จะทำเลสิกเนี่ยจะต้องเลิกใส่คอนแทคเลนส์นานแค่ไหนถึงจะทำได
0: ้ครับก็ต้องเล่าก่อนว่าจริงๆคอนเซปต์ของว่าทำไมเราต้องออฟคอนแทคเลนส์ก่อนที่เราจะมาทำเลสิก
1: ครับ
0: จริงคอนแทคเลนส์เนี่ยคอนเซปต์คือเวลาเราใส่เนี่ยกระจกตารูปร่างกระจกตามันจะเปลี่ยนไป
1: นะ
0: ครับคอนแทคเลนส์มีชนิด2แบบก็คือชนิดซอฟต์เลนส์ก็คือที่เราใส่ทั่วๆไป
1: ค่ะ
0: กับชนิดฮาร์ดเลนส์นะครับซึ่งชนิดฮาร์ดเลนส์เนี่ยมันก็จะทำให้ผิวกระจกตาเนี่ยมันเปลี่ยนรูปร่างมากกว่าชนิดซอฟต์เลนส์น
2: ะครับแล้วแบบแข็งกับแบบอ่อนมันใช้ต่างกันไงคะ
0: แบบ
2: มันจะมีอันนึงแบบเปลี่ยนทุกวัน
1: อันนี้เป็น
2: คนต้องเปลี่ยนทุกวัน
1: มันมี2อย่างอาจารย์มันจะมีแบบที่แฟชั่นใส่การเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีใส่ได้แบบเดือนนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะแข็งใช่ไหมคะอาจารย์แข็งไหม
0: จริงๆไม่ใช่ครับจริงๆ soft lens เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันก็จะมี soft lens แบบ one day ก็คือใช้แล้วทิ้ง
2: มีแบบวันเดียวก็มี
0: แล้วก็ soft lens แบบ two week สอย3สัปดาห์
1: ระยะส
0: ั้นเดือนแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นซอฟต์เลนส์หมด
2: แบบนิ่ม
0: ใช่เป็นแบบนิ่ม
2: แต่วันเดียวก็มีหลายนานเป็นเดือนก็มี
0: ใช่ครับ
2: อ๋อมีทั้งสองแบบ
1: ค่ะ
2: แล้วถ้าแบบแข็งแล้วมันใช้ทำไมต้องใช้มีแข็งมีอ่อนอาจารย์มันต่างมันข้อดีข้อเสียไงคะ
0: แบบแข็งนี่ก็คือจริงๆถ้าคนทั่วไปจะไม่ค่อย
2: ใช้
0: ไม่ค่อยใช้ละนะครับเพราะว่ามันใส่ไม่ค่อยสบายครับแต่ข้อดีคือในกรณีที่คนไข้มีสายตาเอียงเยอะๆหรือเป็นโรคบางโรคเช่นกลุ่มโรคกระจกตาโก่งอยู่ไว้เช่นเคราโตโคนัส
2: บางคนที่จะเหมาะกับแข็ง
0: ใช่
2: แต่ถ้าคนทั่วไปจริงๆอ่อนอยู่แล้วถูกไหม
0: เขาใช้ซอฟต์เป็นหลักอยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: นี้สำหรับคุณนนท์เนี่ยใช้ชนิดแข็งก็อาจจะเป็นคนที่สายตาเอียงเยอะหรือเปล่
1: า
0: ก็เลยต้องใช้ชนิดนี้นะครับหรือว่าจริงๆการดูแลถ้าดูแลชนิดแข็งดีเนี่ยจริงๆออกซิเจนการเสพผ่านออกซิเจนเนี่ยชนิดแข็งดีกว่าซอฟต์เลนส์นะครับทีนี้เขาถึงคำถามเขานะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งเนี่ยจริงๆหลักการคือมันกดกระจกตามากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาหยุดเพื่อจะมาเวิร์กอัพเพื่อจะทำเลสิกเนี่ยจะต้องหยุดนานกว่าซอฟต์เลนส์ครับอย่างซอฟต์เลนส์เนี่ยเราแนะนำว่าให้หยุด 1-2 อาทิตย
1: ์
0: นะครับอย่างแข็งเราก็อาจจะให้หยุด 2-3 อาทิตย์นะครับเพื่อให้กระจกตามันกลับมารูปร่างเดิมนะครับเวลาเราตรวจคือเวลาเราทำเลสิกเนี่ยเวลาเราแก้ไขหลักๆเราแก้ไขบริเวณกระจกตาเนี่ยแหละนะครับเพื่อให้เวลาเราเวิร์กอัพหรือว่าเวลาเราตรวจเนี่ยมันแม่นขึ้นนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ว่าทำไมเราต้องหยุดชนิดแข็งแล้วก็หยุดนานหน่อย
2: เล็กน้อย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะทีนี้คนชอบถามมาบ่อยมากเลยสองคำถามเกี่ยวกับเรื่องการทำเลสิกคือจะต้องทำอายุเท่าไหร่ดีสั้นแค่ไหนถึงจะทำเลสิกได
0: ้จริงๆคอนเซ็ปต์เรื่องอายุเนี่ยจริงๆอายุในการทำเลสิกหลักๆเนี่ยคือเราคอนเซ็ปต์คือเราต้องเวลาเราแก้เลสิกเนี่ยเราแก้ปัจจุบัน
1: ค
0: ือเราแก้สายตาตอนเนี้ยว่าคนไข้สายตาเนี้ยเรายิงที่เราวัดได
1: ้
0: ใช่ไหมฮะนี้คอนเซ็ปต์ก็คืออายุเท่าไหร่ก็คืออายุเท่าไหร่ก็ได้เมื่อสายตามันนิ่งแล้วถูกไหมฮะนี้ถ้าสายตานิ่งเนี่ยตามสถิติเนี่ยจริงๆโดยมากแล้วเนี่ยคนไข้ที่อายุมากกว่า13เนี่ยสายตาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเปลี่ยนละนะครับแต่ว่าเกณฑ์ในการทำเลสิกส่วนใหญ่แล้วแต่ศูนย์นะครับศูนย์ทำเลสิกเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะ18มากกว่า18นะครับหรือบางส่วนก็มากกว่า20
1: ะ
0: นะครับแต่โดยคอนเซ็ปต์หรือคอนเซ็ปต์คือถ้าสมมติว่าคนไข้มีประวัติชัดเจนว่าสายตาเขานิ่ง 1-2 ปีแล้วเนี่ยจริงๆทำได้หมดแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็จะคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนค่าสายตาว่าเอ๊ะสั้นเท่าไหร่ถึงจะทำเลสิกได้นะครับจริงเวลาเราจะทำเลสิกเรามี2องค์ประกอบคือค่าสายตากับเนื้อกระจกตาที่เรามีเป็นเบสไลน์ใช่ไหมฮะนี้ถ้าเนื้อกระจกตาที่มีเป็นเบสไลน์หนาพอที่จะทำเลสิกได้เนี่ยแม้สายตาสั้นจะเยอะความหมายของการเยอะก็คือเยอะพอที่เลเซอร์ยิงได
1: ้
0: ตามที่ไอตัวเครื่องมันแอปพูกอย่างเงี้ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะประมาณสายตาสั้นประมาณสัก10-12สั้น1,000-1,200อะไรเงี้ยไม่เกินก็แล้วแต่ยี่ห้อของเลเซอร์อะไรแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องมาตรวจแหละครับว่าสั้นเท่านี้แล้วกระจกตาหนาเพียงพอที่จะทำหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ
1: ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยคุณนนท์นะคะคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งก็ต้องหยุดไปสัก3

0: ทิตย
1: ์ใช่คร
0: ับนะ3อาทิตย์แล้วก็ค่อยไปทำนะคะมาถึงคำถามเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะคะวันนี้คุณผู้ชมสนใจเยอะเลยวันนี้อาจารย์หมอโสอยู่ตรงเลยค่ะคุณสุวรรณาบอกว่าอยากขอความรู้อาจารย์หมอโสเกี่ยวกับเรื่องของโควิดว่าหากคนที่ติดเชื้อโควิดโดยไม่มีอาการจะสามารถหายเองโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราติดไหมจะเป็นไปได้ไหมอันนี้เป็นท็อปปิกที่คุยกันเยอะมากนะคะฉันบอกไม่มีอาการเอ๊ะเราเป็นหรือยังติดหรือยังเอ๊ะหรือเราหายไปแล้วด้วยนะคะ
2: จริงแล้วก็บอกว่าโควิดเนี่ยก็คือชนิดหนึ่งเราจะลืมชื่อเราเรียกโควิดจนซะติดปากแต่จริงโควิดคือเป็นชื่อโรคแต่ว่าจริงคือ SARS-CoV-2 นะซึ่งก็คือเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโควิดนี่แหละนะคะเพราะนั้นส่วนใหญ่เราก็รู้อยู่แล้วว่าไวรัสส่วนมากเลยก็คือเป็นแล้วหายเองไวรัสส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมียารักษานะคะอย่างเช่นอย่างไข้หวัดใหญ่เนี้ยจริงๆหายเองได้แต่เพราะเรามียา
0: ค่ะ
2: เราก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ไข้หวัดใหญ่นะคะหรือไวรัสบางตัวเนี่ยก็ไม่มีอย่างไวรัสที่ทำให้เกิดหวัดธรรมดาก็ไม่มียารักษาเฉพาะนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วถามว่าไวรัสโดยส่วนใหญ่อ่ะมันก็หายได้เองนะคะเพราะนั้นตอบคำถามที่ถามว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเรารับมาโดยไม่รู้ตัวเราอาจจะไม่มีอาการหายเองได้ไหมได้นะคะแต่ถามว่าเราจะโชคดีที่หายเองไหมหรือเราจะโชคร้ายกลายเป็นคนที่ต่อไปเกิดมีอาการแล้วก็ต่อไปเกิดลงปอดหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถามว่าหายเองได้ไหมได้นะคะ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าถ้าเราไปดูในการรักษาของตามที่แนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรคเองแล้วก็จะเขียนไว้เลยว่าถ้าติดเชื้อไม่มีอาการเราไม่ให้ยาก็แปลว่าอะไรแปลว่าหายได้เองนะคะเราก็จะให้ยาต้านไวรัสเฉพาะคนที่มีอาการหรือว่าคนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลถึงโรคที่อันตรายหรือว่าส่งผลที่จะเกิดปอดอักเสบ
0: ค่ะทีนี้อาจารย์คะมีคำถามชอบมีคนถามว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนติดสายพันธุ์ไหนแล้วมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยในโรงพยาบาลสนามอะไรเงี้ยเชื้อมันจะข้ามสายพันธุ์ไหมมันจะทำให้กลายเป็นสายพันธุ์ใหม่ไหมอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์
2: คือจริงแล้วถ้าโดยหลักการก็คือถ้าทุกคนเป็นสายพันธุ์เดียวกันเนี่ยพอเราติดเชื้อแล้วเราก็จะมีภูมิของสายพันธุ์นั้นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะติดเชื้อซ้ําซ้อนในสายพันธุ์เดิมแต่ประเด็นก็คือการไปอยู่รวมกันเนี่ยถ้ามันมีหลายสายพันธุ์ก็ไม่แน
0: ่
2: ที่เราอาจจะมีสายพันธุ์เดิมอยู่หรือมีสายพันธุ์แรกอยู่อาจจะรับสายพันธุ์ที่2มาก็ได้อันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกัน
0: อย่างเวลาที่เราตรวจโควิดเราทราบเลยไหมคะอาจารย์ว่านั่นคือสายพันธุ์อะไร
2: ต้องตรวจวิธีพิเศษค่ะคือตรวจวิธีทั่วไปที่เราบอกว่าไปแยงจมูกไปสวอปเนี่ยคือรู้ได้แค่ว่ามีเชื้อมีสารพันธุกรรมอยู่หรือไม่มีถ้าจะรู้ว่าสายพันธุ์อะไรต้องไปตรวจพิเศษซึ่งมีราคาแพงหลักหมื่นนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเป็นการวิจัยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขเองหรือว่าทางโรงเรียนแพทย์บางที่ก็มีการเก็บข้อมูลไปเบื้องต้นและว่าแต่เราคงไม่ได้ทำทุกคนเป็นพันๆเป็นหมื่นๆรายเราคงทำไม่ไหวคงอาจจะเป็นแบบสุ่มหรือว่าทำเป็นการวิจัยเฉพาะส่วนว่าอย่างที่เราก็ได้ยินว่าบางที่บอกตอนนี้สายพันธุ์กลายเป็นสายพันธุ์จริงๆเขาไม่ให้เรียกประเทศนะมันดูเหมือนเป็นการตีตราว่าเป็นของประเทศนั้นเขาจะให้เรียกว่าเป็น B1117 อะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เรียกว่าสายพันธุ์อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือตอนนี้ส่วนใหญ่ก็คือมันกลายเป็น B117 เยอะมากนะคะนั้นในท้ายที่สุดแล้วเราก็อาจจะไม่ได้มีสายพันธุ์ดั้งเดิมเลยเพราะนั้นอยากจะรู้สายพันธุ์ต้องตรวจวิธีพิเศษ
0: ค่ะนะอันนี้ถามได้เรื่อยๆนะคุณผู้ชมวันนี้ถ้าคุณถามเรื่องโควิดจะมีคำตอบนะคะเพราะว่าอาจารย์โสก็จะอยู่กับเรื่องของโรคติดเชื้อเหล่านี้นะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะหมายเลขโทรศัพท์เป็นคำถามจากคุณน้ำผึ้งน้ำหนัก48สูง148คุณน้ำผึ้งบอกว่าเป็นโรค PR และเป็นต้อกระจกมีโอกาสที่เลนเทียมจะหลุดไหมก่อนอื่นโรค PR มันคือโรคอะไรคะอาจารย์
1: เข้าใจว่าน่าจะเป็น RP มากกว่านะครับสลับกันหรือเปล่า
0: สลับกันหรือเปล่านะแล้วเป็นต้อกระจกด้วยมีโอกาสที่เลนเทียม
2: โรคทางตาใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
2: ก็คืออะไรนะ
1: เล็กที่ในติดพิกเมนโตซ่าครับเป็นโรคกระจกตาเสื่อมแบบเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมแบบนึง
2: น่าจะเป็น RP เน
1: า
2: ะ
1: RP มากกว่า
0: ค่ะหมายถึงว่าถ้าเป็นโรคนี้ก็คือกระจกตาเสื่อมเหรอคะอาจารย์
1: จอประสาทตา
0: จอประสาทตาเสื่อมแล้วมันจะส่งผลต่อเลนเทียมที่จะหลุดไหมคะถ้าเป็นต้อกระจกด้วย
1: จริงๆไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่
0: คร
1: ับจริงถามว่าโรค RP มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องต้อกระจกนิดหน่อยคือจะเป็นต้อกระจกชนิดที่ถุงด้านหลังมันขุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ถามว่าโอกาสที่เลนเทียมจะหลุดไหมก็คือความหมายก็คือทำต้อกระจกไปแล้วถ
0: ู
1: กไหมคร
0: ับ
1: แล้วใส่เลนเทียมไปแล้วแล้วกว่าที่จะเลนเทียมจะหลุดง่ายกว่าคนทั่วไปไหมจริงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะครับ
0: ค่ะมาที่คำถามจากคุณวันเพ็ญนะคะเพ็ญบอกว่าถามให้สามีนะคะสามีอายุ68ปีน้ำหนักคือ63นะคะสูงคือ169สามีเนี่ยไปตรวจสุขภาพประจำปีมานะคะพบว่าค่าตับ SGPT ALT อยู่ที่40ถือว่าผิดปกติไหมคะและการที่ค่าตับผิดปกติเกิดจากอะไรจะมีวิธีการดูแลอย่างไรนะคะขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะ
2: อันนี้ค่าที่ให้มาจริงๆถ้า40

0: ปกตินะคะจริงๆแล้วต้องดูค่าปกติที่ให้มาเขาจะวงเล็บข้างหลังของแต่ละสถานที่เพราะบางทีแลบแต่ละยี่ห้อหรือวิธีการเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยมันจะมีค่าปกติไม่เท่ากันแต่ส่วนใหญ่ถ้า40นะน่าจะปกติเพราะอย่างที่รามาเราตัด55เนี่ยมันถ้า40ก็ปกติบางที่อาจจะตัด50อะไรเงี้ยมันต้องดูว่าวงเล็บข้างหลังเนี่ยมันเขียนเลขอะไรแต่ถ้า40ส่วนใหญ่ก็คือน่าจะปกติเพราะนั้นถามว่าค่าตับที่ขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นได้จากหลายสาเหตุมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่1เอาที่เจอบ่อยๆ4 5อันแรกละกันนะคะ1ก็คือแอลกอฮอล์
1: ค่ะ
0: นะคะดื่มไหมดื่มเยอะไหมอันนี้ถ้าดื่มเยอะก็ต้องลดแน่นอนนะคะอันที่2ยาทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นยาที่บางทีคุณหมอสั่งให้เองแหละแต่ว่าบางทีเราอาจจะเกิดค่าตับอักเสบได้จากยานะหรือบางทีไม่ใช่ยาที่คุณหมอสั่งเราไปซื้อมากินเองรวมถึงสมุนไพรอาหารเสริมยาต้มยาหม้อทั้งหลายอันนี้ก็มีค่าตับที่ขึ้นได้เพราะนั้นก็ต้องเช็คยาทั้งหมดที่เราได้รับมาคือถ้าคุณหมอสั่งก็เช็คถ้าเราซื้อเองก็ต้องหยุดไหมนะคะรวมถึงสมุนไพรอันนี้ก็เคยเจอนะคะว่าทำให้ค่าตับขึ้นได้นะคะอันต่อมาที่บ้านเรายังเจออยู่คือเรื่องของไวรัสตับอักเสบนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดเรื้อรังได้ก็คือจะเป็น B แล้วก็ C นะคะเพราะนั้นก็อาจจะต้องโดนเจาะเลือดดูอันนี้จะรู้ได้ไงต้องเช็คเลือด
1: ค่ะ
0: ว่าเรามีพาหะหรือว่ามีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือ C อยู่หรือเปล่านะคะอีกอันนึงข้อ4อันที่ก็เจอเยอะขึ้นเรื่อยๆเช่นน้ำหนักเมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะคะ
1: น้ำหนักอยู่ที่63สู่169ค่ะ
0: อันนี้ดูน่าจะโอเคอยู่ผู้ชายนะคะ
1: ผู้ชายค่ะ
0: อีกคนนึงถ้าคนที่เราอาจจะได้ยินที่อ้วนๆมากๆออกกำลังกายไม่ออกไขมันในเลือดก็สูงเนี่ยมันจะมีภาวะไขมันเกาะตับหรือไขมันพอกตับอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยได้ยินกันนะอันนี้ก็จะทำให้มีค่าตับที่สูงขึ้นได้นะคะซึ่งภาวะนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นอันตรายอะไรมันตอนนี้แต่ถ้าไขมันมันมาเกาะตับหรือสะสมในตับเรานานๆเนี่ยในอนาคตเช่น10ปี15ปีกลายเป็นตับแข็งได
1: ้ ค
0: ือไม่ได้กินเหล้าแต่ตับแข็งได้เหมือนกินเหล้า น
1: ะ
0: คะ นั้นก็หลักๆก็ 4-5 อย่างนี้นะคะถ้าค่าตับขึ้นก็ลองตรวจสอบดูว่าเรามีเบื้องต้นแบบนี้หรือเปล่านะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามนะคะจากคุณอนนท์ถามเรื่องโควิดมานะคะคุณอนนท์บอกว่ามีหลายคำถามเลย3คำถามด้วยกันคำถามแรกนะคะของคุณอนนท์คือถ้าเป็นโควิดแล้วเราจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็มที่1และส่วนที่2หรือว่าเข็มที่2หรือไม
0: ่ค่ะเอาก่อนเลยนะ
1: เอาก่อนแล้ว
0: ค่ะก็จะมีคำถามเยอะนะคะว่าถ้าคนที่เป็นโควิดแล้วเนี่ยจะเป็นต้องได้รับวัคซีนหรือเปล่านะคะนี่จะขอตอบว่าจำเป็นนะคะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าการที่เราเป็นโควิดแล้วเนี่ย เรามีภูมิต้านทานขึ้นก็จริง
1: ค่ะ
0: แต่ภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานอันนี้มันอยู่กับเราไม่นานนะคะ บางการศึกษาก็บอกว่าอยู่แค่3เดือนเองก็ลงแล้วนะคะบางการศึกษาก็อยู่สัก6เดือนก็ลงแล้วนะคะโดยเฉพาะถ้าคนเป็นแบบไม่รุนแรงเนี่ยอยู่ไม่นานน
1: ะคะ
0: แต่ถ้าคนที่เป็นรุนแรงเช่นเป็นแบบโหยลงปอดด้วยอันนี้จะอยู่นานหน่อยนะซึ่งเราก็ไม่อยากเป็นลงปอดไม่อยากมีภูมินานๆด้วยวิธีนี้นะคะเพราะนั้นก็คือภูมิมันตกแน่นะคะเพราะนั้นเราแนะนำให้ฉีดแน่แต่ถามว่าฉีดเมื่อไหร่ดีหลังจากที่ถ้าเราเป็นโควิดแล้วนะคะส่วนใหญ่คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตอนนี้ก็อาจจะคือเราไม่ต้องรีบฉีดตอนนี้ถ้าเราเป็นนะคะก็อาจจะรอไปสัก6เดือนตัวเลขตอนนี้ที่3ถึง6เดือนนะในผู้เชี่ยวชาญว่าให้รอไปก่อนนะคะหรืออย่างบางทีอาจจะได้ยินข่าวเช่นคุณแมทธิวกับคุณลิเดียที่บอกว่าเนี่ยไปตรวจดูภูมิแล้วยังอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งบางคนเพราะคุณลิเดียเนี่ยลงปอดด้วย
1: ปีที่แล้วนะ
0: ใช่ประมาณถ้าเรามีแรงของโรคเนี่ยภูมิเราก็จะอยู่นานก็ตรงไปตรงมาว่าร่างกายเราตอบสนองต่อเชื้อที่มันเยอะกว่าปกติเพราะนั้นก็สรุปว่า1แนะนำให้ฉีดนะคะ2ก็คือไม่ต้องรีบฉีดให้รอสักประมาณ6เดือน
1: ผ่านไปแล้วเราค่อยฉีด
0: ใช่
1: นะคะทีนี้คำถามที่2ก็เรื่องวัคซีนกันคือบอกว่าสมมุติว่าฉีดไปเข็มที่1แล้วปรากฏว่าไปติดเชื้อโควิดถามว่าต้องฉีดเข็มที่2มั้ย
0: ก็จริงๆแนะนำว่าอย่างที่เรารู้กันดีนะคะวัคซีนหลายชนิดหลายยี่ห้อเนี่ยฉีดเข็มเดียวไม่เพียงพอในการป้องกันเชื้อนะคะแสดงว่าเราก็ต้องฉีดให้ครบนะคะแต่ถ้าฉีดเข็มนึงแล้วเป็นเนี่ยก็อย่างที่ใช้หลักการแบบเมื่อกี้ก็หายไปก่อนแล้วก็เข็ม2ก็ค่อยมารอระยะเวลาอีกทีนึงนะคะก็คือยังไม่ต้องรีบฉีดเพราะเรายังมีภูมิอยู่นะคะ
1: อีกหนึ่งคำถามนะคะถามมารอบด้านมากเลยบอกว่าถ้าฉีดเข็มที่1แล้วเข็มที่2แล้วบังเอิญติดเชื้ออีกเขารักษากันยังไงครับ
0: ก็รักษามันปกติค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้แตกต่าง
0: ใช่ก็จะเกณฑ์ปกติถ้ามีอาการเดี๋ยวคุณหมอว่าจะให้ยาฆ่าไวรัสไป
1: แต่ถ้าคนที่แบบได้รับวัคซีนครบทั้ง2เข็มแล้วหมายถึงว่าการติดเชื้อมันจะรุนแรงน้อยกว่าเดิมนะคะ
0: ก็จากข้อมูลก็คือจากข้อมูลตอนนี้ส่วนใหญ่ยี่ห้อที่เรามีคือซิโนแวคแอสตราเนี่ยก็คือมันไม่ได้กันติดแต่ว่ากันตายการรุนแรงของโรคเพราะนั้นการเข้า ICU การเสียชีวิตนะคะเพราะนั้นการติดเนี่ย

0: ็ยังติดได้เพราะนั้นถึงที่เราเห็นคำแนะนำทั้งหลายก็คือถึงแม้ว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วรับวัคซีนแล้วเนี่ยก็ยังต้องป้องกันอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากเว้นระยะห่างหรือว่าล้างมือเพื่อป้องกันไม่ให้ติดแต่ถ้าโอเคเผลอติดมาเราก็จะเป็นโรคที่รุนแรงน้อยลงแล้วก็ไม่เสียชีวิตค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะดังนั้นฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะคะคุณผู้ชมอย่าปล่อย
0: จนกว่าในอนาคตเราจะมีวัคซีนที่ป้องกันติดได
1: ้
0: หรือว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่มันฉีดไปแล้วไม่ติด 100% อ
1: ัน
0: เนี้ยค่อยว่ากันอีกทีนึง
1: ค่ะค่ะไปที่คำถามนะคะจากคุณปรีชานะคะคุณปรีชาอายุ67ปีหนัก59/163ค่ะคุณปรีชาบอกว่าตาข้างซ้ายเนี่ยเคยผ่าต้อกระจกมาหลายปีแล้วบอกว่าเวลามองหน้าภาพจะเบลอเวลากระพริบตารู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในตาอยากทราบว่าอาการฝืดตาเกิดจากอะไรอาจจะเหมือนกับเหมือนน้ำตาแห้งไหมคะท่านไม่แน่ใจว่าคุณปรีชาจะหมายถึงอะไร
2: จริงๆก็โดยภาพรวมที่ประวัติทั้งหมดนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นจากตาแห้งนะครับเพราะว่าจริงๆภาพเบลอเนี่ยจริงอยากถ้าละเอียดขึ้นก็อาจจะต้องแยกนิดนึงครับว่าเป็นลักษณะของการเบลอตลอดเลยหรือเปล่า
1: ะ
2: นะครับหรือว่าเป็นเบลอแค่เวลากระพริบตาแล้วมันดีขึ้นไหมใช่ไหมครับถ้ามันเป็นลักษณะของรอยโรคที่เป็นคงอยู่ตลอดเช่นถุงหุ้มเลนขุ่นหรือว่าเลนมีปัญหาเคลื่อนไม่ว่าจะทำโพซิชันไหนมันก็จะเบลอตลอดแต่ถ้าเป็นลักษณะของตาแห้งใช่ไหมครับมันก็จะมีการอาการเบลอเป็นพักๆมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีอาการร่วมอย่างที่คุณปีชาบอกก็คือเวลากระพริบตาแล้วอาจจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอยู่ในลูกตาได้อะไรนะครับก็แนะนำว่าถ้ามีเวลาก็มาตรวจนิดหน่อยก็ได้นะครับมาตรวจว่าเป็นตาแห้งหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดย้ำนะคะเพราะว่าช่วงนี้เวลาจะไปโรงพยาบาลเราจะหลีกเลี่ยงไม่ไปโรงพยาบาลกันเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงเวลาที่ทำให้คุณผู้ชมใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามามากที่สุด1ชั่วโมงเต็มๆแล้วอาจารย์ตอบคำถามให้นะคะวันนี้มีคุณผู้ชมกดไลค์และกดแชร์รายการเยอะมากแล้วก็เข้ามาชมเยอะมากด้วยในแฟนเพจถามมานะคะบอกว่าคุณหนูแดงเคยผ่าตัดต้อกระจกครบปีแล้วคุณหมอนะคะนัด OCT แม็กบวกเหรอคะมันคืออะไรคะ
2: แม็กคูล่าแล้ว
1: ค่ะนะคะขยายม่านตา BE นะคะแล้วก็บอกว่าช่วงนี้โควิดควรไปตามนัดไหมนะคะคือคุณหมอนัดให้ไปทำแบบนี้ควรจะต้องไปตามนัดหรือว่าควรจะเลื่อนดี
2: 1ปีแล้ว
0: ค่ะผ่ามาแล้ว1ป
1: ีผ่ามาแล้ว1ปีครบปีแล้วค่ะ
2: จริงๆก็ผมคิดว่าถ้าอะไรที่ผิดปกตินะครับก็คิดว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นเพราะว่าถ้าสมมติว่านัดครบ1ปีแสดงว่าคุณหมอเขาน่าจะนัดห่างละ แสดงว่ารอยโรคที่เป็นลักษณะพาโทโลจีที่มันเป็นลักษณะที่เร่งด่วนอ่ะคงไม่มีน
1: ะ
2: ครับทีนี้ส่วนใหญ่เวลาเราโฟลว์อัพคนไข้ที่ทำต้อกระจกครบ1ปีแล้วอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ถ้านัดห่างก็แสดงว่าส่วนใหญ่ไม่มีอะไรนะครับ
0: ถ้าสบายดีไม่ได้มีปัญหาทางตาเช่นตามัวตาเบลอภาพซ้อนอะไรก็เลื่อนไปก่อนได
2: ้ใช่ใช่ครับผมคิดว่านะคร
1: ับ ค่ะแล้วการตรวจผ่าตัดต้อกระจกเราต้องไปตามตรวจทุกปีไหมคะอย่างคือพอหลายคนบอกว่าตรวจตาควรจะตรวจให้เหมือนกับตรวจสุขภาพที่แบบ1ปีต้องไปตรวจสักครั้งนึงตัวต้อกระจกหรือตัวตานี้ก็ต้องเป็นแบบนั้นไหมคะ
2: จริงๆถ้าลักษณะของต้อกระจกจริงเนี่ยทำเสร็จแล้วเนี่ยจะไม่ได้มีปัญหาว่าจะเกิดซ้ำอะไรอย่างเงี้ยหรอกครับเพียงแต่ว่ามันลักษณะเหมือนรถนะครับเวลาเราเช็ครถเรายังเช็คทุกปีใช่ไหมครับเราก็มาตรวจสุขภาพตาทุกปีเผื่อว่ามีโรคอื่นแต่อาจจะไม่ได้เช็คเรื่องต้อกระจกหรอกเพราะต้อกระจกผ่าเสร็จก็หายกันไปแต่ว่าอาจจะมีโรคอื่นได้เช่นโรคจอประสาทตาโรคกระจกตาที่เปลี่ยนแปลงไปคุณหมอเขาถึงนัดว่าปีละครั้งมาดูอะไรนะครับ
1: ไปที่คำถามจากคุณทิวรัตน์นะคะคุณทิวรัตน์บอกว่าเป็นโรคประจำตัวคือ MCTD ไฮโปไทรอยด์แล้วก็มีความดันสูงด้วยฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมไม่ได้ให้อายุหรือว่าเพศน้ำหนักส่วนสูงมาเลยค่ะอาจารย
0: ์ MCTD ก็คือ Mixed Cognitive Tissue Disease ก็เป็นโรคคล้ายๆกับว่าภูมิต่อต้านตัวเองชนิดหนึ่งแล้วก็น่าจะมีการกินยากดภูมินะคะแล้วก็ส่วนไทรอยกับความดันใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ความดันก็คือโดยหลักการก็คือถ้าใครที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายนะคะโดยเฉพาะโรคหัวใจกับโรคทางระบบประสาทเนี่ยให้รักษาโรคนั้นให้คงที่ก่อนนะคือโรคคงที่ไม่มีการปรับเพิ่มยานะคะเพราะว่าประเด็นก็คือถ้ามีการปรับเพิ่มยาอยู่แสดงว่าโรคไม่คงที่เดี๋ยวพอเราฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยเกิดอาการแย่ลงเลยไม่รู้ว่าเป็นจากตัววัคซีนหรือเป็นเพราะคุณหมอปรับยาพอดีหรือยามันไม่พออะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นโรคเดิมทั้งหลายที่ทุกท่านมีเนี่ยให้คงที่นะคะถ้าคงที่ไม่มีการปรับยาเส้นสักเดือน2เดือนไปแล้วคงที่เนี่ยก็สามารถรับวัคซีนได้นะคะส่วนในเรื่องของ

0: เรื่องความเรื่องไขมันเรื่องเบาหวานอะไรเนี่ยไม่มีปัญหานะคะไทรงไทรอยเนี่ยรับได้อยู่แล้ว
1: รับยาได้
0: ก็จะมีประเด็นเรื่องของไอ้มิกซ์คอนทิทิฟิชูดีซีสนะคะนิดนึงว่ากินยาอะไรอยู่กินยากดภูมิหรือเปล่านะคะเพราะอย่างช่วงที่แล้วเมื่อกี้ที่มีอาจารย์วรรณดาเป็นคุณหมอโรคภูมิแพ้โรคข้อมาออกเนี่ยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญบางท่านก็บอกว่าอาจจะต้องหยุดยาบางอย่างเพื่อคิดว่าคนไข้กลุ่มนี้เนื่องจากกินยากดภูมิเยอ
1: ะ
0: ฉีดวัคซีนไปมันไม่ได้มีผลอะไรหรอกนะไม่ได้มีผลเสียนะคะแต่ฉีดไปเหมือนจะฉีดฟรีเพราะว่าภูมิมันไม่ขึ้นก็อาจจะต้องมีการหยุดยากดภูมิสั้นๆซึ่งแม่อยากให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูท่านเป็นประจำอยู่ว่ากินยาเหล่านี้อยู่ต้องหยุดก่อนไหมยังไงหยุดนานเท่าไหร่นะคะมีประเด็นนี้ประเด็นเดียว
1: เหมือนว่าต้องคุมโรคที่เป็นให้ได้ก่อนไหมคะ
0: อันดับแรกต้องคุมโรคที่เป็นให้ได้ก่อนอันดับสองคือมียากดภูมิไหมยากดภูมิยี่ห้ออะไรชื่ออะไรนะคะเพราะว่าถ้าเรากินยากดภูมิที่กดมากๆเนี่ยคือฉีดวัคซีนไปแล้วเหมือนไม่ได้ฉีดอ่ะม
1: ัน
0: จะเสียเปล่า
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะต้องมีการหยุดสักอาทิตย์นึงไหมหรือไงคุณหมอก็จะแนะนำอีกทีนึงแล้วก็สามารถรับวัคซีนได้นะคะ
1: ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คำถามจากคุณชุติมาอายุ70ปีค่ะหนัก55สูง150คุณชุติมาบอกว่ามีโรคประจำตัวเป็นเส้นเลือดแดงตีบเส้นเลือดขอดกระดูกสันหลังเทียมกระดูกสะโพกเทียมนะคะบอกว่าอายุเยอะตอนกลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับเลยกินยานอนหลับช่วงเที่ยงคืนไปแล้วก่อนเที่ยงคืนจะมีเสมหะตลอดน่าจะเป็นทุกคืนนะคะหลังเที่ยงคืนเสมหะจะหายไปทำให้นอนได้ตื่นช่วง 7-8 โมงเช้าอยากทราบว่าการกินยานอนหลับถือว่าเป็นการนอนที่มีคุณภาพเพียงพอไหม
0: จริงถ้าเราบอกว่านอนหลับเราเนี่ยมีคุณภาพหรือเปล่าการนอนเราเนี่ยก็คือดูว่าตื่นมาแล้วสดชื่นไหมตื่นมาแล้วก็คือมันงงหรือมันเหมือนไม่ได้นอนหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าตื่นมาแล้วสดชื่นถือว่าการนอนนั้นเพียงพอถ้านับจำนวนชั่วโมงอันนี้พออยู่แล้วนะ 7-8 ชั่วโมงนะคะเพราะนั้นถ้าการจริงการนอนหลับที่มีคุณภาพก็จริงแล้วทำได้ทั้งแบบไม่กินยาแล้วก็แบบกินยานะคะแต่ถ้าจำเป็นต้องกินยาทุกวันนะอย่าให้มาไม่งั้นเดี๋ยวจะติดนะคะก็อาจจะต้องมาประเมินดูว่าเอ๊ะเราไม่ลองไม่กินยาได้ไหมหรือลองถอยดูเป็นเฉพาะเวลานอนไม่หลับหรือวันเว้นวันดูอย่างเงี้ยได้ไหมนะคะแค่นั้นเองแต่ถ้าหลับสบายดีตลอดทั้งช่วงตื่นมาสดชื่นแจ่มใสดีก็ถือว่าเป็นการนอนที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ถ้า 6-7 ชั่วโมงขึ้นไปก็ถือว่าโอเคสำหรับผู้สูงอายุนะคะ
1: ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะบอกว่าถ้าไม่กินยานอนหล
0: ับจะไม่หลับเลย
1: จะปวดกระดูกสันหลังกับกระดูกสะโพกที่เพิ่งเปลี่ยนมาอันนี้แปลว่าต้องกลับ
0: ไปดูว่าทำไมยังปวดอยู่นะคะมีปัญหาอะไรจากการที่ผ่าตัดหรือเปล่าจะได้ไปแก้ตรงจุดนั้นคือภาษายานอนหลับแล้วเหมือนเราเป็นปลายเหตุ
1: ค
0: ือมันปวดตั้งต้นแต่เราไปแก้ด้วยการกินยานอนหลับนะคะมันอาจจะต้องไปกลับไปหาคุณหมอคนที่ทำการผ่าตัดว่าเอ๊ะทำไมเปลี่ยนแล้วยังปวดอยู่หรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ไปที่คำถามจากคุณเพนนีนะคะคุณเพนนีอายุ57ปีสูง153หนัก56คุณเพนนีบอกว่ามีอาการปวดตามเนื้อตัวเกือบอาทิตย์แล้วนะคะแต่ไม่มีไข้ไม่ไอไม่มีน้ำมูกด้วยบางวันรู้สึกเพลียๆอาการแบบนี้จะเข้าข่ายติดโควิดไหมคะ
0: ก็อันดับแรกเลยต้องดูแล้วลองคิดว่าเราเสี่ยงไหม
1: ไปถือว่าไป
0: ความเสี่ยง
1: ที่แบบมีผู้คนหนาแน่นมา
0: ใกล้ชิดกับผู้ที่คิดว่าจะเป็นโควิดหรือเปล่านะคะเธอถ้าอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยก็ไม่น่าจะเป็น
1: ค่ะ
0: แต่ถามว่าอาการปวดเมื่อยเพลียๆเนี่ยมันก็เป็นอาการหนึ่งได้แต่ส่วนใหญ่มักจะมีโอเคอาจจะมีไข้ถ้ามีไข้ก็ช่วยถ้าไม
1: ่
0: มีไข้ก็อาจจะวินิจฉัยยากนิดนึงนะคะแต่ว่าปวดเมื่อยตามตัวเพลียเนี่ยมันก็เป็นอาการของการติดเชื้อไวรัสได้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็อยากให้เน้นย้ำเรื่องของอาการอื่นรวมถึงประวัติความเสี่ยงประเมินตัวเองเราคิดว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่านะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณวิชิตบ้างถามเรื่องตามมานะคะคุณวิชิตบอกว่าอายุ62ปีค่ะสูง160หนัก53ไม่มีโรคประจำตัวแต่ว่าเป็นต้อกระจกและต้อเนื้อที่ตาข้างขวานะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยนัดผ่าตัดต้อกระจกผมอยากทราบว่าการทำการผ่าตัดเนี่ยมันสามารถทำพร้อมกันไปเลยได้ไหมครับหรือว่าจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน
2: ครับก็จริงๆอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับคือจริงๆเข้าใจว่าคนไข้ทุกคนอยากทำทีเดียวให้เสร็จ
1: ไปเลยทีเดียว
2: ใช่ครับแต่ว่าจริงๆต้อเนื้อเนี่ยจริงๆถ้าต้อเนื้อที่มีขนาดใหญ
1: ่
2: พอสมควรเนี่ยนะครับจริงๆมันจะมีผลในแง่ของจะทำให้การวัดค่าเลนหลังทำต้อกระจกเนี่ยมันมีความเออร์เรอร์เกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าจะมีต้อเนื้ออาจจะดึงทำให้ลักษณะของตัวกระจกตามันมีลักษณะของกระจกตาเอียงน
1: ะ
2: ครับการใส่เลนเนี่ยก็อาจจะทำให้ความแม่นยำเนี่ยน้อยลงนะครับถ้าดีที่สุดจริงๆเนี่ยการทำต้อเนื้อ

0: ก่อนนะครับเราทิ้งช่วงไปสัก3 ถึง 6 เดือนแล้วค่อยมาวัดค่าใหม่เพื่อคำนวณเลนเพื่อจะใส่เลนเทียมแก้ไขหลังทำต้อกระจกเนี่ยจริงๆ accurate จะความแม่นยำจะมากกว่านะครับจริงๆโดยสรุปก็คือทำต้อเนื้อก่อนแล้วทิ้งช่วงอยู่ช่วงหนึ่งแล้วค่อยทำต้อกระจกจะดีกว่า
1: ค่ะ
0: ยกเว้นว่าคนไข้ที่มีต้อเนื้อขนาดเล็กมากซึ่งคุณหมอตาดูแล้วว่าเอ๊ะมันไม่น่าส่งผลต่อลักษณะของกระจกตาที่จะเปลี่ยนรูปร่างหลังจากที่เราลอกต้อเนื้อออกไปอันนี้อาจจะทำร่วมกันได้ครับอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ
1: แต่ว่านี่ก็เป็นเหตุผลว่าจริงแล้วควรจะทำห่างกันดีกว่านะคะ
0: ค่
1: ะไปที่คำถามจากคุณกนิกานะคะวันนี้คำถามเยอะมากเลยนะคะคุณกนิกาอายุ77หนัก44 148นะคะคุณกนิกาบอกว่าเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคหัวใจอยากเรียนถามว่าที่รามาเนี่ยมีวัคซีนป้องกันโควิดให้ผู้สูงอายุที่ต้องลงทะเบียนที่ไหนยังไงไหมครับประกันสังคมมาตรา39ที่รามาหรือต้องลงทะเบียนคุณหมอพร้อมนะคะคุณหมอรามาน่ารักทุกท่านนะคะอยากทราบว่าฉีดวัคซีนต้องยังไงตอนนี้หลายคนอาจารย์ขาเวลาฉีดวัคซีนแล้วต้องไปลงทะเบียนในหมอพร้อมใช่ไหมคะ
2: อันนั้นคือเพื่อติดตามเรื่องของผลข้างเคียงด้วยแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้วัคซีนที่กระจายมาที่ทางรัฐบาลที่บดีเองเนี่ยส่วนหนึ่งช่วงแรกที่มาเนี่ยเราก็ไม่ได้มาเยอะนะคะเพราะเราก็กระจายให้บุคลากรก่อนนะคะสำหรับเรื่องของการให้ประชาชนทั่วไปหรือให้ผู้ป่วยที่เป็นคนไข้ของรัฐบาลที่พอดีเนี่ยอาจจะต้องติดตามข่าวอีกทีหนึ่งนะคะว่าวัคซีนจะมามากน้อยแค่ไหนแล้วก็สามารถกระจายให้ไปจนถึงตัวผู้ป่วยได้หรือเปล่าเพราะว่าขนาดตอนนี้บุคลากรเราก็ยังฉีดกันไม่ครบเลยนะคะก็อาจจะต้องติดตามข่าวนิดนึง
1: เนาะตอนนี้เท่าที่ทราบนะคะข้อมูลที่มีก็คือประชาชนโดยทั่วไปถ้าอยากจะฉีดวัคซีนเนี่ยก็ให้ลงทะเบียนที่หมอพร้อมได้นะคะไปลงทะเบียนไว้แล้วเดี๋ยวเขาเหมือนจะมีข้อความส่งมาว่าเราไปฉีดได้ที่ไหนอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะไม่ได้เป็นที่เรามาทุกคนเขาก็จะกระจายอย่างที่อาจารย์หมอสมบอกนะคะไปที่คำถามจากคุณสมชายนะคะคุณชายอายุ62 ปีนะคะบอกว่าเป็นโรคหลอดเลือดในสมองไขมันกรดไหลย้อนลำไส้แปรปรวนฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมครับฉีดที่ไหนครับฉีดได้เมื่อไหร่พี่ๆเพื่อนๆไปฉีดที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนมาแล้วคุณสมชายนี่อายุ62ก็ถือว่าเป็นผู้สูงวัยเนาะ
2: ก็จริงแล้วก็ถือว่าผู้สูงอายุแล้วก็โรคร่วมที่บอกมาก็คือไม่มีข้อห้ามอะไรในการฉีดนะคะก็อย่างที่บอกคือถ้าโรคคงที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนยาก็สามารถฉีดได้อยู่แล้วนะคะส่วนที่ไหนก็ต้องติดตามข่าวว่าวัคซีนมันกระจายไปตรงไหนแสดงว่าตรงนั้นอ่ะได้วัคซีนไปเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเช่นช่วงที่แถวบางแคระบาดแถวฝั่งตัวระบาดวัคซีนก็จะเทไปตรงโน้นอยู่ช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจต้องติดตามข่าวสารว่าวัคซีนจะไปตรงไหนแล้วเราสามารถลงทะเบียนแล้วไปฉีดตรงไหนได
1: ้นะคะ
2: ฉีดได้เมื่อไหร่คือเมื่อมีวัคซีนล่ะค่ะฉีดได้เมื่อนั้น
1: มีวัคซีนก็ฉีดได้แล้วอย่างที่อาจารย์หมอสมว่าก็คือบอกว่าบางที่อ่ะเขาฉีดให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสูงวัยหรือว่าเป็นคนหนุ่มสาวเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่เสี่ยงใช่ไหมคะ
2: หรืออย่างตอนทองหล่อระบาดเราก็เห็นว่าหนุ่มสาวแถวนั้นก็ได้ฉีดเพราะนั้นมันก็ขึ้นกับว่าตรงนั้นมันพื้นที่มันมีความเสี่ยงอะไรมันจะเทไปตรงนั้นเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยครับเนื่องจากว่าวัคซีนมาทีละช่วงมันก็เลยมีปัญหาว่าการกระจายวัคซีนก็ยังทำได้ไม่ทั่วถึง
1: ค่ะค่ะไปที่คุณย่าแฝดบ้างค่ะคุณย่าแฝดบอกว่าอายุ62 ปีนะคะเป็นเพศหญิงค่ะเป็นนิ่วในไตขนาด 0.5 มิลลิกรัมไม่มีความดันสูงนะคะแต่คุณหมอเนี่ยให้ยาลดความดันและรักษาต่อมลูกหมากโตมากินก่อนนอนช่วยได้ไหมคะอันตรายหรือเปล่าน่ากลัวค่ะเป็นเพศหญิงแต่อาจจะสงสัยว่าได้ยา
2: เอ๊ะทำไมมียาต่อมลูกหมาก
1: ใช่อาจจะเป็นยาลดความดัน
2: ใช่ก็คือมันเป็นยาลดความดันกลุ่มนึงซึ่งบางทีอาจจะเห็นในฉลากหรือว่าเป็นยาต่อมลูกหมากที่อาจจะงงเอ๊ะทำไม
1: ตกใจคุณย่าแฝดบอกโอ๊ยตาแล้วเป็นผู้หญิงทำไมให้ยา
2: เป็นยาลดความดันกลุ่มนึงซึ่งทีคุณหมอก็อาจจะเลือกใช้ยากลุ่มนี้ในการลดความดันนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะคือถ้าใช้ตามขนาดที่ถูกต้องอยู่แล้วก็อันนี้เหมือนว่ากังวลว่าทำไมใช้ยาต่อมลูกหมากมารักษาความดันใช่ไหมคะก็คือรักษาได้นะคะหมอก็ยังมีให้ยาความดันอันนี้ในผู้หญิงเลยนะคะคือถ้าในบางคนโดยเฉพาะบางคนที่ความดันคุมยากหรือต้องใช้ยาความดันหลายตัวเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในยาที่คุณหมอเลือกนะคะ
1: ดังนั้นไม่ต้องตกใจนะคะเราไม่มีต่อมลูกหมากแต่ว่าคุณหมอให้ยามาก็มันลดความดันได้นะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าฝากสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองด้วยนะครับบอกว่าถ้าผมเนี่ยกักตัวมาแล้ว4 วันแล้วผมก็ไม่มีอาการใดๆเพราะเคยไปในพื้นที่เสี่ยงมาก็เลยมากักตัวเองนะครับบอกว่าจะเกิดอันตรายขึ้นไหมครับถ้ามันครบ 14

0: 14วันแล้วผมอายุ73สูง163หนัก68นะคะ
1: จริงๆการกักตัวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าอยากให้ประเมินความเสี่ยงตัวเองด้วยบางทีก็คือแค่เข้าไปในพื้นที่เฉยๆคือไม่ได้เจอคนไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นผู้ป่วยจริงๆหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้กับคนที่เป็นเคส

0: เสี่ยงสูงก็คือจะหมายถึงว่าใกล้ชิดกับผู้ป่วยชัดเจนโดยเฉพาะใกล้กันน้อยกว่า1เมตรไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรืออยู่ในพื้นที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเทไม่ใส่หน้ากากอนามัยมากกว่า15นาทีอันนี้เป็นต้นคืออันนี้เรียกเสี่ยงสูงที่เราได้ยินนะแต่ว่าเสี่ยงต่ำก็เช่นอาจจะไปแค่เดินผ่านไปผ่านมาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่าถ้าเสี่ยงต่ำเนี่ยแล้วเรากักไปแล้ว14วันจริงๆก็ถือว่าโอเคแล้วที่จะออกมานะคะ
1: เพราะว่าถ้ามีอาการมันต้องออกแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะก็คืออย่างที่เราบอกเราเรียกว่าระยะฟักตัวระยะฟักตัวของโรคเนี่ยจริงๆก็คือถามว่าครึ่งโดยเฉลี่ย 50% ของระยะฟักตัวจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 วันซึ่งมาอาทิตย์แรกแหละนะเราต้องเห็นอาการแล้วแต่ถามว่ายาวได้สุดถึงเท่าไหร่จริงๆยาวกว่า14วันมีไหมมีแต่ว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราก็ใช้ตัวเลข14วันนะคะเพราะนั้นคิดว่าก็น่าจะปลอดภัยแล้ว
1: และยาลดความดันอยู่มีข้อควรระวังอะไรไหมคะอาจารย
2: ์หมายถึงว่าผ่าไปแล้วหรือว่า
1: หมายถึงว่าจะผ่าต้อกระจกแต่ว่าเขาเป็นคนที่ต้องกินแอสไพรินแล้วก็ทานยาลดความดันด้วย
2: จริงๆจริงๆการผ่าตัดต้อกระจกจริงมีโอกาสที่จะเกิดเลือดออกน้อยมากครับจริงบางทีถ้าคนไข้มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถหยุดแอสไพรินได้จริงๆเน
1: ี่
2: ยจริงๆไม่ต้องหยุดก็ได้นะครับเราสามารถทำผ่าตัดต้อกระจกโดยที่ไม่ต้องหยุดแอสไพรินก็ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าคนไข้พอจะหยุดได้นะครับเราก็แนะนำว่าอาจจะให้คนไข้หยุดสัก5วันถึง7วันก่อนที่เราจะผ่าตัดต้อกระจกก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้น
0: แต่แอสไพรินไม่ต้องหยุดแต่ถ้าพวกยาแข็งตัวของเลือดต้องหยุดไหมอาจารย์พวกไอยาคูมาดินอะไรพวกนี้ต้องหยุดไหม
2: เป็นลักษณะเดียวกันครับอาจารย
0: ์ไม่หยุดก็ได้
2: ไม่หยุด
0: ถ้าจำเป็นจริงๆต้องกิน
2: ใช่ครับถ้าจำเป็นจริงก็ไม่ต้องหยุดครับ
1: ค่ะปกติแล้วเวลาการผ่าตามันมีเลือดออกเยอะไหมคะอาจารย
2: ์จริงๆไม่มีนะครับจริงๆตานี่เป็นอวัยวะที่มีเสน่ห์นิดหน่อยตรงที่ว่ามันไม่มีเลือด
1: แต่เราเห็นเหมือนมีเลือดเลือดเส้นฝอยๆแต่ว่าคือไม่มีเลือดออก
2: เวลาเราผ่าต้อกระจกจริงเราไม่ได้ไปยุ่งกับบริเวณตาขาวนะครับจริงหลักๆเราตรงทำตรงกระจกตาที่เป็นตาดำซึ่งมันไม่มีเส้นเลือดอยู่แล้วน
1: ะครับดังนั้นก็สบายใจได้นะคะสามารถผ่าตัดได้นะคะมีคำถามบอกว่าถ้าเพื่อนเราติดเชื้อโควิดเราควรจะไปตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อไหร่ถึงจะได้ผลดีที่สุด
0: ค่ะ
1: แล้วคืออาจารย์พอติดเชื้อไปตรวจเลยแล้วบอกว่าไม่เจอ
0: ก็จะไม่เจอนะคะเพราะอย่างที่บอกก็คือพูดถึงระยะฟักตัวเมื่อกี้ที่บอกนะคะเพื่อนถ้าเราเจอเพื่อนเราวันนี้เนี่ยระยะอย่างที่บอกระยะฟักตัว 50% ก็คือ 50% 60% เนี่ยมันจะออกอาการที่ประมาณ5วันนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะออกอาการหลังกว่านั้นเพราะนั้นหลังจากที่รับเชื้อมาแล้วเนี่ยวันนี้ยังไม่ต้องไปตรวจนะคะเพราะนั้นส่วนใหญ่เราก็ให้ตรวจประมาณสักวันที่5เป็นต้นไปนะคะมัน2 3 4อะไรก็ยังไม่ต้องตรวจมัน5เป็นต้นไปค่อยมาตรวจ1ครั้ง
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: เพราะฉะนั้นวันสมมติว่าเราไปเจอเพื่อนมาปุ๊บไม่ต้องตรวจแต่ว่าต้องกักตัวเอง
0: กักไปก่อนหรือถ้าเรามีอาการก่อนวันที่5ออกมาตรวจได้เลยเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะ3วันมีอาการอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าเราเสี่ยงสูงแน่ใกล้ชิดแน่อย่างเงี้ย3วันก็ออกมาตรวจได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีอาการเลยเนี่ยก็ค่อยวันที่5ค่อยมาตรวจ
1: ไม่ใช่ว่าเจอปุ๊บพอรู้ว่าไปตรวจเลยอันนี้คือเสียตังค์ฟรีแน่เชื้อไม่ขึ้น
0: แล้วก็ทีนี้ทำให้บุคลากรทำงานหนักมากเพราะว่าบางทีตรวจกัน 3-4 รอบนะคะแล้วก็ไอ้ครั้งแรกเนี่ยบางทีตรวจมารู้อยู่แล้วว่าลบแหละนะคะเจอวันนี้เจอเช้าเย็นตรวจยิ่งไม่เจอใหญ่นะคะก็คือยังไม่ต้องมานะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เรามาเราเองตอนนี้ก็ทำวันนึง4-500คน
1: ถ้า
0: ทำแลบเนี่ยค่ะนะคะแล้วที่บางโรงอย่างเช่นบำราศนราดูนได้ยินข่าวเมื่อเช้า 7-800 คนต่อวันนะคะที่ต้องทำแลบเพราะนั้นก็บางทีบุคลากรก็ทำกันไม่ทันเหมือนกันนะคะ
1: ถ้าคุณผู้ชมไปเขาเรียกว่าไปสุ่มเสี่ยงกับการติดโควิดมาอยู่บ้านก่อนนะคะกักตัวเองอย่าเพิ่งไปตรวจรอซักถ้ามันมีอาการ
0: เอามาตรวจเลย
1: มาตรวจเลยหรือไม่ก็สัก5วันไปแล้วแล้วก็ค่อยมาตรวจนะคะจะได้ให้คุณหมอทำงานน้อยๆลงหน่อยนะคะไปที่ป้าแต่บ้างป้าแต่อายุ95ปีป้าแต่บอกว่าเพิ่งตรวจพบเส้นเลือดโป่งในช่องท้องไปพบคุณหมอแต่ว่าคุณหมอทำอะไรไม่ได้เพราะว่าอยู่มากแล้ววันๆเนี่ยรู้สึกอยากจะหลับตลอดเวลาเลยไม่กินอาหารนะคะตอนนี้ก็ทานนมอยู่นะคะควรเสริมวิตามินตัวไหนดีนะคะน่าจะเป็นญาติถามให้มีคุณตาอายุ95
0: ค่ะก็จริงถามว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดโป่งน่าจะเป็นเส้นเลือดโป่งในช่องท้องนะคะถามว่ามีวิตามินตัวไหนไหมจริงๆก็ไม่ได้มีชัดเจนนะคะแต่ว่าเน้นย้ำก็คือเรื่องของว่าถ้ามีโรคประจำตัวเดิมอยู่ที่มีปัญหาที่ทำให้หรือส่งผลทำให้เกิดเส้นเลือดมันโป่งมากขึ้นต้องคุมให้ดีเช่นความดันสูงคุมดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าความดันคุมไม่ดีมันก็ส่งผลให้ความดันในเลือดคือหลอดเลือดเราเหมือนท่อน้ำ

0: ค่ะ
1: นั้นถ้าความดันน้ำสูงเนี่ยแตกได้แล้วเราก็ต้องควบคุมความดันในท่อให้มันอยู่ในระดับที่พอดีเพราะนั้นถ้าเป็นความดันก็ต้องคุมยาไว้นะคะเป็นไขมันรักษาไหมนะคะอันนี้ก็คือควบคุมปัจจัยที่ทำให้เกิดเส้นเลือดจะทำให้โป่งมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าไปกดท้องอย่าไปทำอะไรที่ทำให้กระแทกท้องนะคะที่เราจะกลัวคือกลัวมันแตกนะคะแต่ถ้ามันขนาดเล็กแล้วมันไม่แตกก็ไม่มีอะไรนะคะก็ให้มันอยู่ไปอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวคุณหมอก็จะนัดติดตามดูเองนะคะวิตามินไม่มีเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดอันนี้ไม่มี
0: ไม่มีเลย
1: นะคะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณเพนที่ถามเรื่องค่าตับของสามีนะคะบอกว่าอยากรบกวนถามคุณหมออีกครั้งคือค่าตับเนี่ยปกติของโรงพยาบาลนี้ค่าตับที่เขาระบุไว้คือ 5-30 แต่อันนี้เป็น 40 คือเกินมาแล้วบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยสามีทานยาความดันแล้วก็มาเกือบ10ปีแล้วนะคะกับยาลดไขมันด้วยทานมาประมาณ 2-3 ปีนะคะยาเหล่านี้มันมีผลกับตับไหมคะและจะแก้ไขอย่างไรถ้ามันเกี่ยวข้องกับตับนะคะ
1: ค่ะก็ถ้าเป็นยาลดไขมันเนี่ยอาจจะมีโอกาสทำให้ค่าตับขึ้นได้แต่ถามว่าโดยส่วนตัวถ้าบอกค่าแค่40นะคะและค่าเกินมา30ส่วนเองก็คือคิดว่าเฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะนอกจากว่าจะติดตามดูหรือว่าในเช่นอีก6เดือนอีกปีนึงเจาะซ้ำแล้วถ้ามันสูงกว่านี้อีกค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าอันนี้ถือว่าเกินมาน้อยมากคิดว่ายังไม่ต้องกังวลอะไรในจุดนี้นะคะ
0: มีคำถามนะคะจากทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105นะคะบอกว่าถามให้คุณพ่ออายุ92ปีหนัก45สูง152เป็นโรคปอดมีอาการเท้าบวมคุณหมอที่ดูแลโรคหัวใจนะคะให้ยาขับปัสสาวะและสูตรยาตัวนี้นะคะอาจารย
1: ์
0: เช้า2ครั้งเย็น2ครั้งอยากทราบว่าการสูตรยามีผลต่อการจำไหมยาขับปัสสาวะถ้าเท้าบวมให้กินถ้าไม่กินยาเท้าบวมก็จะไม่มีอาการเจ็บอะไรอยากทราบว่าไม่กินได้ไหมและต่อจากเท้าบวมจะมีการอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะ
1: อันนี้อาจจะเป็น2คำถามใหญ่ๆแล้วกันนะคำถามแรกคือยาพ่นที่ใช้อยู่นี้มีผลกับความจำหรือเปล่าน่าจะเรื่องความจำสมองอะไรเงี้ยนะคะก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาไม่น่าจะมีผลเกี่ยวเนื่องกันนะเพราะว่ายานี้ก็คือคนที่เป็นโรคปอดเขาก็ใช้กันอยู
0: ่
1: นะคะส่วนยาขับปัสสาวะอันนี้ต้องถามคุณหมอเลยว่าระบุว่าแบบนี้จริงๆหรือเปล่าก็คือถ้าบวมให้กินถ้าไม่บวมไม่ให้กิน
0: อันนี้
1: ไม่แน่ใจส่วนใหญ่ก็คือต้องกลับไปถามคุณหมออีกทีนึงว่าจะให้ทำตามนี้เพราะว่าบางทีเราจะกะไม่ถูกว่าไอ้อันนี้คือบวมหรือยังนะอันนี้คือบวมแล้วให้กินหรือเปล่าเพราะว่ายาขับปัสสาวะคือถ้าบางทีมันก็มีผลเสียเหมือนกันถ
0: ้
1: ากินมากไปก็อาจทำให้ปัสสาวะเยอะมีเสียเกลือแร
0: ่
1: ออกไปทางปัสสาวะเยอะนะคะบางคนมีโซเดียมต่ำมีเกลือแร่ต่ำโพแทสเซียมต่ำก็เกิดปัญหาตามมาได้เพราะนั้นอาจจะต้องกลับไปถามคุณหมอเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าบวมขนาดไหนให้กินขนาดไหนจะได้ไม่เกิดเรากินบ่อยไปก็ไม่ดีเหมือนกันในยาขับปัสสาวะในผู้ป่วยสูงอายุบางรายนะคะ
0: อันนี้มีถามเพิ่มด้วยนะบอกว่าคุณแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงมีเสมหะขึ้นลำคออันนี้คือถ้าไม่ดูดออกเสมหะจะละลายออกไปได้ด้วยวิธีไหนบ้าง
1: ก็อาจจะต้องดูว่า1กินน้ำพอไหมน
0: ะ
1: คะน้ำในผู้สูงอายุบางทีอาจจะน้อยไป2ยาละลายเสมหะก็ยังพอทานรับประทานได้อยู่สำหรับยาละลายเสมหะนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วสุดท้ายก็คือถ้าไม่ออกจริงๆเยอะจริงๆเหนียวจริงๆก็ต้องดูดออก
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ไปที่คำถามจากคุณฤทธิ์นะคะอายุ79ปีหนัก50ป่วยเป็นโรคไตค่าไต 3.07 มียาอะไรชะลอให้ค่าไตไม่สูงไปกว่านี้ไหม
1: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาที่คุณหมอให้อยู่นะคะส่วนใหญ่ก็คุณใหญ่คุณหมอก็จะให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเช่นต้องดูว่าโรคไตนั้นที่ขึ้นเนี่ยค่าไตที่ขึ้นไปจากอะไรบางคนเป็นจากความดันก็ต้องคุมความดันให้ดีบางคนเป็นจากเบาหวานก็ต้องรักษาเบาหวานให้ดีนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะบอกว่าไม่ให้กินเค็มใช่ไหมคะเรื่องของลดโปรตีนให้น้อยลงอะไรก็คือตามที่คุณหมอว่าเลยนะคะส่วนยาพิเศษหรือว่ายาวิตามินอะไรอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีจำเพาะนะคะที่จะชะลอค่าไตได้ะนะคะ
0: มาที่คำถามสุดฮิตมากๆเลยในเรื่องตาถามกันทุกครั้งที่มีอาจารย์หมอตามมาคุณกิตติกูลนะคะบอกว่ามีจุดดำๆลอยไปลอยมาในตาอันตรายไหมครับบางคนก็เห็นเป็นลูกน้ำลอยไปลอยมานะคะอาจารย์
2: ก็จริงๆอาการจุดลอยๆเนี่ยส่วนมากจริงๆมันจะเป็นอาการวุ้นลูกตาเสื่อมเป็นหลักนะครับจริงถามว่าโดยตัวของถ้าเป็นโรควุ้นลูกตาเสื่อมจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้อันตรายอะไรก็ให้สังเกตอาการไปนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามถ้ามีอาการที่ต้องควรระวังก็คือจุดลอยมันมากขึ้นฉับพลันอย่างที่เมื่อกี้กล่าวแล้วนะครับก็มันอาจจะไม่ใช่เป็นจุดลอยปกติละนะครับก็หรือว่ามีลักษณะที่ตามัวลงอย่างเงี้ยนะครับฉับพันขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจจะต้องมารีบพบแพทย์นะครับแต่ถ้าเราจะรักจุดลอยที่มัน เป็นเท่าๆเดิมมาตลอดนะครับไม่ได้เป็นมากขึ้นฉับพลันอันนี้ไม่เป็นไรนะครับให้สังเกตตัวเองไป
0: ค่ะไปที่1คำถามสุดท้ายนะคะนี่คำถามเยอะยังมีคำถามค้างอีกเยอะเลยคุณอลิสนะคะบอกว่ามีเพื่อนอายุ53ปีนะคะเป็นเพศหญิงทานพริกเข้าไปในหลอดลมหมายถึงว่าพริกอาจจะหลุดไปในหลอดลมแล้วก็เวลาไอจะเหนื่อยมากแสบตรงกลางหน้าอกหายใจลำบากเวลาใส่แมสก์ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรบอกว่าคืนวันอังคารเนี่ยปรากฏว่ามีไข้วันพุธเริ่มไอและเจ็บคอพฤหัสถึงเสาร์ไอเจ็บคอมีน้ำมูกวันอาทิตย์ท้องเสียเริ่มไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสนะคะเขาบอกว่าพอไปขอตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วเขาประเมินว่ามีเสี่ยงควรทำยังไงดีคะ
1: ก็จริงถ้าสำลักนี่วันไหนนะคะ
0: สำลักเนี่ยตั้งแต่
1: ผ่านไป
0: วันไม่ได้บอกวันนะคะอาจารย์แต่ว่าก็เล่าอาการมาว่าพอคืนวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีไข้วันพุธเริ่มไอเจ็บคอพฤหัสเสาร์ไอเจ็บคอมีน้ำมูกอาทิตย์เริ่มท้องเสียเริ่มไม่ได้กลิ่นไม่รู้รส
1: คือถ้าดูตามนี้ถ้าเป็นตัวเองก็เอาอ่ะก็คือไข้ไอ
0: มันได้เลย
1: ลิ้นไม่รับรสจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยเอาไว้ก่อนเลยนะคะก็คือก็ถ้าเป็นตัวเองก็คือสวอปอย่างที่บอกคือตอนนี้มันเป็นคนที่ติดมันเป็นวง2หรือวง3แล้วคือไม่ใช่ว่าอย่างที่บอกเราอ่ะไม่ได้ไปสถานบันเทิงหรอกแต่คนที่ไปอ่ะมาใกล้ชิดกับเราหรือเปล่าเราก็ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครที่มีความเสี่ยงบ้างนะถ้าดูแค่อาการถ้าเป็นตัวเองเอานะสลบ
0: รับเลย
1: รับยางจมูกให้นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาไม่แน่ใจเรื่องของการประเมินหน้างานอีกทีนึงนะคะ
0: แล้วก็มีแฟนรายการบอกว่าฝากคุณหมอดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะอ้าววันนี้มีคำถามรอติดค้างอยู่เยอะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้อาจารย์หมอทำงานเหนื่อยมากเลยตั้งแต่ต้นรายการจนถึงท้ายรายการตอบไม่หยุดเลยขอบคุณนะคะอาจารย์หมอโสแล้วก็อาจารย์หมอทูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะสามารถติดตามรายการรัดคิวหมอรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนะคะใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามามากที่สุดเลยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเรเนซองและวอรินดาโครเซตค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราทั้ง3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะเงงชะเงงย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: คุณแม่หน้าตาเคร่งเครียดเชียว
1: ทำบัญชีที่บ้านอยู่นะสิจ๊ะเนี่ยรู้สึกว่ารายจ่ายของบ้านเราเดือนนี้มันชักจะเยอะเกินไปแล้วนะแม่ว่าเราต้องประหยัดกันหน่อยแล้วล่ะ
2: แม่ครับขอตังค์หน่อยสิครับแม่
1: จะเอาไปทำอะไรล่ะฮะ
2: เอาไปซื้อการ์ตูนนะครับพรุ่งนี้น่ะมีการ์ตูนออกมาเยอะแยะเลย
1: ไม่ได้จ้ะ
2: เอ๊ะทำไมล่ะครับ
1: แม่เพิ่งจะคุยกับกุ๊กอยู่หยกๆว่าเดือนนี้บ้านเราชักจะใช้เงินเปลืองเกินไปแล้วต่อไปนี้แม่จะตัดพวกรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกให้หมดพวกการ์ตูนพวกของเล่นอะไรต่างๆช่วงนี้ก็งดไปก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะ
2: อ้าวได้ไงล่ะครับไม่เอาอ่ะแก๊ปจะเอาการ์ตูนอ่ะแก๊ปจะเอาการ์ตูน
1: ว่าไงนะแก๊ปนี่แก๊ปจะไม่เชื่อฟังคำสั่งแม่งั้นเหรอ
2: เอ้ยครับครับครับไม่เอาการ์ตูนแล้วก็ได้ครับอ่ะคุณแม่อย่าทำหน้าดุอย่างนั้นนะสิครับเดี๋ยวไม่สวยครับคุณแม่อ
1: ุ้ยตายจริงด้วยโกรธมากๆเดี๋ยวหน้าเหี่ยวเอาเป็นว่าทุกคนก็ประหยัดค่าใช้จ่ายตามที่แม่บอกกันแล้วกันนะ
2: ครับ
1: อ้าวหนูกุ๊กทำไมถึงทำหน้าซึมๆอย่างนั้นล่ะ
0: ก็คุณแม่นะสิคะบอกว่าให้ทุกคนประหยัดกันช่วงนี้แต่ว่ากุ๊กเพิ่งจะทำกระเป๋าขาดไปนะคะนี่ไงคะเป็นรู้เลย
1: จริงด้วยสิ
0: ตอนแรกกึกว่าจะขอตังค์แม่ไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ซะหน่อย
1: งั้นเดี๋ยวยายหากระเป๋าใบใหม่ให้เอาไหมจ๊ะ
0: คุณยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้หนูนะคะแต่ว่าคุณยายก็ไม่ค่อยมีตังค์ไม่ใช่หรอคะ
1: ไม่ต้องซื้อใหม่หรอกจ้ะเดี๋ยวยายจะทำกระเป๋าใบใหม่ให้กุ๊กเอง
0: เอ๋ทำเองหรอคะ
1: นี่กระโปรงตัวเก่าของกุ๊กใส่ไม่ได้แล้วใช่ไหมจ๊ะ
0: ค่ะใส่ไม่ได้แล้วค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวยายจะเอากระโปรงตัวนี้มาทำเป็นกระเป๋าให้กุ๊กเองนะจ๊ะ
0: ทำกระโปรงให้เป็นกระเป๋าหรอคะทำยังไงอ่ะ
1: ก็อย่างนี้ไงจ๊ะขั้นแรกเรากลับกระโปรงข้างในออกมาก่อนแล้วก็เย็บปิดท้ายชายกระโปรงข้างล่างนี่เสร็จแล้วก็กลับกระโปรงออกมาเหมือนเดิมเราก็จะได้เป็นตัวกระเป๋าเอาไว้ใส่ของได้แล้วเห็นไหม
0: ว้าวจริงด้วยค่ะคุณยาย
1: ทีนี้เราก็หาอะไรมาทำหูหิ้วกระเป๋าจะเป็นสายหนังหรือสายพลาสติกอะไรก็ได้มาเย็บติดเข้าไปแล้วก็อาจหาซิปมาเย็บติดเข้าไปที่ปากกระเป๋านี่หน่อยแค่นี้เราก็ได้กระเป๋าใบใหม่โดยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วล่ะจ้ะ
0: เอากระเป๋าตัวเก่าที่ใส่ไม่ได้แล้วมาตัดเป็นกระเป๋าใบใหม่ได้ด้วยสุดยอดจริงๆค่ะ
1: ใช่จ้ะแค่เราเอาของเก่ามาใช้ความคิดดัดแปลงนิดหน่อยเราก็ได้ของใหม่มาใช้ประโยชน์ได้แล้วไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปทิ้งของเก่าไปให้เปล่าประโยชน์ด้วยว้าวดีจังเลยค่ะคุณแม่ขาถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วก็บ้านเราคงประหยัดเงินขึ้นอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยมีของเก่าเหลือใช้อะไรที่จะเอามาทำเป็นของใหม่ได้อีกบ้างนะ
2: ฮ่าแก๊ปรู้แล้วละครับที่โรงเรียนเคยสอนให้เอาไม้ไอติมที่กินเหลือมาประดิษฐ์เป็นกรอบรูปบ้างเป็นที่ใส่ของบ้างอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับ
1: ใช้ได้จ้ะแก๊ปดีเลยล่ะจ้ะปกติพวกหลานก็กินไอติมกันบ่อยอยู่แล้วถ้าเอาไม้ไอติมที่เหลือมาประดิษฐ์เป็นของใช้สอยได้แล้วก็มันก็เยี่ยมเลยจ้ะแม่ก็คิดออกแล้วจ้ะอย่างที่พวกขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็เอามาแพ็ครวมกันหลายๆขวดทำเป็นโต๊ะวางของหรือเก้าอี้นั่งง่ายๆก็ได้นะจ้ะใช้ได้เหมือนกันจ้ะ
0: แล้วของกุ๊กจะทำอะไรดีเนี่ยคิดออกแล้วกุ๊กจะเอาอาหารของเก่าที่เหลือๆมาทำเป็นอาหารของใหม่ดีกว่า
2: ฮะพี่กุ๊กจะเอาเศษอาหารที่ทิ้งแล้วมาทำให้พวกเรากินใหม่เนี่ยนะแกไม่เอาด้วยอ่ะ
0: ไม่ใช่เศษอาหารที่ทิ้งแล้วอย่างนั้นพี่หมายถึงพวกอาหารที่เรากินเหลือไว้อย่างเช่นพวกผักแครอทถั่วฝักยาวหรือข้าวโพดอ่อนที่วางประดับมากับจานอาหารแต่ไม่ค่อยมีใครกินยังไงล่ะ
2: อ๋อจริงด้วยผักพวกนั้นอ่ะผมก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนกันแฮะ
0: ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าพี่เอามาทำอย่างนี้ล่ะเอาแป้งสาลีมาผสมกับน้ำแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปหน่อยตีให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เอาใส่ผักพวกนี้มาชุบแป้งให้ชุ่มแล้วก็เอาไปทอดในกระทะได้เลยแป๊บเดียวเราก็จะได้ผักชุบแป้งทอดแล้ว
1: ว้าว น่ากินจังเลยอร่อย
0: แค่เอาผักที่เหลือมาชุบแป้งทอดใหม่แล้วก็ได้อาหารว่างเอาไว้กินเล่นๆอีกมื้อ
1: เยี่ยมไปเลยจ้ะกุ๊ก
0: ยังมีอีกนะคะกุ๊กเคยเห็นเขาเอาหนังปลาที่ไม่มีใครกินมาเป็นหนังปลาทอดกินกันอร่อยๆเลยค่ะแต่อันนี้กุ๊กยังทำไม่เป็นนะคะเดี๋ยวขอเวลากุ๊กไปศึกษาหาสูตรก่อนนะคะ
1: ดีมากเลยจ้ะทุกคนถ้าทุกคนช่วยกันเอาของเก่ามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้แบบนี้บ้านเราก็จะได้ประหยัดรายจ่ายพ่อกับแม่จะได้มีเวลาพักผ่อนบ้างไม่ต้องเหนื่อยทำงานหามรุ่งหามค่ำหาเงินกันขนาดนี
2: ้ครับต่อไปนี้แกจะช่วยทุกคนประหยัดพ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะครับ
1: น่ารักที่สุดเลยจ้าย
0: ังมีของอีกเยอะแยะเลยนะคะที่เราเอากลับมาใช้ใหม่ได้ต่อไปนี้ก่อนจะทิ้งอะไรกุ๊กคงต้องคิดให้ดีๆก่อนแล้วค่ะว่ายังใช้ประโยชน์ได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวกุ๊กจะไปบอกเพื่อนๆด้วยให้ทุกคนเอาของที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของใหม่อวดกันดีกว่ารับรองว่าต้องสนุกแน่ๆเลย

0: หนูกุ๊กตอนพี่น้องทะเลาะกัน
1: วันนี้นะคะเป็นวันที่แย่สุดๆเลยอะค่ะกุ๊กกับแจ็คทะเลาะกันใหญ่เลยแถมยังทำให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนไปด้วยเนื้อของเรื่องมันก็มีว้าแจ็คอยู่ดีๆมาเอาสมุดของพี่ไปฉีกพับกระดาษเล่นอีกแล้วนะทำอย่างนี้ได้ยังไง
2: โถพี่กุ๊กผมก็แค่ฉีกเอามาเล่นนิดเดียวเองไม่เห็นจะต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นเลย
1: นิดเดียวอะไรกันดูสิสมุดพี่เหลือเล่มบางนิดเดียวแล้วเห็นไหมทำไมถึงชอบทำลายข้าวของของคนอื่นอย่างนี้นะแก๊ปถ้าพี่ทำของแก๊ปพังบ้างแก๊ปจะรู้สึกยังไง
2: ไม่รู้สึกอะไรหรอกพี่กุ๊กอ่ะคิดมากไปเองแหละ
1: หรอไม่รู้สึกหรองั้นพี่ทำปากกานี่พังละ
2: หาปากกาเบต้าแมนของผมอย่านะพี่กุ๊กเอาของผมขึ้นมา
1: เอ้ยเจ็บนะแก๊ปก็ไหนบอกว่าไม่รู้สึกอะไรไงล่ะแล้วมาตีพี่ทำไมล่ะฮะ
3: อะไรกันเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันจะทะเลาะกันเองทำไมเนี่ย
2: เฮ้ยก็พี่กุ๊กนะสิครับเขามาทำปากกาเบต้าแมนของผมเสีย
1: ก็เปล่านะคะแก๊ปต่างหากที่มาแย่งปากกาจนมันตกลงไปเสียเอง
2: เฮ้ยพี่นั่นแหละ
1: เธอนั่นแหละ
2: เฮ้ยพี่นั่นแหละพี่นั่นแหละ
1: แก๊ปนั่นแหละเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละ
2: เฮ้ยเธอนั่นแหละพี่นั่นแหละ
3: นี่ยังไม่เลิกทะเลาะกันใช่ไหมทั้งสองคนกล้าขัดคำสั่งแม่งั้นเหรอ
2: เปล่าครับ
3: สรุปว่าต่างคนต่างก็ทำของอีกคนเสียหายทั้งคู่ใช่ไหมล่ะถ้างั้นก็ถือว่าเจ้ากันไปแล้วกันเลิกแล้วต่อกันซะแล้วทีหลังก็อย่า

0: ทะเลาะกันอีกเข้าใจไหม
1: ครับ
2: ให้เลิกแล้วต่อกันง่ายๆไม่ได้หรอกแค่นี้ต้องชำระ
3: เฮ้ยเรื่องไม่เป็นเรื่องจริงๆเลยทำแซนด์วิชกินแก้แสงดีกว่า
2: ถ้าพี่กุ๊กกินแซนด์วิชพี่ขี้หนูนั่นล่ะก็รับรองว่าต้องเผ็ดจี๊ดถึงสมองปากบัวพองแน่ๆเลยสมน้ำหน้าอยากมาทำของแก๊ปเสียดีนัก
0: โอ้ยหิวจังเลยแฮะท้องว่างๆยังไงก็ไม่รู
3: ้เอ๊ะคุณยายหิวหรอคะถ้างั้นเอาแซนด์วิชของหนูไปกินก่อนไหมคะ
0: แซนด์วิชเหรอจ๊ะท่าทางน่าอร่อยนะจ๊ะเนี่ย
2: ฮะคุณยายคุณยายครับอย่าเพิ่งกินแซนด์วิชนั้นนะครับคุณยาย
0: อุ้ยโอ้ยโอ้ยเผ็ดเผ็ดอุ้ยเผ็ดอะไรอย่างนี้โอ้ยเผ็ด
3: คุณยายคุณยายเป็นอะไรล่ะคะคุณยายยับนี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ย
2: ก็คุณยายกินพริกเข้าไปนะสิครับถึงได้เป็นอย่างนี
3: ้พริกพริกพริกที่ไหนกันแซนด์วิชของพี่ไม่ได้ใส่พริกซะหน่อย
2: พี่กุ๊กไม่ได้ใส่แต่แก๊ปแอบเอาไปใส่ไว้เองเมื่อกี้นั่นแหละ
3: อะไรนะ
0: โอ้ยโอ้ยเผ็ดเหลือเกินโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ย
2: หือคุณยายแก๊ปขอโทษครับแก๊ปไม่ได้ตั้งใจหือ
3: น้ำเย็นไงน้ำเย็นน่าจะช่วยให้หายเผ็ดได้นะคะคุณยาย
0: โอ้ยโอ้ยยังเผ็ดอยู่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: ฮะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นน้ำหวานน้ำหวานต้องช่วยให้หายเผ็ดนั่นแน่เลย
0: โอ้ยก็ยังเผ็ดอยู่ดีเลยจ้าโอ้ยโอ้ย
4: เอ๊ะคุณแม่คุณแม่เป็นอะไรไปคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย
3: ก็แก๊ปมาสิคะแอบเอาพริกมาใส่ไว้ในแซนด์วิชของหนูแต่คุณยายดันมากินเข้าไปแทนก็เลยเป็นอย่างเนี้ยค่ะ
4: อะไรนะ
2: เอออย่าเพิ่งว่าผมเลยครับตอนเนี้ยรีบช่วยคุณยายก่อนเถอะครับแม
4: ่จริงสิถ้าเผ็ดก็ต้องให้ดื่มนมนมช่วยลดความเผ็ดได
0: ้โอ้ยข้อยังชั่ว
3: ทำไมนมถึงช่วยให้หายเผ็ดได้ล่ะคะเนี่ย
4: แม่เคยอ่านเจอมาที่เรารู้สึกเผ็ดก็เพราะว่าในพริกน่ะมีสารแคปไซซินที่ทำให้ช่องปากเราเกิดอาการระคายเคืองแต่น้ำนมน่ะจะเป็นตัวช่วยละลายสารแคปไซซินนั่นออกไปช่วยให้เราหายเผ็ดได
3: ้อ๋ออย่างนี้นี่เองดีนะเนี่ยที่คุณแม่มาช่วยไว้ก่อน
4: คราวนี้เห็นหรือยังแล้วว่าการแก้แค้นกันน่ะมันส่งผลเสียแค่ไหนดูสิขนาดคุณยายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ต้องมาเดือดร้อนไปด้วยคนหนึ่งแก้แค้นคนหนึ่งอีกคนก็ต้องแก้แค้นกลับวนเวียนกันไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่ปัญหามันจะจบลงล่ะแล้วต่อไปใครจะต้องมาเดือดร้อนเพราะพวกลูกอีกให้อภัยกันเถอะนะจ๊ะถ้าพวกเรารู้จักให้อภัยกันปัญหาทุกอย่างก็จะจบลงด้วยดีตัวเราเองก็จะสบายใจไม่ต้องเอาแต่คิดแก้แค้นคนอื่นตลอดเวลาคนอื่นๆก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนเพราะเราอีกว่าไงให้อภัยกันได้ไหมจ๊ะ
2: แก๊ปขอโทษนะครับที่แอบใส่พริกให้พี่แล้วก็ขอโทษคุณยายด้วยนะครับที่ต้องเดือดร้อนไปด้วยยกโทษให้แก๊ปด้วยนะครับ
0: จ้าถ้าแก๊ปสำนึกผิดอย่างนี้ยายก็ยกโทษให้จ้ะ
3: เออพี่ก็ต้องขอโทษนะที่ทำปากกาแก๊ปพังน่ะยกโทษให้พี่ด้วยนะแก๊ป
2: ครับแก๊ปเองก็ไปฉีกสมุดพี่เล่นก่อนเองอันนี้แก๊ปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแก๊ปผิดไปแล้ว
3: อืมจ้ะไม่เป็นไรจ้ะทีหน้าทีหลังก็อย่าทำอีกแล้วกันนะ
4: ครับดีมากจ้ะถ้าพวกลูกรู้จักให้อภัยกันอย่างนี้แม่ก็จะให้อภัยไม่เอาเรื่องที่พวกลูกทำไว้คราวนี้แต่ถ้ายังมีครั้งหน้าอีกแล้วก็คงไม่ต้องบอกนะว่าจะเป็นยังไง
1: เอ้ยครับต่อไปนี้พวกเราไม่กล้าอีกแล้วครับเฮ้ย

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สอนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับเป็นไงบ้างวันนี้ตัวปลอมตัวเป็นกุ๊กไก่นะครับไก่ตัวน้อยนี่เรียกว่าหมวกแบบนี้เนี่ยจะประดิษฐ์ออกมาให้กลายเป็นรูปร่างของสัตว์แบบไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับน้องๆหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยโอ้โหดูรูปทรงแล้วมันดูแบบมันน่าจะทำยากแน่เลยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวมันไม่ยากขนาดนั้นนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ไม่เยอะเลยน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะฮะว่าเราจะใช้อะไรยังไงแค่ไหนกันบ้างตามมาเลยครับนี่ครับอุปกรณ์ของพี่โจนะครับมีแค่กระดาษแข็งนะครับเป็นสีด้านเดียวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัดติดแค่นั้นเองครับแล้วมาดูว่ากระดาษแข็งแบบนี้นะครับวันนี้จะกลายเป็นหมวกที่เป็นรูปสัตว์ชนิดไหนอะไรยังไงต้องรอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาออกแบบหมวกกันดีกว่านะครับแบบที่พี่โจใส่ตอนต้นรายการแต่คราวนี้เราขอเป็นสีฟ้าบ้างดูซิออกมาเป็นตัวอะไรนะครับก่อนอื่นนะครับลงมาวัดให้รอบหัวของพี่โจนี่ก็อันนี้ก็เป็นชิ้นที่พี่โจวัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับรอบหัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็คราวนี้ลากเส้นนะครับให้เป็นแถบที่มีความหนาประมาณสัก3เซนติเมตรครับติดไปว่า3เซนติเมตรอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะลากเส้นมาหาการเป็นแถบยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มแบ่งช่องนะครับช่องละประมาณ2เซนติเมตรนะครับน้องๆต้องแบ่งออกมาให้ได้31ช่องของพี่โจเนี่ย62เซนใช่ไหมครับก็จะแบ่งเป็นช่องละ2เซนติเมตรเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเส้นที่มาครอบบนหัวเราเนี่ยมันไขว้กันพอดีนะครับเอาล่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูใจเย็นๆนะครับแล้วเราก็มาลากเส้นครับ

ะครับพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บนี่นะครับพอได้เป็นเส้นแนวแบบนี้มาหมดนะครับเราจะไปตัดออกครับตัดเป็นช่องสลับช่องเว้นช่องช่องเว้นช่องนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยจะตัดช่องนี้ออกนะครับนะครับแล้วก็เว้นช่องเว้นไปเรื่อยๆครับพอตัดออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับตัว

ส้นที่มีอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดเป็น15เส้นแบบนี้นะครับและเราก็จะนำมาประกบติดกันแบบนี้ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บหยิบขึ้นมาม้วนมาใช่ไหมครับทากาวติดแล้วก็ใช้คลิปหนีบกระดาษล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาดูวิธีการนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับค่อยๆกางตรงซี่ต่างๆตรงนี้ออกก่อนนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำทีละส่วนทีละส่วนเริ่มจากแถบที่น่าจะอยู่ตรงข้ามกันกับที่เราล็อกไว้ตรงนี้นะครับนั่นก็คือแถบนี้ครับเส้นนี้นะครับเราก็จะนำลงมาแล้วก็ทากาวตรงนี้เราจะเอาคลิปหนีบกระดาษออกมาก่อนพอแปะเข้าไปเสร็จปุ๊บก็หนีบติดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำงานต่อโดยการไขว้ครับให้อยู่ด้านนี้นะครับทากาวแล้วก็ติดคลิปเข้าไปครับ

แล้วก็รอให้กาวแห้งนะครับพอกาวแห้งเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วเราก็ค่อยเอาคลิปหนีบกระดาษออกนะครับนี่เราพักไว้ข้างๆก่อนนะครับเรามาตกแต่งลวดลายนะครับพี่โจขออนุญาตวาดรูปลวดลายให้น้องๆดูก่อนละกันนะครับลวดลายคราวนี้เนี่ยเป็นพี่หมีสีฟ้าละกันนะครับเราจะวาดแค่เป็นโครงของหน้าตาของพี่หมีก่อนละกันนะครับนะครับแล้วเราก็ไปตัดตามนี้ครับในกระดาษสีนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ออกมาเป็นแบบนี้ครับจมูกวงกลม2วงครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมสีแดงเส้นโค้งที่อยู่ด้านในหยดน้ำลูกตาแล้วก็หูทั้งสองข้างที่เราอาจจะต้องเพิ่มเติมมันจะมีสี่เหลี่ยมเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้นิดนึงนะครับเอาไว้ใช้ทากาวแล้วก็แปะเข้าไปครับมาทากาวตกแต่งชิ้นงานกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากให้ติดอยู่ด้วยกันก่อนนะครับทั้งชิ้นตรงนี้นะครับ

แล้วก็นำมาจัดวางดูนะครับว่าเราจะแปะตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็เริ่มติดกาวเข้าไปที่หูตรงนี้นะครับครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราทากาวแล้วมันอาจจะติดอยู่ยากถ้าน้องๆใช้คลิปหนีบกระดาษแปะตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ถนัดใช่ไหมครับใช้เป็นเทปกาวสองหน้าแปะไว้ก็ได้นะครับ

ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมวกหน้ากากพี่หมีของเรานั่นเองนะครับเรียบร้อยเอามาลองวางคู่กับหมวกกุ๊กไก่ที่พี่โตใส่ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเป็นยังไงบ้างนี่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่2ตัวนี้เท่านั้นหรอกนะครับมันอยู่ที่จินตนาการโครงเนี่ยเราพอทำได้แล้วอย่าลืมนะครับวัดรอบหัวของน้องๆแล้วแบ่งให้ได้31ช่องนะครับไม่ว่ารอบหัวของน้องจะเยอะแยะมากมายแค่ไหนอะไรยังไงนะครับว่าจะเป็นเส้นสั้นยาวแค่ไหนแบ่งให้ได้เป็นเส้นทีๆ31ช่องแล้วมันจะไขว้กันได้พอดีนะครับเอาละครับฝากไว้ด้วยละกันถ้าเกิดใครที่อยากจะมีชิ้นงานอะไรมาอวดพี่โจนะครับส่งมาได้เลยนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครส่งอะไรมาอวดกันบ้างครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: มาดูข้อความที่ส่งมาจากทางอีเมลแอดเดรสกันบ้างดีกว่านะครับสอนศิลป์ @thaipbs.or.th ครับส่งมาว่าอวดภาพเขียนน้องพีพีครับนี่น้องพีพีอายุ3ขวบนะครับชอบดูรายการสอนศิลป์มากนะครับตั้งใจวาดรูปบอกป้าป้าให้ส่งให้พี่โจให้คะแนนด้วยครับจากป้าป้าน้องพีพีนะครับส่งอีเมลมานะครับวาดลงบนกระดาษสีน้ำตาลแล้วก็ระบายสีแบบโอ้โหสนุกสนานมากเลยนะครับมีรูปต้นมะพร้าวต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็มีรูปบ้านนะครับโอ้สามขวบระบายขนาดนี้เก่งมากเลยครับถ้าให้คะแนนนะถ้าเทียบภาพนี้กับอายุน้องพีพีนะครับพี่โจให้15เต็ม10เลยนี่คะแนนทะลุเกณฑ์ไปเลยนะครับเรียกว่าเก่งมากๆนะครับก็ฝึกฝนทำงานศิลปะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับน้องพีพีของคุณพ่อน้องพีพีด้วยนะครับนะฮะใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องพีพีอีเมลเดสเมื่อกี้บอกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสำหรับอินเทอร์เน็ต facebook.com/sonsinclub ครับมาดูข้อความทางจดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404น่ารักมากสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงอัสมาวตีวิวัฒน์ชื่อเล่นชื่อกีวีอายุอยู่ชั้นป .4 นะครับชอบรายการสอนศิลป์ชอบวาดรูปแล้วก็ชอบประดิษฐ์ครับวันนี้ก็เลยนี่วาดรูปมาแล้วก็มีวาดรูปแบบตัดแปะนะครับเป็นสวนดอกไม้ตรงนี้นะครับเป็นกระบะดอกไม้มาแปะไว้ในจดหมายแบบนี้นะครับตัวจดหมายสวยงามแล้วก็ยังส่งรูปมานะครับน่ารักมากเป็นรูปน้องหมากำลังกระโจนขึ้นมาแบบนี้นะครับและอีกภาพนึงนะครับที่ส่งเข้ามาเป็นภาพวังนะครับมีหอคอยอยู่ข้างๆแล้วก็มีเจ้าหญิงเจ้าชายพระราชาพระราชินีนะครับอยู่ปกครองบ้านเมืองแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องกีวีนะครับเก่งมากๆเลยส่งชิ้นงานมาให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับใครอยากจะส่งมาแบบนี้ที่อยู่บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอไปอ่านจดหมายของน้องๆอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเอามาโชว์ในรายการก่อนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับสอนศิลป์กับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

แม่มดสีเทาพี่สาวของฉันใครเป็นคนแก่ใจดีแบบนี้มาได้ยังไงกันทำแบบนี้เสียชื่อแม่มดหมดโอ้ยที่แท้ก็เพราะเจ้าเด็กคนนี้เองละคอยดูเถอะฉันแม่มดสีดำจะหาทางทำให้รอยยิ้มร่าเริงของเจ้าหายไปให้จงได้เมฆสีดำจงมาที่นี่

0: าฉันไปจัดการกับเจ้าเด็กคนนั้นเดียวนี
1: ้สวัสดีทุกคน
2: สวัสดีเดี๋ยวหวาน
1: อะทำไมทุกคนถึงได้มีของติดมือมาด้วยล่ะ
3: ลืมไปแล้วเหรอเขียวหวานวันนี้เป็นวันทำความสะอาดโรงเรียนนะ
1: จริงด้วยสิแบบเนี้ยต้องรีบกลับแอลที่บ้านซะแล้วล่ะ
3: แล้วรีบตามมาเจอกับพวกเราที่โรงเรียนนะ
1: ตกลงเดี๋ยวฉันจะรีบตามไปนะ
0: กาดแล้วเดี๋ยวฉันจะไปหลอกพาเจ้าตัวเด็กนั่นไปทิ้งไว้ที่กลางป่าที่ทั้งมืดและน่ากลัวดูสิว่าเจ้าเด็กคนนั้นยังจะสามารถยิ้มร่าเริงได้แบบนี้อีกไหมสวัสดีเจ้าหนูเจ้าชอบกินขนมไหมล่ะถ้าชอบแล้วก็ไปด้วยกันกับฉันสิฉันรู้จักที่ที่มีขนมอร่อยอร่อยอยู่มากมายด้วยนะ
1: ขอโทษนะครับคุณยายแต่ผมอะไม่ไปไหนกับคนแปลกหน้าครับ
0: น้อยนะแหมหลอกพาตัวไปไม่สำเร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยเจ็บใจนะถ้างั้นเปลี่ยนแผนใหม่วันนี้ฉันจะอยู่ที่หมู่บ้านนี้คอยตามแกล้งเจ้าทั้งวันเลยเชียวคอยดูสิ
4: เขียวหวานมาแล้วเหรอจ๊ะรีบไปหยิบรองเท้าบู๊ทในโรงเก็บของมาสวมแล้วก็ตามไปช่วยเพื่อนๆทำความสะอาดสระว่ายน้ำทีนะจ๊ะ
1: ครับคุณครู
0: หลงกลฉันจนได้ตรงหน้าโรงเก็บของฉันหลุดบ่อโคลนแล้วก็เสกคาถาพรางตารอเจ้าอยู่เรียบร้อยแล้ว
2: คุณครูครับคุณครูครับนิติถูกมดกัดนิ้วครับคุณครูเอ๊คุณครูมันฝรั่งหายไปไหนแล้วนะเมื่อกี้นี้ยังอยู่ที่นี่นี่นะอ๋อคุณครูอยู่ตรงนั้นเองมีอะไรเหรอติ
1: เมื่อกี้ฉันรู้สึกเหมือนหางปัดไปโดนอะไรบางอย่างเลยล่ะแต่ว่าฉันคงรู้สึกไม่เองละมั้ง
3: เขียวหวานมาถึงแล้วเหรอ
1: ฉันกำลังจะมาใส่รองเท้ายางและเดี๋ยวก็จะไปทำความสะอาดสระว่ายน้ำต่อนะ
3: งั้นพวกเราไปด้วยกันเลย
5: ตรงนี้ไง
0: อยู่เถอะคราวนี้ฉันจะใช้คาถาวิเศษของฉันเล่นงานเจ้าแต่ว่าคาถาจากคาถาของฉันใช้ได้กับของที่มีสีดำเท่านั้นแล้วฉันจะเสกใส่อะไรดีล่ะนั่นยังไงล่ะฉันจะเสกให้รองเท้าของเจ้าลื่นเหมือนรองเท้าสเก็ตเจ้าจะได้

0: ถลายจะหกล้มต้องร้องไห้ขี้มูกโป่งเลย
1: คราบตรงนี้ติดแน่นดังเลยนี่คงต้องถูแบบออกแรงสุดชีวิตแล้วล่ะ
2: โอ้
0: ข้าขอเสกเจ้าก
2: ลาย
3: เด็กๆจ๊ะเสร็จแล้วก็ช่วยกันไปทำความสะอาดในห้องเรียนต่อนะจ๊ะ
4: ค่ะ
0: คราวนี้เจ้าไม่รอดแน่ของสีดำในห้องนี้อยู่ไหนเนาะได้การละ
2: โอ้
0: ข้าขอเสกให้เจ้ากลายเป็นกระดานดำจอมตบนับบัดนี
5: ้เด็กห้องเรียนดูเหมือนจะสะอาดดีแล้วล่ะขอแรงไปช่วยเพื่อนคนอื่นทำความสะอาดสนามต่อด้วยนะ
4: ครับ
0: แล้วกันขอถอนคำสาบคราวนี้ฉันจะไม่ทำเป็นเล่นกับพวกเจ้าอีกแล้วโอมเมฆสีดำเอ๋ยเจ้าจงขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นเมฆสายฟ้าแล้วปล่อยสายฟ้าลงมาทำลายโรงเรียนแห่งนี้ทั้งหมดซะเดี๋ยวนี้จัดการได้เลยไปว่าคาถาทำด้วยโลหะเป็นสื่อไฟฟ้า
6: ฮะ
7: อะไรแม่ก้อนเนี้ยเปื้อนจังเลยเนาะ
3: อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยลอยผ่านเมืองใหญ่ๆที่อากาศมีมลพิษเยอะมาก็ได
8: ้ถ้างั้นพวกเรามาช่วยกันทำความสะอาดให้คุณเมฆด้วยดีกว่า
0: ฝากไว้ก่อนจะได้เจ้าเด็กน้อย
5: นี่พวกเราทุกคนการที่โรงเรียนของพวกเราสะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุมได้อย่างในวันนี้เป็นเพราะว่าอะไรตอบให้ครูชื่นใจหน่อยได้หรือเปล่า
9: เป็นเพราะว่าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันใช่ไหมคะคุณครู
5: ถูกต้องแล้วโป๊ะเช๊ะเลยครูจึงอยากขอให้ทุกๆคนเนี่ยจดจำเอาไว้ให้ดีด้วยนะว่าไม่ว่างานมันจะยากลำบากแค่ไหนขอเพียงพวกเราร่วมมือร่วมใจกันแล้วมันก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ในที่สุดในจ้าเด็กๆ
4: ค่ะ

0: วยอดนักประดิษฐ์
1: วันนี้เมฆหนามองไม่เห็นพระอาทิตย์ทั้งวันเลยแฮะ
2: กลับมาแล้วล่ะขอบคุณมากนะคุณเมฆหนังสือนิยายภาคต่อที่ฉันไปเข้าคิวซื้อตอนนี้ฉันได้มาเรียบร้อยแล้วล่ะนี่ไงเอาไว้ฉันอ่านจบแล้วฉันจะให้คุณเมฆยืมต่อตามสัญญาก็แล้วกันนะ
1: ไอ้ร่วมมือกันแบบนี้เองเหรอเนี่ย
3: ขอบใจพวกเจ้ามากนะเอ้าหุยเล่หุยเอ้า
4: หุยเล่หุยหุยเล่หุย
3: พวกเจ้านี่ช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจกันจริงๆนะแล้วนี่กำลังจะไปที่ไหนกันละ
5: พวกเรากำลังจะไปเล่นที่ลานกว้างกันนะครับคุณลุงถั่วลิสงเอ๋แล้วคุณลุงนะครับจะขนของพวกนี้ไปที่ไหนกันนะครับ
3: ลุงจะเอาไปทิ้งที่หน่วยคัดแยกขยะของหมู่บ้านนะสิของพวกนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไร้ประโยชน์ที่ลุงสร้างขึ้นมาเมื่อเอาไปคัดแยกแล้วเศษชิ้นส่วนต่างๆอาจกลับมาเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆอีกครั้งหนึ่งก็ได้ต่างจากตัวลุงที่ไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรต่อคนในหมู่บ้านนี้เลยโอ้โหนี่ลุงไม่ใช่เด็กทารกนะมาทำหน้าหลอกให้หยุดร้องไห้แบบนั้นจะไปได้ผลยังไงกันเล่าจะอ้าวเอ๋แต่ฉันก็หยุดร้องไห้จริงๆแล้วนี่นา
0: คุณลุงถั่วลิสงมีอะไรกลุ้มใจเหรอคะเล่าให้พวกหนูฟังหน่อยได้ไหมคะ
3: เฮ้ยคือว่าลุงน่ะฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์มาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วแต่ว่าจนบัดนี้ก็ยังประดิษฐ์อะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเขาไม่ได้เลยสิ่งประลุงไม่ว่าชิ้นไหนก็ไม่เคยมีใครอยากได้เลยสักชิ้นเดียวลุงก็เลยรู้สึกกลุ้มใจมากเลยนะสิ
6: ถ้างั้นขอพวกเราดูสิ่งประดิษฐ์ของลุงหน่อยได้ไหมครับ
5: ใช่แล้วครับไม่แน่ว่าของบางอย่างอาจเป็นประโยชน์กับพวกเราก็ได้นะครับคุณลุง
0: เหรอครับคุณลุง
3: แหมตาแหลมจริงๆนะเจ้าหนูของสิ่งนี้น่ะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบอะไรซ้ำซากจำเจที่สุดเลยเพราะวันนี้ก็คือร่มแปลกใหม่ยังไงล่ะ
4: ร่มแปลกใหม่
3: ใช่แล้วล่ะคือว่าปกติแล้วตอนที่ฝนตกเราก็ต้องกางร่มออกมากันฝนทำให้ตัวไม่เปียกใช่ไหมล่ะแต่สำหรับคนที่ชอบอะไรแปลกใหม่ก็อาจจะคิดว่าของแบบนั้นมันซ้ำซากจำเจเกินไปลุงก็เลยคิดประดิษฐ์ร่มคันนี้ขึ้นมาเพราะว่าร่มคันนี้ของลุงน่ะไม่สามารถกันน้ำฝนได้เลยสักหยดเดียวยังไงล่ะ
6: แต่ว่าของแบบนี้ใช้แล้วก็เป็นหวัดแย่นะสิครับคุณลุง
3: จริงด้วยสินะฉันลืมนึกไปโอ้เป็นเพราะแบบนี้สินะก็เลยไม่มีใครเขาอยากได้เลย

0: อ๋อเจ้านี่น่ะเหรอของสิ่งนี้ก็คืออุปกรณ์นิรภัยหมายเลขหนึ่งเหมาะกับเด็กๆอย่างพวกเจ้ามากเพราะว่าเด็กๆมักจะชอบวิ่งเล่นก็อาจจะมีการสะดุดหกล้มบ้างดังนั้นควรจะสวมสิ่งนี้ไว้ป้องกันใบหน้าเวลาที่หกล้มยังไงล่ะ
1: แต่สิ่งประดิษฐ์ของคุณลุงเหมือนรองเท้ามากเกินไปหน่อยอะค่ะไม่มีใครเขาอยากใส่รองเท้าไว้บนหัวหรอกค่ะคุณลุง
0: เออนั่นสินะตอนออกแบบลุงก็นึกอยู่เหมือนกันว่ามันดูเหมือนกับอะไร
2: แล้วชิ้นนี้คืออะไรเหรอครับคุณลุง
0: อ๋อชิ้นนั้นน่ะเหรอของชิ้นนั้นก็คือกล่องประหยัดกระดาษยังไงล่ะ
2: แล้วกล่องใบเนี้ยประหยัดกระดาษยังไงเหรอครับ
0: เอ้าเจ้าไม่เห็นหรอกหรือว่ากล่องใบนั้นน่ะไม่มีทั้งฝาแล้วก็ก้นด้วยเราก็เลยสามารถประหยัดกระดาษที่จะนำมาสร้างกล่องไปได้ทั้งสองด้านเลยยังไงล่ะ
3: แล้วแบบนี้จะไปใส่ของได้ยังไงล่ะครับลุง
0: ในที่สุดก็ไม่มีของอะไรที่เป็นประโยชน์สักชิ้นเดียวเลยจริงๆสินะแต่ยังไงก็ขอบใจพวกเจ้ามากนะที่พยายามจะช่วยลุงวันนี้ลุงคงต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย
4: บ๊ายบาย
5: ฮะแบบนี้ก็แย่นะสิ
1: เกิดอะไรขึ้นหรอเขียวหวาน
5: มีคุณวานตัวนึงอะหลงทางมาเกยตื้นอยู่ที่ชายหาดหน้าหมู่บ้านเราอะ
3: ฮะแบบนี้เรารีบไปดูกันเลยดีกว่า
1: คุณตาวานน่าสงสารจังเลย
5: แบบเนี้ยคงต้องเรียกฝูงผึ้งมาช่วยแบกคุณวานกลับลงไปในทะเลแล้วละมั้ง
0: ไม่ได้หรอกคุณวานตัวหนักมากฝูงผึ้งคงจะแบกไปไม่ไหวหรอก
4: อ้าวคุณลุง
0: ใช่แล้วล่ะลุงบังเอิญได้ยินเรื่องราวตอนที่พวกเจ้าพูดกันก็เลยรู้สึกอยากจะตามมาดูด้วยเผื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้างยังไงเรื่องนี้ลองปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลุงดูก่อนแล้วกันนะ

0: ็นครั้งแรกที่ฉันสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ขึ้นมาได้บ้างแต่เพียงแค่เดียวมันก็ดันพังไปซะแล้วฉันนี่ช่างไม่เหมาะจะเป็นนักประดิษฐ์เลยจริงๆคงต้องหางานด้านอื่นทำเพื่อให้เป็นประโยชน์กับคนในหมู่บ้านมากกว่านี้แล้วล่ะ
1: ใครบอกกันล่ะการเป็นนักประดิษฐ์น่ะเป็นงานที่เหมาะกับนายมากที่สุดแล้วถ้าหากล่ะ
0: จะหา
2: ใช่แล้วล่ะค่ะที่ผ่านมาถึงแม้ว่าผลงานของคุณลุงถั่วลิสงจะยังไม่เคยไปที่ถูกอกถูกใจใครเลยก็ตามแต่พวกเราทุกคนในหมู่บ้านต่างก็รู้กันดีว่าคุณเป็นคนที่มีฝีมือ
1: นอกจากนี้นายยังเป็นคนที่มักจะคอยคิดอยากจะทำอะไรเพื่อผู้อื่นอยู่เสมอด้วยซึ่งนี่แหละเป็นคุณสมบัติข้อที่สำคัญที่สุดของนักประดิษฐ์เลยเชียวล่ะ
2: วันนี้พวกเรามาร้องเพลงให้กำลังใจคุณลุงถั่วลิสงแล้วก็ขอบคุณคุณลุงถั่วลิสงแทนคุณหวานกันเถอะจ้า

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้โรงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมครับเพื่อคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้ใจเข้าถึงลูกหลานนะครับก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผมอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าเด็กเจนอัลฟาที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะกระโดดข้ามไปนะครับ 5-6G เนี่ยผมบอกเลยว่าอีกไม่นานแล้วนะครับและเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปไม่หยุดยั้งนะครับเป็นสื่อเข้าถึงผู้ใช้บนโลกไซเบอร์สื่อต่างๆนะครับจะสร้างวิธีการหาเงินจากผู้ใช้ครับไม่เพียงแต่รายได้จากโฆษณานะครับยังสร้างเนื้อหาสร้างแอปเกมมาให้ลองเล่นเมื่อเล่นปั๊บเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นติดฮะพอติดแล้วยังไงฮะก็จะกระตุ้นให้เกิดการจ่ายค่าแอปฮะเพื่อเลี่ยงโฆษณาหรือเพื่อเข้าไปสู่ด่านต่อไปนะครับหรือว่ามีไอเทมเทพนี่คำนี้ไอเทพนะครับเพิ่มโอกาสเพิ่มคะแนนสะสมเด็กเล็กไม่สามารถนะครับจ่ายเงินเองได้ก็อาจจะรบเร้าผู้ปกครองนะฮะซื้อให้ก็เหมือนรุ่นเรานะฮะบางทีก็อยากได้พวกตุ๊กตาหุ่นยนต์ไว้เล่นไว้อวดเพื่อนแต่เด็กสมัยนี้ไม่เอาอ่ะเด็กสมัยนี้เขาอยากได้ไอเทมอยากได้ NFT นั่นไงครับมันกลายเป็นของเล่นเป็นความเท่ของเด็กๆที่แสดงแบบ virtual บนโลกดิจิทัลกันนะครับผู้ปกครองอย่างเรานะฮะเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เด็กๆเหล่านี้ครับเขาก็จะคิดว่านี่ก็คือของเล่นสำหรับพวกเขาดังเช่นเล่นตุ๊กตาหรือหุ่นยนต์นั่นเองครับเอาละครับเราจะสื่อสารยังไงนะฮะกรณีที่สิ่งของเหล่านั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกหลานของเราหรือมูลค่าที่มากเกินเด็กไปนะฮะรายการของเรานะครับมีแนวทางตัวอย่างพร้อมกับความคิดเห็นแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมารวมกันเพื่อบอกเล่าเนื้อหาจากเกมนะครับเรามาเรียนรู้สิ่งดีๆจากเกมในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันนะครับเอาละครับเราไปเข้าสู่การแข่งขันกันนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะมีทีมแข่งขัน2ทีมด้วยกันนะครับแต่ละทีมนะครับจะมีสมาชิกน้องน้อง1คนนะครับและจะเป็นพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองก็ได้นะครับอีก1ท่านนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับและถ้าได้มากที่สุดในสัปดาห์นั้นเขาจะเป็นทีมที่เรียกได้ว่าเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่แรกประจำสัปดาห์นี้ได้เลยเขาคือทีมเบสิกครูคุณแม่พลอยและน้องนิปุ่นครับนี่น้องนิปุ่นคนนี้คุณแม่คือคนนี้คุณแม่พลอยนะครับมาแนะนำตัวกันสักนิดนึง1 2 3
1: ทีมเบสิกครูทีมธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
0: โอ้ผมก็พูดอุ๊ยมันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคุณแม่พลอยฮ
2: ะ
0: น้องนิปุ่นเขาเป็นคนยังไงฮะ
2: เขาเป็นคนร่าเริงค่ะนะคะก็เป็นคนตลกด้วยเนาะมีอารมณ์ขันใช่ไหมลูก
0: จริงหรือเปล่าจริงครับป่ะวันนี้ให้พี่หอยท้องแข็งเลยนะให้พี่หอยแบบว่าว้ายต้องออกจากโครงการตลกไปเลย ดีไหมดีไหมครับลูกเขาชอบทำอะไรเป็นพิเศษฮะ
2: ก็ปกติเขาจะชอบเล่นเกมค่ะ
0: งานเล่นเกม
2: เขาจะเป็นชอบเล่นกีฬาแล้วก็เล่นเกมค่ะ
0: กีฬาชอบกีฬาอะไร
1: เทควันโด
0: อ่ะทุ่ม
2: โชว์หน่อย
0: อ่ะโชว์หน่อยทุ่มนี้ครับพี่นี่ชอบเรียนเทควันโดอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไหมอยากเป็นเหรออู้อย่างนี้เขาเคยบอกคุณแม่ไหมฮะว่าอยากเป็นนักกีฬา
2: เคยบอกค่ะเคยบอกค่ะอาชีพใฝ่ฝันของเขาก็คือเป็นนักเทควันโดทีมชาติ
0: มีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นไอดอล
3: เทควันโด
0: มีไหม
1: ไอดอลแบบว่า
0: ไอดอลไอ้ตัวอย่างไอดอลอ่ะไอดอลแบบว่าพี่ที่เราอยากทำตามอ่ะที่พี่เจเป็นทีมชาตินี้ไหม
2: หนูอยากแข็งแกร่งเหมือนใคร
0: แข็งแกร่งเหมือนใคร
1: ครู
0: ชื่ออะไรกัปตันอเมริกาสไปเดอร์แมนไม่ใช่ใครใครครูชื่ออะไร
1: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้ครูก็เป็นทีมชาติไหม
2: น่าจะคุณครูเขามาจากเกาหลีค่ะ
0: อ๋อเป็นเกาหลีเลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ปาร์คจีซองไม่ใช่หนูวันกรรมไม่ใช่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะชื่ออะไรอ่ะน่ารักมากคู่นี้นะครับทีมแรกของเรานะครับเบสิกคู่ครับ
4: ขอบคุณครับ
0: ไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับเขามีชื่อทีมว่ามีคุณสปายแวร์คุณอาร์แทมมี่และมีคุณครับเอาตรงแล้วอยากจะกืนกินเขาไปไม่เหลือแม้แต่กระดูกกระเดี่ยวเลยขอกินน้องมีคุณหน่อยได้ไหมครับกินได้ไหมเอาแขนก็ได้เอาแขนแขนกัดงั้งกัดได้ไหมไม่ได้นะครับคุณแม่แทมมี่
3: คุณอาแทมมี
0: ่คุณอาอ๋อไม่ใช่คุณแม่อันนี้เข้ามาคุณแม่อันนี้ไม่ใช่
3: ไม่ใช่คุณแม่
0: อันนี้คุณอาคุณอาคือน้อง
3: น้องของคุณพ่อ
0: น้องมีคุณน้องมีคุณนะครับมีคุณครับวันนี้คุณแม่ไม่มาคุณพ่อไม่มาหรอครับไม่มามากับใครอ่ะ
1: อากับปู
0: อากับปูปูที่มีก้ามาหรอครับ
1: ป
0: ูปูเน้นเลยว่าปูไม่ใช่ปูนี่สนิทกันมากไหมครับ
3: สนิทค่ะ
0: สนิทกันขนาดไหนคุณแม
3: ่ก็เราอยู่บ้านเดียวกันแล้วเราก็เล่นกันประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นคนมีสไตล์ผมว่าอายุก็น่าจะไม่ได้เยอะมากดูจากสไตล์การทำผมแล้วสีมันตกหรืออะไรฮะ
3: สีมันตกหรือดีก็ไปจุ่มสีครั้งหนึ่ง
0: น้องครับน้องมีคุณอยากทำสีแบบนี้ไหมไม่เอาไม่เอาด้วย
3: เอาไหนบอกวันนั้นอยากทำสีเหมือนอาร์แทมมี่ไง
0: เอ้าทำไหม
3: เพราะอยากสีอาร์ต
0: สีอะไรดีสีน้ำเงินสีฟ้าไม่เอารักอาร์แทมมี่ไหมแค่ไหนทำมือดิทำมือโอ้โหแสดงว่าเยอะเลยนะครับแล้วน้องมีคุณเขามีนิสัยเป็นไง
3: น้องก็จะเป็นเด็กเฟรนลี่มาก
0: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ชอบเล่นกับคนในบ้านแล้วก็โดยเฉพาะชอบเล่นกับพี่เขามีพี่ชาย1คน
0: ชื่อว่า
3: ชื่อพี่มาวิน
0: วันนี้พี่มาวินไม่มาหรอครับ
1: ไม่มาร
0: ักพี่มาวินไหมครับ
1: รัก
0: เหรอเคยเอาของอะไรให้พี่มาวินไหมครับ
1: เคย
0: เอาอะไรให้ครับ
1: ก็ขนมอะไรให
0: ้อ้าวแล้วเราไม่เก็บไว้กินเองหรอครับ
1: แบ่ง
0: กันเราได้เยอะหรือพี่เขาได้เยอะ
1: ทั้งคู่
0: โอ้ย น่ารักจังเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไรบ้างน้องมีคุณอยากเป็นอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: หมอ
0: เป็นหมอหมออะไรรักษาอะไรรักษาคนไข้ ถ้าพี่หอยไม่สบายฝากเนื้อฝากตัวคุณหมอมีคุณด้วยนะครับได้ไหม น้องคงบอกพี่หอยเล่นอะไรนี่นะอ่ะเรามาสโลแกนทีมสักหน่อยหนึ่งอ่ะพร้อมแล้ว1 2 3
1: มีคุณสปายแวร์ตามจอแจทุกมุมว่าง
0: ผมอยากจะกืนกินเด็กคนนี้ลงไป และนี่คือทีมมีคุณสปายแวร์ครับขอบคุณครับเอาละสู้ๆนะน้องมีคุณนะเชิญอ้าวหายไปไหนแล้วอ๋อที่เราก็ตกใจนึกตอนแรกยืนนั่งนี้เอาละครับตอนนี้เป็นคู่เรียกว่าแม่ลูกกับอาหลานแล้วกันนะครับเอาละครับผมบอกอย่างนึงว่าเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวไม่ได้ระมัดระวังไม่ให้เครื่องอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์เชื่อมไปสู่บัญชีการเงินลูกๆอยากได้ของอยากได้ค่าแอปค่าไอเทมบนออนไลน์ก็มาอันเธอมีอยากได้มีไหม
3: มีแต่อยากได้หุ่นยนต
0: ์อยากได้หุ่นยนต์ในยุคละหอยเลยรู้ได้หุ่นยนต์นะฮะเอาจริงๆเด็กๆก็มีไหมมาลบเล่าไอเทมมีไหม
2: มีค่ะแต่ว่าเราตกลงกันไว้ก่อนว่าอะไรที่เสียตังค์เราจะยังไม่โหลดให
0: ้อ๋อไอเทมได้แต่เป็นไอเทมฟรี
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับบางทีจริงๆบางคนก็ต้องโดนนะลูกๆหลานๆมาลบเล้าให้ผู้ปกครองซื้อให้นะครับดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะฮะมาพบกับภารกิจแรกของเราเลยก็คือไอเทมเทพจอมดูซอมบี้ดูเล่นเกมเฉยเลยยิงเฉยเลย
4: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว Bหรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์ เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับคือกติกาของเกมแรกนะครับภารกิจแรกของเรานะครับเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2ครอบครัวนี้นะครับเราได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เราไปทำการสำรวจนะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในหลายๆครอบครัวนะครับไปชมกันเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องกันเลยครับ
5: บ้านหญิงสวยๆครับพอจะมีเงินบริจาคเติมเกมให้ลูกนกลูกกาหน่อยได้ไหมคะ
6: เล่นเกมในมือถือต้องเสียเงินด้วยเหรอพี
5: ่พี่ดูนักแคสเกมใน YouTube ครับเขาบอกว่าถ้าซื้อสกินนี้อ่ะมันสามารถเพิ่มดาเมจและสามารถฆ่าคนได้รวดเร็วและง่ายดายครับ
6: แล้วอย่างนี้ต้องซื้อมากขนาดไหนอ่ะพี่ถึงจะชนะนะลูก
5: ก็ต้องซื้อไปเรื่อยๆอ่ะครับเพราะมันมีหลายด่าน
6: ฟังป้านะแปลว่าพี่ก็ต้องมาขอเงินป้าหญิงหรือคุณพ่อคุณแม่เพื่อเอาไปเติมไอเทมในเกมทุกวันเลยเหรอลูกพี่ต้องเรียงลำดับความสำคัญดีๆนะลูกพ่อแม่เราอ่ะเขาทำงานเหน็ดเหนื่อยอดหลับอดนอนทำงานดึกดื่นเพื่อให้พี่มีข้าวกินได้ไปโรงเรียนดีๆพาพี่ไปเรียนพิเศษแต่พี่เอาเงินไปเติมในเกมที่อยู่ได้แค่3วันพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตเราไหมลูก

0: ว่าเจ๊ฟตกใจหมดเลยน้องรถมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: เจ๊ฟช่วยเราซื้อไอเทมนี้ในเกมหน่อยสิคะ
0: ไหน
1: ครบชุดครบเซ็ตเลยค่ะ
0: อ๋อแล้วอย่างเงี้ยอาต้องออกไปซื้อที่ร้านไหนอ่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะซื้อในเกมนี้ค่ะโรสไม่ได้ให้อาเจี๊ยบซื้อให้ฟรีๆโรสเก็บเงินค่าขนมไว้แล้วค่ะนี่ค่ะ
0: โหตั้งหลายร้อยแน่คือน้องโรสจะให้อาเนี่ยเอาไปเติมในเกมใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วพอเติมเสร็จก็คือน้องโรสจะเอาเงินเนี้ยไปซื้อของในเกมใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้ตั้งหลายร้อยแน่อาว่านะถ้าเราเอาไปซื้อข้าวซื้อขนมหรือว่าเติมเน็ตบ้านอ่ะได้หลายเดือนอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าหนูเอาไปซื้อไอเทมในเกมอ่ะมันอยู่ได้กี่วัน
1: มันก็เป็นไอเทมชั่วคราวค่ะอยู่ได้3 วัน 3 วัน
0: โหน้องโรสคุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์ให้เงินน้องโรสมาแล้วก็น้องโรสใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยจะเอาไปซื้อไอเทมจริงหรอ

0: ไซเบอร์สตอรี่นะครับเรื่องหนึ่งคือเรื่อง A นะครับเรื่องที่สองคือเรื่อง B นะครับอันไหนเอ่ยที่จะทำภารกิจสำเร็จคราวนี้แหละครับเอาล่ะต้องเลือกแล้วอย่าลอกกันนะเป็นความคิดต่างไม่เป็นไรเลยนะฮะให้น้องๆได้คิดนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราต้องเลือกกันนะครับคุณอาเทมมี่คุณแม่พลอยก็ต้องเลือกนะครับน้องนิปุ่นเลือกได้นะครับเรื่องที่หนึ่งคือเรื่อง A เรื่องที่สองคือเรื่อง B นะฮะอันไหนจะทำภารกิจสำเร็จถ้าพร้อมแล้วเตรียมยกครับความคิดต่างไม่เป็นไรนะครับถ้าพร้อมแล้วยกครับอาจารย์ที่เลือกข้อ B นะครับต้องมีคุณเลือกเหมือนกันข้อ B เหมือนกันส่วนครอบครัวนี้ไอ้ตาต่างครับแม่พลอยนะฮะเลือก A น้องนิปุ่นก็เลือก A ฮะเอาสิครับจะต้องมีใครได้เหรียญไปสักทีมหนึ่งนะฮะเพราะจะต้องมีคนถูกแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าใครถูกโอเคแต่ผมถามนิดนึงแต่มี่ทำไมถึงเลือกข้อ B ฮะ
1: ข้อ B เนี่ยเพราะว่าดูลักษณะของตอนที่คุณอาเขาให้เหตุผลนะคะให้เหตุผลกับน้อง
0: ซื้อข้าวดีกว่า
1: ซื้อข้าวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือด้วยความที่เป็นเด็กผู้หญิงอาจจะแบบว่าม
0: ี
1: ชะงักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบอกอุ้ยเพราะว่าเงินก็เป็นเงินที่เขาเก็บมาเองด้วยมันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นเงินที่แบบได้มาเลยทันที
0: ได้ของง่าย
1: ใช่ได้เป็นของง่ายๆฉะนั้นเขาก็อาจจะมีอีกนิดนึงน่ะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเชื่อ
0: ครับผมนี่สิครับน้องมีคุณฮะเลือกข้อ B เพราะอะไรฮะชอบข้อ B เหรอฮะชอบอ่ะทำไมถึงชอบอ่ะทำไมแบบเวลาลูกเขามาแบบขอไปซื้อไอเทมแล้วแบบของตังแม่เขาเลยแม่เขาบอกซื้อข้าวดีกว่าเคยมีขออาเทมมี่ไปซื้อไอเทมไหม
2: ไม่เคย
0: ไม่เคยเล่นเกมเป็นไหม
2: ก็บางทีก็เล่น
0: เกมเล่นอะไรส่วนใหญ่เราเล่นเกมอะไรน้องมีคุณ
2: ก็เล่นเกมพวกปืนอะไร
0: ปืนปืนเหรอมันก็ต้องมีไอเทมดิแล้วเคยขอไหมเขาเคยขอเราไหม
1: ส่วนใหญ่จะขอไปซื้อกันดั้ม
0: เฮ้ยเอาละเด็กสมัยนี้อาน้อยเมื่อกี้ที่ผมพูดไปในต้นรายการคือเดี๋ยวนี้เขาจะเอาคุณอาอยากได้ไอเทมเทพหรือไม่ก็แบบ NFT อันไม่มี
1: ไม่มีค่ะ
0: ครับแต่ขอกันดั้ม
1: ขอกันดั้ม
0: อันนี้เด็กยังไม่รู้ว่าแบบจะเอาไปทำอะไรไอเทมเทพชอบเป็นหุ่นยนต์มาดูฝั่งนี้ฮะคุณแม่พลอยฮะเมื่อกี้เลือกข้อ A ทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
3: คือเพราะว่าปกติแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสมมติเวลาน้องปุ่นมาขอซื้ออะไรแบบน
0: ี้
3: เราก็จะให้เหตุผลประมาณนี้ค่ะว่าแบบจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแม่หาเงินมาให้นิปุ่นเอาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
3: แต่ว่าจริงๆเนี่ยเคยบอกเขาไว้ว่าถ้าเขาเก็บเองเนี่ยเขาอยากจะซื้อเราให้นะคะ
0: ก็ซื้อเธอเก็บเป็นเงินเพราะว่าในข้อนั้นเป็นเงินของเขา
3: ใช่ใช่
0: เก็บเองพอซื้อเขาจะรู้ว่าค่าของเงินเนี่ยมันยังไงกว่าจะได้เงินมาแล้วไปซื้อไอเทมพวกนี้จะโอเคไหม
3: ใช่ใช่ครับ
0: น้องญี่ปุ่นครับลบโทษทีเลือกข้อ A เราเคยไหมเคยขอแม่ไปซื้อไอเทมไหมไม่เคยเหรอฮะแล้วชอบเล่นเกมไหมอ่ะ
2: ชอบ
0: ครับเกมอะไรนี่ปุ่น
2: โปเกมอนอยู่ไหน
0: เป็นคำถามหรือคำตอบเนี่ยถามพี่หอยเหรอว่าพี่ไม่รู้นะในฉากเรามีโปกวะมีป่ะไม่มีนะโปเกมอนอยู่ไหนคือเป็นเกมใช่ป่ะเป็นเกมแล้วแบบว่าเรามาหาใน
2: เกมแล้วต่อสู้
0: เกมต่อสู้ก็มีเราเคยไหมเราเก็บเงินซื้อไอเทมไหม
2: ไม่เคยซื้ออะไรในเกมเลย
0: ไม่เคยซื้อเยี่ยมมากเลยลูกสองคนนี้เยี่ยมมากไม่ขอซื้อไอเทมซื้อกันดั้มดีกว่าเอาละเรามาดูคำตอบการเฉลยกันนะครับว่าข้อไหนจะเป็นการที่ทำภารกิจสำเร็จครับ
4: ผมไม่ได้ของเงินคุณป้าทุกวันหรอกนะครับผมแค่เติมเต็มครั้งนี้ครั้งเดียวได้ไหมครับสงสารหลานถ้าทำดำเถอะนะคะ
5: เดี๋ยวป้าเติมเงินในเกมมือถือให้พี่ก็ได้นะลูกแต่พี่ต้องอย่าไปบอกพ่อกับแม่นะเดี๋ยวพ่อกับแม่รู้บ่นป้าแย่เลย
4: ค่ะคุณคะป้าหญิงสวย
6: น้องรถคะคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยอุตส่าห์ให้เงินหนูมาแล้วหนูต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยแล้วถ้าเกิดเอาไปซื้อไอเทมในเกมครบ3วันปุ๊บเงินมันก็จะหายไปเลยนะแล้วอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่รวมถึงอาเองอะจะไว้ใจให้หนูเก็บเงินเองหรอ
4: นั่นสิคะรถไม่ซื้อไอเทมแล้วค่ะ ก็บเงินไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่า
6: โอ้โหเก่งมากหลานอาง
4: ั้นโรสขอเงินอาเจี๊ยบมาเก็บเพิ่มไว้ซื้อบ้านหลังใหม่ได้ไหมคะ
6: ซื้อบ้านเลยเหรอ
4: ค่ะ
6: ซื้อบ้านได้เดี๋ยวอาให้สองหลังเลย
4: หู
6: แต่เป็นบ้านตุ๊กตานะ
4: ก็ได้ค่ะ
7: เยี่ยมยอดมากครับคำตอบที่ทำภารกิจสำเร็จคือข้อ B นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับตอบถูกต้องและก็ตอบตรงกันด้วยได้คะแนนรวมไปเลย300เหรียญครับเฉียบขาดมาก
0: ครับผมส่วนนะครับเบสิกครูนะฮะตอบตรงกันแต่ไม่ถูกไม่เป็นไรเลยนะฮะได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับตอนนี้นะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะนำอยู่นะครับไม่เป็นไรตอนนี้เพิ่งเริ่มเกมแรกนะครับเรายังมีอีกโอ้โหอีก100เกมให้เล่นเลยรอเล่นนะฮะมันเยอะไปถ้าเล่นก็คงจะอีกสัก 2-3 วันไหวไหมเล่นกับน้องหอยอีก 2-3 วันอีก100เกมได้ไหม
4: ไม่ไหว
0: ไม่ไหว
4: 2ล้านชั่วโมง
0: 2ล้านชั่วโมงเลยนะฮะไหวไหมเล่นกับน้องหอย100เกมเอานะ
4: ไหว
0: หรออะไรนะ
4: ไม
0: ่
4: ได้นอน
0: ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเด็กต้องการการพักผ่อนด้วยเอาละครับมาดูกันครับสู้ๆทั้งสองทีมเลยนะครับ
8: จากสถานการณ์จำลองทั้งสองนะคะสำหรับครอบครัวเอสอนได้ดีทีเดียวเลยค่ะแต่เด็กอาจจะเข้าไปไม่ถึงกฎทำให้ในที่สุดหยุดเด็กไม่ได้การสอนอาจจะยาวแล้วก็ยากเกินวัยไปนิดหนึ่งค่ะควรจะให้กระชับกว่านี้และที่สำคัญก็คือยืนยันว่ายังไงก็ไม่เติมเงินอย่างนุ่มนวลนะคะสิ่งที่ได้จากสถานการณ์นี้ก็คือเมื่อกฎไม่มั่นคงเด็กอ้อนได้สำเร็จสิ่งที่สอนก็จะไม่เป็นผลถ้าคิดว่าต้องการสอนต้องยืนยันว่าไม่ได้ค่ะอาจจะให้ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อสะสมแต้มหาช่องทางว่าเกมนั้นน่ะถ้าไม่ได้ใช้เงินเก็บแต้มเอาจะเป็นไปได้ไหมหรือในที่สุดคือยังไม่อนุมัติด้วยกฎของอายุและวงเงินที่จำกัดสิ่งสำคัญก็คือผู้ใหญ่ผู้ปกครองควรเป็นผู้สอนให้ลูกเห็นค่าของความพยายามและรู้จักเก็บออมเลือกใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นไม่ควรเปิดโอกาสให้เด็กใช้เงินปริมาณมากโดยไม่ควบคุมเด็ดขาดค่ะควรกำหนดขอบเขตของเงินที่ลูกสามารถใช้จ่ายได้ด้วยตนเองเพื่อให้เด็กฝึกจัดลำดับความสำคัญและอดทนต่อความต้องการรู้จักเลือกสิ่งที่จำเป็น
0: เอาละครับผ่านไปแล้วหลายสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักวิธีการบล็อกหรือการแบนเว็บนะฮะแอปที่ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกหลานนะครับในหลายๆแอปกันแล้วโลกไซเบอร์มักจะมีการสร้างสิ่งใหม่ๆทั้งเพื่อดึงดูดให้ผู้ชมได้เข้าไปเล่นนะครับผู้ปกครองนะครับคงไม่สามารถตามดูเด็กนะฮะตอนเล่นเกมชมวิดีโอได้ตลอดอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงมั้ย
1: ไม่ถึง24ชั่วโมง
0: ไม่ถึงนะฮะก็มีบางช่วงที่เขาอยู่คนเดียวแล้วคุณแม่พลอยนะฮะกับนิปุนอยู่กันตลอดไหมฮะ
9: ก็ไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะแต่ก็ค่อนข้างเยอะ
0: ค่อนข้างเยอะ
9: อยู่ในการค่อนข้างเยอะ
0: อยู่กันตลอดนะฮะถ้าเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้24ชั่วโมงเป็นผมว่าเป็นธรรมชาติของครอบครัวเลยนะครับเรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันภารกิจที่2ของเรานั่นเองกับเกมที่ชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบน
10: กติกาการแข่งขันในรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันมากสุด3รอบโดยทีมผู้ชนะคือทีมที่ทำสำเร็จ2ครั้งจาก3ครั้งเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์รอบละ1ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้มาใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ตั้งค่าคู่หูไซเบอร์จะทำการตั้งค่ากำหนดเวลาการใช้งานและตั้งบล็อกแอปหรือเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือภายในเวลา5นาทีเมื่อตั้งค่าสำเร็จจะได้คะแนน300เหรียญต่อรอบและทีมที่ทำสำเร็จได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก100เหรียญทีมที่ชนะได้2รอบก่อนจะได้คะแนนรวมสะสมสูงสุดถึง800เหรียญ
0: นั่นคือกฎกติกาของเกมนี้นะฮะน้องมีคุณสู้ป่ะล่ะ
4: สู้ครับ
0: น้องนิปุ่นสู้ป่ะล่ะ
4: สู
0: ้เอาล่ะสู้นะ
4: สู้ครับ
0: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเตรียมตัว
10: หลายๆครอบครัวอาจจะเหนื่อยกับการที่ต้องคอยเตือนลูกหลาน แม้ว่าจะตกลงกำหนดเวลาเล่นเกมได้กี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงแล้วเด็กๆอาจจะกำลังเพลิดเพลินลืมเวลาที่ตกลงหรือแกล้งทำเป็นลืมเวลาเล่นต่อไม่เลิกจะอธิบายต่อรองทุกๆวันก็คงจะไม่ไหวแน่ๆปัจจุบันนี้มีแอปมาช่วยผู้ปกครองดูแลอุปกรณ์สื่อสารซึ่งเป็นเครื่องเล่นเกมของเด็กๆแล้วครับนั่นคือแอป Family Sharing สำหรับระบบ iOS หรืออุปกรณ์ของ Apple และแอป Family Link ของ Google หรือใช้กับเครื่องที่เป็นระบบ Android โดยทั้ง Family Sharing และ Family Link สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ของลูกหลานจากอุปกรณ์ของผู้ปกครองโดยสามารถจำกัดเวลาการใช้ต่อวันขึ้นอยู่กับข้อตกลงพักการใช้งานเช่นเวลานอนหรือเวลาเรียนบล็อกแอปต่างๆที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัยเป็นต้นสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนในรอบนี้จะได้แนะนำการใช้แอป Family Sharing ให้คุณผู้ชมได้รู้จักและลุ้นเชียร์ทีมโปรดกับการแข่งขันตั้งค่าจำกัดเวลาการใช้และการบล็อกแอปและโปรแกรมครับ
11: โอ้ยหยิบไม่ได้
7: แล้วครับตอนนี้บวกกอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะมีปุนก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะ
10: คุณผู้ชมเลือกกันไม่ถูกกันเลยใช่ไหมครับว่าจะเชียร์ทีมน้องมีคุณหรือทีมน้องนิปุนดีน้องๆ น่ารักทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะครับเรามาลุ้นกันว่าใครจะถอดรหัสเลขคณิตกันได้ไวขนาดไหนคลั่งรักเด็กๆทีมไหนก็ส่งใจมาเชียร์ทีมนั้นกันได้เลยนะครับและถ้าใครจำไม่ได้ว่าการตั้งค่าจำกัดเวลาทำอย่างไรชมวิดีโอกันย้อนหลังกันอีกครั้งได้ในช่องทางออนไลน์ที่สะดวกแล้วพิมพ์ค้นหารายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์แล้วติดตามชมและมาช่วยลุ้นกับคู่หูไซเบอร์ทั้งสองทีมว่าน้องๆแข่งขันเกมผลจะเป็นอย่างกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและร่วมด้วยช่วยคิดในตอนต่อไปด้วยนะครับ

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใส
0: ่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้ได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได
0: ้ล้างมา

ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรายการเป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วค่ะ
0: ครับผมเมื่อตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่น้องกันลูกชายของแม่ก้อยแล้วก็พ่อออฟนั้นนะครับมีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นแล้วก็ได้ผ่าตัดออกไปแล้วนะครับ

0: ตอนนี้น้องกันนั้นนะครับก็ดูดนมได้ดีไม่มีปัญหาสบายมากเลยครับ
1: ค่ะแต่ว่าท่าของการให้นมนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะมีทั้งท่านั่งท่านอนนะคะหรือว่าลักษณะการให้นมลูกนะคะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างค่ะเพื่อที่จะให้ลูกนั้นได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และที่สำคัญที่สุดนะคะเพื่อให้คุณแม่นั้นไม่เจ็บในช่วงที่ให้นมค่ะ

0: อนนี้คุณแม่ลองนะคะลองจับลูกให้เข้าด้วยตัวเองเราทำเหมือนท่าตุ๊กตาล้มลุกอะนะคุณแม่มือนี้นะคะจับก้นน้องแล้วมือนี้ประคองคอแล้วก็อยู่ตรงกลางแล้วเปลี่ยนมือนี้จับที่อก3นิ้วอยู่ใต้อก2นิ้วชูขึ้นแล้วมือนี้เอาตัวตรงก่อนประคองคอให้ได้ประคองคอให้ได้แล้วจับยืดนะแล้วก็ล้มตุ๊กตาล้มลุกปกตินั่งเนี่ยเขาจะลืมตานะทีแล้วก็โยกเขาสักสองทีพอเบาๆแม่ต้องประคองให้แน่นใจเย็นๆนะไม่ต้องกลัวการลูกแม่เรียก
1: ต้องการต้องการ
0: กินแค่นี้พอใจหรือลูกค่ะอีกทีแม่สังเกตโทนนะแม่ลองจับถ้ามือเขายังสู้เนี่ยเขาไม่ได้หลับจริงถ้าเขาหลับจริงมือเขาต้องห้อยต่องแต่งแล้วนะ
1: น้องการ
0: แล้วจับนอนไปแล้วก็ลองเข้าเต้าดูนะคะเพราะลูกเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่อาหารกายนะเขาต้องการอาหารใจเพราะแม่กอดเนี่ยเขามีความสุขมากเลยเขาพร้อมจะหลับถ้าที่ถูกต้องนะคุณแม่นั่งสบายผ่อนคลายอย่างเงี้ยนะคะนะคะแล้วก็ลูกต้องตะแคงเข้าหาแม่แม่จับลูกตะแคงนิดนึงต้องใช้ท่านี้เพราะจะช่วยให้ลูกอมลึกนะแล้วปากลูกตะแคงลงใช่ไหมเราก็เลยจับเต้านมเป็นตัวยูหงายอย่างนี้แม่จับยูหงายพี่จับยูคว่ำเห็นไหมคะแล้วก็แตะปากปากปุ๊บเราสวมให้ลึกที่สุดแล้วนิ่งมือต้องนิ่งนะไม่ขยับเลยทีนี้คุณพ่อสังเกตนะการเข้าหาเต้าเนี่ยคางต้องแนบหน้าต้องแงนริมฝีปากไม่บานเราปิ้นให้บานถ้าริมฝีปากบานเนี่ยลิ้นเขาจะได้ออกได้มากนะเราไม่กดหัวลูกกินนมเด็กขาดนะเพราะเขาจะต่อสู้แล้วเขาจะดิ้นหนีจากเต้าเราประคองแค่ต้นคอเต้าจะต้องนิ่มลงเวลาแตะแตะอย่างนี้รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องต้องบีบอย่างนี้นะพอเสร็จแล้วแม่พิงหลังให้สบายแล้วผ่อนไหล่ตัวเองนะอย่าเกร็งเพราะอาการเกร็งทั้งหมดจะทำให้ฮอร์โมนบีบนมไม่ทำงานลูกดูดไปก็ไม่ได้น้ำนมพี่อยากให้เห็นอะไรอย่างหนึ่งหลอดตัวลูกกินนมเราไม่ใส่ถุงมือถุงเท้าเพราะเราจะรู้จักลูกถ้าเขาพอใจมือเขานิ่งเท้าเขานิ่งเนี่ยเท้าบานสวยใช่ไหมนะมีความสุข

0: อยู่บ้านแม่ใช้หมอน2ใบไหมคะ
1: ใช้ใบเดียว
0: โอ้แล้วลองเปรียบเทียบนะถ้าใช้2ใบเนี่ยแม่จะเห็นลูกชัดแล้วไม่เคล็ดคอนะคอไม่เคล็ดนะคุณแม่หลังทิ้งนะสมมุติว่าพี่จะขอทำตั้งแต่ลูกยังนอนอยู่อย่างเงี้ยนะแล้ววิธีเอาขึ้นทำยังไงเอาขึ้นแขนให้ลูกกินนมเราสามารถทำโดยไม่ต้องมีใครช่วย
1: อย่างนี้เขาขึ้นไม่ได้
0: นี่ไงนะสิ่งที่พี่อยากเห็นนะเขาขึ้นไม่ได้หลักการลูกแม่ต้องตะแคงเข้าหากันถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จับก้นลูกให้ตะแคงก่อนตะแคงเข้าหาคุณแม่นะคะตะแคงค่ะตะแคงเพราะแล้วแม่ก็เลื่อนมาที่คอจุดอ่อนลูกอยู่ที่คอนะลูก3เดือนคอยังไม่แข็งคุณแม่ค่อยๆเลื่อนไปจับที่คอค่ะช้อนคอยกขึ้นนิดเดียวแล้วแขนเข้ามารองนี่คือการกอดลูกโอเคไหมอย่างนี้นะทีนี้คุณแม่แขนตรงเป๊ะเลยแล้วก็ขยับเขานิดนึงอยู่ในท่ากอดแล้วเรื่องไหมทีนี้ท่านอนปากลูกลงอย่างนี้แม่ก็ต้องจับต้นนมแนวนี้คือตัว4อย่างนี้พอลูกอ้าปุ๊บแม่ต้องช่วยลูกโดยการยกมือนี้ขึ้นแล้วกอดเลยอย่างนี้นะง่ายไหมกอดนิดเดียวเล็กหน่อยเพราะเขาเก่งนะคะเขาชะเง้อกินได้เลยนะตอนนี้ช่วยนิดนึงที่จะคุย3เรื่องที่ควรจะทำนะ1กินนมแม่อย่างเดียวแล้วก็ดูดบ่อยทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะกระเพาะลูกจุกนิดเดียวเองวันแรกเกิดก็จุก4ช้อนชาเองแล้วค่อยๆขยายนะคะเพราะฉะนั้นลูกเลยต้องกินบ่อยธรรมชาติให้นมเต็มเต้า3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนมแม่โอกาสคัดหรือจะอักเสบจะยากถ้าเราเลี้ยงลูกให้นมแม่ดีสุดท้ายเราไม่ได้ให้น้ำอันนี้คุณแม่มีความรู้อยู่แล้วใช่มั้ยว่าทำไมลูกไม่ต้องกินน้ำนมแม่มีน้ำเกือบ 90% นะ
2: ถ้ากินน้ำด้วยมันก็กินให้น้อยทำให้กินนมน้อยลง
0: ใช่ค่ะคุณพ่อเข้าใจถูกถ้ากินน้ำด้วยเนี่ยกระเพาะมันจะจุไปด้วยน้ำในน้ำไม่มีอาหารไม่มีพลังงานนะก็จะจุนมแม่ได้น้อยลงนะในอย่างที่คนก็ไม่ค่อยพูดถึงคือน้ำนมแม่มีสารเคลือบปากไม่เกิดชะลา

เราไม่หอบตัวนะจำไหมเพราะเราอยากให้เกิดสัมผัสกันเยอะๆเพราะว่าการสัมผัสด้วยผิวหนังโดยสายตาโดยเสียงทุกอย่างอ่ะจะกระตุ้นให้เป็นไงคุณพ่อสมองลูกขยายได้นะตัวขยายคือเส้นใยประสาทอีกอย่างหนึ่งคือพอลูกหลับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะพยายามเขี่ยทันทีเลยใช่ไหมแต่หารู้ไหมว่าหนูเหนื่อยหนูขอพักหน่อยนะให้เขาพักนะคะ

0: ให้ลูกอมหัวนมไว้เพราะ
1: จะติด
0: ติดแม่อันที่สองน้ำนมไหลเข้าหูเกิดหูน้ำหนวกแล้วก็แต่เขาอยากให้แม่กอดหลังอิ่มนะไม่ใช่ไปวางเขาจะร้องกวนเป็นอย่างนี้ไปตลอดมันจะเป็นวงจรเพราะฉะนั้นพอเขาอิ่มปุ๊บคุณแม่ดันก้นให้สูงนิดนึงนะคะดันแล้วอย่างนี้โอเคนะคะแล้วเขาก็ขอให้แม่กอดหนูสักอีกสักหน่อยนึงนะแล้วเขาก็จะหลับอย่างมีความสุขหลังจากคุณแม่ก็ช้อนคอเอาลงแบบเมื่อกี้นี้แล้วเอาหมอนประกบหน้าหลังแล้วคุณแม่ก็เดินไปทำกิจกรรมประจำวันแล้วลูกหลับได้นานแล้วเราก็จะเลี้ยงลูกง่ายๆไงลูกจะไม่ติดเปรย์ไม่ติดคนอุ้มเพราะเด็กกินนมแม่ต้องสงบได้นี่คือความดีของการให้ลูกดูจากเต้าอ่ะนะคะไม่ได้แค่อาหารที่มีประโยชน์จากน้ำนมนะแต่เขาได้ตัวแม่ด้วย

0: ุกอย่างสมบูรณ์นะต้องใช้คำว่าคุณแม่มีเต้านมแลนนมบุตรนมที่สมบูรณ์คนนี้ฝึกไม่ยากเลยนิดเดียวเองก็เพอร์เฟกต์เรียกว่าหนึ่งคุณแม่เจ็บน้อยลงถูกไหมคะแล้วคุณแม่ให้ท่านถนัดแล้วลูกก็ดูดได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเต้านมมันไม่ยอมนิ่มลงถ้าดูดดีนะคะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีเต้านมคุณแม่ต้องนิ่มแล้วพอดูดบ่อยเพราะน้องไม่อิ่มนะคะแล้วก็เหมือนกับคนที่กินได้ทีละน้อยอ่ะก็เลยต้องทำให้กินบ่อยแล้วกินนาน
1: คุณแม่จะดูได้ยังไงคะว่าอิ่มไม่อิ่มยังไงอ๋อ
0: มีหลักการดูนะคะก็คือถ้าดูจากตัวลูกเนี่ยน้องจะนอนได้ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป
1: หมายถึงท่านดูต่อครั้ง
0: ใช่ค่ะน้องต้องหลับนะแล้วก็ปล่อยหัวนมเองมีความสุขหลับได้ 2-3 ชั่วโมงนะคะแล้วก็น้ำหนักคุณแม่อยู่บ้านคงไม่รู้แต่ถ้าในโรงพยาบาลเราจะรู้ว่าควรจะขึ้นมาละ 20-30 กรั
1: ม
0: ต่อวันอุจจาระนะคะในช่วงนี้เลย4วันไปแล้วน้องควรจะถ่ายอุจจาระ 3-5 ครั้งปัสสาวะไม่ต่ำกว่า 6-8 ครั้งนะคะตัวนี้เป็นตัวชี้บอกนะคะเป็นตัวบอกว่าลูกได้นมพอ
2: ก็จะทำให้เวลาอุ้มไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่แล้วก็เวลาน้องดูดก็จะไม่ค่อยเจ็บจากที่เจ็บหัวนมก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วน้องก็จะดูดดีขึ้นก็รู้สึกดีใจโล่งที่ว่ามีน้ำนมให้ลูกกินจากก่อนที่แบบช่วงยังไม่คลอดก็จะกังวลว่าตัวเองจะมีน้ำนมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้กลัวว่าคลอดมาแล้วจะไม่มีน้ำนมให้เขากินแค่มองหน้าก็ยิ้มได้

ต้องขอย้ำถึงความสำคัญของนมแม่เลยนะคะว่านมแม่นั้นนะคะมีความสำคัญที่สุดสำหรับทารกค่ะนอกจากไม่ต้องซื้อหาให้เสียสตุ้งสตางแล้วนะคะนมแม่นั้นนะคะยังมีประโยชน์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กทารกด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะคุณพยาบาลเน้นย้ำเลยนะคะว่าการให้นมลูกเองนั้นนะคะก็จะทำให้แม่และลูกเนี่ยเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะแล้วก็จะทำให้ลูกนั้นนะคะเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยค่ะแล้วก็จะดีต่อพัฒนาการต่างๆของลูกอีกด้วยค่ะThank you.

0: ุณแม่สันมาค่ะมีน้องชื่อซัมมี่อายุ2เดือนแล้วค่ะ
1: ซัมมี
0: ่คือตอนนี้คือนมคุณแม่ไม่ค่อยออกแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปทำงานด้วยก็เลยจะให้น้องเนี่ยรับประทานนมผงไปก่อนพอกินนมขวดไปน้องก็เริ่มจะหันมาทานนมขวดมากกว่านมแม่ตอนนี้กังวลมากเพราะถ้าทานนมแม่นี่ภูมิต้านทานน้องจะมากกว่านมผงแต่ก็ให้นมให้น้องเนี่ยกินนมแม่ไปเดือนครึ่ง
2: นมแม่เนี่ยก็เป็นนมที่คุณแม่ให้กับลูกนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความเหมาะสมมากกว่าอยู่แล้วปริมาณเกลือโซเดียมมันก็จะต่ำกว่าในนมวัวปกตินะคะรวมถึงปริมาณโปรตีนก็เหมาะสมกับน้องนะคะรวมถึงชนิดของโปรตีนที่มีในนมแม่เทียบกับนมชงแล้วเนี่ยชนิดโปรตีนในนมแม่เนี่ยมันสามารถย่อยได้ง่ายกว่านะคะรวมถึงยังมีกากใยอาหารที่เหมาะกับแบคทีเรียในลำไส้ด้วยซึ่งแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะย่อยใยอาหารชนิดนี้ทำให้แบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียดีในลำไส้ของเราเนี่ยทำให้น้องไม่มีภาวะท้องอืดหรือไม่มีท้องเสียนะคะรวมถึงสามารถถ่ายได้ดีไม่มีภาวะแน่นท้องได้ในเด็กที่รับประทานนมแม่เนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าในเด็กที่รับประทานนมผสมนะคะซึ่งเราได้มีการทำวิจัยออกมาแล้วเนี่ยก็พบว่าเด็กกลุ่มที่รับประทานนมแม่เนี่ยมีการเจ็บป่วยทางกายน้อยกว่าทั้งเรื่องของเป็นหวัดไอน้ำมูกทั่วไปด้วยค่ะ
1: เรารู้สึกว่าตั้งแต่เขากินนมแม่เขาไม่เคยที่จะไม่สบายไม่ท้องอืดท้องเฟ้อไม่คือแบบไม่เจ็บไม่อะไรเลยรู้สึกว่านมแม่มันมีประโยชน์เยอะหลังจากที่ทั้งที่เราก็รู้แล้วแหละเรารู้ว่าเออนมแม่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างแต่พอเรามาเลี้ยงลูกเองอ่ะเรารู้สึกว่าเออเขากินนมเราหนึ่งก็คือมันได้ความอบอุ่นอ่ะเขามองหน้าเราเราได้ใกล้ชิดกันอยู่กันทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาแข็งแรงเขาเดือนกว่าแต่เขาแข็งแรงมากเขาเหมือนแบบอยากจะยืนแล้วอ่ะหรือแบบขาเขามีแรงเยอะมากคอก็เริ่มชันขึ้นด้วยความที่แบบเวลากินเราก็จะมองหน้าเขาคุยกับเขาเราสึกว่ามันได้ภูมิคุ้มกันจากนมแม่ด้วยแล้วจากสื่อสัมพันธ์กันด้วย
3: ในช่วง3เดือนแรกนะครับสิ่งที่พึงระมัดระวังให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยนะครับหลักๆมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องครับพี่มาเรื่องแรกก็คือเรื่องของการกินซึ่งเราก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับว่ากินนมแม่นี่แหละครับดีที่สุดครับ
4: ใช่ค่ะและเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการนอนเรื่องที่3นั้นเป็นเรื่องของการขับถ่ายค่ะหากทำให้เป็นปกตินะคะก็จะดีที่สุดแต่ว่าหมอรุธมีคำถามค่ะหลายๆคนสงสัยว่าปกติที่ว่าคืออะไรนะคะจะต้องกินเท่าไหร่ต้องนอนอย่างไรนะคะขับถ่ายแค่ไหนงานนี้ก็เลยมีคำอธิบายของคุณหมอมาฝากกันด้วยค่ะ
2: เราดูไม่ยากนะคะเราดูแบ่งเป็น2ด้านก็คือดูจากลูกก็ได้หรือว่าดูจากแม่ก็ได้นะคะในส่วนของลูกเราจะดูอะไรบ้างคือ1น้องกินนมแล้วน้องจะต้องหลับได้นานโดยปกติเราถือว่าเด็กที่หลับแปลว่าเด็กอิ่มนะคะก็คือถึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงนอกจากนั้นดูปริมาณปัสสาวะและอุจจาระร่วมด้วยค่ะปริมาณปัสสาวะที่ดีนะคะเด็กจะต้องปัสสาวะประมาณ 8-10 ครั้งต่อวันรวมถึงอุจจาระเนี่ยก็ประมาณ 6-8 ครั้งต่อวันแต่ถ้าในกรณีที่น้องเค้าตื่นทุก1ชั่วโมงนะคะอันนี้อาจจะแปลว่าเค้าทานนมแล้วเขาไม่อิ่มนะคะเนื่องจากนมแม่ไม่เพียงพอหรือวิธีการให้นมยังไม่ถูกต้องนะคะอีกอันนึงก็คือดูจากตัวคุณแม่เป็นหลักนะคะเต้านมของคุณแม่ก่อนที่จะให้นมจะต้องรู้สึกว่าคัดตึงนะคะเวลาให้นมกินแล้วเนี่ยนมอีกเต้านึงควรจะไหลอันนี้แปลว่าน้ำนมเนี่ยคิดว่าเพียงพอนะคะนอกจากนั้นแล้วเวลาน้องให้นมเสร็จต่อมื้อคุณแม่จะต้องรู้สึกว่าเต้านมนั้นคลายแล้วก็อาการเจ็บปวดหรืออาการตึงในตอนแรกมันหายไปเวลาดูดก็เหมือนกันจะต้องรู้สึกว่าสบายไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บเต้านมนะคะถ้ามีอาการเจ็บเต้านมก็อาจจะเป็นวิธีการให้นมที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะเป็นที่ตัวเด็กหรือตัวแม่ก็ได้เพราะว่าในช่วงแรกการให้นมจะต้องเป็นการปรับตัวร่วมกันระหว่างแม่และเด็กอะค่ะ

0: วยค่ะอันนี้น้องกีต้าร์ได้2เดือนกว่าแล้วเป็นคนที่ไม่กินหัวนมแม่เลยคือจะไม่ดูดจากเต้าเลยถ้ากินจากขวดคือเขาจะกินได้มากกว่า
1: ปั๊มใส่ขวด
0: ปั๊มใส่ขวด

0: ข้างหนึ่งจะได้2ออน
1: 2ออนนี่คือหมดเต้าไหม
0: หมดเต้าค่ะพี่เคยเห็นแบบคนแก่แบบนมยานไหมเออจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเหมือนลูกโป่งแบบแฟบค่อยๆแฟบลงไปอ่ะจากตึงๆก็แฟบค่อยๆแฟบจะกลายเป็นแบบนมเหี่ยวนมยานไปเลยก่อนน้องจะกินนมเนี่ยก็คือนมจะตึงมากแล้วคือแบบเขาจะกินจนมันหมดเลยอ่ะมันแบบรู้สึกว่ามันแห้งไปเลยอ่ะทั้งสองข้างเลยก็คือเขาจะอิ่มพอดีคือน้องเหมือนเด็กผู้ชายเขาจะกินเยอะอ่ะแป๊บนึงชั่วโมงนึงคือกินปุ๊บเขาฉี่เขาอึเขาบางทีเขากินจนอ้วกออกมาอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงอ่ะเขาก็จะกินอีกอ่ะเขาจะกินบ่อยมากก็คือถ้าวันไหนที่เขานอนนานๆก็จะ5ครั้ง6ครั้งแต่ถ้าแบบตื่นบ่อยๆหิวบ่อยๆก็เกือบ10อ่ะกินบ่อยมากตอนแรกน้องกิน2ออนนะคะพอกิน2ออนแล้วน้องจะเริ่มกินแบบงองแงค่ะเริ่มจะไม่อิ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลองเพิ่มมาทีละออนนะคะจนตอนนี้4ออนน้องก็กินแล้วก็น้องก็หลับก็ไม่งองแงเหมือนปกติอะค่ะ
2: โดยปกตินมผสมเนี่ยก็จะคำนวณง่ายๆนะคะก็คือประมาณ5ออนต่อน้ำหนัก1กิโลต่อวันแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบ่งเป็นประมาณ 6-8 มื้อส่วนในเด็ก3เดือนแรกเราอาจจะแบ่งเยอะหน่อยก็คือประมาณ8มื้อแล้วก็ชงในปริมาณนั้นให้เขารับประทานถ้าเขายังรู้สึกว่าอยากดูดต่อหรือเขายังร้องอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถชงเพิ่มได้แล้วค่อยปรับดูว่าลูกเราต้องการนมประมาณเท่าไหร่แล้วมื้อถัดไปเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่เด็กที่กินนมได้ดีเขาก็จะอาจจะร้องนะคะถ้าเขารู้สึกว่านมนั้นมันยังไม่พอคือในเด็กกลุ่มนี้ช่วงแรกถ้าเขารับประทานนมแม่เขาจะถ่ายบ่อยนะคะบางคนเนี่ยถ่ายได้ถึง10ครั้งต่อวันแต่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ดูลักษณะอุจจาระเป็นหลักปกติแล้วไม่ควรจะมีมูกปนนะคะอุจจาระเนี่ยจะเป็นลักษณะนิ่มบางคนเป็นลักษณะเหมือนเนื้อครีมเหมือนยาสีฟันก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะพบว่าบางคนอาจจะมีลักษณะเป็นเม็ดๆออกมาเป็นสีเหลืองทองนะคะจากในอุจจาระอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่เกิดจากเด็กรับประทานนมแม่ซึ่งเป็นปกติค่ะไม่ได้เรียกว่าท้องเสีย
0: คือเขาจะแบบถ่ายบ่อยมากวันนึงนี่แบบเป็น10อ่ะเราจะสังเกตทุกครั้งว่าเวลาลูกอึออกมาเป็นสีอะไรมีลักษณะเป็นยังไงก็คือเราจะดูด้วยว่าเอ้ยเป็นสีเหลืองแล้วก็คือมีเหมือนมีกากใยนมอยู่อะไรเงี้ยคือไม่เป็นน้ำอ่ะไม่ฉี่ที่มันแบบไม่ใช่อึที่มันผิดปกติ
2: ลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติในเด็กเล็กก็อาจจะมีได้ถึงเป็นมูกก็ได้นะคะบางคนมีเลือดปนนะคะบางคนมีลักษณะเป็นเลือดหยดปนอันนี้ก็เกิดได้เหมือนกันถ้าในกรณีที่น้องท้องผูกมากจนกระทั่งเวลาถ่ายแล้วเนี่ยทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อบริเวณทวารหนักทำให้มีเลือดสดปนออกมาได้บางคนก็มีลักษณะเป็นเลือดเส้นๆเล็กๆนะคะอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติหรือว่าอุจจาระปนออกมามีมูกปริมาณมากอันนี้ก็ควรพาน้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะ
3: ท้องเสียยังไม่เคยนะคะแต่น้องเคยท้องผูกอะค่ะช่วง2เดือนแรกๆน้องจะ 2-3 วันถ่ายทีถ
1: ่
3: ายเป็นอุจจาระแข็งอะค่ะถ่ายแข็งนี่อาจจะเกิดจากนมที่สังเกตไว้อะค่ะเพราะนมอาจจะข้นเกินไปก็ต้องลดให้นมจางลงเพื่อที่จะให้น้องถ่ายที่เหลวลงมาอีกหน่อยนึงค
2: ่ะโดยปกติที่หมอเจอบ่อยๆคุณพ่อคุณแม่มักมาด้วยเรื่องท้องผูกเพราะว่าน้องไม่ถ่ายเราจะดูจากลักษณะอุจจาระเป็นลักษณะเป็นก้อนแข็งเป็นเม็ดหรือว่าน้องมีลักษณะว่าท้องอืดเขาร้องกวนมากเวลาที่จะต้องกินเพราะว่าเขาปวดท้องนะคะหรือจากบางคนแล้วก็คือถ่ายแล้วมันอุจจาระแข็งมากทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อก็มีเลือดสดออกมาลักษณะแบบนี้เราจำเป็นจะต้องให้การรักษาทางการแพทย์นะคะโดยปกติแล้วเราก็จะแนะนำให้รับประทานยาระบายร่วม

0: วยแต่โดยปกติแล้วในคุณแม่ที่รับประทานที่น้องที่รับประทานนมแม่ค่ะก็คือจะแนะนำให้คุณแม่เนี่ยกินน้ำเยอะๆแล้วก็รับประทานผักผลไม้เยอะๆด้วยนะคะก็ในเด็กแรกเกิดช่วง3เดือนแรกเขาจะนอนเป็นส่วนใหญ่ช่วงตื่นเขาจะน้อยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะนอนนานประมาณสัก 16-18 ชั่วโมงต่อวันโดยเขามักจะนอนช่วงกลางวันน้อยประมาณสัก1ใน3แล้วก็ไปนอนช่วงดึกเยอะนะคะประมาณ2ใน3ซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถจะจับเขานอนคว่ำเล่นกับเขานะคะกระตุ้นด้วยการใช้เสียงหรือใช้แสงก็ได้นะคะ
1: ถ้าช่วงเช้าอย่างเงี้ยถ้าตื่นสายนะก็จะไปนอนอีกทีตอนบ่ายสองจนถึง6โมงเย็นก็คือจะมีรู้สึกตัวบ้างอะไรบ้างแต่ก็นอนถ้าเป็นช่วงกลางคืนถ้านอนดึกๆหน่อยก็4ทุ่มบางวันก็5ทุ่มตื่นอีกทีก็ประมาณ10โมง11โมงแต่บางวันเขาก็ตื่นเร็วถ้าวันไหนเราบอกว่ากีต้าวันนี้ไปใส่บาตรกันนะลูกอันนั้นก็จะตื่นก็คือถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเราจะให้เขานอนหงายกับตะแคงแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยให้เขานอนคว่ำเพราะว่าถ้านอนคว่ำเนี่ยเขาจะไม่ผวาเขาจะหลับนานกลางคืนเนี่ย4ชั่วโมงตื่นครั้งนึงถ้านอนคว่ำนะแต่กลางวันเนี่ยคือเราก็แบบกลางวันนี้ลมอากาศมันดีก็คือให้เขารับลมบ้างอะไรให้เขานอนตะแคงบ้างนอนหงายบ้างให้เขาแบบเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนอนแบบคว่ำนานๆก็อาจจะมีอันได้

0: จริงๆเนี่ยถ้าเป็นการท่านอนเนี่ยนะคะท่าที่ปลอดภัยที่สุดในภาวะนี้ก็คือท่านอนหงายเท่านั้นนะคะการนอนตะแคงนะคะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาหรือการนอนคว่ำมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการที่เด็กจะเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะรวมถึงก็อาจจะเป็นหมอนหรือว่าผ้าห่มในเตียงก็เหมือนกันก็อาจจะทําให้เกิดภาวะนี้ได้เด็กก็อาจจะมีภาวะเขียวและทําให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนําว่าควรจะนอนในฟูกที่ค่อนข้างแข็งบริเวณเตียงเนี่ยก็คือพยายามมีของน้อยที่สุดอาจจะมีแค่หมอนหรือผ้าห่มสําหรับเขาไม่ควรมีตุ๊กตาหรือหมอนขนาดใหญ่หรือผ้าห่มเยอะๆนะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่เราไม่พึงประสงค์ได้
1: แล้วครับก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าอย่างไหนที่เรียกว่าปกติและอย่างไหนที่เรียกว่าผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับนำคำแนะนำเหล่านี้ลองไปสังเกตลูกหลานของเราดูนะครับ
2: และตอนหน้าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาการในทุกช่วงวัยต
1: ั้
2: งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึงวัย1ขวบค่ะ
1: เอาละครับเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิ

0: การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันจันทร์ที่19เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้ในรายการของเราค่ะเป็นรายการสดนะคะและเรามีอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันที่จะมาตอบคำถามเรื่องสุขภาพที่คุณผู้ชมสงสัยมีข้อข้องใจแล้วอยากรู้นะคะวันนี้มีคำตอบรออยู่อาจารย์หมอท่านแรกที่อยู่กับเรานะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะและอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอทูค่ะอาจารย์นายแพทย์มานะชัยนนท์ภาสโสพลจากสาขาวิชากระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาค่ะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้อาจารย์หมอโสนะคะยังคงเป็นเรื่องฮอตหลายคนสนใจเยอะมากเลยเรื่องของวัคซีนเรื่องของโควิดซึ่งตอนนี้ระบาดเยอะมากในช่วงนี้ตัวเลขวันนี้อาจจะลดน้อยลงกว่าเดิมนะคะแต่ว่าหลายคนก็ยังสงสัยอยู่เดี๋ยวถามอาจารย์หมอโสได้แล้วก็เรื่องของโรคติดเชื้ออื่นๆส่วนอาจารย์หมอทูนะคะอาจารย์หายหน้าหายตาไป2ปีวันนี้กลับมาแล้วอาจารย์เชี่ยวชาญในเรื่องตาในเรื่องไหนยังไงเป็นพิเศษคะ
2: ก็ส่วนใหญ่ทำเรื่องกระจกตาเป็นหลักคร
0: ับ กระจกตาเป็นหลักแต่ว่าเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับดวงตาก็ได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: นะคะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่แล้วมีคำถามวันนี้ย้ำนะคะคุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดช่องทางแรกที่คุณผู้ชมจะถามคำถามกับอาจารย์ได้นะคะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขขึ้นที่หน้าจอแล้วค่ะที่023547105กับอีกหนึ่งช่องทางเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมฝากคำถามได้เลยนะคะส่วนรายละเอียดและข้อมูลที่คุณผู้ชมจะให้กับอาจารย์อันนี้สำคัญมากนะคะอย่างน้อยข้อมูลต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคที่คุณผู้ชมมีอยู่นะคะก็มีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยไหมนะคะขอข้อมูลที่เป็นคีย์หลักๆตามนี้เพื่อที่ว่าคุณผู้ชมถามมาแล้วอาจารย์จะได้มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการให้คำแนะนำในเบื้องต้นกับคุณผู้ชมนะคะวันนี้มีคำถามที่เป็นคำถามเก็บตกนะคะแล้วก็รอคำตอบอยู่เดี๋ยวเราไปเริ่มคำถามเก็บตกนะคะที่ฝากมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะแล้วก็ในแฟนเพจในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็บังเอิญเป็นเรื่องตาพอดีแล้วรอคำตอบอยู่คำถามแรกนะคะเป็นคำถามเก็บตกจากคุณกบนะคะคุณกบบอกว่าอายุ53ปีนะคะบอกว่าเห็นแสงที่ปลายหางตาไปเลเซอร์มาแล้ว2ครั้งด้วยกันแต่ว่ายังไม่หายนะคะต้องทำอย่างไรมีวิธีการในการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างอาจารย์คะแสงที่ปลายหางตามันคือแสงอะไรยังไงคะ
2: อ๋อครับก็จากที่ดูของคุณกบนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของจอประสาทตาที่มีรอยฉีกขาด
0: ครับ
2: ก็เกิดจากจอประสาทตามันมีแรงดึงนะครับก็เลยทำให้มีเห็นแสงเหมือนจอประสาทตามันถูกดึงทำให้มีเห็นแสงเหมือนแสงแฟลชชิ่ง
0: คร
2: ับเหมือนเวลาเราถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าสมมติได้รับการยิงเลเซอร์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอตาที่เขาดูแลเนี่ยเขาก็จะยิงเลเซอร์ล้อมรอบรูที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ปัญหาคือไอ้เรื่องแสงแฟลชที่ยังเกิดอยู่เนี่ยจริงๆไม่ได้มีอันตรายอะไรละนะครับเพียงแต่ว่าอาการมันอาจจะยังคงอยู่ยังไม่หายไปไหนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการสักประมาณ 6-8 สัปดาห์อาการพวกนี้จะค่อยๆหายไปเองครับ
0: ค่ะมันหมายถึงว่าไอ้แสงนี้มันหายไปหรือว่าเป็นเพราะว่าเราคุ้นชินกับมันไปแล้วคะอาจารย์
2: มันจะหายไปครับส่วนมากแสงที่เป็นลักษณะแสงแฟลชจะค่อยๆหายไปนะครับแต่ว่าอาการที่ยังคงอยู่อาจจะเป็นลักษณะของจุดลอยๆมากกว่าครับอาจจะยังเห็นจุดลอยๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือให้สังเกตตัวเองครับถ้ายังมีแสงแฟลชอยู่เนี่ยจริงๆไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าจุดลอยๆมันมากขึ้นฉับพลันขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นจากเห็นจุด2จุดกลายเป็น20-30จุดหรือว่าอาการมีอาการตามัวมากขึ้นอันนี้ต้องรีบมาพบแพทย์ครับแต่ถ้ามีลักษณะเห็นแค่แสงแฟลชเฉยๆเนี่ยไม่เป็นไรครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ไปที่คำถามจากคุณธนารีนะคะคุณธนารีถามมาอันนี้เชื่อว่าหลายท่านก็สงสัยเหมือนกันคุณธนารีอายุ64ปีแล้วนะคะบอกว่าอยากทราบว่าอาการตาแดงนะคะที่เป็นผลมาจากการติดเชื้อโควิด-19เราจะสังเกตได้แบบไหนอย่างไรบ้างจะเป็นน่าจะเป็นอาจารย์โสนะคะหรือว่าจะเป็นอาจารย์ทูตอบดีคะถ้าเป็นตาแดงของการติดเชื้อจากโควิดเนี่ยนะคะอาจารย์
1: มันก็คือเหมือนการติดเชื้อทั่วไปมันไม่ได้มีอะไรจำเพาะค่ะก
0: ็
1: คงจะบอกยาก
0: ค่ะหมายถึงว่าเราจะสังเกตได้ว่าตาดวงตาเราจะเป็นสีแดงๆ
1: ก็เหมือนติดเชื้อไวรัสทั่วไปไวรัสตัวอื่นก็จริงๆก็สามารถทำให้ติดเชื้อที่เราเรียกว่าอาจารย์ภาษาไทยเยื่อบุตาเนาะเยื่อบุตาขาวไอ้ตาขาวเราก็จะมีความรู้สึกมีแดงๆได
0: ้ค่ะ
2: จริงๆครับ
1: ค่ะ
2: จริงๆมันมีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่ช่วงนึงเหมือนกันครับเรื่องตาแดงก็คือถามว่าจริงๆ ตอนนี้คนแค่ที่ walk in มาตาแดงบางคนก็สงสัยว่าตัวเองเป็นโควิดหรือเปล่าใช่ไหมฮะทีนี้ข้อมูลที่เรารู
0: ้
2: เกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆสิ่งที่เราบอกก็คือคนแค่ที่เป็นโควิดแล้วมีตาแดงเนี่ยจริงๆprevalence มันไม่ได้เยอะมากนะครับก็คือแล้วแต่รีพอร์ตก็มีสักประมาณ 1-10% ไม่เกิน 10% ครับแต่ว่าปัญหาคือส่วนใหญ่คนไข้ที่ walk in มาแล้วเป็นตาแดงเนี่ยจริงๆเชื้อในตาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เยอะมากแล้วคนไข้ส่วนใหญ่ที่มีอาการตาแดงมักมีอาการทางโรค
1: อื่น
2: มากกว่าอยู่ละนะครับคือส่วนใหญ่เป็นคนไข้หนักอยู่ละนะคร
0: ับ
2: เพราะนั้นคนไข้ที่ walk in มาตาแดงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้ต้องกลัวมากยกเว้นคนที่มีตาแดงแล้วมีประวัติเสี่ยงซึ่งเราสกรีนอยู่ละเช่นพวกไข้ไอเจ็บคอหายใจหอบเหนื่อยหรือว่ามีประวัติสัมผัสกับคนที่เป็นโควิดอ
0: ัน
2: นี้ก็ระวังเราอาจจะต้องแยกคนไข้ว่ากลุ่มคนไข้ตาแดงพวกนี้เราอาจจะต้องระวังว่าเป็นลักษณะคนไข้ที่เป็นโควิดหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีคนศึกษาที่สเปนเหมือนกันว่าเอ๊ะคนไข้ตาแดงแบบไหนที่เป็นอะดีโนไวรัสปกติหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นโคโรนาไวรัสอะดีโนไวรัสคือคนไข้ที่เป็นตาแดงตามฤดูกาลมันก็มีข้อน่าสังเกตอยู่นิดหน่อยครับจริงๆเราอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับตาแดงในโรคโควิดเนี่ยยังไม่มากพอก็ได้นะฮะแต่ว่ากลุ่มคนไข้ที่เป็นคนไข้ตาแดงจากเชื้อไวรัสทั่วไปที่เราเจอกันเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการมากส่วนใหญ่พวกนี้จะมีขี้ตาเยอะมีตาแดงเยอะมีดีชาร์จเยอะแต่กลุ่มที่เป็นโคโรนาไวรัสที่เป็นโควิด -19 เนี่ยก็จะมีอาการตาแดงเนี่ยไม่เด่นไม่เด่นมากน
1: ะแต่ว่าก็ไม่ได้ 100%
2: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นจริงๆก็อยากจะเน้นเหมือนอาจารย์ก็คืออยากให้ดูเรื่องของอาการอื่นร่วมแล้วก็ดูความเสี่ยงของเราเองแต่ว่าโอเคบางคนบอกว่าตอนนี้มันก็เสี่ยงมันก็บอกไม่ได้ละเพราะมันบางทีเราไม่ได้ไปสถานที่นั้นจริงแต่เกินตอนนี้มันกลายเป็นสัมผัส

0: ู้ที่ไปอีกทีนึงเพราะนั้นความเสี่ยงอาจจะดูได้น้อยลงแต่ก็ให้สังเกตอาการอื่นร่วมด้วย
1: คือ
0: ถ้าโอกาสที่ตาแดงอย่างเดียวเลยแล้วเป็นโควิดอ่ะจริงๆค่อนข้างน
1: ้อยเดี๋ยวตอนนี้หลายคนนะคะอาจารย์ชอบหยิบกระจกมาแล้วมาดูตาตาแดงหรือยังติดหรือยังทีนี้อาการเด่นๆอาจารย์โสค่ะถ้าในเมืองไทยเราสายพันธุ์ล่าสุดที่ติดกันเนี่ยอาการเด่นๆโดยส่วนใหญ่
0: ก็ยังเหมือนเดิมค่ะจริงๆแล้วอาการก็ยังเหมือนเดิมเช่นไข้ปวดเมื่อยตามตัวที่เราจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้ก็เจอไข้ที่สูงขึ้นแล้วก็เจอปวดเมื่อยตามตัวเยอะขึ้นแล้วก็เจอว่าปอดอักเสบมาค่อนข้างเร็วนะคะแต่ว่าอาการเดิมที่เรารู้กันเดิมก็ยังมีอยู่นะคะ
1: ดังนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้ดูแลตัวเองให้ดี
0: ก็จะมีเพิ่มมาเรื่องตาแดงที่เพิ่มเรื่องของผื่นถามว่าผื่นเป็นแบบไหนก็ยังไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะแล้วก็มีเรื่องไถ่เหลวที่เพิ่มเข้ามา3อาการที่เพิ่มมาจากการรายงานครั้งก่อนๆแต่ว่าอาการเดิมครั้งก่อนๆที่เคยเจอก็ยังเจอได้อยู่นะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามนะคะในแฟนเพจรามาชาแนลบ้างตอนนี้เราเริ่มไลฟ์สดแล้วคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ไม่ว่าจะเป็นทาง True 42นะคะหรือว่าจะเป็นในแฟนเพจนะคะก็สามารถถามคำถามผ่านทางช่องทางนี้ได้แล้วก็รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ด้วยหมายเลขตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอนะคะ023547105วันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมถามมาแล้วมีคำตอบรออยู่วันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโสแล้วก็อาจารย์หมอทูนะคะมีคำถามจากคุณรัตนาวลีบอกว่าตาเป็นต้อหินนะคะมีอาการตาแดงและแสบต้องทำยังไงคะตอนนี้หาหมอนะคะแล้วก็บอกว่าหยอดตาทั้งเช้าและเย็นค่ะ
2: ครับจริงๆต้องบอกว่าจริงๆกลุ่มโรคที่เป็นอาการต้อหินเนี่ยจริงๆสาเหตุของตาแดงจากต้อหินเนี่ยจริงๆส่วนมากจะเกิดจากยาหยอด
1: ค่ะ
2: จริงกลุ่มยาหยอดต้อหินหลักๆมันมีอยู่ด้วยกัน4กลุ่ม
1: ค่ะ
2: จริงๆยาทุกกลุ่มเนี่ยมันมีไซด์เอฟเฟคนะครับคือยาต้อหินส่วนใหญ่เนี่ยจะหยอดและส่วนใหญ่คนไข้จะมีอาการแสบตาร่วมด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าสมมติว่ามีอาการตาแดงขึ้นมาเนี่ยก่อนอื่นเลยอาจจะต้องรีวิวว่าเอ๊ะยาที่เขาใช้เนี่ยเป็นยาอะไร
1: ครับ
2: แล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกลุ่มที่มันอาจจะมีตัวลักษณะของไซด์เอฟเฟคเรื่องทำให้เขาเคืองตาตาแดงเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่เขาเคยใช้
1: ครับ
2: ก็อาจจะต้องส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาจากยาหยอดเนี่ยนะครับนะครับอาจจะต้องซักดีๆแล้วก็ไปหาคุณหมอตาที่ดูแลแล้วก็ปรึกษาเขาว่าต้องเปลี่ยนลักษณะยาหยอดตาที่ใช้หรือเปล่า
1: คือยาหยอดตาจะมีอยู่หลายประเภทใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับสำหรับต้อหินครับมี4ประเภทด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ละประเภทมันขึ้นอยู่กับคนเลยครับบางคนใช้ตัวนี้ดีไม่แดงไม่เคืองบางคนใช้อีกตัวนึงดีกว่าอะไรเง
1: ี้
2: ยเพราะนั้นเราไม่สามารถบอกได้ว่ายา A จะดีกว่ายา B มันขึ้นอยู่กับคนใดคนแล้วแต่คน
0: ต้องลองใช้ป่ะคะอาจารย์ต้องลองใช้ไปก่อน
2: ใช่ครับต้องลอง
0: ถ้าไม่ดีก็อาจจะเปลี่ยนอีกแบบนึง
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: หรือว่าถ้าทุกตัวไม่ดีอาจจะต้องพอสไปช่วงนึงอาจจะหยุดยาหยอดไปช่วงนึงอาจจะต้องคอนโทรลด้วยยากินไปก่อน
1: ค่ะคำถามคือว่าอย่างคุณรัตนาวลีเนี่ยไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอให้ยามาทีเนี้ยพอหยอดตาแล้วแสบไปยาจากร้านขายยาเองได้ไหมหรือว่าต้องกลับไปพบคุณหมอตา
2: ผมคิดว่าควรไปหาคุณหมอตาดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆเราต้องหาสาเหตุก่อนว่ามันแดงจากอะไรนะครับบางทีไปร้านขายยาอาจจะได้ยาซึ่งรักษาอาการมาตาแดงหายจริงแต่ว่าถ้ายังหยอดยาตัวเดิมอยู่อาการมันก็ไม่หายขาดไปนะคร
1: ับ ค่ะดังนั้นเนี่ยคุณรัตนาวลีไปพบคุณหมอนะคะที่จ่ายยามาแล้วบอกว่าใช้ยาตัวนี้ยาหยอดตัวนี้แล้วแสบนะคะคุณหมอจะได้มีการปรับเปลี่ยนยาให้นะคะวันนี้มีส่งกำลังใจมาให้อาจารย์หมอของเราเยอะเลยนะคะเพราะว่าคุณหมออยู่โรงพยาบาลทุกวันหลายคนบอกว่าวันนี้มีข่าวด้วยบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเยอะก็บอกฝากคุณหมอระวังตัวกันด้วยนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณนนท์นะคะคุณนนท์ถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105คุณนนท์บอกว่าอายุ35ปีนะคะถ้าใส่คอนแทคเลนส์ชนิดแข็งแต่จะทำเลสิกเนี่ยจะต้องเลิกใส่คอนแทคเลนส์นานแค่ไหนถึงจะทำได
2: ้ครับก็ต้องเล่าก่อนว่าจริงๆคอนเซปต์ของว่าทำไมเราต้องออฟคอนแทคเลนส์ก่อนที่เราจะมาทำเลสิก
1: ครับ
2: จริงคอนแทคเลนส์เนี่ยคอนเซปต์คือเวลาเราใส่เนี่ยกระจกตารูปร่างกระจกตามันจะเปลี่ยนไป
1: ค
2: อนแทคเลนส์มีชนิด2แบบก็คือชนิดซอฟต์เลนส์ก็คือที่เราใส่ทั่วๆไปกับชนิดฮาร์ดเลนส์นะครับซึ่งชนิดฮาร์ดเลนส์เนี่ยมันก็จะทำให้ผิวกระจกตาเนี่ยมันเปลี่ยนรูปร่างมากกว่าชนิดซอฟต์เลนส
1: ์
2: คร
1: ับ
0: แล้วแบบแข็งกับแบบอ่อนมันใช้ต่างกันไงคะ
2: แบบ
0: มันจะมีอันนึงแบบเปลี่ยนทุกวัน
1: อันนี้
0: ท
1: ุ
0: กคนต้องเปลี่ยนทุกวัน
1: มันมี2อย่างอาจารย์มันจะมีแบบที่แฟชั่นใส่การเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีใส่ได้แบบเดือนนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะแข็งใช่ไหมคะอาจารย์แข็งไหม
2: จริงๆไม่ใช่ครับจริงๆซอฟต์เลนส์เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันก็จะมีซอฟต์เลนส์แบบ one day ก็คือใช้แล้วทิ้ง
0: มีแบบวันเดียวก็มี
2: แล้วก็ซอฟต์เลนส์แบบ two weeks สอย3สัปดาห์
1: ระยะสั้น
2: เดือนแต่ทั้งหมดเนี้ยเป็นซอฟต์เลนส์หมด
0: แบบนิ่ม

0: ใช่เป็นแบบน
1: ี้แต่วันเดียวก็มีหลายนานเป็นเดือนก็มี
0: ใช่คร
1: ับ มีทั้ง2แบบค่ะแล้วถ้าแบบแข็งแล้วมันใช้ทำไมต้องใช้มีแข็งมีอ่อนอาจารย์มันต่างมันข้อดีข้อเสียไงคะ
0: แบบแข็งนี่ก็คือจริงๆถ้าคนทั่วไปจะไม่ค่อยใช้ละนะครับเพราะว่ามันใส่ไม่ค่อยสบายครับแต่ข้อดีคือในกรณีที่คนไข้มีสายตาเอียงเยอะๆหรือเป็นโรคบางโรคเช่นกลุ่มโรคกระจกตาโก่งอยู่ไว้เช่นคาราโตโคนะ
1: บางคนที่จะเหมาะกับแข็ง
0: ใช่
1: แต่ถ้าคนทั่วไปจริงๆอ่อนอยู่แล้วถูกไหม
0: เขาใช้ซอฟต์เป็นหลักอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นี้สำหรับคุณนนท์เนี่ยใช้ชนิดแข็งก็อาจจะเป็นคนที่สายตาเอียงเยอะหรือเปล่าก็เลยต้องใช้ชนิดนี้นะครับหรือว่าจริงๆการดูแลถ้าดูแลชนิดแข็งดีเนี่ยจริงๆออกซิเจนการสูดผ่านออกซิเจนเนี่ยชนิดแข็งดีกว่าซอฟต์เลนนะครับทีนี้เขาถึงคำถามเขานะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งเนี่ยจริงๆหลักการคือมันกดกระจกตามากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาหยุดเพื่อจะมาเวิร์กอัพเพื่อจะทำเลสิกเนี่ยจะต้องหยุดนานกว่าซอฟต์เลนส์ครับอย่างซอฟต์เลนส์เนี่ยเราแนะนำว่าให้หยุด 1-2 อาทิตย
2: ์
0: นะครับอย่างแข็งเราอาจจะให้หยุด 2-3 อาทิตย์นะครับเพื่อให้กระจกตามันกลับมารูปร่างเดิมนะครับเวลาเราตรวจคือเวลาเราทำในสิ่งเนี่ยเวลาเราแก้ไขหลักๆเราแก้ไขบริเวณกระจกตาเนี่ยแหละนะครับเพื่อให้เวลาเราเวิร์กอัพหรือว่าเวลาเราตรวจเนี่ยมันแม่นขึ้นนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ว่าทำไมเราต้องหยุดชนิดแข็งแล้วก็หยุดนานหน่อย
1: เล็กน้อย
0: ใช่ครับ
2: ค่ะทีนี้คนชอบถามมาบ่อยมากเลย2คำถามเกี่ยวกับเรื่องการทำเลสิกคือจะต้องทำอายุเท่าไหร่ดีสั้นแค่ไหนถึงจะทำเลสิกได
0: ้จริงๆคอนเซ็ปต์เรื่องอายุเนี่ยจริงๆอายุในการทำเลสิกหลักๆเนี่ยคือเราคอนเซปต์คือเราต้องเวลาเราแก้เลสิกเนี่ยเราแก้ปัจจุบัน
2: ค
0: ือเราแก้สายตาตอนเนี้ยว่าคนไข้สายตาเนี่ยเรายิงที่เราวัดได้ใช่ไหมฮะนี่คอนเซปต์ก็คืออายุเท่าไหร่ก็คืออายุเท่าไหร่ก็ได้เมื่อสายตามันนิ่งแล้วถูกไหมฮะนี้ถ้าสายตานิ่งเนี่ยตามสถิติเนี่ยจริงๆโดยมากแล้วเนี่ยคนไข้ที่อายุมากกว่า13เนี่ยสายตาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเปลี่ยนละนะครับแต่ว่าเกณฑ์ในการทำเลสิกส่วนใหญ่แล้วแต่ศูนย์นะครับศูนย์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะ18มากกว่า18นะครับหรือบางส่วนก็มากกว่า20นะครับแต่โดยคอนเซปต์เลยคอนเซปต์คือถ้าสมมติว่าคนไข้มีประวัติชัดเจนว่าสายตาเขานิ่ง 1-2 ปีแล้วเนี่ยจริงๆทำได้หมดแล้วน
2: ะ
0: ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะคอนเซปต์ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับส่วนค่าสายตาว่าเอ๊ะสั้นเท่าไหร่ถึงจะทำเลสิกได้นะครับจริงเวลาเราจะทำเลสิกเรามี2องค์ประกอบคือค่าสายตากับเนื้อกระจกตาที่เรามีเป็นเบสไลน์ใช่ไหมฮะนี้ถ้าเนื้อกระจกตาที่มีเป็นเบสไลน์หนาพอที่จะทำเลสิกได้เนี่ยแม้สายตาสั้นจะเยอะความหมายของการเยอะก็คือเยอะพอที่เลเซอร์ยิงได
2: ้
0: ตามที่ไอตัวเครื่องมันแอปพูดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะประมาณสายตาสั้นประมาณสัก10-12สั้น1,000-1,200อะไรเงี้ยไม่เกินก็แล้วแต่ยี่ห้อของเลเซอร์อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องมาตรวจแหละครับว่าสั้นเท่านี้แล้วกระจกตาหนาเพียงพอที่จะทำหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ
2: ค่ะนะคะดังนั้นเนี้ยคุณนนท์นะคะคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งก็ต้องหยุดไปสัก3อาทิตย
0: ์ใช่คร
2: ับ นะ3อาทิตย์แล้วก็ค่อยไปทำนะคะมาถึงคำถามเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะคะวันนี้คุณผู้ชมสนใจเยอะเลยวันนี้อาจารย์หมอโสอยู่ตรงเลยค่ะคุณสุวรรณาบอกว่าอยากขอความรู้อาจารย์หมอโสเกี่ยวกับเรื่องของโควิดว่าหากคนที่ติดเชื้อโควิดโดยไม่มีอาการจะสามารถหายเองโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราติดไหมจะเป็นไปได้ไหมอันนี้เป็นท็อปปิกที่คุยกันเยอะมากนะคะจะบอกไม่มีอาการเอ๊ะเราเป็นหรือยังติดหรือยังเอ๊ะหรือเราหายไปแล้วด้วยนะคะ
1: จริงแล้วก็บอกว่าโควิดเนี่ยก็คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งใช่ไหมเราจะดึงชื่อเราเรียกโควิดจนซะติดปากแต่จริงโควิดคือเป็นชื่อโรคแต่ไวรัสจริงคือ SARS-CoV-2 นะซึ่งก็คือเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโควิดนี่แหละนะคะเพราะนั้นส่วนใหญ่เราก็รู้อยู่แล้วว่าไวรัสส่วนมากเลยก็คือเป็นแล้วหายเองไวรัสส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมียารักษานะคะอย่างเช่น อย่างไข้หวัดใหญ่เนี้ยจริงๆหายเองได้แต่เพอเรามียา
2: ค่ะ
1: เราก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ไข้หวัดใหญ่นะคะหรือไวรัสบางตัวเนี่ยก็ไม่มีอย่างไวรัสที่ทำให้เกิดหวัดธรรมดาก็ไม่มียารักษาจำเพาะนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วถามว่าไวรัสโดยส่วนใหญ่อ่ะมันก็หายได้เองนะคะเพราะนั้นตอบคำถามที่ถามว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเรารับมาโดยไม่รู้ตัวเราอาจจะไม่มีอาการหายเองได้ไหมได้นะคะแต่ถามว่าเราจะโชคดีที่หายเองไหมหรือเราจะโชคร้ายกลายเป็นคนที่ต่อไปเกิดมีอาการแล้วก็ต่อไปเกิดลมปอดหรือเปล่านะคะเพราะนั้นถามว่าหายเองได้ไหมได้นะคะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเราไปดูในการรักษาของตามที่แนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรคเองแล้วก็จะเขียนไว้เลยว่าถ้าติดเชื้อไม่มีอาการเราไม่ให้ยาก็แปลว่าอะไรแปลว่าหายได้เองนะคะเราก็จะให้ยาต้านไวรัสเฉพาะคนที่มีอาการหรือว่าคนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลถึงโรคที่อันตรายหรือว่าส่งผลที่จะเกิดปอดอักเสบ
2: ค่ะทีนี้อาจารย์คะมีคำถามชอบมีคนถามว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนติดสายพันธุ์ไหนแล้วมาอยู่ด้วย

0: ันอะไรเงี้ยในโรงพยาบาลสนามอะไรเงี้ยเชื้อมันจะข้ามสายพันธุ์ไหมมันจะทำให้กลายเป็นสายพันธุ์ใหม่ไหมอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์
1: คือจริงแล้วถ้าโดยหลักการก็คือถ้าทุกคนเป็นสายพันธุ์เดียวกันเนี่ยพอเราติดเชื้อแล้วเราก็จะมีภูมิของสายพันธุ์นั้นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะติดเชื้อซ้ำซ้อนในสายพันธุ์เดิมแต่ประเด็นก็คือการไปอยู่รวมกันเนี่ยถ้ามันมีหลายสายพันธุ์ก็ไม่แน
0: ่
1: ที่เราอาจจะมีสายพันธุ์เดิมอยู่หรือว่ามีสายพันธุ์แรกอยู่อาจจะรับสายพันธุ์ที่2มาก็ได้อันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกัน
0: ยิ่งเวลาที่เราตรวจโควิดเราทราบเลยไหมคะอาจารย์ว่านั่นคือสายพันธ
1: ุ์ต้องตรวจวิธีพิเศษค่ะคือตรวจวิธีทั่วไปที่เราบอกว่าไปแยงจมูกไปสวอปเนี่ยคือรู้ได้แค่ว่ามีเชื้อมีสารพันธุกรรมอยู่หรือไม่มีแต่ถ้าจะรู้ว่าสายพันธุ์อะไรต้องไปตรวจพิเศษซึ่งมีราคาแพงหลักหมื่นนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเป็นการวิจัยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขเองหรือว่าทางโรงเรียนแพทย์บางที่ก็มีการเก็บข้อมูลไปเบื้องต้นแล้วว่าแต่เราคงไม่ได้ทำทุกคนเป็นพันๆเป็นหมื่นๆรายเราคงทำไม่ไหวคงอาจจะเป็นแบบสุ่มหรือว่าทำเป็นการวิจัยเฉพาะส่วนว่าอย่างที่เราก็ได้ยินว่าบางที่บอกตอนนี้สายพันธุ์กลายเป็นสายพันธุ์จริงๆเขาไม่ให้เรียกประเทศนะมันดูเหมือนเป็นการตีตราว่าเป็นของนั้นเขาจะให้เรียกว่าเป็น B1117 อะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เรียกว่าสายพันธุ์อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือตอนนี้ส่วนใหญ่ก็คือมันกลายเป็น B117 เยอะมากนะคะนั้นในท้ายที่สุดแล้วเราก็อาจจะไม่ได้มีสายพันธุ์ดั้งเดิมเลยเพราะนั้นอยากรู้สายพันธุ์ต้องตรวจวิธีพิเศษ
0: นะอันนี้ถามได้เรื่อยๆนะคุณผู้ชมวันนี้ถ้าคุณถามเรื่องโควิดจะมีคำตอบนะคะเพราะว่าอาจารย์โสก็จะอยู่กับเรื่องของโรคติดเชื้อเหล่านี้นะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะหมายเลขโทรศัพท์เป็นคำถามจากคุณน้ำผึ้งน้ำหนัก48 0 148คุณน้ำผึ้งบอกว่าเป็นโรค PR และเป็นต้อกระจกมีโอกาสที่เลนเทียมจะหลุดไหมก่อนอื่นโรค PR มันคือโรคอะไรคะอาจารย์
2: เข้าใจว่าน่าจะเป็น RP มากกว่านะครับสลับกันหรือเปล่าม
0: าสลับกันหรือเปล่านะแล้วเป็นต้อกระจกด้วยมีโอกาสที่เลนเทียม
1: โรคทางตาใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: ก็คืออะไรนะ
2: เล็กที่ในติดพิกเมนโตซ่าครับเป็นโรคกระจกตาเสื่อมแบบ
0: ไ
2: ม่ใช่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมแบบนึง
1: น่าจะเป็น RP เนาะ
2: RP มากกว่า
0: ค่ะหมายถึงว่าถ้าเป็นโรคนี้ก็คือกระจกตาเสื่อมเหรอคะอาจารย์
2: จอประสาทตาเส
0: ื่อ
2: ม
0: จอประสาทตาเสื่อมแล้วมันจะส่งผลต่อเลนเทียมที่จะหลุดไหมคะถ้าเป็นต้อกระจกด้วย
2: จริงๆไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่
0: คร
2: ับจริงถามว่าโรค RP มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องต้อกระจกนิดหน่อยคือจะเป็นต้อกระจกชนิดที่ถุงด้านหลังมันขุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ถามว่าโอกาสที่เลนเทียมจะหลุดไหมก็คือความหมายก็คือทำต้อกระจกไปแล้วถ
0: ู
2: กไหมคร
0: ับ
2: แล้วใส่เลนเทียมไปแล้วแล้วกว่าที่จะเลนเทียมจะหลุดง่ายกว่าคนทั่วไปไหมจริงๆไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะครับ
0: ค่ะมาที่คำถามจากคุณวันเพ็ญนะคะคุณวันเพ็ญบอกว่าถามให้สามีนะคะสามีอายุ68ปีน้ำหนักคือ63นะคะสูงคือ169สามีเนี่ยไปตรวจสุขภาพประจำปีมานะคะพบว่าค่าตับ SGPT ALT อยู่ที่40ถือว่าผิดปกติไหมคะและการที่ค่าตับผิดปกติเกิดจากอะไรจะมีวิธีการดูแลอย่างไรนะคะขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะ
1: อันนี้ค่าที่ให้มาจริงๆถ้า40ก็ปกตินะคะจริงๆแล้วต้องดูค่าปกติที่ให้มาเขาจะวงเล็บข้างหลังของแต่ละสถานที่เพราะบางทีแลบแต่ละยี่ห้อหรือวิธีการเครื่องแต่ละเครื่องมันจะมีค่าปกติไม่เท่ากันแต่ส่วนใหญ่ถ้า40นะน่าจะปกติเขาอย่างที่รามาเราตัด55เงี้ยมันถ้า40ก็ปกติบางที่อาจจะตัด50อะไรอย่างเงี้ยต้องดูว่าวงเล็บข้างหลังเนี่ยมันเขียนเลขอะไรแต่ถ้า40ส่วนใหญ่ก็คือน่าจะปกติเพราะฉะนั้นถามว่าค่าตับที่ขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นได้จากหลายสาเหตุมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่1เอาที่เจอบ่อยๆ4-5อันแรกละกันนะคะ1ก็คือแอลกอฮอล์
0: ค่ะ
1: นะคะดื่มไหมดื่มเยอะไหมอันนี้ถ้าดื่มเยอะก็ต้องลดแน่นอนนะคะอันที่2ยาทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นยาที่บางทีคุณหมอสั่งให้เองแหละแต่ว่าบางทีเราอาจจะเกิดค่าตับอักเสบได้จากยานะหรือบางทีไม่ใช่ยาที่คุณหมอสั่งเราไปซื้อมากินเองรวมถึงสมุนไพรอาหารเสริมยาต้มยาหม้อทั้งหลายอันนี้ก็มีค่าตับที่ขึ้นได้เพราะนั้นก็ต้องเช็คยาทั้งหมดที่เราได้รับมาคือถ้าคุณหมอสั่งก็เช็คถ้าเราซื้อเองก็ต้องหยุดไหมนะคะรวมถึงสมุนไพรอันนี้ก็เคยเจอนะคะว่าทำให้ค่าตับขึ้นได้นะคะอันต่อมาที่บ้านเรายังเจออยู่คือเรื่องของไวรัสตับอักเสบนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดเรื้อรังได้นะคือจะเป็น B แล้วก็ C นะคะเพราะนั้นก็อาจจะต้องโดนเจาะเลือดดูอันนี้จะรู้ได้ไงต้องเช็คเลือด
0: ค
1: ่ะว่าเรามีพาหะหรือว่ามีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือ C อยู่หรือเปล่านะคะอีกอันนึงข้อ4อันที่ก็เจอเยอะขึ้นเรื่อยๆเช่นน้ำหนักเมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะคะ
0: น้ำหนักอยู่ที่63สูง169ค่ะ
1: อันนี้ดูน่าจะโอเคอยู่ผู้ชายนะคะ
0: ผู้ชายค่ะ
1: อีกคนนึงถ้าคนที่เราอาจจะได้ยินที่อ้วนๆมากๆออกกำลังกายไม่ออกไขมันในเลือดก็สูงเนี่ยมันจะมีภาวะไขมันเกาะตับหรือไขมันพอกตับอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยได้ยินกันนะอันนี้ก็จะทำให้มีค่าตับที่สูงขึ้นได้นะคะซึ่งภาวะนี้เนี่ย เราอาจจะไม่ได้เห็นอันตรายอะไรมันตอนนี้แต่ถ้าไขมันมันมาเกาะตับหรือสะสมในตับอยู่เรานานๆเนี่ยในอนาคตเช่น10ปี15ปีกลายเป็นตับแข็งได
0: ้ ค
1: ือไม่ได้กินเหล้าแต่ตับแข็งได้เหมือนกินเหล้า
0: ค่ะ
1: นั้นก็เพราะ 4-5 อย่างนี้นะคะถ้าค่าตับขึ้นก็ลองตรวจสอบดูว่าเรามีเบื้องต้นแบบนี้หรือเปล่านะคะ
0: ไปที่คำถามนะคะจากคุณอนนท์ถามเรื่องโควิดมานะคะคุณอนนท์บอกว่ามีหลายคำถามเลย3คำถามด้วยกันคำถามแรกนะคะของคุณอนนท์คือถ้าเป็นโควิดแล้วเราจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็มที่1และส่วนที่2หรือว่าเข็มที่2หรือไม
1: ่ค่ะเอาก่อนเลยนะ
0: เอาก่อนแล้ว
1: ค่ะก็จะมีคำถามเยอะนะคะว่าถ้าคนที่เป็นโควิดแล้วเนี่ยจะเป็นต้องได้รับวัคซีนหรือเปล่านะคะนี่จะขอตอบว่าจำเป็นนะคะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าการที่เราเป็นโควิดแล้วเนี่ย เรามีภูมิต้านทานขึ้นก็จริง
0: ค่ะ
1: แต่ภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานอันเนี้ยมันอยู่กับเราไม่นานนะคะ บางการศึกษาก็บอกว่าอยู่แค่3เดือนเองก็ลงแล้วนะคะบางการศึกษาก็อยู่สัก6เดือนก็ลงแล้วนะคะโดยเฉพาะถ้าคนเป็นแบบไม่รุนแรงเนี่ยอยู่ไม่นานน
0: ะคะ
1: แต่ถ้าคนที่เป็นรุนแรงเช่นเป็นแบบโอ้ยลงปอดด้วยอันนี้จะอยู่นานหน่อยซึ่งเราก็ไม่อยากเป็นลงปอดไม่อยากมีภูมินานๆด้วยวิธีนี้นะคะเพราะนั้นก็คือภูมิมันตกแน่นะคะเพราะนั้นเราแนะนำให้ฉีดแน่แต่ถามว่าฉีดเมื่อไหร่ดีหลังจากที่ถ้าเราเป็นโควิดแล้วนะคะส่วนใหญ่คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตอนนี้ก็อาจจะคือเราไม่ต้องรีบฉีดตอนนี้ถ้าสมมติเราเป็นนะคะก็อาจจะรอไปสัก6เดือนตัวเลขตอนนี้อยู่ที่3ถึง6เดือนในผู้เชี่ยวชาญว่าให้รอไปก่อนนะคะหรืออย่างบางทีอาจจะได้ยินข่าวเช่นคุณแมทธิวกับคุณลิเดียที่บอกว่าเนี่ยไปตรวจดูภูมิแล้วยังอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งบางคนเพราะคุณลิเดียเนี่ยลงปอดด้วย
0: ปีที่แล้วนะ
1: ใช่ประมาณถ้าเรามีความรุนแรงของโรคเนี่ยภูมิเราก็จะอยู่นานก็ตรงไปตรงมาว่าร่างกายเราตอบสนองต่อเชื้อที่มันเยอะกว่าปกติเพราะนั้นก็สรุปว่า1แนะนำให้ฉีดนะคะ2ก็คือไม่ต้องรีบฉีดให้รอสักประมาณ6เดือน
0: ผ่านไปแล้วเราค่อยฉีด
1: ใช่
0: นะคะทีนี้คำถามที่2ก็เรื่องวัคซีนกันคือบอกว่าสมมุติว่าฉีดไปเข็มที่1แล้วปรากฏว่าไปติดเชื้อโควิดถามว่าต้องฉีดเข็มที่2มั้ย
1: ก็จริงๆแนะนำว่าอย่างที่เรารู้กันดีนะคะวัคซีนหลายชนิดหลายยี่ห้อเนี่ยฉีดเข็มเดียวไม่เพียงพอในการป้องกันเชื้อนะคะแสดงว่าเราก็ต้องฉีดให้ครบนะคะแต่ถ้าฉีดเข็มนึงแล้วเป็นเนี่ยก็อย่างที่ใช้หลักการแบบเมื่อกี้ก็หายไปก่อนแล้วก็เข็ม2ก็ค่อยมารอระยะเวลาอีกทีนึงนะคะก็คือยังไม่ต้องรีบฉีดเพราะเรายังมีภูมิอยู่นะคะ
0: อีกหนึ่งคำถามนะคะถามมารอบด้านมากเลยบอกว่าถ้าฉีดเข็มที่1แล้วเข็มที่2แล้วบังเอิญติดเชื้ออีกเขารักษากันยังไงครับ
1: ก็รักษามันปกติ
0: ค่ะไม่ได้แตกต่าง
1: ใช่ก็จะเกณฑ์ปกติถ้ามีอาการเดี๋ยวคุณหมอก็จะให้ยาฆ่าไวรัสไป
0: แต่ถ้าคนที่แบบได้รับวัคซีนครบทั้ง2เข็มแล้วหมายถึงว่าการติดเชื้อมันจะรุนแรงน้อยกว่าเดิมนะคะ
1: ก็จากข้อมูลก็คือจากข้อมูลตอนนี้ส่วนใหญ่ยี่ห้อที่เรามีคือซิโนแวคแอสตราเนี่ยก็คือมันไม่ได้กันติดแต่ว่ากันตายการรุนแรงของโรคเพราะนั้นการเข้า ICU การเสียชีวิตนะคะเพราะนั้นการติดเนี่ยก็ยังติดได้เพราะนั้นถึงที่เราเห็นคำแนะนำทั้งหลายก็คือถึงแม้ว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วรับวัคซีนแล้วเนี่ยก็ยังต้องป้องกันอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากเว้นระยะห่างหรือว่าล้างมือเพื่อป้องกันไม่ให้ติดแต่ถ้าโอเคเผลอติดมาเราก็จะเป็นโรคที่รุนแรงน้อยลงแล้วก็ไม่เสียชีวิตค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะดังนั้นฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะคะคุณผู้ชมอย่าปล่อย
1: จนกว่าในอนาคตเราจะมีวัคซีนที่ป้องกันติดได
0: ้
1: หรือว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่มันฉีดไปแล้วไม่ติด 100% อันเนี้ยค่อยว่ากันอีกทีนึง
0: ค่ะค่ะไปที่คำถามนะคะจากคุณปรีชานะคะคุณปรีชาอายุ67ปีหนัก59สูง163ค่ะคุณปรีชาบอกว่าตาข้างซ้ายเนี่ยเคยผ่าต้อกระจกมาหลายปีแล้วบอกว่าเวลามองหน้าภาพจะเบลอเวลากระพริบตารู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในตาอยากทราบว่าอาการฝืดตาเกิดจากอะไรอาจจะเหมือนกับเหมือนน้ำตาแห้งไหมคะไม่แน่ใจว่าคุณปรีชาจะหมายถึงอะไร
2: จริงๆก็โดยภาพรวมที่ประวัติทั้งหมดนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นจากตาแห้งนะครับเพราะว่าจริงๆภาพเบลอเนี่ยจริงอยากถ้าละเอียดขึ้นก็อาจจะต้องแยกนิดนึงครับว่าเป็นลักษณะของการเบลอตลอดเลยหรือเปล่า
0: คร
2: ับหรือว่าเป็นเบลอแค่เวลากระพริบตาแล้วมันดีขึ้นไหมใช่ไหมครับถ้ามันเป็นลักษณะของรอยโรคที่เป็นคงอยู่ตลอดเช่นถุงหุ้มเลนส์ขุ่นหรือว่าเลนส์มีปัญหาเคลื่อนไม่ว่าจะทำโพซิชันไหนมันก็จะเบลอตลอดแต่ถ้าเป็นลักษณะของตาแห้งใช่ไหมครับมันก็จะมีการอาการเบลอเป็นพักๆมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีอาการร่วมอย่างที่คุณปีชาบอกก็คือเวลากระพริบตาแล้วอาจจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอยู่ในลูกตาได้อะไรนะครับก็แนะนำว่าถ้ามีเวลาก็มาตรวจนิดหน่อยก็ได้นะครับมาตรวจว่าเป็นตาแห้งหรือเปล่านะครับ
0: ค่ะผู้ชมวันนี้เป็นรายการสด

0: ย้ำนะคะเพราะว่าช่วงนี้เวลาจะไปโรงพยาบาลเราจะหลีกเลี่ยงไม่ไปโรงพยาบาลกันเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงเวลาที่ทำให้คุณผู้ชมใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามามากที่สุด1ชั่วโมงเต็มๆแล้วอาจารย์ตอบคำถามให้นะคะวันนี้มีคุณผู้ชมกดไลค์และกดแชร์รายการเยอะมากแล้วก็เข้ามาชมเยอะมากด้วยในแฟนเพจถามมานะคะบอกว่าคุณหนูแดงเคยผ่าตัดต้อกระจกครบปีแล้วคุณหมอนะคะนัด OCT แม็กบวกเหรอคะมันคืออะไรคะ
1: แม็กคูล่าแล้ว
0: ค่ะนะคะขยายม่านตา BE นะคะแล้วก็บอกว่าช่วงนี้โควิดควรไปตามนัดไหมนะคะคือคุณหมอนัดให้ไปทำแบบนี้ควรจะต้องไปตามนัดหรือว่าควรจะเลื่อนดี
1: 1ปีแล้วค่ะ
2: ผ่ามาแล้ว1ป
0: ีผ่ามาแล้ว1ปีครบปีแล้วค่ะ
1: จริงๆก็ผมคิดว่าถ้าไม่มีอาการอะไรที่ผิดปกตินะครับก็คิดว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นเพราะว่าถ้าสมมติว่านัดครบ1ปีแสดงว่าคุณหมอเขาน่าจะนัดห่างละ แสดงว่ารอยโรคที่เป็นลักษณะพาโทโลจีที่มันเป็นลักษณะที่เร่งด่วนอ่ะคงไม่มีน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ทีนี้ส่วนใหญ่เวลาเราโฟลว์อัพคนไข้ที่ทำต้อกระจกครบ1ปีแล้วอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ถ้านัดห่างก็แสดงว่าส่วนใหญ่ไม่มีอะไรนะคร
2: ับ ถ้าสบายดีไม่ได้มีปัญหาทางตาเช่นตามัวตาเบลอภาพซ้อนอะไรก็เดินไปก่อนได
1: ้ใช่ใช่ครับผมคิดว่านะครับ
0: ค่ะแล้วการตรวจผ่าตัดต้อกระจกเราต้องไปตามตรวจทุกปีไหมคะอย่างคือพอหลายคนบอกว่าตรวจตาควรจะตรวจให้เหมือนกับตรวจสุขภาพที่แบบ1ปีต้องไปตรวจสักครั้งนึงตัวต้อกระจกหรือตัวตานี้ก็ต้องเป็นแบบนั้นไหมคะ
1: จริงๆถ้าลักษณะของต้อกระจกจริงเนี่ยทำเสร็จแล้วเนี่ยจะไม่ได้มีปัญหาว่าจะเกิดซ้ำอะไรอย่างเงี้ยหรอกครับเพียงแต่ว่ามันลักษณะเหมือนรถนะครับเวลาเราเช็ครถเรายังเช็คทุกปีใช่ไหมครับเราก็มาตรวจสุขภาพตาทุกปีเผื่อว่ามีโรคอื่นแต่อาจจะไม่ได้เช็คเรื่องต้อกระจกหรอกพอต้อกระจกผ่าเสร็จก็หายกันไปแต่ว่าอาจจะมีโรคอื่นได้เช่นโรคจอประสาทตาโรคกระจกตาที่เปลี่ยนแปลงไปคุณหมอเขาถึงนัดว่าปีละครั้งมาดูอะไรนะ
0: ไปที่คำถามจากคุณทิวรัตน์นะคะคุณทิวรัตน์บอกว่าเป็นโรคประจำตัวคือ MCTD ไฮโปไทรอยด์แล้วก็มีความดันสูงด้วยฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมไม่ได้ให้อายุหรือว่าเพศน้ำหนักส่วนสูงมาเลยค่ะอาจารย
2: ์ MCTD ก็คือ Mixed Cognitive Tissue Disease ก็เป็นโรคภูมิคล้ายๆกับว่าภูมิต่อต้านตัวเองชนิดหนึ่งแล้วก็น่าจะมีการกินยากดภูมินะคะแล้วก็ส่วนไทรอยด์กับความดันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ก็คือโดยหลักการก็คือถ้าใครที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายนะคะโดยเฉพาะโรคหัวใจกับโรคทางระบบประสาทเนี่ยให้รักษาโรคนั้นให้คงที่ก่อนนะคือโรคคงที่ไม่มีการปรับเพิ่มยานะคะเพราะว่าประเด็นก็คือถ้ามีการปรับเพิ่มยาอยู่แสดงว่าโรคไม่คงที่เดี๋ยวพอเราฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยเกิดอาการแย่ลงเลยไม่รู้ว่าเป็นจากตัววัคซีนหรือเป็นเพราะคุณหมอปรับยาพอดีหรือยามันไม่พออะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นโรคเดิมทั้งหลายที่ทุกท่านมีเนี่ยให้คงที่นะคะถ้าคงที่ไม่มีการปรับยาเส้นชักเดือน2เดือนไปแล้วคงที่เนี่ยก็สามารถรับวัคซีนได้นะคะส่วนในเรื่องของเรื่องไขมันเรื่องเบาหวานอะไรเนี่ยไม่มีปัญหานะคะไทรงไทรอยเนี่ยรับได้อยู่แล้ว
0: รับยาได้
2: ก็จะมีประเด็นเรื่องของไอ้มิคคอนิทิฟทิชูดีซีสว่ากินยาอะไรอยู่กินยากดภูมิหรือเปล่านะคะเพราะอย่างช่วงที่แล้วเมื่อกี้ที่มีอาจารย์วรรณดาเป็นคุณหมอโรคภูมิแพ้โรคข้อมาออกเนี่ยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญบางท่านก็บอกว่าอาจจะต้องหยุดยาบางอย่างเพื่อคิดว่าคนไข้กลุ่มนี้เนื่องจากกินยากดภูมิเยอ
0: ะ
2: ฉีดวัคซีนไปมันไม่ได้มีผลอะไรหรอกนะไม่ได้มีผลเสียนะคะแต่ฉีดไปเหมือนจะฉีดฟรีเพราะว่าภูมิมันไม่ขึ้นก็อาจจะต้องมีการหยุดยากดภูมิสั้นๆซึ่งแม่อยากให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูท่านเป็นประจำอยู่ว่ากินยาเหล่านี้อยู่ต้องหยุดก่อนไหมยังไงหยุดนานเท่าไหร่นะคะมีประเด็นนี้ประเด็นเดียว
0: เหมือนว่าต้องคุมโรคที่เป็นให้ได้ก่อนไหมคะ
2: อันดับแรกต้องคุมโรคที่เป็นให้ได้ก่อนอันดับ2คือมียากดภูมิไหมยากดภูมิยี่ห้ออะไรชื่ออะไรนะคะเพราะว่าถ้าเรากินยากดภูมิที่กดมากๆเนี่ยคือฉีดวัคซีนไปแล้วเหมือนไม่ได้ฉีดอ
0: ่ะ
2: มันจะเสียเปล่า
0: ค่ะ
2: ก็อาจจะต้องมีการหยุดสักอาทิตย์นึงไหมหรือในคุณหมอก็จะแนะนำอีกทีนึงแล้วก็สามารถรับวัคซีนได้นะคะ
0: ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คำถามจากคุณชุติมาอายุ70ปีค่ะหนัก55สูง150คุณชุติมาบอกว่ามีโรคประจำตัวเป็นเส้นเลือดแดงตีบเส้นเลือดขอดกระดูกสันหลังเทียมกระดูกสะโพกเทียมนะคะบอกว่าอายุเยอะตอนกลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับเลยกินยานอนหลับช่วงเที่ยงคืนไปแล้วก่อนเที่ยงคืนจะมีเสมหะตลอดน่าจะเป็นทุกคืนนะคะหลังเที่ยงคืนเสมหะจะหายไปทำให้นอนได้ตื่นช่วง 7-8 โมงเช้าอยากทราบว่าการกินยานอนหลับถือว่าเป็นการนอนที่มีคุณภาพเพียงพอไหม
2: จริงถามว่าถ้าเราบอกว่านอนหลับเราเนี่ยมีคุณภาพหรือเปล่าการนอนเราเนี่ยก็คือดูว่าตื่นมาแล้วสดชื่นไหมตื่นมา

0: ก็คือมันงงๆหรือมันไม่ได้นอนหรือเปล่านะคะเพราะนั้นถ้าตื่นมาแล้วสดชื่นถือว่าการนอนนั้นเพียงพอถ้านับจำนวนชั่วโมงอันนี้พออยู่แล้วนะ 7-8 ชั่วโมงนะคะเพราะนั้นถ้าการจริงการนอนหลับที่มีคุณภาพก็จริงๆแล้วทำได้ทั้งแบบไม่กินยาแล้วก็แบบกินยานะคะแต่ถ้าจำเป็นต้องกินยาทุกวันเนี่ยอย่าให้มาไม่งั้นเดี๋ยวจะติดนะคะก็อาจจะต้องมาประเมินดูว่าเอ๊ะเราไม่ลองไม่กินยาได้ไหมหรือลองถอยดูเป็นเฉพาะเวลานอนไม่หลับหรือวันเว้นวันดูอย่างเงี้ยได้ไหมนะคะแค่นั้นเองแต่ถ้าหลับสบายดีตลอดทั้งช่วงตื่นมาสดชื่นแจ่มใสดีก็ถือว่าเป็นการนอนที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ถ้า 6-7 ชั่วโมงขึ้นไปก็ถือว่าโอเคสำหรับผู้สูงอายุนะคะ
1: ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะบอกว่าถ้าไม่กินยานอนหลับ
0: จะไม่หลับเลย
1: จะปวดกระดูกสันหลังกับกระดูกสะโพกที่เพิ่งเปลี่ยนมาอันนี้แปลว่าต้อง
0: กลับไปดูว่าทำไมยังปวดอยู่นะคะมีปัญหาอะไรจากการที่ผ่าตัดหรือเปล่าจะได้ไปแก้ตรงจุดนั้นคือภาษายานอนหลับแล้วเหมือนเราเป็นปลายเหตุ
1: ค
0: ือมันปวดตั้งต้นแต่เราไปแก้ด้วยการกินยานอนหลับนะคะมันอาจจะต้องไปกลับไปหาคุณหมอคนที่ทำการผ่าตัดว่าเอ๊ะทำไมเปลี่ยนแล้วยังปวดอยู่หรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ไปที่คำถามจากคุณเพนนีนะคะคุณเพนนีอายุ57ปีสูง153หนัก56คุณเพนนีบอกว่ามีอาการปวดตามเนื้อตัวเกือบอาทิตย์แล้วนะคะแต่ไม่มีไข้ไม่ไอไม่มีน้ำมูกด้วยบางวันรู้สึกเพลียๆอาการแบบนี้จะเข้าข่ายติดโควิดไหมคะ
0: ก็อันดับแรกเลยต้องดูแล้วลองคิดว่าเราเสี่ยงไหม
1: ไปดูว่าไป
0: ความเสี่ยง
1: ในที่แบบมีผู้คนหนาแน่นม
0: าใกล้ชิดกับผู้ที่คิดว่าจะเป็นโควิดหรือเปล่านะคะเธอถ้าอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยก็ไม่น่าจะเป็น
1: ค่ะ
0: แต่ถามว่าอาการปวดเมื่อยเพลียๆเนี่ยมันก็เป็นอาการหนึ่งได้แต่ส่วนใหญ่มากจะมีโอเคอาจจะมีไข้ถ้ามีไข้ก็ช่วยน
1: ะ
0: ถ้าไม่มีไข้ก็อาจจะวินิจฉัยยากนิดนึงนะคะแต่ว่าปวดเมื่อยตามตัวเพลียเนี่ยมันก็เป็นอาการของการติดเชื้อไวรัสได้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็อยากให้เน้นย้ำเรื่องของอาการอื่นร่วมรวมถึงประวัติความเสี่ยงประเมินตัวเองเราคิดว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่านะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณวิชิตบ้างถามเรื่องตามานะคะคุณวิชิตบอกว่าอายุ62ปีค่ะสูง160หนัก53ไม่มีโรคประจำตัวแต่ว่าเป็นต้อกระจกและต้อเนื้อที่ตาข้างขวานะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยนัดผ่าตัดต้อกระจกผมอยากทราบว่าการทำการผ่าตัดสามารถทำพร้อมกันไปเลยได้ไหมครับหรือว่าจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน
2: ครับก็จริงๆ อันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับคือจริงๆเข้าใจว่าคนไข้ทุกคนอยากทำทีเดียวให้เสร็จ
1: ไปเลยทีเดียว
2: ใช่ครับแต่ว่าจริงๆต้อเนื้อเนี่ยจริงๆถ้าต้อเนื้อที่มีขนาดใหญ
1: ่
2: พอสมควรเนี่ยนะครับจริงๆมันจะมีผลในแง่ของจะทำให้การวัดค่าเลนส์หลังทำต้อกระจกเนี่ยมันมีความเออร์เรอร์เกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าจะมีต้อเนื้ออาจจะดึงทำให้ลักษณะของตัวกระจกตามันมีลักษณะของกระจกตาเอียงนะครับการใส่เลนส์เนี่ยก็อาจจะทำให้ความแม่นยำเนี่ยน้อยลงนะครับถ้าดีที่สุดจริงๆเนี่ยการทำต้อเนื้อก่อนนะครับเราทิ้งช่วงไปสัก 3-6 เดือนแล้วค่อยมาวัดค่าใหม
1: ่
2: เพื่อคำนวณเลนส์เพื่อจะใส่เลนส์เทียมแก้ไขหลังทำต้อกระจกเนี่ยจริงๆ accurate จะความแม่นยำจะมากกว่านะครับจริงๆโดยสรุปก็คือทำต้อเนื้อก่อนแล้วทิ้งช่วงอยู่ช่วงหนึ่งแล้วค่อยทำต้อกระจกจะดีกว่า
1: ค่ะ
2: ยกเว้นว่าคนไข้ที่มีต้อเนื้อขนาดเล็กมากซึ่งคุณหมอตาดูแล้วว่าเอ๊ะมันไม่น่าส่งผลต่อลักษณะของกระจกตาที่จะเปลี่ยนรูปร่างหลังจากที่เราลอกต้อเนื้อออกไปอันนี้อาจจะทำร่วมกันได้ครับอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: นะแต่ว่านี่ก็เป็นเหตุผลว่าจริงแล้วควรจะทำห่างกันดีกว่านะคะ
2: ค่
1: ะไปที่คำถามจากคุณกันิกานะคะวันนี้คำถามเยอะมากเลยนะคะคุณกันิกาอายุ77หนัก44สูง148นะคะคุณกันิกาบอกว่าเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคหัวใจอยากเรียนถามว่าที่รามาเนี่ยมีวัคซีนป้องกันโควิดให้ผู้สูงอายุที่ต้องลงทะเบียนที่ไหนยังไงไหมครับประกันสังคมมาตรา39ที่รามาหรือต้องลงทะเบียนคุณหมอพร้อมนะคะคุณหมอรามาน่ารักทุกท่านนะคะอยากทราบว่าฉีดวัคซีนต้องยังไงตอนนี้หลายคนอาจารย์ขาเวลาฉีดวัคซีนแล้วต้องไปลงทะเบียนในหมอพร้อมใช่ไหมคะ
0: อันนั้นคือเพื่อติดตามเรื่องของผลข้างเคียงด้วยแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้วัคซีนที่กระจายมาที่ทางรัฐบาลที่บดีเองเนี่ยส่วนหนึ่งช่วงแรกที่มาเนี่ยเราก็ไม่ได้มาเยอะนะคะเพราะเราก็กระจายให้บุคลากรก่อนนะคะสำหรับเรื่องของการให้ประชาชนทั่วไปหรือให้ผู้ป่วยที่เป็นคนไข้ของรัฐบาลที่พอดีเนี่ยจะต้องติดตามข่าวอีกทีหนึ่งนะคะว่าวัคซีนจะมามากน้อยแค่ไหนแล้วก็สามารถกระจายให้ไปจนถึงตัวผู้ป่วยได้หรือเปล่าเพราะว่าขนาดตอนนี้บุคลากรเราก็ยังฉีดกันไม่ครบเลยนะคะก็อาจจะต้องติดตามข่าวนิดนึง
1: ตอนนี้เท่าที่

0: บนะคะข้อมูลที่มีก็คือประชาชนโดยทั่วไปถ้าอยากจะฉีดวัคซีนเนี่ยก็ให้ลงทะเบียนที่หมอพร้อมได้นะคะไปลงทะเบียนไว้แล้วเดี๋ยวเขาเหมือนจะมีข้อความส่งมาว่าเราไปฉีดได้ที่ไหนอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะไม่ได้เป็นที่เรามาทุกคนเขาก็จะกระจายอย่างที่อาจารย์หมอสมบอกนะคะไปที่คำถามจากคุณสมชายนะคะคุณชายอายุ62ปีนะคะบอกว่าเป็นโรคหลอดเลือดในสมองไขมันกรดไหลย้อนลำไส้แปรปรวนฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมครับฉีดที่ไหนครับฉีดได้เมื่อไหร่พี่ๆเพื่อนๆไปฉีดที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนมาแล้วคุณสมชายอายุ62ก็ถือว่าเป็นผู้สูงวัยเนาะ
1: ก็จริงๆก็ถือว่าผู้สูงอายุแล้วก็โรคร่วมที่บอกมาก็คือไม่มีข้อห้ามอะไรในการฉีดนะคะก็อย่างที่บอกคือถ้าโรคคงที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนยาก็สามารถฉีดได้อยู่แล้วนะคะส่วนที่ไหนก็ต้องติดตามข่าวว่าวัคซีนมันกระจายไปตรงไหนแสดงว่าตรงนั้นอ่ะได้วัคซีนไปเพราะว่ามีช่วงนึงเช่นช่วงที่แถวบางแคระบาดแถวฝั่งทนระบาดวัคซีนก็จะเทไปตรงนู้นอยู่ช่วงนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องติดตามข่าวสารว่าวัคซีนจะไปตรงไหนแล้วเราสามารถลงทะเบียนแล้วไปฉีดตรงไหนได
0: ้นะคะ
1: ฉีดได้เมื่อไหร่คือเมื่อมีวัคซีนล่ะค่ะฉีดได้เมื่อนั้น
0: มีวัคซีนก็ฉีดได้แล้วอย่างที่อาจารย์หมอสมว่าก็คือบอกว่าบางที่อ่ะเขาฉีดให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสูงวัยหรือว่าเป็นคนหนุ่มสาวเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่เสี่ยงใช่ไหมคะ
1: หรืออย่างตอนทองหล่อเราก็เห็นว่าหนุ่มสาวแถวนั้นก็ได้ฉีดเพราะนั้นมันก็ขึ้นกับว่าตรงนั้นมันพื้นที่มันมีความเสี่ยงอะไร
0: มัน
1: จะเทไปตรงนั้นเป็นช่วงๆนะครับเนื่องจากว่าวัคซีนมาทีละช่วงมันก็เลยมีปัญหาว่าการกระจายวัคซีนก็ยังทำได้ไม่ทั่วถึงนะคะ
0: ค่ะไปที่คุณย่าแฝดบ้างค่ะคุณย่าแฝดบอกว่าอายุ62ปีนะคะเป็นเพศหญิงค่ะเป็นนิ่วในไตขนาด 0.5 มิลลิกรัมไม่มีความดันสูงนะคะแต่คุณหมอเนี่ยให้ยาลดความดันและรักษาต่อมลูกหมากโตมากินก่อนนอนช่วยได้ไหมคะอันตรายหรือเปล่าน่ากลัวค่ะเป็นเพศหญิงแต่อาจจะสงสัยว่าได้ยา
1: เอ๊ะทำไมมียาต่อมลูกหมาก
0: ใช่อาจจะเป็นยาลดความดัน
1: ใช่ก็คือมันเป็นยาลดความดันกลุ่มหนึ่งซึ่งบางทีอาจจะเห็นในฉลากหรือว่าเป็นยาต่อมลูกหมากที่อาจจะงงเอ๊ะทำไม
0: ตกใจคุณย่าแฝดบอกอุ๊ยตายแล้วเป็นผู้หญิงทำไมให้ยา
1: เป็นยาลดความดันกลุ่มหนึ่งซึ่งทีคุณหมอก็อาจจะเลือกใช้ยากลุ่มนี้ในการลดความดันนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะถ้าใช้ตามขนาดที่ถูกต้องอยู่แล้วก็อันนี้คือหมายว่ากังวลว่าทำไมใช้ยาต่อมลูกหมากมารักษาความดันใช่ไหมคะก็คือรักษาได้นะคะคุณหมอก็ยังมีให้ยาความดันอันนี้ในผู้หญิงเลยนะคะคือถ้าในบางคนโดยเฉพาะบางคนที่ความดันคุมยากหรือต้องใช้ยาความดันหลายตัวเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในยาที่คุณหมอเลือกนะคะ
0: เด็กนั้นไม่ต้องตกใจนะคะเราไม่มีต่อมลูกหมากแต่ว่าคุณหมอให้ยามาก็มันลดความดันได้นะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าฝากสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองด้วยนะครับบอกว่าถ้าผมเนี่ยกักตัวมาแล้ว14วันแล้วผมก็ไม่มีอาการใดๆเพราะเคยไปในพื้นที่เสี่ยงมาก็เลยมากักตัวเองนะครับบอกว่าจะเกิดอันตรายขึ้นไหมครับถ้ามันครบ14วันแล้วผมอายุ73สูง163หนัก68นะคะ
1: จริงๆการกักตัวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าอยากให้ประเมินความเสี่ยงตัวเองด้วยบางทีก็คือแค่เข้าไปในพื้นที่เฉยๆคือไม่ได้เจอคนไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นผู้ป่วยจริงๆหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้กับคนที่เป็นเคสยืนยันจริงๆนะคะเพราะนั้นจริงๆถามว่าแค่เข้าไปในพื้นที่จริงๆก็อาจจะไม่ได้เสี่ยงมากนะคะเพราะนั้นในผู้ที่ไม่ได้มีความเสี่ยงมากเนี่ยเราเรียกว่าเราอาจจะได้ยินเสียงต่ำเสียงสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียงสูงก็คือจะหมายถึงว่าใกล้ชิดกับผู้ป่วยชัดเจนโดยเฉพาะใกล้กันน้อยกว่า1เมตรไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรืออยู่ในพื้นที่แอร์อัดอากาศไม่ถ่ายเทไม่ใส่หน้ากากอนามัยมากกว่า15นาทีอันนี้เป็นต้นคือเรียกเสียงสูงที่เราได้ยินนะแต่ว่าเสียงต่ำก็เช่นอาจจะไปแค่เดินผ่านไปผ่านมาเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วถามว่าถ้าเสียงต่ำเนี่ยแล้วเรากักไปแล้ว14วันจริงๆก็ถือว่าโอเคแล้วที่จะออกมานะคะ
0: เพราะว่าถ้ามีอาการมันต้องออกแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะก็คืออย่างที่เราบอกเราเรียกว่าระยะฟักตัวระยะฟักตัวของโรคเนี่ยจริงๆก็คือถามว่าครึ่งโดยเฉลี่ย 50% ของระยะฟักตัวจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 วันเพิ่งมาอาทิตย์แรกแหละนะเราต้องเห็นอาการแล้วแต่ถามว่ายาวได้สุดถึงเท่าไหร่จริงๆยาวกว่า14วันมีไหมมีแต่ว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราก็ใช้ตัวเลข14วันนะคะเพราะนั้นคิดว่าก็น่าจะปลอดภัยแล้ว
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณกสิดิษฐ์บ้างนะคะบอกว่าผ่าต้อกระจกสำหรับคนที่กินแอสไพรินและยาลดความดันอยู่มีข้อควรระวังอะไรไหมคะอาจารย์
2: หมายถึงว่าผ่าไปแล้วหรือว่า
0: หมายถึงว่าจะผ่าต้อกระจกแต่ว่าเขาเป็นคนที่ต้องกินแอสไพรินแล้วก็ทานยาลดความดันด้วย
2: จริงๆจริงๆการผ่าตัดต้อกระจกจริงมีโอกาสที่จะเกิดเลือดออกน้อยมากครับจริงบางที

0: ถ้าคนไข้มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถหยุดแอสไพรินได้จริงๆเน
1: ี่
0: ยจริงๆไม่ต้องหยุดก็ได้นะครับเราสามารถทำผ่าตัดต้อกระจกโดยที่ไม่ต้องหยุดแอสไพรินก็ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าคนไข้พอจะหยุดได้นะครับเราก็แนะนำว่าอาจจะให้คนไข้หยุดสัก5 วันถึง7 วันก่อนที่เราจะผ่าตัดต้อกระจกก็จะปลอดภัย

0: จำเป็นจริงก็ไม่ต้องหยุดครับ
1: ค่ะปกติแล้วเวลาการผ่าตามันมีเลือดออกเยอะไหมคะจัน
0: จริงๆไม่มีนะครับจริงๆตานี่เป็นอวัยวะที่มีเสน่ห์นิดหน่อยตรงที่ว่ามันไม่มีเลือด
1: แต่เราเห็นเหมือนมีเลือดเส้นฝอยๆแต่ว่าคือไม่มีเลือดออก
0: เวลาเราผ่าต้อกระจกจริงเราไม่ได้ไปยุ่งกับบริเวณตาขาวนะครับจริงหลักๆเราต้องทำตรงกระจกตาที่เป็นตาดำซึ่งมันไม่มีเส้นเลือดอยู่แล้ว
1: นะครับดังนั้นก็สบายใจได้นะคะสามารถผ่าตัดได้นะคะมีคำถามบอกว่าถ้าเพื่อนเราติดเชื้อโควิดเราควรจะไปตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อไหร่ถึงจะได้ผลดีที่สุด
2: ค่ะ
1: แล้วคุณคืออาจารย์พอติดเชื้อไปตรวจเลยแล้วบอกว่าไม่เจอ
2: ไม่เจอนะคะเพราะอย่างที่บอกก็คือพูดถึงระยะฟักตัวเมื่อกี้ที่บอกนะคะเพื่อนถ้าเราเจอเพื่อนเราวันนี้เนี่ยระยะอย่างที่บอกระยะฟักตัว 50% ก็คือ 50% 60% เนี่ยมันจะออกอาการที่ประมาณ5วันนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะออกอาการหลังกว่านั้นเพราะนั้นหลังจากที่รับเชื้อมาแล้วเนี่ยวันนี้ยังไม่ต้องไปตรวจนะคะเพราะนั้นส่วนใหญ่เราก็ให้ตรวจประมาณสักวันที่5เป็นต้นไปนะคะมัน2 3 4อะไรก็ยังไม่ต้องตรวจมัน5เป็นต้นไปค่อยมาตรวจ1ครั้ง
1: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันสมมติว่าเราไปเจอเพื่อนมาปุ๊บไม่ต้องตรวจแต่ว่าต้องกักตัวเอง
2: กักไปก่อนหรือถ้าเรามีอาการก่อนวันที่5ออกมาตรวจได้เลยเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะ3วันมีอาการอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าเราเสี่ยงสูงแน่ใกล้ชิดแน่อย่างเงี้ย3วันก็ออกมาตรวจได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีอาการเลยเนี่ยก็ค่อยวันที่5ค่อยมาตรวจ
1: ไม่ใช่ว่าเจอปุ๊บพอรู้ว่าเพื่อนเป็นไปตรวจเลยอันนี้คือเสียตังค์ฟรีแน่เชื้อไม่ขึ้น
2: แล้วก็ท่านี้ทำให้บุคลากรทำงานหนักมากเพราะว่าบางทีตรวจกัน 3-4 รอบนะคะแล้วก็ไอ้ครั้งแรกเนี่ยบางทีตรวจมารู้อยู่แล้วว่าลบแหละนะคะเจอวันนี้เจอเช้าเย็นตรวจยิ่งไม่เจอใหญ่นะคะก็คือยังไม่ต้องมานะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เรามาเราเองตอนนี้ก็ทำวันนึง 4-500 คน
1: โอ้โหเยอะมาก
2: ทำแลบเนี่ยค่ะนะคะแล้วที่บางโรงอย่างเช่นบำราศนราดูลได้ยินข่าวเมื่อเช้า 7-800 คนต่อวันนะคะที่ต้องทำแลบเพราะนั้นก็บางทีบุคลากรก็ทำกันไม่ทันเหมือนกันนะคะ
1: ถ้าคุณผู้ชมไปเขาเรียกว่าไปสุ่มเสี่ยงกับการติดโควิดมาอยู่บ้านก่อนนะคะกักตัวเองอย่าเพิ่งไปตรวจรอซักถ้ามันมีอาการ
2: เอามาตรวจเลย
1: หรือไม่ก็สัก5วันไปแล้วแล้วก็ค่อยมาตรวจนะคะจะได้ให้คุณหมอทำงานน้อยๆลงหน่อยนะคะไปที่ป้าแต่บ้างป้าแต่อายุ95ปีป้าแต่บอกว่าเพิ่งตรวจพบเส้นเลือดโป่งในช่องท้องไปพบคุณหมอแต่ว่าคุณหมอทำอะไรไม่ได้เพราะว่าอายุมากแล้ววันๆเนี่ยรู้สึกอยากจะหลับตลอดเวลาเลยไม่กินอาหารนะคะตอนนี้ก็ทานนมอยู่นะคะควรเสริมวิตามินตัวไหนดีนะคะน่าจะเป็นญาติถามให้มีคุณตาอายุ95
2: ค่ะก็จริงถามว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดโป่งน่าจะเป็นเส้นเลือดโป่งในช่องท้องนะคะถามว่ามีวิตามินตัวไหนไหมจริงๆก็ไม่ได้มีชัดเจนนะคะแต่ว่าเน้นย้ำก็คือเรื่องของว่าถ้ามีโรคประจำตัวเดิมอยู่ที่มีปัญหาที่ทำให้หรือส่งผลทำให้เกิดเส้นเลือดมันโป่งมากขึ้นต้องคุมให้ดีเช่นความดันสูงคุมดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าความดันคุมไม่ดีมันก็ส่งผลให้ความดันในเลือดคือหลอดเลือดเราเหมือนท่อน้ำนั้นถ้าความดันน้ำสูงเนี่ยแตกได้แล้วเราก็ต้องควบคุมความดันในท่อให้มันอยู่ระดับที่พอดีเพราะนั้นถ้าเป็นความดันก็ต้องคุมยาไว้นะคะเป็นไขมันรักษาไหมนะคะอันนี้ก็คือควบคุมปัจจัยที่ทำให้เกิดเส้นเลือดจะทำให้โป่งมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าไปกดท้องอย่าไปทำอะไรที่ทำให้กระแทกท้องนะคะที่เราจะกลัวคือกลัวมันแตกนะคะแต่ถ้ามันขนาดเล็กแล้วมันไม่แตกก็ไม่มีอะไรนะคะก็ให้มันอยู่ไปอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวคุณหมอก็จะนัดติดตามดูเองนะคะวิตามินไม่มีเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดอันนี้ไม่มี
1: ไม่มีเลย
2: นะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณเพนที่ถามเรื่องค่าตับของสามีนะคะบอกว่าอยากรบกวนถามคุณหมออีกครั้งคือค่าตับเนี่ยปกติของโรงพยาบาลนี้ค่าตับที่เขาระบุไว้คือ 5-30 แต่อันนี้เป็น40คือเกินมาแล้วบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยสามีทานยาความดันแล้วก็มาเกือบ10แล้วนะคะกับยาลดไขมันด้วยทานมาประมาณ 2-3 ปีนะคะยาเหล่านี้มันมีผลกับตับไหมคะและจะแก้ไขอย่างไรถ้ามันเกี่ยวข้องกับตับนะคะ
2: ค่ะก็ถ้าเป็นยาลดไขมันเนี่ยอาจจะมีโอกาสทำให้ค่าตับขึ้นได้แต่ถามว่าโดยส่วนตัวถ้าบอกค่าแค่40นะคะและค่าเกินมา30ส่วนเองก็คือคิดว่าเฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะนอกจากว่าจะติดตามดูหรือว่าในเช่นอีก6เดือนอีกปีนึงเจาะซ้ำแล้วถ้ามันสูงกว่านี้อีกค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าอันนี้ถือว่าเกินมาน้อยมากคิดว่ายังไม่ต้องกังวลอะไรในจุดนี้นะคะ
1: มีคำถามนะคะจากทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105นะคะบอกว่าถามให้คุณพ่ออายุ92ปีหนัก45สูง152เป็นโรคปอดมีอาการเท้าบวมคุณหมอที่ดูแลโรคหัวใจนะคะให้ยาขับปัสสาวะและสูตรยาตัวนี้นะคะอาจารย
2: ์
1: เช้า2ครั้งเย็น2ครั้งอยากทราบว่าการสูตรยามีผลต่อการจำไหม ยาขับปัส

0: ปลว่าถ้าเท้าบวมให้กินถ้าไม่กินยาเท้าบวมก็จะไม่มีอาการเจ็บอะไรอยากทราบว่าไม่กินได้ไหมและต่อจากเท้าบวมจะมีการอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะ
1: อันนี้อาจจะเป็น2คำถามใหญ่ๆแล้วกันนะคำถามแรกคือยาพ่นที่ใช้อยู่นี้มีผลกับความจำหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: น่าจะเรื่องความจำสมองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือคิดว่าไม่น่ามีปัญหาไม่น่าจะมีผลเกี่ยวเนื่องกันนะเพราะว่ายานี้ก็คือคนที่เป็นโรคปอดเขาก็ใช้กันอยู
0: ่
1: นะคะส่วนยาขับปัสสาวะอันนี้ต้องถามคุณหมอเลยว่าระบุว่าแบบนี้จริงๆหรือเปล่าก็คือถ้าบวมให้กินถ้าไม่บวมไม่ให้กิน
0: อันนี้
1: ไม่แน่ใจส่วนใหญ่ก็คือต้องกลับไปถามคุณหมออีกทีนึงว่าจะให้ทำตามนี้เพราะว่าบางทีเราจะกะไม่ถูกว
0: ่
1: าไอ้อันนี้คือบวมหรือยังนะอันนี้คือบวมแล้วให้กินหรือเปล่าเพราะว่ายาขับปัสสาวะคือถ้าบางทีมันก็มีผลเสียเหมือนกันถ
0: ้
1: ากินมากไปก็อาจทำให้ปัสสาวะเยอะมีเสียเกลือแร่ออกไปทางปัสสาวะเยอะนะคะบางคนมีโซเดียมต่ำมีเกลือแร่ต่ำโพแทสเซียมต่ำก็เกิดปัญหาตามมาได้เพราะนั้นอาจจะต้องกลับไปถามคุณหมอเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าบวมขนาดไหนให้กินขนาดไหนจะได้ไม่เกิดเรากินบ่อยไปก็ไม่ดีเหมือนกันในยาขับปัสสาวะในผู้ป่วยสูงอายุบางรายนะคะ
0: อันนี้มีถามเพิ่มด้วยนะบอกว่าคุณแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงมีเสมหะขึ้นลำคออันนี้คือถ้าไม่ดูดออกเสมหะจะละลายออกไปได้ด้วยวิธีไหนบ้าง
1: ก็อาจจะต้องดูว่า1กินน้ำพอไหม
0: ะ
1: นะคะน้ำในผู้สูงอายุบางทีอาจจะน้อยไป2ยาลายเสมหะก็ยังพอทานรับประทานได้อยู่สำหรับยาลายเสมหะนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วสุดท้ายก็คือถ้าไม่ออกจริงๆเยอะจริงๆเหนียวจริงๆก็ต้องดูดออก
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ไปที่คำถามจากคุณฤทธิ์นะคะอายุ79ปีหนัก50ป่วยเป็นโรคไตค่าไต 3.07 มียาอะไรชะลอให้ค่าไตไม่สูงไปกว่านี้ไหม
1: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาที่คุณหมอให้อยู่นะคะส่วนใหญ่ก็คุณใหญ่คุณหมอก็จะให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเช
0: ่
1: นต้องดูว่าโรคไตนั้นที่ขึ้นเนี่ยค่าไตที่ขึ้นไปจากอะไรบางคนเป็นจากความดันก็ต้องคุมความดันให้ดีบางคนเป็นจากเบาหวานก็ต้องรักษาเบาหวานให้ดีนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะบอกว่าไม่ให้กินเค็มใช่ไหมคะเรื่องของลดโปรตีนให้น้อยลงอะไรก็คือตามที่คุณหมอว่าเลยนะคะส่วนยาพิเศษหรือว่ายาวิตามินอะไรอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีจำเพาะนะคะที่จะชะลอค่าไตได
0: ้ค่ะมาที่คำถามสุดฮิตมากเลยในเรื่องตาถามกันทุกครั้งที่มีอาจารย์หมอตามาคุณกิตติกูลนะคะบอกว่ามีจุดดำๆลอยไปลอยมาในตาอันตรายไหมครับบางคนก็เห็นเป็นลูกน้ำลอยไปลอยมานะคะอาจารย
2: ์ก็จริงๆอาการจุดลอยๆเนี่ยส่วนมากจริงๆมันจะเป็นอาการวุ้นลูกตาเสื่อมเป็นหลักนะครับจริงถามว่าโดยตัวของถ้าเป็นโรควุ้นลูกตาเสื่อมจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้อันตรายอะไรเพราะให้สังเกตอาการไปนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามถ้ามีอาการที่ต้องควรระวังก็คือจุดรอยมันมากขึ้นฉับพลันอย่างที่เมื่อกี้กล่าวแล้วนะครับเพราะมันอาจจะไม่ใช่เป็นจุดรอยปกติละนะครับก็หรือว่ามีลักษณะที่ตามวนลงอย่างเงี้ยนะครับฉับพลันขึ้นมาจะต้องมารีบพบแพทย์นะครับแต่ถ้าเราจะรักจุดรอยที่มันเป็นเท่าๆเดิมมาตลอดนะครับไม่ได้เป็นมากขึ้นฉับพลันอันนี้ไม่เป็นไรนะคร
0: ับ
2: ให้สังเกตตัวเองไป
0: ค่ะไปที่1คําถามสุดท้ายนะคะนี่คําถามเยอะยังมีคําถามค้างอีกเยอะเลยคุณอลิสนะคะบอกว่ามีเพื่อนอายุ53ปีนะคะเป็นเพศหญิงทานพริกเข้าไปในหลอดลมหมายถึงว่าพริกอาจจะหลุดไปในหลอดลมแล้วก็เวลาไอจะเหนื่อยมากแสบตรงกลางหน้าอกหายใจลำบากเวลาใส่แมสก์ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรบอกว่าคืนวันอังคารเนี่ยปรากฏว่ามีไข้วันพุธเริ่มไอและเจ็บคอพฤหัสถึงเสาร์ไอเจ็บคอมีน้ำมูกวันอาทิตย์ท้องเสียเริ่มไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสนะคะเขาบอกว่าพอไปขอตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วเขาประเมินว่ามีเสี่ยงควรทำยังไงดีคะ
1: ก็จริงถ้าสำลักนี่วันไหนนะคะ
0: สำลักเนี่ยตั้งแต
1: ่
0: วันไม่ได้บอกวันนะคะอาจารย์แต่ว่าก็เล่าอาการมาว่าพอคืนวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีไข้วันพุธเริ่มไอเจ็บคอพฤหัสเสาร์ไอเจ็บคอมีน้ำมูกอาทิตย์เริ่มท้องเสียเริ่มไม่ได้กลิ่นไม่รู้รส
1: ถ้าดูตามนี้ถ้าเป็นตัวเองก็เอาอ่ะก็คือไข้ไอ
0: มันได้เลย
1: ลิ้นไม่รับรสจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยเอาไว้ก่อนเลยนะคะก็คือก็ถ้าเป็นตัวเองก็คือสวอปอย่างที่บอกคือตอนเนี้ยมันเป็นคนที่ติดมันเป็นวง2หรือวง3แล้วคือไม่ใช่ว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้ไปสถานบันเทิงหรอกแต่คนที่ไปอ่ะมาใกล้ชิดกับเราหรือเปล่านะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครที่มีความเสี่ยงบ้างนะถ้าดูแค่อาการถ้าเป็นตัวเองเอานะสมอง
0: รับเลย
1: รับแยงจมูกให้นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาไม่แน่ใจเรื่องของการประเมินหน้างานอีกทีนึงนะคะ
0: แล้วก็มีแฟนรายการบอกว่าฝากคุณหมอดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะอ้าววันนี้

คำถามรอติดค้างอยู่เยอะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้อาจารย์หมอทำงานเหนื่อยมากเลยตั้งแต่ต้นรายการจนถึงท้ายรายการตอบไม่หยุดเลยขอบคุณนะคะอาจารย์หมอโสแล้วก็อาจารย์หมอทูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะสามารถติดตามรายการลัดคิวหมอรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนะคะใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามามากที่สุดเลยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกานะคะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากรีเนซองและวอรินดาโครเซตค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราทั้ง3 คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะเสียผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195-197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารม

0: นิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ี่มานี่มานี่มานี่มานี่อ้าวเด็กๆทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอนุบาลชาญสมองรายการนี้นะครับไม่ใช่รายการสอนวาดรูปแต่ว่าเป็นรายการที่ใช้ให้เด็กๆนั้นได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาวาดต่อเติมจากเส้นสายต้นแบบที่เรามีให้ไม่รู้ว่าตอนนี้น้องๆทางบ้านไปเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาหน้าจอหรือยังนะแน่นอนครับทุกครั้งเราจะมีเส้นสายปริศนามาให้ดูแล้ววันนี้พร้อมจะดูกันหรือยังว่าเป็นรูปอะไรพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นโค้งนะครับอยู่3เส้นมีเส้นยาว1เส้นแล้วก็เส้นสั้นๆอีก2เส้นนะครับให้เวลานะครับ1 2 3อ้าวตอนนี้เด็กๆทั้งบ้านใช้ความคิดเลยว่าจะวาดรูปต่อเติมเป็นอะไรดีพร้อมจะไปวาดรูปกันหรือยัง
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วไปประจำที่เลย

ตอนนี้พี่เซฟอยู่กับน้องเซกินะครับพอน้องเซกิได้ภาพต้นแบบมาก็ลากเส้นต่อจากเส้นโค้งๆนะครับไปบรรจบกันซึ่งเป็นรูปทรงอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนท้ายว่าน้องเซกิจะตั้งชื่อภาพว่าอะไรส่วนน้องๆทั้งบ้านเป็นไงครับวาดถึงไหนแล้วอย่าลืมดูเวลานะครับพี่เซฟจับเวลาอยู่นะครับ

0: แล้วตอนนี้พี่เซฟเดินมาถึงน้องพัดนะครับเห็นว่าน้องพัดกำลังระบายสีด้วยสีช็อกนะครับหลายสีเลยนะครับสลับไปมาต้องมาถามน้องพัดว่าน้องพัดครับน้องพัดทำไมถึงระบายสีหลายๆสีอย่างนี้ครับ
1: มันสวยค่ะ
0: มันสวยดีเหรอครับ
1: ค่ะ
0: แล้วต้องเหมือนจริงไหมครับ
1: ไม่ต้องก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เด็กบอกว่าไม่ต้องก็ได้นะครับน้องๆทั้งบ้านก็เหมือนกันนะครับเราใช้จินตนาการนะครับบางอย่างไม่ต้องเหมือนจริงก็ได้นะครับ

0: น้องๆทางบ้านครับวาดถึงไหนแล้วครับใกล้เสร็จหรือยังตอนนี้ถึงเวลาที่พี่เซฟจะต้องนับถอยหลังแล้วนะครับเด็กๆครับช่วยนับหน่อยนะเริ่มจาก5
1: 4
0: 3
1: 2
0: 1
1: 0
0: หมดเวลาแล้วนะครับเอาวางอุปกรณ์ครับน้องๆตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาดูศิลปะแบบใสๆนะของเด็กอนุบาลกันนะครับน้องพัดนะครับและนี่คือผลงานของน้องพัดครับเอาละน้องพัดต้องบอกพี่เซฟแล้วล่ะว่าตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
1: เมอร์เมดค่ะ
0: เมอร์เมดต้องให้น้องพัดอธิบายแล้วล่ะไหนชี้ซิตรงไหนเป็นอะไรของเมอร์เมดบ้าง
1: อันนี้ผมเมอร์เมด
0: อันนี้ผมเมอร์เมดตรงไหนนี่ยาวๆเนี่ยเหรอลูก
1: นี่ด้วยค่ะ
0: เนี่ยครับนี่คือผมของเมอร์เมดใช่ไหมครับแล้วไหนหน้าเมอร์เมดอยู่ไหนครับอยู่นี่แล้วตัวล่ะครับแบบนี้เมอร์เมดคือตัวอะไร
1: นางเงือก
0: นางเงือกมีลักษณะเป็นยังไงครับ
1: ครึ่งตัวค่ะ
0: ครึ่งตัวยังไงครับด้านบนเป็น
1: หัวครึ่งแล้วเป็นหางค่ะ
0: หางอะไรอ่ะ
1: ปลาค่ะ
0: เหมือนปลาใช่ไหมครับเอานี่คือผลงานนางเงือกเมอร์เมดของน้องพัดนะครับปรบมือให้หน่อยผมให้ตัวเองด้วยมาถึงน้องคนที่สองนะครับน้องแพนตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไร
2: คนให้อาหารปลา
0: คนให้อาหารปลานะครับไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับชี้เลย
2: โพนี่แดนกำลังให้อาหาร
0: โพนี่แดนมาแล้วโพนี่แดนมาแล้วนะครับ
2: ให้อาหาร
0: โพนี่แดนเป็นใครเนี่ยเป็นใครอ่ะ
2: ก็เป็นคนไงคะ
0: เป็นคนนะครับคนอยู่ตรงนี้แล้วเดินทางมาทำอะไรครับ
2: ก็มาให้อาหารแล้วเม็ดเด็ดนี่ก็เป็นอาหารแล้วอันนี้ก็ปลาวานขึ้นมาในนี้แล้วก็พ่นน้ำออกมา
0: น้องแพนมองเห็นเส้นที่รายการมีให้ตั้งแต่แรกเนี่ยครับเป็นเหมือนรูปอะไรครับ
2: แม่น้ำลำคลอง
0: เป็นแม่น้ำลำคลองไหนทำมือยังไงแม่น้ำลำคลองไหนยังไง
2: อาถรรพ์นะ
0: แม่น้ำลำคลองโอ้โหร้องเพลงด้วยได้ไหมร้องเพลงด้วยได้ไหม
2: ได้
0: ที่เกี่ยวกับแม่น้ำลำคลองอ่ะ
2: แม่น้ำลำคลองคอยอยู่อาศัยกับปลาที่อยู่ใต้ลึกในน้ำ
0: เคยได้ยินมาก่อนเปล่าเพลงนี้หนูหัดร้องมาจากไหนอะคะ
2: ไม่ใช่ค่ะหนูแต่งเองค
0: ่
2: ะ
0: อะไรนะ
2: แต
0: ่งเองตอนนี้เป็นภาพคนมาให้อาหารปลาหนูแต่งเพลงได้ไหมตอนนี้เลยอ่ะได้ใช่ป่ะตอนนี้จะเป็นความสามารถพิเศษนะครับเพลงคนให้อาหารปลานะครับพร้อม
2: คนให้อาหารปลาปลาก็มากินปลามากินก็อิ่มท้องกลายเป็นคนดีนางก็ได้ขึ้นสวรรค์
0: โอ้เก่งมากปรบมือหน่อยแล้วก็เดินทางมาถึงน้องสุดหล่อของเราวันนี้นะครับน้องต้นกล้าตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
3: นักประดาน้ำกำลังแอบปลาฉลาม
0: นักประดาน้ำกำลังแอบปลาฉลามนะครับต้องเล่าเรื่องให้ฟังแล้วล่ะครับ
3: อันนี้นักประดาน้ำอยู่ข้างล่างค่ะหนูไม่ได้ว่าอะไรตรงนี้เลยว่ามันชัน
0: อ๋อนี่คือนักประดาน้ำอยู่ตรงนี้แล้วไหนครับเจ้าฉลามของเราอยู่ไหนครับ
3: ข้างบนคร
0: ับ ตัวนี้นะครับอ๋อน้องต้นกล้าจินตนาการจากเส้นที่มีให้โค้งๆนี้เป็นส่วนไหนของปลาฉลามเนี่ย
3: ตัวปลาฉลาม
0: เป็นตัวปลาฉลามนะครับแล้วตอนนี้ฉลามอยู่ในน้ำหรือกำลังกระโดดครับเนี่ย
3: กำลังบิน
0: โอ้กระโดดขึ้นไปได้จังหวะพอดีนักประดาน้ำเลยรีบหลบซะก่อนใช่ไหมครับอ้าวนี่คือผลงานฉลามนะครับของน้องต้นกล้าครับปรบมือให้หน่อยมาถึงน้องคนที่4น้องเซกินะครับนี่คือผลงานของน้องเซกิอ้าวชื่อภาพว่าอะไรครับ
4: โลมาแสนสวย
0: โลมาแสนสวยนะครับไหนอธิบายหน่อยสิครับเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
4: โลมามันซื้อของแล้วมันก็ว่ายน้ำกลับบ้าน
0: อุ้ยโลมาไปซื้อของด้วยนะแล้วว่ายน้ำกลับบ้านนะไปซื้ออะไรครับ
4: ไปซื้อกับข้าวไปให้แม่กิน
0: ไปซื้อกับข้าวให้แม่กินโลมาใจดีหรือว่าใจร้ายครับ
5: ใจดี
0: ใจดีเหรอ
5: มันไม่กินคน
0: แล้วฉลามมันใจดีหรือใจร้าย
5: ใจร้าย
0: ใจร้ายถ้าอย่างนั้นโลมาก็จะใจดีใช่ไหมครับปรบมือให้ผลงานของน้องเซกีหน่อยต่อมาถึงน้องคนสุดท้ายแล้วนะครับผลงานของน้องเบรียนน่ามีชื่อว่า
6: สวนดอกไม
0: ้โอ้สวนดอกไม้นะครับไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิในนี้มีอะไรอยู่บ้าง
6: มันคือดอกไม้ที่ยาวมาก
0: อ๋อครับเดี๋ยวยังไม่เห็นดอกไม้เลยเนี่ยดอกไม้อยู่ไหนผลงานนี้ระบายสีได้สวยมากอยู่นี่มีตรงไหนอีก
6: มีตรง
0: ตรงนี้อีกนะครับแล้วจินตนาการจากเส้นที่มีให้อ่ะเป็นรูปอะไรเนี่ยเส้นเนี้ย
2: มันคือปกภูเขา
0: อ๋อเป็นภูเขานะครับแล้วทำไมน้องเบียนน่าถึงระบายสีเต็มกระดาษเลยล่ะ
2: จะได้ฟู
0: ฮะ
2: จะได้ฟู
0: ฟูจะได้ฟูนะครับการระบายแบบนี้นะก็ไม่ผิดนะครับเป็นการระบายที่เด็กๆเห็นความสวยงามในแบบของเขานะนะครับแล้วก็ระบายสีลงไปเต็มเลยที่สำคัญคือน้องเวียนน่ามีความกล้าและมั่นใจมากนะครับที่จะระบายสีลงไปแบบนี้นะครับปรบมือให้น้องเวียนน่าหน่อยเก่งมากเป็นยังไงบ้างครับผลงานของเหล่าอนุบาลชาญสมรนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างนะครับนี่แหละครับคุณพ่อคุณแม่ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กๆนี่เป็นเรื่องที่เราควรสนับสนุนอย่างยิ่งเพราะว่าจินตนาการไม่มีถูกและก็ไม่มีผิดนะครับอย่าลืมกลับมาเจอกับรายการ
5: อนุบาลชาญสมร
0: นะครับมาเจอกันได้ใหม่คราวหน้า

0: อนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมลอยเลยนะครับว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอย่างนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยการทาก้าวใส่เข้าไป

เอาละทากาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศครีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับรุ่นให้มาชิดกันเลยนะครับ

0: ันไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไหมพรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่อยทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่มันเป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแปะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกนะครับเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แปะกาวแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวแล้วก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นที่จริงจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราครับ
1: สอนศิลป์ Inbox
0: วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอมครับนี่ มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบโอ้โหชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับคราวนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายแบบสุดยอดจริงๆนะครับเอาล่ะใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมลแอดสอนสิน @thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนสินกับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569จะมีค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากอุตรดิตถ์และแพร่ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีภาคตอนออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถแดงเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ
4: ่
5: ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้บ้างพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะ
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: ัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อยแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเหลือต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้ปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่ลาหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆน่ะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู่
2: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลาก สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วยังหิมะถล่มล่ะครับ

0: มันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
1: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดิน

0: จากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่แม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้อนจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: อู๋ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้างเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
3: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
1: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
3: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
2: ุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้าง

บ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงงชะเงงชะเงง
3: เฮ้เอาเฮ้เ
0: ฮ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมทำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
3: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ด็กๆถ้าที่บ้านของใครมีกระป๋องแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ
1: งั้นเราจะเอามาทำอะไรเหรอครับ
0: เพราะวันนี้เราจะใช้กระป๋องแบบนี้แหละไปประดิษฐ์ของเล่นกันแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: ลูกเทนนิส
0: จานสี
1: กระป๋อง
0: พวกกัน
1: สี
0: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยที่เราจะทำเนี่ยก็คือแบบนี้นะประวานเอากระป๋องมาระบายแล้วก็ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาเล่นเป็นเกมปากระป๋องกันอ่ะมาขั้นตอนแรกต้องทาสีรองพื้นให้กับกระป๋องนี้ก่อนนะเริ่มแรกเลยพี่จะรองพื้นด้วยสีขาวทาสีขาวให้ทั่วทาด้านข้างแล้วอย่าลืมทาด้านบนด้วยนะคะแล้วเราก็ทาให้ทั่วทั้งกระป๋องเลยนะหลังจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ
1: ระบายสีกัน
0: โอเคค่ะประวานจะต้องทำเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: นก
0: นกของพี่ข้าวตูเป็นรูปกระต่ายแบบนี้นะคะก็เริ่มจากการวาดรูปก่อนสีแห้งแล้วนะคะพี่ข้าวตูจะวาดเป็นรูปกระต่ายแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาทาสีกัน

0: ะเสร็จแล้วล่ะอันนี้พี่ตูช่วยจับแล้วป้าวันทาสีเลยโอเคหมุนให้
1: แล้วน
0: ี่ครับ
1: ใบสีมันสีขาวหมดก่อนนี่แต่งสีสูงกว่าอีกนี่ไงเสร็จแล้ว
0: โอเคเดี๋ยวป้าวันระบายสีน้ำเงินนะ
1: แล้วตูมีอันนี้สีอะไรก็จะกลายเป็นสีดำเหรอ
0: โอเคระหว่างนี้นะคะเราก็รอให้นกของประวานเนี่ยแห้งก่อนเราก็มาทำกระต่ายกันก่อนเลยแล้วก็สามารถวาดเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่น้องๆชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอามาเล่นเกมกันคราวนี้นะคะเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเส้นกันประวานตัดเส้นของประวานเลย

0: ดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เหลือเราจะมาเล่นเกมปลากระป๋องค่ะได้ให้คุณหมอบอกกติกาหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีลูกเทนนิส2ลูกนะคะผลัดกันคนละ1รอบปาแค่2ครั้งนะคะแล้วดูว่าใครทํากระป๋องลมมากที่สุดค่ะ
0: โอเคนี่เราวันนี้มีเส้นมีเขตด้วยเดี๋ยวให้ระหว่างดีมั้ย
1: โอเค
2: ให
1: ้
2: ถึง3
1: โอเคนะ
0: 1 2
3: 3
0: ล้มไป
1: เหลือกี่อันครับ
0: เหลือ1อันโอ้เมื่อกี้ป้าวันโดนเก่งมากเลยโดนไปทั้งหมด5กระป๋องอ่ะโอเคเดี๋ยวตาพี่เข้าตูเล่นบ้างเลย
1: ป้าวันช่วยนับนะป้าวันนับนะ
0: เล่นยากจังเลยป้าวัน
2: 1 2 3
0: โอ้ยปาวานต้องมีเทคนิคแน่เลยเดี๋ยวตาปาวานบ้างแล้วตาปาวาน1 2 3โอ้1สรุปว่าโยนไป2ครั้งปาวานได้6กระป๋องเฮ้ยแต่ว่าพี่ตัวยังไม่ได้สักกระป๋องเลยอ่ะ
1: ปาวานนับเร็ว
2: 1 2 3
0: ได้กี่อัน
2: 3
0: อันสรุปวันเกมนี้ใครชนะครับเนี่ย
2: ป้าว
0: ันชนะเย้หลังจากเราเล่นเกมกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงป้าวันหมุนเลยวิว

0: ได้สี่ดวง
1: ได้สี่ดวงบ๊ายบายนะพี่บอลลูนอ้าวไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับโอ้โหวันนี้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงเลยให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะ
2: ค่ะก็จริงๆเกมนี้ก็ดีมากนะคะเพราะว่าเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาทำเป็นการเล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กได้มากๆเลยคือด้านอารมณ์สังคมคือเด็กรู้สึกสนุกรู้สึกหนุกมันกับการเล่นกับพี่ข้าวตูนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือว่าได้เคลื่อนไหวได้วิ่ง
1: อ๋อได้วิ่งได้โยน
2: ได้โยนค่ะในเรื่องของสติปัญญาก็ได้นะคะสติปัญญาตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราฝึกในเรื่องของการนับเลขขณะที่เรากระป๋องมันล้มไปกี่อันแล้วเอามาบวกกันก็ได้ในเรื่องของสติปัญญาอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือในเรื่องของการทำกิจกรรมศิลปะการใช้มือต่างๆค่ะก็เลยได้ครบ4ดาวเลยค่ะ
1: ใช่แล้วตอนวาดยากไหมครับยากมากเลยแต่เมื่อวานก็ทำสำเร็จออกมาเป็นรูปคุณนกเลยนะคะแล้วอีกคำถามนึงจากทางบ้านค่ะคุณหมอเขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะเด็กๆ เนี่ยเขามักจะติดเกมจากในมือถือในแท็บเล็ตค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวเลยที่ประสบปัญหานี้คุณหมอจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างคะ
2: จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพ่อแม่ก็จะก้มหน้าเด็กก็จะก้มหน้านะคะแล้วก็จริงๆอย่างแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องทราบก่อนว่าถ้าเวลาเด็กเล่นมือถือแท็บเล็ตเยอะๆเนี่ยผลเสียคืออะไรเอาง่ายๆเลยเนี่ยเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเขาจะขาดโอกาสมากขนาดที่สมมุติว่าไปนั่งร้านอาหารแล้วเขาต้องนั่งเล่นมือถือเนี่ยเขาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยอ่านเมนูซิเมนูเป็นยังไงเอ๊ะลองฝึกที่จะสั่งอาหารกับพี่ที่เป็นคนเสิร์ฟอาหารหรือว่าได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเพราะว่าเขาจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมที่ซ้ำๆเดิมๆงั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ขาดโอกาสค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือขาดโอกาสที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนขาดโอกาสที่จะทำกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับพัฒนาการในวัยนี้ของเขา
1: ค่ะ
2: เรื่องแรกคือคุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ก่อนว่ามันมีประโยชน์น้อยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าอุ้ยนี่คุณหมอลูกนะเก่งมากเลยไม่ต้องสอนเลยเปิดอะไรเนี่ยลูกสามารถเปิดได้เองหมดเลยจริงๆความสามารถพวกนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถที่ผิวเผินใช้คำนี้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยก็คือให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยยังอาจจะติดเล่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยอย่างแรกคือหากิจกรรมให้หลากหลายค่ะอาจจะต้องวางแผนนิดนึงวันเสาร์เนี่ยว่างทั้งวันเดี๋ยวเราจะทำอะไรกับลูกดีเด็กๆจริงๆเขาชอบนะ
1: ชอบออกไปข้างนอกชอบเล่นกิจกรรมที่เขาได้เคลื่อนไหวร่างกาย
2: ใช่ค่ะจริงๆพาเขาไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเขาชอบตอนเช้าพาไปสวนสาธารณะไปขี่จักรยานหรือว่าตอนบ่ายๆไม่มีอะไรทำก็ทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: เล่นเกม
2: ทำกิจกรรมศิลปะแล้วทำเป็นเกมเล่นเด็กก็จะรู้สึกว่าสนุกกับเราชวนลูกมาช่วยล้างจานชวนลูกมาช่วยหนีบผ้าอะไรต่างๆ
1: ประวันเคยทำบ้างไหมเนี่ย
0: เ

0: ไหมครับแตกไหม
1: ไม
0: ่แตกด้วย
2: งั้นอย่างแรกนะคะเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายในครอบครัวนะคะอย่างที่สองเลยเนี่ยมันคงยากมากในสังคมปัจจุบันเพราะว่าเด็กก็คงอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ให้เด็กเล่นตัวอย่างเช่นว่าเราตกลงกันไว้ก่อนเดี๋ยวพอหนูทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นเดี๋ยวพอหนูล้างจานเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นแล้วก็อาจจะเล่นสั้นๆอาจจะแค่สัก20นาทีพอค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นกับเขาค่ะสนุกร่วมกันไปกับเขาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ทักษะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะจริงๆปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่เราก็จะขาดทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีหรือความว่องไวในเรื่องการเล่นเนี่ยผู้ใหญ่ขาดงั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเด็กตรงนี
0: ้ก็เหมือนจะได้เป็นหูเป็นตาด้วยว่าเขาเล่นเกมอะไรเล่นแบบไหนค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นกับเพื่อนในวัยเดียวกับเขาด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์หลากหลายด้านมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
0: กล่องกระดาษค่ะแกนกระดาษไม้ครีมเหรียญยางคัตเตอร์กระดาษกาววงเวียนกาวกรรไกรกระดาษสีสก็อตเทปใสไหมพรมประดิษฐ์ของเล่นที่ทั้งสนุกแล้วก็ง่ายแบบนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนได้ในรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์วันนี้เราจะมาประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
0: คัตเตอร์กรรไกร
4: กลอง
0: กาวดินสอ
4: หนังยาง
0: กระดาษสีแกนกระดาษ
4: มาไอเดม
0: วงเวียนหรือว่าวัตถุทรงกลมค่ะ
4: ไม้พรม
0: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะและวันนี้เราจะมาทำ
4: กีตาร์
0: มาทำกีตาร์โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะช่วยกันทำนะประวานเริ่มจากการที่เราเอากล่องนะคะเป็นกล่องขนมหรือว่ากล่องใส่ของก็ได้แล้วเราก็มาห่ออ่ะประวันห่อครับกระดาษ
4: จะใช้สกอตเทปมาแปะ
0: ใช่แล้วประวันเคยห่อของขวัญไหมครับ
4: ไม่เคยเลยค่ะ
0: นี่วันนี้เราจะมาลองเลยอ่ะ
4: ครับ
0: ดึงออกมาครับปึ๊บปิด
4: ตรงไหนครับ
0: ตรงนี้ค่ะใช่แล้วใช่แล้วติดได้ตรงกลาง
4: น
0: ี่ถูกต้องติดอีกอันนึง
4: ตรงไหนครับ
0: ตรงนี้ครับติดไปครับโอเค
4: อีกครับ
0: ติดตรงนี้ครับโอเคเช็คกรรไกรตัดส่วนที่เกินออกทั้งสองด้านตั้งใจทำขนาดนี้อยากเล่นกีตาร์แล้วแน่เลยอันนี้อีกอันนึงครับ
4: ลางใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วโอเคอีกด้านนึงมาวันลองห่อสิครับเป็นห่อยังไงนะนี่เอาสก๊อตเทปแปะก่อนไหมพี่นึงนั่นแหละโอเคได้กล่องแบบนี้แล้ว
4: ของขวัญ
0: ยังเป็นขวัญแต่เราจะทำเป็นกีตาร์ถ้าเกิดว่าเป็นพี่ข้าวปูเนี่ยจะใช้วงเวียนอย่างนี้ในการวาดวงกลมตรงกลางแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆยังไม่มีวงเวียนนะคะเอาเป็นวัสดุที่มีทรงกลมๆแบบนี้มาทาบก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าวงเวียนน
4: ะ
0: ถ้าประวันโตขึ้นอีกนิดนึงประวันจะได้ใช้เขาเอาไว้เรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตนี่วงเวียนมันจะมีรูเจาะตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็กลางแล้วก็อย่างนี
4: ้ดินสอ
0: ใช่มันจะมีดินสออยู่นี่อย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะเจาะรูตรงกลางให้ก่อนนะอันนี้มันต้องใช้คัตเตอร์
4: ค่ะ
0: คัตเตอร์หน้าตาน่ากลัว
4: หน้าตา
0: เด็กๆอย่าเพิ่งใช้ให้พี่ข้าวตูใช้ก่อนเจาะรูลงไป

ัดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าต้องใช้คัตเตอร์ซึ่งคมมากมีโอกาสที่จะบาดเด็กๆได้คราวนี้ค่ะเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่แกนกระดาษเข้าไปเหมือนเป็นด้ามของกีตาร์นี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนนะคะเพื่อที่จะเอาแกนกระดาษแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะเจาะได้รู2รูแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ปวานตกแต่งกีตาร์ของเราก็ใช้กระดาษสีแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เหรียญขนาดต่างๆเนี่ยมาทาบแล้วก็ตัดออกมาจะได้เป็นแบบนี้เต็มเลยนี่เป็นแบบนี้เป็นกระดาษสีหลายๆสีนะคะตัดเป็นวงเล็กวงใหญ่ต่างขนาดกันหรือน้องๆที่ใช้วงเวียนได้แล้วเนี่ยอาจจะใช้เป็นวงเวียนก็ได้

0: โอเคเสร็จแล้วนี่พี่ก็ต้องไปตัดเผื่อมาแล้วตัดมาให้ด้วยให้ประวันตกแต่งกันกีต้าร์ของประวันเลย
1: ยืนไหนคู่กันไหมคะ
0: ต้องเอาแบบที่มีหลายๆขนาดหลายๆสีครับถึงจะสวยเนี่ยประวันหยิบอันไหนก็ได้ไปติดเลย
1: อันนี้ไงสวยแน่นอนเลยเพราะว่ามีหลายๆสี
0: มีหลายๆสี

0: แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาใช้แกนกระดาษแบบนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในแต่ว่าก่อนจะใส่มากประวานเอากาวแล้วก็ติด
1: เลยอ่ะ
0: นี่ติดแบบนี้นี่ใช่ไหมมันก็ติดปึ๊บ

0: ่ะโอเคประวานเสร็จแล้วใส่เข้าไปข้างในครับปึ๊บโอเค
1: ต่อไปก็แค่ใส่หนังกระติก
0: ใช่แล้ว
1: กับเชือก
0: หนังยางเอาไปหนังยางใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ยึดด้วยสกอตเทปหน่อยอ่ะประวานนะช่วยพี่ตัวจับก่อนครับโอเคได้แบบนี้แล้วเอาหนังยางมาดึงแล้วตัวจับช่วยจับด้วยนิดนึง
1: แล้วตัวเชือกขึ้นหน่อยครับ
0: นั่นโอเคได้แบบนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทำสายคล้องกีตาร์กันมาพี่ตูจะตัดโอเคประวาเอาไปผูกตรงนี้ตรงคอกีตาร์เอามาผูกตรงนี้นะใส่เข้าไป
1: ตรงนี้

0: ่งกูสุดยอดมากเฮ้ยมาม
1: าลองวัดพลังสิครับวันนี้ได้กี่ดาวเอ่ย

0: เห็นแหละ
1: กี่ดาวครับวันนี
2: ้สี่
1: ดาวสุดยอดไปเลย
0: สี่ดาวจะไปไหน
1: ไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับวันนี
3: ้โอ้ได้สี่ดาวอีกแล้วเก่งมาก
1: มาพี่สุถือให
3: ้โอเค
1: ยอดเยี่ยมไปเลยวันนี้ประวันได้ไปสี่ดาวเลยโอ้โหได้4ดาวแบบนี้กับนักดนตรีของเราเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงเอาง่ายที่สุดเลยนะคะก็เห็นน้องประวันมีความสุขตอนเล่นนะคะเขาก็จะหัวเราะมีความสุขแล้วเขากระโดดโลดเต้นไปด้วยเพราะว่าเราเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาประยุกต์ให้เด็กได้ออกกำลังกายใช้ร่างกายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยด้านร่างกายกระโดดโลดเต้นสนุกแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้มือในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะด้านสติปัญญาก็จะเห็นว่า

0: เขามีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วก็ตอนที่เจอปัญหายากๆเช่นตอนผูกเชือกไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามจะทำแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาไปด้วยเพราะวันนี้ก็ได้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะ
1: อ๋อโหเก่งมากเลย อยากทราบอีกเรื่องนึงค่ะว่าดนตรีเนี่ยมีส่งผลดีต่อเด็กยังไงบ้างคะ
0: อืมค่ะจริงๆเด็กเขาชอบดนตรีอยู่แล้วนะคะเวลาที่อยู่บ้านเราเปิดเพลงอะไรเราจะเห็นเลยรู้สึกว่าเด็กเขาจะชอบแล้วเขาจะเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลงเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นโดยธรรมชาติที่เด็กจะชอบอยู่แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กเขาฟังจังหวะดนตรีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้ร่างกายกำกับร่างกายไปด้วยเนี่ยแล้วจังหวะเร็วเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายเร็วจังหวะช้าลงปุ๊บเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงตรงนี้ค่ะมันจะเป็นความสามารถของเด็กที่จะเชื่อมโยงระหว่างการฟังเพลงแล้วก็กำกับร่างกายไปด้วยอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของพัฒนาการทั้งหมดไปพร้อมๆกันที่สำคัญเลยเนี่ยการปลูกฝังในสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆผ่านเพลงเนื้อเพลงที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นว่าเพลงบางอันเนี่ยจะมีจังหวะเบาๆสบายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คลื่นสมองของเด็กเนี่ยค่อยๆสงบแล้วก็เรียบเรียงได้ดีเด็กก็จะมีสมาธิจดจ่อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเราเปิดเพลงที่มีเนื้อหาในทางที่
1: ไม่เหมาะสม
0: ตรงนี้ค่ะเวลาเด็กได้ยินพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมเข้าไปในตัวเด็กแล้วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเขาก็จะรับสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นจริงๆตรงนี้อยากจะเตือนโดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆค่ะบางครั้งเปิดเพลงในการแสดงต่างๆแล้วผู้ใหญ่ชอบแต่จริงๆก็อยากจะให้เลือกเนื้อเพลงที่มันมีความเหมาะสมด้วย
1: ค่ะเรียกว่าดนตรีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเด็กและกิจกรรมของเราวันนี้ก็ทำให้น้องประวานเนี่ยพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ตอนต่อไปเราจะไปทำบังกรน้อยจากถาดไข่สิ่งของที่น้องๆต้องเตรียมก็คือสีอะคริลิกกระดาษสาหลายๆสีจานสีและผู้กันกาว
3: กระดาษสีสีเมจิก
2: ถาดไข่
1: ติดตามเราสองคนในรายการจิ๋วซ่านนักประดิษฐ์ได้ที่ช่อง
4: มหิดลคิดถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านนักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคน

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาที

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมจัดเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะตะตะตะตะตะตะตะ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่

0: องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

การเกษตรไม่ได้เป็นงานที่ต้องลำบากต้องอยู่ในไร่ในนายากจนไม่ใช่ครับการที่ทำให้ประเทศไทยกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งคือการเกษตรที่เราถนัดเราไม่มีทางสร้างรถยนต์ได้เราไม่สร้างเครื่องบินได้เราไม่มีทางสร้างอะไรได้เลยแล้วเก่งกว่าคนอื่นในโลกนี้แล้วสามารถขายคนอื่นนี้เราต้องสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรเท่านั้น

0: ษตรหลายคนคงรู้สึกนึกถึงอะไรที่ไม่ทันสมัยและไม่น่าสนใจแต่กลับมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับการเกษตรซึ่งอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านการเกษตร
1: สวัสดีครับผมบพิษตั้งวงกิจนะครับก็อาชีพของผมสร้างนวัตกรรมนะครับทางการเกษตร
0: รองศาสตราจารย์ดร.บพิษตั้งวงกิจผู้มีส่วนสำคัญของไทยในนวัตกรรมด้านการเกษตรทั้งคิดประดิษฐ์และสร้างผลักดันให้นวัตกรรมทางการเกษตรไทยทัดเทียมกับสากล
1: ตอนนี้ประเทศไทยก็จะพูดถึงไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมเนี่ยมีหลายรูปแบบผมเลือกที่จะทำนวัตกรรมที่พูดง่ายๆคือทำเสร็จแล้วมีคนใช้ไม่ได้เอาไปขึ้นหิ้งพูดถึงการเกษตรเราจะพูดถึงอเมริกาพูดถึงยุโรปเขาทำพืชเก่งๆเราก็มาเลือกพืชที่เราเรียกว่าเป็นท็อปิคอลท็อปิคอลก็คือพืชที่มันอยู่ในเขตเอเชียเขตร้อนชื้นแน่นอนอเมริกาหรือว่ายุโรปมันคงจะสู้ผมไม่ได้ถ้าผมรู้เรื่องพวกนี้ผมไม่ได้เป็นคนที่ไปทำนาทำไร่อ้อยหรือไปทำไร่มันสำปะหลังโดยตรงจะคิดค้นนวัตกรรมช่วยให้เกษตรกรเราทำงานได้ง่ายขึ้นเดิมทีจริงๆอาชีพของครอบครัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรเลยครอบครัวผมเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องของไฟฟ้าเกิดกันมาตั้งแต่เล็กๆเลยแต่เห็นคนนึงก็คือคิดว่าอยากจะเป็นนักคอมพิวเตอร์อยากจะเป็นนักเทคโนโลยีแต่เราประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปทำอะไรที่เป็นเทคโนโลยีเพียวๆจะไปสร้างยานอวกาศจะไปสร้างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันคงไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันคงไม่สามารถใช้ประโยชน์กับคนไทยได้นะครับก็เลยไปคิดว่าโอเคถ้าเกิดเราจะมีนวัตกรรมของเราสักเองสักอย่างนึงหรือนวัตกรรมที่ขายได้สร้างอาชีพทําให้กับครอบครัวได้นวัตกรรมนั้นน่าจะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรตอนที่ผมเรียนหนังสือแล้วผมก็สอบได้คณะเกษตรตอนนั้นคณะเกษตรก็เป็นกอหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ผมก็นึกว่าผมติดหมอเพราะได้กอหนึ่งแต่ความจริงกอหนึ่งก็คือคณะเกษตรถามว่าพ่อแม่ผมอยากให้เรียนเกษตรไหมพ่อแม่ผมไม่อยากให้เรียนเกษตร

0: ราะก็คิดว่าจบไปแล้วมันจะจน
1: หลายๆคนคงได้เคยได้ดูคลิปอาจารย์เฉลิมชัยพูดถึงโอ้ยมาเรียนศิลปะทำไมเรียนมันจนอะไรต่างๆแล้วอาจารย์เฉลิมชัยก็พูดว่าทุกอาชีพมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าผมไม่ได้แพ้อาชีพไหนเลยไม่ได้แพ้เพื่อนคนไหนเลยที่จบโรงเรียนติวอุดมด้วยกันกับผมเราก็มีความภาคภูมิใจว่าในประเทศเราถ้าเราเป็นประเทศเกษตรมันต้องมีคนที่ทำได้เกษตรมาเมื่อทำงานที่ตัวเองรักมันก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขเรียนจบนะครับจริงๆแล้วสิ่งแรกเรียนจบก็คือกลับไปทำธุรกิจที่บ้านแน่นอนก็คนเป็นคนหนุ่มไฟแรงคิดอาจจะไม่เหมือนกับครอบครัวก็เลยออกจากบ้านผมก็สอบทุนได้ก็ไปเรียนเป็นวิศวกรนะครับอยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็วันหนึ่งก็ผมก็มาที่กำแพงแสนที่ผมเรียนจบผมก็มองดูโอ้โหที่กำแพงแสนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นฝันของผมที่มันกว้างดีนะเราน่าจะทำอะไรที่สร้างสรรค์แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็น่าจะดีมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหรือเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนเราก็จะได้สอนองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ก็จะมีคนที่เป็นนักบัณฑิตคนที่มีทำงานทางสาขานี้มากขึ้นมากขึ้นในประเทศนั่นคือสิ่งที่สำคัญผมก็อยู่ที่นี่มาตลอดแล้วก็ไม่เคยไปไหนขึ้นจากกลเกษตรถามว่ามีกี่เครื่องมือก็คงมีเป็นร้อยเครื่องมือนะครับแต่ที่ภาคภูมิใจเคยเป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมในการออกแบบรถไถเดินตามเราไปก๊อปปี้ญี่ปุ่นมาเปล่าไม่ใช่นะครับรถไถเดินตามที่คนไทยใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีแบบไทยๆเลยเชื่อไหมครับว่ามีอยู่ยุคหนึ่งช่วงหนึ่งคนไทยซื้อของไทยคนไทยเป็นคนออกแบบแล้วเราก็เป็นคนออกแบบ 100% 3ล้านคันผมเชื่อว่าไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใดในเมืองไทยเลยที่คนไทยทำแล้วก็คนไทยก็ใช้ทั้งหมดรถไถเดินตามก็ทำให้ชีวิตชาวนาไทยดีมากเลยเปลี่ยนจากแรงงานควายมาเป็นรถไถที่เหมาะสมทุกคนทุกบ้านต้องมีทำนาทำสวนเล็กๆทำไร่ต้องมีรถไถเดินตามใช้จนกระทั่งเกษตรกรไทยร่ำรวยจากรถไถเดินตามจากนั้นก็พอเริ่มรวยก็เริ่มไปซื้อรถจากต่างประเทศมาตอนนี้เป็นไงครับชีวิตเริ่มแย่ลงเป็นหนี้ขายนาซื้อรถจากนั้นก็โดนยึดรถก็ไปจ้างเขามาไถนาไม่รู้จักเพียงพอหรือนวัตกรรมตรงนั้นเกษตรกลวิธานหรือว่าเครื่องจักรกลเกษตรมีความสำคัญมากๆเราสร้างความเจริญความรุ่งเรืองในระดับที่เขาควรจะเป็นมันมีคำคมของคนในโลกนี้หลายคนแต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือ asset win shift from property and land to man and idea asset ก็คือทรัพย์สินเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากตึกหลามบ้านช่องมาเป็นแมนคือคนทำให้เห็นว่าสมัยก่อนคนที่ร่ำรวยที่สุดเก่งที่สุดคนที่ฉลาดที่สุดในโลกมักจะทำธุรกิจสร้างตึกบ้านช่องแต่ปัจจุบันนี้คนที่รวยที่สุดไม่มีทรัพย์สินเลยไม่ว่าจะเป็นบิลเกตไม่ว่าจะเป็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็คือมาจากแมนแอนด์ไอเดียทั้งนั้นอันนี้คือคำคมแต่ซึ่งผมเอาจากคนอื่นมาแต่ในส่วนของตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าวิธีการดำเนินชีวิตของผมเนี่ยผมเชื่ออยู่3อย่างผมเชื่อว่าเราต้องเริ่มต้นจากมีความสุขสนุกแล้วรวยจะตามมาถ้าผมมีความสุขผมทำต่อถึงแม้ไม่รวยถ้าผมสนุกผมก็ทำต่อถึงแม้ว่าผมไม่รวยแต่จริงๆแล้วเมื่อวันหนึ่งคุณทำสิ่งหนึ่งอย่างมีความสุขแล้วมีสนุกแล้วผมเชื่อว่าความรวยก็จะตามมา

0: สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นของที่นำเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้นแต่คนไทยเราก็มีความสามารถทำได้เช่นกันและนี่คือตัวอย่างผลงานที่คนไทยเป็นผู้ออกแบบรถไถเดินตามเป็นเครื่องมือในการไถเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกและยังสามารถใช้ทำงานอื่นได้อีกมากมายท่อสูบน้ำพญานาคใช้ในการสูบน้ำเข้าและออกจากพื้นที่การเกษตร
1: เวลาที่เราจะออกแบบของอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากเมื่อ 20-30 ปีแล้วนี่คนรุ่นผมนี่จะต้องเริ่มต้นแต่หาไอเดียก่อนว่าจะทำอะไรจากนั้นก็ใช้มือวาดดออิ้งเสร็จแล้วก็ไปให้ช่างทำเสร็จแล้วก็เอามาประกอบเป็นตัวเครื่องเสร็จแล้วก็เอาไปทดสอบใช้ไปได้เอากลับมาลื้อทำใหม่แต่ในปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่หรือว่าโดยเพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับปัจจุบันนี้เราสามารถดีไซน์ทุกอย่างบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เราสามารถซิมูเลตมันคือทดสอบการทำงานเบื้องต้นของมันก่อนว่าในฟังก์ชันของมันเองในคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องมาทำงานจริงในไร่ในนานะมันทำงานได้ไหมเมื่อทำงานได้เราก็แค่ส่งไฟล์

อย่างบริษัทที่มีเครื่องเลเซอร์หรือว่ามีเครื่อง 3D นะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นชิ้นอะไรแล้วครับเขาได้รับไฟล์มาเขาก็ตัดเป็นชิ้นแล้วก็ส่งกลับมาแล้วก็แค่มา SMB ประกอบเข้าหากันจากนั้นก็คือ 80% มันจะทำงานได้อาจจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะก็คือทำให้คอมพิวเตอร์ก็ทำให้พวกเราทำงานง่ายขึ้นทำได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินมากยกตัวอย่างเช่นพันอ้อยเนี่ยเราต้องใช้คนก็คือผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากแล้วก็ใช้เวลานานมากเราจะได้พันอ้อยพันหนึ่งเราใช้เวลา15 ปีปัจจุบันนักปรับปรุงพันก็แก่แล้วก็เกษียณกันไปหมดวันหนึ่งที่เราไม่มีระบบคอมพิวเตอร์เราไม่มีระบบที่เรียกว่าเป็น intelligent technology หรือว่า AI ขึ้นมาเราไม่สามารถตั้งเด็กรุ่นใหม่มาได้ตอนนี้เรากำลังบอกว่าคอมพิวเตอร์คือหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์คือสมองของคนเก่าๆที่มาช่วยกันคิดผมก็มีหน้าที่ทำสมองเหล่านี้ให้เป็นจริงศูนย์ปรับปรุงพันอ้อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในโลกนี้มีเยอะแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นนักปรับปรุงพันธุ์เรากำลังสร้างเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในการทำให้นักปรับปรุงพันธุ์ทั้งโลกนี้สามารถปรับปรุงพันธุ์พืชได้เร็วขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีอ้อยจะผสมกันได้มันจะต้องออกดอกพร้อมกันทุกคนก็รู้แต่จะทำไงถึงให้มันออกดอกพร้อมกันมันอ้อยบางพันธุ์มาจากฟลอริดาบางพันธุ์มาจากบราซิลนั่นคือเราต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาอาคารโฟโต้พิเศษเท่าอาคารเดียวเนี่ยมันจำลองบรรยากาศของประเทศอเมริกาของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ของประเทศออสเตรเลีย3บรรยากาศนั่นคือกลางคืนกลางวันอุณหภูมิจะเหมือนกับประเทศต่างๆเหล่านี้เลยเมื่อผสมกันมันได้ลูกเยอะแยะเลยทำยังไงก็คือจะต้องมีเทคโนโลยีในการคัดเดี๋ยวทำให้ไวขึ้นก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะมาตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนเทคโนโลยีตัวนี้มันไม่ได้ทำแล้วสำหรับใช้คนไทยหรือเฉพาะอ้อยอย่างเดียวมันสามารถทำได้ใช้ทั้งโลกทุกคนสามารถเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีได้บางคนก็อยากจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ใช้ประโยชน์แก้ปัญหาของตัวเองก็ถือเป็นนักประดิษฐ์ถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นอินโนเวชันระดับโลกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดแตกต่างจากคนอื่นเราต้องเอาจุดเด่นของเราเป็นตัวตั้งจะสำเร็จทำเสียทำพลาดกี่ครั้งก็ไม่สำคัญสำคัญคือได้ทำไหมถ้าทำไปแล้วมันผิดพลาดก็ทำใหม่คำว่านักประดิษฐ์เนี่ยเราไม่ได้จำกัดที่ความรู้ว่าต้องเรียนจบหรือไม่เรียนจบอาชีพนักประดิษฐ์เนี่ยมันเป็นอาชีพฟรีแลนซ์เมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นงานของรัฐหรือบริษัทจริงๆเนี่ยมันไม่มีบริษัทไหนที่จะกล้าลงทุนขนาดที่ว่าสร้างแล็บใหญ่โตให้คนคนหนึ่งเพื่อที่จะหาสิ่งประดิษฐ์อะไรสักหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่มันก็จะทำให้อาชีพนักประดิษฐ์เองมีทางเดินที่ค่อนข้างยากแต่จริงๆแล้วทุกคนอยากจะฝันหลายคนเด็กๆน้องๆฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ไม่ต้องกลัวนะครับก็คือในเริ่มแรกก็คือต้องค่อยๆเดินทำเล็กๆขึ้นไปสะสมประสบการณ์ศึกษาหาความรู้หาสปอนเซอร์ที่ดีในที่สุดเราก็จะได้ทำสิ่งที่เราฝันคนหนึ่งทั้งชีวิตจบมาทำงานได้เงินเดือนเยอะอาจจะไม่เท่ากับคนหนึ่งทั้งชีวิตสามารถทำสิ่งประดิษฐ์ที่ดีแล้วมีคนใช้กันทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกมันอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เราก็อยากให้คนไทยมีนักประดิษฐ์เยอะๆประดิษฐ์ของใหม่ๆให้กับประเทศให้กับคนทั้งโลกนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพหลายอย่างคือประดิษฐ์เสร็จแล้วทำของตัวเองขายนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพขายสิทธิบัตรการเป็นนักประดิษฐ์เงินมันเป็นพาสซีฟมันนี่พาสซีฟมันนี่ก็คือมันอยู่ยาวเช่นเมื่อ25 ปีที่แล้วเราออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรชิ้นหนึ่งเขาให้เราแค่ 1% ของราคาเครื่องจักรกลเกษตรทุกตัวที่ขายได้ในโลกเครื่องจักรกลเกษตรที่นั้นตอนที่เราออกแบบราคา3 ล้านเราได้คันละ30,000ปัจจุบันตัวนั้นราคา12 ล้านเราได้ตัวละ102,000ขายไปทั่วโลกผมไม่แน่ใจว่าขายไปกี่ร้อยตัวคุณทำของแค่ชิ้นเดียวคุณสามารถอยู่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมีรายได้ได้แล้วก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลภาคภูมิใจที่คนทั้งโลกได้ใช้อย่ามองเรื่องรายได้มากเกินไปถ้ามองเรื่องรายได้มากเกินไปมันจะทำอะไรไม่สำเร็จผมเป็นคนที่ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมทำงานเลยถ้าวันหนึ่งที่ผมตื่นเช้ามาผมต้องไปทำงานผมคิดวันนั้นคือผมไม่ประสบความสำเร็จแต่ทุกวันนี้ผมคิดว่าผมไม่ทำสิ่งที่ผมรักทุกวันตื่นเช้าผมก็ไปการทำงานประดิษฐ์มันมีโอกาสที่ไม่สำเร็จเยอะวันหนึ่งถ้าคนเป็นนักประดิษฐ์ทำทุกอย่างสำเร็จไปหมดโลกนี้มันคงมีแต่สิ่งประดิษฐ์เมืองไทยมันคงจะมีแต่สิ่งประดิษฐ์ที่สุดยอดเต็มไปหมดแน่นอนมันต้องมีของที่ไม่ประสบความสำเร็จเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเครียดกับสิ่งตรงนี้แค่ชิ้นเดียวก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว

ชื่อนายธนพลศรีสุขพัฒนกุลกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชาเกษตรกรมวิธานในประเทศไทยนะครับเมื่อเวลาเราพูดถึงการเกษตรคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงว่าอาจจะมีการ

0: เราหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรไม่พ้นครับก็คือเราต้องใช้ผมน่าจะเรียนตรงนี้เพื่อให้พัฒนาแล้วก็คิดต่อยอดพัฒนาเครื่องจักรไปเรื่อยครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งของต่างชาติตลอดไปอยากเป็นผู้ให้ความรู้ครับผู้ให้ความรู้เกษตรกรเพราะว่าเราจะคิดเทคโนโลยีที่ใหม่ขนาดไหนที่ดีขนาดไหนถ้าเกิดเราผู้ใช้ใช้ไม่เป็นครับใช้ไม่ได้ก็ไม่มีประสิทธิภาพไม่เกิดประโยชน์อะไรครับให้ความรู้เขาว่าควรใช้ยังไงใช้ยังไงเกิดประสิทธิภาพให้ใช้ยังไงให้เกิดการคุ้มทุนมากที่สุดครับ
1: ชื่อนางสาววสิทธิคำพาปัดเป็นนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะพอดีที่บ้านมีฟาร์มก็เลยคิดว่าก็คงจะกลับไปจัดการฟาร์มของตัวเองเพราะว่าการเรียนเกษตรกลวิธานนั้นก็คือเราเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรแล้วก็ฟาร์มแล้วก็การใช้เครื่องมือต่างๆค่ะก็อยากจัดการฟาร์มให้มันเป็นสมาร์ทฟาร์มก็คือใช้เทคโนโลยีพัฒนาฟาร์มให้มันดีขึ้นนะคะก็เป็นแมคคาโทนิกมาใช้การสั่งการในฟาร์มต่างๆนะคะก็คือเราอาจจะใช้โปรแกรมผ่านสั่งการให้น้ำผ่าน Android ก็ได้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อรัตนาตั้งวงกิจนะคะเป็นหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชาเกษตรกลวิธานนะคะอยู่ในคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะชื่อก็บอกนะชื่อหลักสูตรจะบอกว่า1คุณต้องเรียนเครื่องจักรกลเกษตร2คุณก็ต้องเรียนเมคาทรอนิกเกษตรจริงๆแล้วเมคาทรอนิกมันก็มาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกบวกแมคคานิกก็คือกลไกบวกกับอิเล็กทรอนิกเอาอิเล็กทรอนิกมาควบคุมกลไกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของเครื่องจักรกลเกษตรรวมไปถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมทางการเกษตรใครจะเรียนก็ต้องรักเกษตรก่อนแต่ว่ารักเกษตรแต่ว่าเป็นหัวก้าวหน้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพราะตราบใดที่คุณไม่รู้จักพืชไม่รู้จักสัตว์คุณก็จะทำอะไรเทคโนโลยีอะไรกับการเกษตรไม่ได้เลยตอนนี้จะไปเห็นว่าทุกที่เลยนายกก็พยายามจะพูดถึงโมเดิร์นฟาร์ม 4.0 สมาร์ทฟาร์ม 4.0อันนี้แหละคือหลักสูตรนี้โดยตรงเลยค่ะเราเน้นเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะคะ2เราเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วเป็นนวัตกรรมของคนไทยเองคือเราเป็นเขตร้อนเพราะฉะนั้นการเกษตรเราเป็นเกษตรทางเขตร้อนยังไงก็ตามถึงแม้ว่าเครื่องจักรกลเกษตรหรือเทคโนโลยีในประเทศที่เจริญแล้วเขาอยู่เป็นเขตหนาวส่วนใหญ่ยังไงก็ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยถึงซื้อเข้ามาก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ใช้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำเครื่องจักรกลเขาใหญ่เกินไปไม่เหมาะสมกับบ้านเราเพราะฉะนั้นคำว่าสมัยใหม่ของเราหมายถึงว่าเหมาะสมกับเราไม่ใช่ว่าแปลงเราเล็กแล้วเราก็ไปสมัยใหม่ไปต้องใหญ่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราเน้นว่าพัฒนาเองใช้เทคโนโลยีของคนไทยเองคนไทยผลิตเองได้ต้องยอมรับว่าการเกษตรของบ้านเราเป็นภาคเอกชนส่วนใหญ่อย่างเช่นโรงงานน้ำตาล40กว่าโรงในประเทศไทยต้องการเด็กเกษตรกลวิธานเพราะว่าโรงงานน้ำตาลก็จะมีฝ่ายเพื่อจักรเกษตรที่ออกไปช่วยชาวไร่ภาครัฐบาลมีไหมก็มีขาดแคลนเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เพื่อจักรเกษตรไทยเองเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ในเมืองไทยนะคะเราส่งออกต่างประเทศด้วยกลุ่มเพื่อจักรเกษตรเราเนี่ยเราบุกตลาดแอฟริกาด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อจักรเกษตรเนี่ยมันบูมเยอะ
1: ในปี1นี่เราจะเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาบังคับของทางมหาวิทยาลัยกำหนดแล้วก็วิชาช่างพื้นฐาน
0: แล้วพอขึ้นปี2ก็จะมีการเรียนพวกเกี่ยวกับพวกช่างไฟช่างไม้ช่างประปาช่างปูนครับบางทีอย่างโปรแทคเตอร์อย่างเงี้ยครับมันก็จะมีระบบไฟเราก็ต้องเรียนรู้ระบบไฟ
1: แล้วก็พอปี3นิสิตทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงก็คือเราจะเริ่มเรียนวิชาทุ่นแรงทุ่นแรงก็คือการที่เรียนเกี่ยวกับการใช้โปรแทคเตอร์การใช้เครื่องมือต่างๆขับรถแท็กเตอร์จริงๆทำแปลงจริงๆใช้เครื่องมือจริง
0: ๆปี4ก็จะเป็นการเรียนในเรื่องของการแปรรูปแล้วเราได้ประสิทธิภาพที่ดีในการผลิตแล้วเราแปรรูปวัตถุดิบที่เราทำมาแปรรูปยังไงคิดแพคเกจจิ้งยังไงให้ผลผลิตเราเนี่ยสามารถอยู่ทนหรือว่าในการขนส่งไปได้ต่อครับก็คือการเรียนที่นี่จะเป็นการเรียนบรรยายคู่กับปฏิบัติการไปก็คือเราเรียนบรรยายเพื่อให้รู้ว่าหลักการของอันเนี้ยทำยังไงมีวิธีการทำอย่างไรแล้วก็เราเรียนแล็บไปเพื่อให้รู้ว่าเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างก็คือทุกวิชาจะมีแล็บคู่ตลอดครับอย่างเช่นวิชาเซอร์เวย์ครับก็คือเซอร์เวย์ก็คือการทำให้เราทำงานง่ายขึ้นถ้าเราปรับระดับพื้นที่ดีการวางระบบน้ำการวางอะไรเงี้ยจะง่ายก็เหมือนการเริ่มต้นปลูกบ้านหลังนึงครับ ถ้าเกิดเรามีเสาที่ดีมีโครงสร้างที่ดีครับเราก็ไม่ต้องไป

0: มัวซ่อมนู่นซ่อมนี่เยอะอะไรเงี้ยครับ
1: สอบเข้าที่นี่ก็จะมี3วิธีนะคะก็คือจะเป็นวิธีแรกก็คือรับตรงกับทางมหาวิทยาลัยวิธีที่2ก็จะเป็นโควต้าบุตรเกษตรแล้วก็วิธีสุดท้ายคือวิธีการแอดมิชชั่นตอนนั้นแอดเข้ามาค่ะก็เลือกสาขานี้เป็นอันดับ1เพราะว่าอยากเข้ามาเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลแอดมิชชั่นมันสอบหลายวิชามากแต่ที่เน้นๆก็คือจะเป็นแกดแล้วก็แพท1แพท2ค่ะเราก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดก็คือทำแข่งกับเวลาเพื่อที่จะทดสอบว่าเราจะทำได้ดีไหมถ้าเราเข้าไปทำในห้องสอบจริง
0: ๆผมเข้ามาแบบรับตรงครับผมรับตรงก็คือใช้เกตแล้วก็ใช้แกตแพดครับอ่านหนังสือหนักมากครับหนักกับพวกแกตแพดเพราะกลัวว่าแกตไทยก็กลัวทำไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นแกตเชื่อมโยงใช้การวิเคราะห์เยอะผมอ่านอยู่ไปเป็นเดือนนะผมหนึ่งเลยเราต้องมีความมุ่งมั่นก่อนต้องมีความพยายามก่อนตั้งปณิธานกับตัวเองว่าเราจะทำให้ได้แล้วเราก็จะทำได้เองครับ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรีสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: น้องๆที่สนใจที่จะมาเรียนสาขานี้นะคะควรที่จะเป็นคนที่แบบว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าอดทนไหมชอบไหมเพราะว่ามันต้องลงไปทำงานจริงๆบางทีอาจจะต้องตากแดดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องถามตัวเองก่อนว่าเตรียมพร้อมไหมที่จะมาทำงานในส่วนนี
0: ้เราเรียนอยู่กับเทคโนโลยีก็คือเราต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราหยุดเทคโนโลยีก็นำลงไปแล้วเราต้องตามให้ทันครับเราเรียนเกษตรก็คือเราก็ต้องอยู่กลางแจ้งเพราะต้องมีความอดทนครับต้องสู้แดดสู้ฝนครับ
3: เด็กต้องรักการเกษตรก่อนเด็กที่อยากจะเป็นวิศวะไม่เหมาะสมที่จะเรียนเกษตรวิศวะคุณก็ต้องออกแบบอยู่ในห้องแต่ว่าเกษตรไม่ได้เราต้องลงไปในแปลงและต้องรู้ทุกจุดเพราะว่าเครื่องจักรกลตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำงานได้ทุกสภาพดินไม่เหมือนกันก็ใช้ไม่ได้นะคะเครื่องจักรกลตัวเดียวนะไปทำงานในดินร่วนดินเหนียวดินทรายทำงานไม่ได้ต้องปรับ
4: ผมเองเนี่ยผมเกิดมาผมก็ชอบแกะนู่นแกะนี่ถอนนู่นถอนนี่ทำนู่นทำนี่ทำเห็นบ้างพังไปบ้างพังไปเยอะกว่าทำมาได้ทำพังไป10 ชิ้นทำมาได้ดีชิ้นหนึ่งหรือทำได้เกือบดีชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราชอบถ้าเรามีความสุขกับตรงนั้นแล้วเราทำใจได้กับการเตียวเราอยากจะเป็นนักผลิตที่ดีอยากเป็นนักบริหารจัดการที่ดีก็มาเรียนที่นี่นะครับที่ภาควิชาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรกำแพงแสนคุณจะได้อยู่ในโลกที่กว้างได้ทำงานที่ตัวเองรักได้เรียนถึงตัวเองรักแล้วก็ได้ออกไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของประเทศตอนนี้
3: นานไปเนี่ยเราคิดว่าเกษตรกรเนี่ยเขาส่งลูกเขาไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมมากจนเหลือเกษตรกรอาวุโสอายุมากเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาต้องการเครื่องจักรกลเกษตรเข้าไปช่วยเขาเพราะมันไม่มีแรงงานพอเห็นโลกมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เนี่ยแล้วเขาก็เดือดร้อนกันเรื่องแรงงานเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยเราเหมือนกับยุบบุกเบิกเลยว่าเรียนด้านนี้แล้วก็มาเจริญรุ่งเรืองถึงปัจจุบันนี้เราก็คิดว่ามันเป็นน่าจะเป็นศาสตร์ที่ช่วยประเทศได้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกร
1: ถ้าเราเรียนจบไปสิ่งที่เราจะช่วยสังคมได้ก็คือการพัฒนาเครื่องจักรกลพัฒนาให้การทำเกษตรกรรมในประเทศไทยมีความทันสมัยแล้วก็เผยแผ่ความรู้ให้แก่เกษตรกรเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะทดแทนการขาดแคลนแรงงานคนในปัจจุบันค่ะ
0: ความภาคภูมิใจของผมก็คือผมมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตท่านไม่ได้เรียนสายนี้มาโดยตรงแต่ท่านสามารถทำให้คนไทยเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยทำให้ประเทศเดินไปได้เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ผมจะเดินตามรอยเท้าของพระองค์ท่าน ทำให้ประเทศพัฒนาไปมากขึ้นยิ่งขึ้นไปครับ
4: เกษตรกรเป็นอาชีพที่ยากจนวันหนึ่งที่เราสามารถทำให้เขาร่ำรวยแล้วก็มีความสุขได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นกว่านั้นทุกวันนี้ความสุขของผมคือมองเห็นเกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกลับมามีอาชีพมีพ่อแม่อยู่ลูกอยู่ด้วยกันในครอบครัวเราทำให้ครอบครัวเขาเหมือนอย่างครอบครัวเราได้อยู่ด้วยกันได้ทำงานด้วยกันมีความสุขแล้วก็สร้างรายได้นั่นก็จะเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งที่สุดของชีวิต

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะกับนนทการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปทำความรู้จักทำความเข้าใจรวมถึงมองหาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยของลูกน้อยรวมถึงพัฒนาการศักยภาพของเด็กๆด้วยนะคะเพื่อการเรียนรู้ที่ดีและก็ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับลูกรักของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะว่าการอ่านนั้นสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็เปรียบเสมือนคุ้มพลังงานที่สำคัญนะคะสำหรับสมองของเด็กๆเลยค่ะเราอยู่กับการอ่านมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยชราแน่นอนการอ่านนั้นสำคัญมากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านรวมถึงโน้ตเองก็อยากจะให้ลูกรักเนี่ยเป็นคนที่รักการอ่านนะคะเพราะโน้ตเองก็เชื่อว่าถ้าเด็กๆได้มีนิสัยรักการอ่านติดตัวไปแล้วเนี่ยไม่ว่าเขาอยากจะรู้อะไรเนี่ยนะคะเขาก็สามารถใฝ่รู้ขวนขวายมาแล้วก็เป็นเรื่องดีๆที่จะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตด้วยค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องของการอ่านและก็การเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าหนังสือที่เด็กๆชอบนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เหมาะสมกับลูกของเราอย่างไรด้วยวันนี้เรามีแขกรับเชิญถึง2ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะต้องขอต้อนรับค่ะท่านแรกนะคะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์ค่ะหัวหน้าหน่วยพฤติกรรมและพัฒนาการเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะรวมถึงอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่ยังสาวค่ะของลูกถึง2คนคุณแม่เกษราไบรอนค่ะหรือว่าแม่เกดนั่นเองสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีคุณหมอแล้วก็แม่เกดด้วยนะคะก่อนอื่นถามแม่เกดก่อนค่ะตอนนี้บอกว่าลูก2คนแล้ว
1: คนโตนี่18แล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: คนเล็กนี่ก็8ขวบ
0: ผู้หญิงทั้งคู่เลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: เหมือนกันเลยสองสาวแต่โน้ตต่างกันสิบกว่าปีเลยนะคะ18กับ8ขวบ
1: ค่ะก็เป็นอะไรที่เวลาเราเลี้ยงช่วงในระวัยวัยที่ต่างกันนะคะก็จะมีปัญหาคนละอย่างคนละแบบอะค่ะก็อยากจะปรึกษาคุณหมอเหมือนกันวันนี้ค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆเรื่องของการเลี้ยงลูกในแต่ละช่วงวัยก็มีเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับคุณแม่อยู่เสมอด้วยนะคะเชื่อว่าหนึ่งในนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณแม่อยากจะให้กับลูกก็คือการอ่าน
1: ใช
0: ่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเป็นอะไรที่เพราะว่าเวลาการอ่านหนังสือเนี่ยเหมือนกับว่าเราคิดว่าเป็นการพัฒนาสมองของเด็กนะคะก็เลยว่าชอบให้เขาอ่านมากกว่า
0: แล้วจริงๆแล้วเรื่องของการอ่านค่ะคุณหมอจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพของสมองให้กับเด็กๆได้ยังไงบ้างคะ
2: ได้ค่ะถ้าเราพูดถึงเด็กทุกอายุนะ
1: คะ
2: แล้วก็มองในมุมของผู้ใหญ่หลายๆคนการอ่านก็ดูเป็นเรื่องการเรียนรู้โดยตรงนะคะหมายถึงเราอยากให้ลูกสติปัญญาดีฉลาดเฉลียวก็มองเรื่องการอ่านและอยากให้เขารักการอ่านแต่ถ้าเรามองการอ่านในมุมของเด็กๆเริ่มต้นจากเด็กเล็กๆการอ่านมันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ปกครองพ่อแม่กับเด็กน
0: ั่
2: นก็คือเราทำกิจกรรมร่วมกันที่มีความเพลิดเพลินสามารถสนุกสนานได
0: ้
2: อย่าไปมองเป็นเรื่องการเรียนรู้แบบซีเรียส
0: ไม่ใช่การเปิดตำราหนังสือเทคหนังสือเรียนหนาๆแบบนั้นแต่ว่าเป็นการมีความสุขร่วมกันภายในครอบครัวการอ่านหนังสือนั้นต้องมีคุณพ่อคุณแม่ร่วมอยู่ด้วยก็จะยิ่งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเลยนะคะอย่างนี้แล้วการอ่านสำหรับเด็กเนี่ยเริ่มได้ตั้งแต่วัยไหนคะคุณหมอ
2: ก็เริ่มได้ตั้งแต่เล็กๆเหมือนลูกคุณโน้ตเคยได้รับมานะคะจริงๆ คุณแม่หลายบ้านนะคะก็คงพอทราบว่าเด็กเนี่ยได้ยินเสียงตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องแต่ว่าเราก็คงไม่พยายามตั้งใจมากนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีงานวิจัยที่สนับสนุนพอว่าการอ่านหนังสือตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องเนี่ยมันจะดีมากจริงน้อยแค่ไหนแต่ว่าแน่นอนว่าเด็กได้ยินเสียงเอาเป็นว่าหลังเกิดแล้วกันนะคะที่เราอยากให้เป็นหลังเกิดเพราะว่าเด็กเนี่ยพอเขาเกิดมาแล้วเราทำอะไรกับเขาเนี่ยเราจะสังเกตเขาได
0: ้
2: ว่าเขาได้รับรู้แล้วตั้งใจกำลังมีความสุขไหมหรือเขากำลังเหนื่อยกำลังหิวเราจะไปอ่านอย่างเดียวเพื่อตั้งใจให้ลูกรักการอ่านต่อไปเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสมดังนั้นเอาไว้ว่าหลังเกิดเราสามารถเริ่มอ่านให้ฟังได้ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความพร้อมแต่ว่าในทางการแพทย์เราที่เราเจอพ่อแม่มือใหม่หลายๆคนนะคะที่มีลูกเราคิดว่าคงสักประมาณ 2-4 เดือนไปอาจจะเหมาะสมนะคะส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะว่าในช่วงเดือนแรกเนี่ยเราจะเหนื่อยใช่ไหมคะคุณแม่ทั้ง
0: หลายตื่นทุก2-3 ชั่วโมงคือว่ากระเพาะลูกเล็กมากก็จะต้องกินนมบ่อยมาก
1: กินนมบ่อยมากค่ะ
0: ลูกเองก็จะต้องตื่นๆหลับๆอยู่ตลอดการที่จะไปเล่นกันเยอะหรืออ่านหนังสือหรือเล่นของเล่นเยอะๆในช่วงนั้นก็ยังอาจจะมีเวลาได้น้อยนะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ไม่อยากให้คุณแม่ต้องคิดหลายเรื่องมีภาระหลายอย่างเอาให้ปรับตัวได้ก่อนนะคะสักประมาณเดือน2เดือนบางบ้านก็เริ่มได้เลยหรือบางบ้านก็อาจจะรอถึง4เดือนในช่วงที่ลูกชันคอแข็งขึ้น การรับรู้ชัดเจนขึ้น
1: ค
2: ่ะการมองและการได้ยินเสียงดีดูคือเราสังเกตได้ชัดแล้วนะคะว่าเขามองตามหนังสือที่เราอ่านด้วยกันนะคะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับผู้ปกครองว่าสามารถจะให้เวลาคือเราอยากให้มันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอนะคะแล้วก็หนังสือเนี่ยอย่างที่เราคุยกันว่าสำหรับในมุมของเด็กๆเป็นสื่อในการใช้เวลาร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับเด็กเพราะฉะนั้นหนังสือเนี่ยไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องมีเนื้อหาสาระ
0: ค
2: ือแต่ให้มีสิ่งที่เป็นส่วนประกอบที่ส่งเสริมพัฒนาการในเด็กเล็กๆก็คือรูปภาพเน้นรูปภาพเยอะหน่อยเน้นคุณสมบัติในการหยิบจับนะคะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆเขาอยากมาแตะบ้างหยิบจับบ้างมันสามารถทำได้
1: ขอโทษนะคะจะละเรื่องพวกประเภทมีเสียงอะไรเงี้ยค่ะ
2: อ
1: ย่างมีเสียงมีอะไรคล้ายๆว่าอย่างถ้าเป็นเป็ดก็จะก๊บก๊บก๊บอะไรอย่างเงี้ยจะคือได
2: ้ได้ค่ะได้เป็นส่วนประกอบได้เลยค่ะนะคะมีสื่อประกอบอยู่ภายในให้มีปฏิสัมพันธ
0: ์
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องดีแต่ราคาจะแพงนิดนึง
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ก็ดึงดูดความสนใจเด็กได้มากขึ้นอีกด้วยนะคะจากรายละเอียดต่างๆโอ้โหฟังจากคุณหมอแค่นี้ก็รู้เลยว่าการอ่านหนังสือไม่ได้มีปัจจัยแค่เด็กกับหนังสือเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่ก็มีส่วนสำคัญรวมถึงการเลือกหนังสือให้เหมาะกับเด็กในแต่ละวัยนั้นก็สำคัญไม่แพ้กันบรรยากาศการอ่านอารมณ์ของลูกเหนื่อยง่วงหิวก็อย่าเพิ่งอ่านอะไรแบบนี้ด้วยนะคะหลายปัจจัยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยในรายละเอียดนี้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามี VTR ค่ะซึ่งเป็น VTR เรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่เขาชอบพาลูกไปอ่านหนังสือด้วยนะคะจะเป็นการอ่านอย่างไรใช้หนังสือกับลูกยังไงไปชมกันเลยค่ะ
3: สำหรับทุกคนหนังสือสามารถเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นนอกจากจะให้ความรู้แล้วยังให้คุณได้มองโลกในมุมมองที่หลากหลายขึ้นด้วยแถมยังทำให้สมองทำงานฝึกการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยแต่ในปัจจุบันหนังสือก็มีมากมายหลายแบบแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกชอบหนังสือแบบไหนสำหรับวันนี้เราได้มาเจอน้องนามิอีกครั้งซึ่งคุณแม่ได้พาน้องมาอ่านหนังสือที่ TK Park เราตามไปดูน้องนามิกันสิคะว่าหนังสือที่คุณแม่เลือกจะถูกใจน้องนามิหรือเปล่า
0: โอ้หนังสือเยอะเลยค่ะ
1: ท่าทางจะชอบ

0: ก้าอี้ก็ยังสำคัญนะคะแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะ
1: เรื่องหนังสือเองด้วยนะคะ
0: ถ้าบ้านไหนมีมุมหนังสือก็ยิ่งดีไหมคะคุณหมอ
2: ดีค
0: ่
2: ะ
0: เด็กๆเลือกได้เองปลอดภัยจุ๊บจุ๊บรักมากมาดูหนังสือแบบแรกกันค่ะ

0: ถูกต้องแล้วค่ะน้องนามิเราต้องรู้จักแบ่งปันเก่งที่สุดเลย
1: อันนี้เป็นแบบป๊อปอัพนะคะแต่วัยขวบกว่าป๊อปอัพอาจจะไม่เหลือเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่เพราะจะชอบดึงชอบดึงอยู่
2: ก็ดึงความสนใจได้เพราะฉะนั้นก็คงต้องมีผู้ปกครองคอยช่วย
3: อุ๊ยตกใจเลย
0: กุ๊กไก่ร้องแบบนี้เราอาจจะไม่เห็นไก่ทอดอีกแน่ๆเลยค่ะ

น้องนามิไม่สนใจคุณแม่เลยหลังจากเราเรียกความสนใจของน้องนามิด้วยหนังสือภาพ3 มิติไปแล้วแต่ดูจะไม่เป็นผลสักเท่าไหร่เราลองมาเปลี่ยนหนังสือกันบ้างดีกว่า

0: ไปแล้วค่ะ
1: ความรู้ตอนนี้คนเดียวความรู้ตอนนี้ขอยังไม่เรียนละกัน
2: เป็นไงนะ
3: มีกี่ตัวนะ
2: ก็จะน้อง
4: กี่ตัวอุ้ย
3: กี่ตัวคะ
2: กับงู
4: กัดงูใช่ไหมเนี่ย
3: นี่เอาตรงนี้ดูฉลามมีแหลมๆด้วยเนี่ยพี่ฉลามตัวเล็กที่สุดชอบดูซ้อน
5: คุณแม่ใช้มุกฉลามมาล่อดูท่าจะเริ่มมีส่วนร่วมแล้วด้วย
3: ไหนแม่ดูปลาฉลามกี่ตัวน้องอาฟซิทำมือแบบนี้หนึ่งสองสาม
0: ท่าทางการอ่านอุ้มลูกนั่งตักแบบนี้เหมือนเขาจะสนใจมากกว่าให้เขานั่งข้างๆ อยู่ห่างๆนะคะ
1: ใช่ค่ะเด็กรู้สึกปลอดภัยอบอุ่น
6: ใช่ค่ะ
0: มาถึงหนังสือภาพที่คุณหมอบอกว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กวัยนี้ค่ะ

0: ้ยเก่งจัง
1: ภาพใหญ่ๆตัวหนังสือน้อยๆชัดเจนสดใสแบบนี้เด็กๆก็ชอบนะคะ
2: แล้วก็สีสันนะคะสีที่ดึงดูดใจด้วย
1: ค่ะ

0: กอไก่ขอไข่อ้ำอร่อยสุดๆกินคำอ่านคำเอนจอยสุดๆเลยละค่ะมามี
1: โอ้โหจริงๆหนังสือก็มีหลายรูปแบบจริงๆไม่แพ้ของเล่นเลยนะคะแล้วก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับเด็กในช่วงวัยนั้นๆด้วยคุณหมอบอกว่าหนังสือภาพนั้นเหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับช่วงวัยนี้ก็ต้องเป็นภาพที่ใหญ่ตัวหนังสือน้อยหน่อยไม่ต้องมีก็ยังได้นะคะแต่เน้นที่ภาพสีสันความน่าสนใจและที่สำคัญต้องมีคุณพ่อคุณแม่อ่านอยู่ด้วยนั่นเองอุ้มลูกนั่งตักแบบนี
2: ้
1: ก็ยิ่งสนใจมากขึ้นนะคะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยอ่านได้เต็มที่มากกว่าที่จะปล่อยเขาไปนั่งฝั่งตรงข้ามหรือว่าตรงที่อื่นด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแหมดูเหมือนเทคนิคเยอะมากเลยค่ะช่วงหน้านะคะจะมาพบกับเทคนิคการเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับลูกรักในแต่ละช่วงวัยค่ะรวมถึงเทคนิคการใช้หนังสือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลกับลูกรักของเรามากที่สุดด้วยในสมองดีสร้างได้สักครู่เดียวค่ะ

0: ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะเมื่อช่วงแรกนะคะเราได้พูดคุยกันไปแล้วค่ะว่าจริงๆการอ่านนั้นสำคัญกับลูกอย่างยิ่งเลยแล้วก็ได้เห็นภาพนะคะของครอบครัวหนึ่งที่เขาชอบอ่านหนังสือค่ะก็จะพาลูกไปอ่านหนังสือตามที่ต่างๆห้องสมุดต่างๆสำหรับเด็กด้วยนะคะแล้วก็เราได้พบว่าหนังสือหลากหลายรูปแบบที่ใช้กับน้องเขาเนี่ยจริงๆก็มีรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมสำหรับในวัยแต่ละวัยเหมือนกันนะคะวัยเด็กๆแบบนั้นวัยขวบกว่าๆยังไม่2ขวบก็จะชอบเป็นภาพชัดเจนภาพใหญ่ๆโตๆสีสันสดใสตัวหนังสือน้อยๆช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าการที่จะเลือกหนังสือให้กับเด็กๆนั้นให้เหมาะสมในแต่ละวัยนั้นเป็นอย่างไรรวมถึงการปลูกฝังการรักการอ่านให้กับลูกทำได้อย่างไรด้วยค่ะคุณหมอคะคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนให้ความสำคัญกับเรื่องของการอ่านมากเหมือนกันนะคะอยากให้ลูกมีนิสัยรักการอ่านถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีที่จะติดตัวเข้าไปตลอดชีวิตเลยอย่างนี้เราจะสามารถสร้างเรื่องของการรักการอ่านให้กับลูกได้ยังไงบ้างคะ
1: ได้ค่ะก็เดี๋ยวคงฟังประสบการณ์จากคุณแม่เก๋นะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยง่ายที่สุดแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราทำได้ยากที่สุดคือหลักการมันนี่เป็นหลักการสากลทั่วไปก็คือว่าเราอยากให้ลูกรักการอ่าน
0: ค
1: ุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างอันนี้ง่ายดูเหมือนง่ายแต่จริงๆมันไม่ค่อยง่ายนะคะเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือมากน
0: ะ
1: แต่เราชอบไปจะไปบังคับเด็กๆเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากปลูกฝังนะคะให้มันเป็นนิสัยให้เด็กทำด้วยใจใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทำได้อยากสนับสนุนคุณพ่อคุณแม่นะคะตอนตั้งแต่ตั้งท้องนะคะเราเลือกหนังสืออะไรที่เราชอบก็ได้นะคะเพราะการอ่านมันจะสร้างความเพลิดเพลินแล้วเราก็จะทำได้อย่างมีความสุขอันนี้เป็นแบบอย่างไม่ใช่เราตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อให้ลูกเป็นตัวอย่างเนี่ยเราก็จะตั้งใจแบบอ่านแบบซีเรียสอันนั้นไม่ใช่แบบอย่างอย่างที่ตัวอยากให้
0: ไม่ใช่แบบที่จะไปสอบเอนทรานซ์อะไรแบบนั้น
1: ใช่ค่ะใช่ก็เลยเริ่มต้นจากข้อแรกนะคะคุณพ่อแม่เป็นแบบอย่างอันนี้ก็เป็นการปลูกฝังได้แน่นอนอันนี้รับประกันนะคะเพราะพฤติกรรมเรียนแบบเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติของมนุษย
0: ์
1: สมองมนุษย์ถูกสร้างมานะคะมันมีเซลล์สมองตั้งแต่เกิดที่จะทำให้มนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่เบบี๋สามารถเรียนแบบสิ่งต่างๆเพียงแต่ว่าเขาจะเรียนแบบได้ที่อายุเท่าไหร
0: ่
1: นะคะนั่นก็คือสิ่งที่อยากให้คุณพ่อแม่ทำก่อนจะไปถึงขั้นว่าเราควรจะไปเลือกหนังสือยังไงลักษณะแบบไหนที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก
0: ค่ะแล้วบ้านของแม่เกดเองเราใช้หนังสือกับลูกยังไงบ้างคะ
2: ของตัวของเกดเองนี่คือลูกเป็นลูกสาวเป็นลูกครึ่งนะคะก็คือเขาจะชอบแบบว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนี่ก็จะน้อยนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราไปบอกว่าเอ้ยลองอ่านลูกลองอ่านภาษาไทยดูบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาเก่งเนี่ยภาษาไทยเขาจะยากขึ้นนิดนึงอะค่ะแต่ว่าเขาจะชอบไปประมาณว่านิทานเจ้าหญิงธรรมชาติ
0: ลูกสาวแน่นอนนะคะ
2: ใช่ค่ะธรรมชาติ
0: หวานๆหน่อย
2: ใช่ค่ะใช่ก็เลยแบบว่าเวลาเขาอ่านหนังสือเนี่ยสมมติเกดก็จะอ่านให้เขาในช่วงใกล้จะนอนใกล้จะนอนเกดก็จะมีนิทานแล้วก็จะถามลูกว่าจัสมินวันนี้หนูอยากอ่านอะไรเขาก็จะมีตู้หนังสือนะคะก็แบบว่าเป็นของเขาคอลเลกชันของเขาอันนี้วันนี้อะไรเงี้ยหนูก็จะบอกว่าหนูลองไปหาสิลูกแล้วเดี๋ยวมาอ่านด้วยกันกับมามิเขาก็เอามาอ่านเล่มนึงนะคะก็เลยสมมติว่าเมื่อก่อนนี่เกดจะอ่านเป็นภาษาไทยก็จะมีนิทานแล้วมีแบบว่าอย่างถ้าเป็นตัวคุณแม่ก็จะเสียงก็จะแบบว่า
1: ทำเสียง
2: ลูกวันนี้หนูจะต้องเป็นเด็กดีนะคะแต่ถ้าเป็นเสียงคนแก่เป็นคุณยายก็จะแบบจัสมินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเสียงประกอบภาพไปด้วยให้เขาแตกต่าง
0: นะคะซุ้มๆต่ำๆด้วยเรียนแบบ
2: แล้วเขาสนใจนะคะคือลูกสาวจะสนใจใช่ค่ะโดยเมื่อก่อนนี้เขาจะไม่ค่อยสนใจเพราะว่าเราจะอ่านแบบเหมือนหนังสือทั่วไปใช่มั้ยคะบท
0: เลยนะคะ
2: ใช่ใช่
0: เสียงแบบนั้นก็ได้ผลในแบบนึงคืออ่านแล้วหลับเลยค
2: ่ะใช่ค่ะหลับเลย
0: อยากให้ลูกหลับก็โมโน
2: ใช่ค่ะใช่แต่ทีนี้พอเราอ่านมีแอคชั่นมีเสียงมีแบบว่ามีซาวอะไรนิดหน่อยแล้วเขาก็เลยจะรู้สึกว่าสนุกแล้วเขาจะลุกขึ้นมาก็ทำเสียงแบบตามตัวละครไปนะคะทั้งหมอก็คิดยังถามคุณหมอว่าตกลงแบบเนี้ยที่หนูอ่านลูกสาวอ่านอย่างเงี้ยคือมันถูกต้องไหมคะหรือว่ามีอะไรที่จะต้องแบบเสริมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แบบนี้ไม่ต้องถามหมอแล้วค่ะนะคะเพราะว่าเราเห็นจากเราเห็นจากพฤติกรรมของเด็ก
0: ค่ะ
1: นะคะถ้าเราทำแล้วเด็กมีความสนใจ
0: สนใจมากเลยด้วยนะคะ
1: ใช่ใช่เราดึงความสนใจเขาไว้ได้นานแปลว่าเราทำมาถูกทางแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อันนี้โอเคเลย
0: แล้วถ้าเราอ่านไปแล้วลูกเดินหนีไปอะไรเงี้ยทำยังไงคะคุณหมอ
1: ขอบอกนะคะอย่าเพิ่งเสียกำลังใจเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะ
2: คะ
1: เรากำลังเรียนรู้ที่จะรู้จักลูกของเราเพราะเด็กแต่ละค นก็ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเด็กเล็กๆนะคะความสนใจเขาสั้นนะคะจะไปหวังว่าเขาจะมานั่งสนใจเป็นเรื่องเป็นราวจนจบเรื่อง
2: ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
1: เด็ก 2-3 ปีแรกหลายๆคน
0: ด้วย
1: จะไม่สามารถนะคะเพราะนั้นอ่านได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วก็อย่างที่คุณแม่เกดทำก็คือเราเรียนรู
2: ้
1: ถูกไหมคะเราทำไปแบบนี้ดูเหมือนลูกไม่ค่อยสนใจเราก็ต้องพยายามคิดวิธีการนะคะเราเป็นแม่เขาใช่แล้วก็ควรจะรู้จักลูกเราว่าเขาชอบแบบไหน
2: บางทีลูกขึ้นมาแต่งตัวด้วยนะคะ
0: เหมือนอย่างในตัวละครที่เล่าไป
2: ถ้าเป็นคุณตาก็จะเอาแว่นมาใส่เอาหมวกมาใส่อะไรก็จะเป็นคุณยายแล้วก็จะแบบว่ามีไม้เท้าแล้วก็เล่าแบบวันนี้ทำยังไงล่ะ
0: โอ้โหเรียนบทบาทสมุดได้เรียกได้ว่าแม่เล่าได้ถึงแบบตัวละครไปอยู่ในจิตใจลูกเลยทีนี้มีหนังสือแบบไหนเป็นพิเศษที่ลูกชอบไหมคะเวลาไปเลือกหนังสือนี่เลือกกันยังไงคะ
2: หนังสือนี่คือเขาก็จะเน้นไปทางเป็นเรื่องราว

0: ค่ะคล้ายๆว่าเป็นอย่างแบบเป็นนิทานเนี่ยเด็กเลี้ยงแกะหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นพวกนิทานที่แบบว่าสุภาษิตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าคำศัพท์สุภาษิตไทยกับที่แปลเป็นอังกฤษนี้จะยังไงแตกต่างยังไงอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเขาเลือกถูกนะอะไรเงี้ยเพราะว่าบางครั้งเขาเจอเพื่อนๆมาถามแบบเข็นคกขึ้นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปเข็นคกขึ้นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะไปดู
1: เป็นเรื่องที่เขาอยากรู้แล้วด้วย
0: ใช่ใช่เป็นเรื่องที่เขาอยากรู้
1: ยิ่งรู้มาจากนิทานก็จะสนุกเพลินๆแล้วก็ได้ความรู้
0: ได้คำศัพท์ได้ความหมายด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเขาก็สนใจเรื่องอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฟังดูเหมือนการเลือกหนังสือสำหรับลูกก็เลือกตามที่ลูกชอบถ้าลูกบอกได้ก็ดีนะ
0: คะ
1: แต่ว่าอย่างบางวัยตั้งแต่วัยแรกเกิดยังอาจจะคุณแม่ไปเลือกเองอะไรแบบนี้ค่ะรวมถึงในวัยที่โตมากขึ้นด้วยเรามีหลักการเลือกหนังสือให้กับลูกยังไงคะคุณหมอ
2: ได้ค่ะก็หลักการทางทฤษฎีก็มีอย่างนึงแต่ว่าทางปฏิบัติเนี่ยอยากเริ่มต้นอย่างที่คุณแม่เกดเล่านะคะหรืออย่างที่เมื่อกี้เราดูใน VTR
0: ค่ะ
2: จะเห็นว่าผู้ใหญ่พยายามเลือกให
0: ้
2: แต่นามิก็จะเป็นเรื่องของเธอเองแล้วที่ผู้ใหญ่เลือกให้หนูก็ดูแป๊บเดียวรับเมินหน้าหนี
1: แล้วก็เปิดอ่านแต่ของตัวเอง
2: ใช่แล้วก็มาชวนด้วยนะคะดูของหนูสิหนูเลือกให้เนี่ยเพราะฉะนั้นกติกาที่บอกว่าเราควรจะเลือกที่เหมาะสมเนี่ยหลักการที่น่าจะดีก็คือเราเลือกชุดที่เราคิดว่าพอจะเหมาะสมนะคะเลือกเป็นกลุ่มถ้าสมมติว่าเรามีมุมหนังสือที่บ้านในช่วงวัยนี้เราก็เลือกกลุ่มหนังสือนี้10 20 30เล่มแล้วแต่บ้านวางไว้แต่เป็นเล่มที่เราคิดคัดสรรมาแล้วแต่ว่าขั้นตอนนึงที่จะทำให้มันเกิดการอ่านอย่างต่อเนื่องและจริงจังและสนุกสนานก็คือว่าเด็กไปเลือกเล่มมาในแต่ละครั้งถูกไหม
1: คะ
2: หนูไปเลือกมาลูกที่คุณแม่เกดทำมา
0: ค
2: ืนนี้หนูอยากฟังเรื่องไหนถามว่าทำได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆนะคะเอาเป็นว่าในขวบปีแรกด้วยข้อจำกัดของการที่เขาเนี่ยไม่สามารถพูดหรือชี้หรือแสดงท่าทางให้เราเข้าใจได้ว่าเขาต้องการอะไรแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตหมอเนี่ยสามารถบอกได้เลยนะคะยืนยันได้ด้วยเพราะสังเกตเด็กเล็กๆมาหลายคนเด็กแม้แต่4เดือน6เดือนถ้าเราอ่านเลือกที่เราเรื่องที่เราเลือกมานะคะแล้วเราสังเกตพฤติกรรมเด็กเล่มนี้เทียบกับอีกเล่มนึงเราก็จะสังเกตและบอกได้เลยเพราะว่าเล่มนี้ดูเขาฟังแล้วแบบหูทวนลมมองนู่นมองนี่ลุกจะยังเดินไม่ได้ก็อาจจะคืบคลานไป
0: ใช่ค่ะใช่ใช
2: ่ไปทำอย่างอื่นแทนแปลว่าเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้แต่ถ้าเรื่องไหนเราอ่านแล้วดูความสนใจเขายาวขึ้นนะคะฟังเหมือนตั้งใจฟังเหมือนพยายามมองหน้าเรามากขึ้น
0: เราสนใจมากขึ้นใช่ไหมคะบางครั้งอาจจะมีแบบว่าจ้องตาแล้วทำตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุน้อยแค่ไหนเราก็อาจจะพอเริ่มสังเกตได
0: ้
2: ถ้าเราสะสมข้อสังเกตเหล่านี้ไปเรื่อยๆเราจะรู้จักลูกเรามากขึ้น
1: รวมถึงเทคนิคที่ใช้กับลูกด้วยไหมคะอย่างที่แม่เกดบอกว่าแล้วก็ทำเสียงคนแก่เสียงคนแม่เสียงเล็กเสียงน้อยต่างๆเหล่านี้ก็ช่วยให้ลูกติดตามเนื้อเรื่องไปอย่างเพลิดเพลินด้วยนะคะ
2: นี่เป็นเทคนิคสากลเลยเพราะว่าการอ่านหนังสือให้เด็กเล็กหรือการเล่านิทานเด็กเล็กฟังเราไม่ได้กำลังอ่านหนังสือความรู
0: ้
2: นะคะเพราะนั้นการแต่คุณพ่อแม่บางบ้านอาจจะต้องเริ่มต้นแบบนั้นเพราะเธอไม่อาจจะยังไม่ถนัดแต่ด้วยความรักลูกนะคะอยากให้ลูกได้เรียนรู้มีพัฒนาการ
0: แปลงร่างได้ทุกอย่าง
2: คุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็อยากเสนอแนะนะคะว่าการทำเสียงเล็กเสียงน้อยดัดจริตนิดหน่อยเพื่อลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรทำนะ
0: คะ
1: สนุกสนานเพลิดเพลินกันพ่อแม่สนุกลูกก็จะรู้สึกสนุกไปด้วยนะคะทีนี้ในท้องตลาดปัจจุบันก็มีทั้งหนังสือแบบนิทาน2ภาษาโอ้โหตัวหนังสือยุ่งยับไปหมดเลยนะคะรวมถึงมีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะเลือกหนังสือยังไงให้กับลูกที่ว่าจะได้ประโยชน์สูงสุดค่ะคุณหมอ
2: ได้ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็จริงๆง่ายที่สุดก็คือดูที่เขาเขียนไว
0: ้
2: ใช่ไหมคะ
1: ถ้าเป็นวัยระบุ
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ในวงการวรรณกรรมเด็กและเยาวชนเขาก็มีการคัดสรรนะคะเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์หลายๆแห่งได้ทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่อาจอยากจะแค่เป็นคนเลือกเบื้องต้นก่อนหลายบ้านก็อาจจะเริ่มต้นจากเรื่องที่คุณแม่สนใจแต่ว่าอยากให้มองอีกมุมหนึ่งว่าเรื่องที่ลูกสนใจนะคะในสิ่งเราเอาจากสิ่งแวดล้อมเพราะพัฒนาการของสมองเนี่ยอย่างที่เราคุยกันนะคะว่ามันเริ่มจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเนี่ยมันจะง่ายสำหรับเด็กเพราะนั้นเรื่องใกล้ตัวของเด็กเรื่องที่เราคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สนใจสำหรับเราและสำหรับลูกด้วยร่วมกันเพราะเราต้องทำสิ่งเหล่านี้ร่วมกันอันนี้ก็เป็นหัวข้อเรื่องง่ายๆเรื่องที่เราเจอกันบ่อยๆก็แน่นอนเป็นเรื่องกับสิ่งมีชีวิตใกล้ตัวเรื่องสัตว์ใช่ไหมคะ
0: เร
2: ื่
0: องสัตว
2: ์เรื่องธรรมชาติ
0: เรื่องผู้คนเรื่องอาชีพเรื่องอาหารเริ่มมีมาอะไรนะคะแบบว่าอย่างว่ามีอย่างทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะแบบว่าอุ๊ยมัมมี่ทำกับข้าวอะไรหนูอยากทำบ้างหนูอยากทำอันนี้หนูอยากทำอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปดูในเมนูอาหาร

0: อะไรเงี้ยอันนี้หนูจะทำอันนี้ให้มามิทานนะคะอะไรเงี้ยหนูก็จะบอกว่าเออลูกจ๋าหนูยังไม่ถึงเวลาตรงนั้นนะลูกหนูเอาตรงนี้ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันยังยาวไปอะค่ะ
1: ใช่ค่ะก็ชักจูงกันไปได้จากหนังสือนี่ต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยออกมาเป็นเมนูอาหารก็ได้ด้วย
2: ได้ค่ะ
1: เป็นตัวละครต่างๆบทบาทสมมุติต่างๆแต่ที่สำคัญความสุขก่อเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงนั้นวันนี้ได้รับเทคนิคมากมายเลยค่ะรวมถึงความรู้ต่างๆต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์นะคะท่านหัวหน้าหน่วยพฤติกรรมและพัฒนาการเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะรวมถึงคุณแม่เกษราไบรอนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ด
1: ี
2: ค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโน้ตและคุณหมอแล้วก็คุณแม่ต้องรอนะคะพบกับเรื่องราวดีๆที่จะมาช่วยเสริมศักยภาพสมองของเด็กๆได้ใหม่ในครั้งหน้ารวมถึงเทคนิคในการช่วยกระตุ้นพัฒนาการการเรียนรู้ต่างๆของลูกให้เหมาะสมกับวัยด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปราโบโวสูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประ

ทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์คชปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยนงลักษ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ55ปีพระราชสิริวชิรเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวชิรเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ตำบลทุ่งยั้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และพระใบดีกาพลตรีปุญชรัตน์มหับพโลเจ้าอาวาสวัดวังน้ำดำตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีร่วมเข้าเฝ้าด้วยเวลา 15:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิครั้งที่178โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปศาลาศิริราชร้อยปีทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะสมต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องประชุมสิรินธรชั้นจีอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่178 2/2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2569รายงานความคืบหน้าของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี72พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีชั้นสูงปี2568ถึง2570รายงานสรุปตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง30มิถุนายน2569มียอดเงินบริจาค 595.71 ล้านบาทยอดเงินเบิกจ่ายเกี่ยวกับผู้ป่วย467ราย 225.60 ล้านบาทเศษ

ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลสิริราชได้ที่สิริราชมูลนิธิเปิดบริการทุกวันที่อาคารมหิดลบำเพ็ญชั้น1หมายเลขโทรศัพท์024141414อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้นจีโรงพยาบาลสิริราชหมายเลขโทรศัพท์024141414-3โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B หมายเลขโทรศัพท์024192046และศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกสารยาชั้นจีโซน A เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หมายเลขโทรศัพท์024967266ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 18:13 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารแบงคอกธนบุรีฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568ในการนี้ทรงถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระภิกษุจำนวน1รูปพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีรวมจำนวน 2,718 คนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเมื่อปี2545ดำเนินงานตามภารกิจหลักครบถ้วนทั้ง4ประการประกอบด้วยด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมโดยให้มีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิสมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าสร้างปัญญาพัฒนาคนฝึกฝนคุณธรรมโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอให้บัณฑิตทุกคนตระหนักว่าความรู้จะเกิดคุณค่าอย่างแท้จริงเมื่อควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรมจงยึดมั่นในความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นใช้ความรู้คู่คุณธรรมเป็นพลังในการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดีงามด้วยความมุ่งมั่นความหวังและความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยในวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวช

พระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งมูลนิธิพระดาบสครบ36ปี17สิงหาคม2568วันนี้ที่อาคารสำนักงานมูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดสมุทรปราการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งมูลนิธิพระดาบสครบ36ปี17สิงหาคม2568โดยมีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสเข้าร่วมพิธีทั้งนี้เมื่อปี2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการพระดาบสขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการศึกษาวิชาชีพเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ต่อไปต่อมาโครงการพระดาบสพัฒนาเป็นโรงเรียนพระดาบสโดยในปี2533ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิพระดาบสเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานมูลนิธิพระดาบสโรงเรียนพระดาบสโรงเรียนลูกพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ทางนี้โรงเรียนพระดาบสเปิดการเรียนการสอน9หลักสูตร1ปีประกอบด้วยหลักสูตรช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์การเกษตรพอเพียงช่างซ่อมบำรุงเคหะบริบาลช่างไม้เครื่องเรือนช่างเชื่อมและช่างก่อสร้างส่วนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดการเรียนการสอน5หลักสูตร1ปีประกอบด้วยหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าและช่างสีรถยนต์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยสมาคมกีตะและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยสโมสรไลออนยานนาวากรุงเทพภาค 310A2 และบริษัทสมพงษ์เบดดิ้งแอนด์แมทเทรสอินดัสทรีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดวิเวกวายุพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครและวัดเขมาภิรตารามจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ

จากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กรมการทหารสื่อสารบริษัทบุญญาพลัสแพ

ยมวัดหนองแขมและมูลนิธิเพื่อการศึกษาผอ.วิเชียรกันหยุวะบริษัทสิงห์อีสานจำกัดและบริษัท HR Digest จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดห้วยเจริญสุขวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่วัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชระพนารามจังหวัดแพร่สวดมาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทยบริษัทฮึงเอไลน์ประเทศไทยจำกัดบริษัทซีโนคอร์เมอร์เชนต์มารีนประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดพุทธมงคลวัดป่ากู่แก้ววัดปัดจิมทัศน์วัดกลางวัดเทพสิริหนองกุงวัดท่าแร่วัดกุญชรวนารามวัดเม่นใหญ่วัดหนองลมและวัดเม่นน้อยสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมอาคารชุดไทยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรบริษัทรัศดาทาวเวอร์จำกัดและบริษัทในเครือนางกิตระวีอภิสินรุ่งโรจน์และครณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิพันเอกเรืองทรัพย์พร้อมคณะบริษัท S Builder จำกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนทั้งนี้ในวันที่19สิงหาคม2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยโรงเรียนจิตรดาบริษัทสมพงษ์Bedding and Mattress Industry จำกัดบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือและกรมการฐานสื่อสารทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Times Square ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็นสิบเท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆส่งไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: มาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยพี่บุญวัฒน์ชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

ไอ้คอนเสิร์ตเราเห็นน่ะมันเหมือนขาดการดีไซน์มันขาดการที่ใครต้องไปทำให้มันน่าสนใจกว่าเดิมไม่ใช่แค่เอาศิลปินมาร้องเพลงแล้วก็จบไปการดูคอนเสิร์ตในฮอลล์คอนเสิร์ตกับการดูคอนเสิร์ตในทีวีเหมือนหนังคนละม้วนเพราะมันคือมวลมันคือพลังงานแล้วมันคือความรู้สึกที่อยู่ตรงนั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหาได้จากทีวีวันที่เราเดินออกไปเจอสิ่งที่มันเป็นของจริงอ่ะเราจะรู้สึกอีกแบบนึงเราจะรู้สึกว่าโอ้มันดีว่ะมันเป็นพลังงานที่ส่งกันไปส่งกันมาระหว่างคนดูศิลปินแล้วก็คนทำเพราะว่าคอนเสิร์ตมันคือการดีไซน์ความรู้สึกแหละ

จริงๆแล้วไอ้สาขาอาชีพนี้มันไม่มีสายตรงแล้วก็พี่ก็ไม่ได้จบตรงแล้วก็จริงๆตำแหน่งนี้อาชีพนี้ก็เป็นคิดว่าเป็นคนตั้งขึ้นมาด้วยเองด้วยซ้ำว่าอยากให้มันมีก็คือเป็นไออาชีพไลฟ์ดีไซเนอร์หรือคอนเสิร์ตดีไซเนอร์เนี่ยพี่เป็นคนจบเอาแบบอุตสาหกรรมด้วยซ้ำ product design ทั้งหลายเนี่ยซึ่งมันเรียนเกี่ยวกับเรื่อง marketing เรียนเกี่ยวกับเรื่องวิธีการสร้างของขึ้นมา1ชิ้นเป็น process ของการออกแบบแล้วก็พี่เป็นคนที่ชอบดนตรีตั้งแต่เด็กแล้วก็เล่นดนตรีตั้งแต่เด็กทุกอย่างในโลกนี้มันต้องการการออกแบบแล้วเราก็เลยพยายามจะหาอะไรบางอย่างมารวมๆกันคือเราต้องการอะไรที่เราจะอยู่กับมันได้นานในชีวิตตอนนั้นคือรู้สึกว่าอยากจะทำงานอะไรที่มันอยู่กับมันได้นานก็คือเลือกสิ่งที่เองคิดว่าตัวเองชอบมันก็เลยคิดว่าโอ้คงเป็นดนตรีแหละที่เราชอบมันแล้วก็เราเรียนออกแบบมาเราก็เอา process ในการทำงานเราที่ต้องรู้เรื่อง marketing รู้เรื่อง research รู้เรื่อง product รู้เรื่องศิลปินรู้เรื่องสินค้านั้นๆเอามาผนวกกับสิ่งที่เราชอบซึ่งมันไม่ได้แปลว่าแบบตำแหน่งที่เราคิดขึ้นมาเองมันจะน่าสนใจในตลาดจริงๆมันเหมือนจังหวะของชีวิตตอนนั้นมันรู้สึกว่าไอ้คอนเสิร์ตเราเห็นเราทำงานกับลูกค้าหลายคนแล้วมันมีบางลูกค้าที่ทำคอนเสิร์ตเราเห็นว่าเอ๊ะคอนเสิร์ตเนี่ยมันเหมือนขาดการดีไซน์มันขาดการที่ใครต้องไปทำให้มันน่าสนใจกว่าเดิมไม่ใช่แค่เอาศิลปินมาร้องเพลงแล้วก็จบไปพี่ก็คิดว่ามันต้องการการใครสักคนหนึ่งไปช่วยเขาคิดไปช่วยออกแบบคอนเสิร์ตให้มันน่าสนใจก็เลยเริ่มมาจับตรงนี้ชัดๆขึ้นเริ่มตัดงานอื่นๆทิ้งแล้วก็เริ่มทำงานนี้มากขึ้นจนกระทั่งมันก็ถึงวันที่เราสามารถที่จะไม่ทำงานอื่นได้เลิกทำงานแต่เฉพาะงานคอนเสิร์ตนับจากวันที่เริ่มที่จะเลือกคอนเสิร์ตก็10ปีถึงจะชัดเจนว่าอ๋ออาชีพนี้มันอยู่ได้ว่ะมันมีที่ให้อยู่

าคอนเสิร์ตแรกเลยจริงๆน่าจะเป็นคอนเสิร์ตของบอยพีซเมเกอร์มั้งซึ่งก็รู้สึกไม่ได้ดีเดย์อะไรนะตอนนั้นงงๆด้วยซ้ำว่าทำไมเราพยายามจะยัดคอนเซปต์ในเชิงดีไซน์เราเข้าไปว่าต้องเป็นหนังสือสิแต่เราไปดูคนดูมันไม่เห็นจะดูหนังสือกูเลยดูแต่บอยพีซเมเกอร์เราก็เริ่มจะค่อยเรียนรู้จากวันนั้นแหละว่าอ๋อเราต้องทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับศิลปินบ้างหรือเกี่ยวข้องกับมวลรวมของโชว์นั้นบ้างหรือศิลปินจะต้องพูดอะไรเกี่ยวกับงานดีไซน์เราบ้างไม่งั้นมันจะเรื่องของมันการเล่ามันจะไม่เป็นเรื่องเดียวคอนเสิร์ตแรกก็เป็นคอนเสิร์ตที่แบบลองผิดลองถูกอ่ะใช้คำว่าลองผิดลองถูกเลยว่าดีไซน์ใส่เข้าไปแล้วเป็นไงวะเกินไหมอันนี้ไม่เกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบเรียนรู้กับมันอ่ะลองอันนี้ลองทดลองไปปุ๊บอ๋อมันดีตรงนี้ไม่ดีตรงนี้แล้วมันก็ค่อยเรียนรู้หาประสบการณ์ในแต่ละคอนเสิร์ตพัฒนาขึ้นไปเรื่อย

มันน่าจะคล้ายๆคำว่า creative ที่เขาคิดกันแต่ว่าในคำว่าดีไซน์ของพี่มันจะมี process อยู่นะคือถ้าพี่เรียนดีไซน์มามันจะมีวิธีการมันต้อง research เราจะต้องทำการทดลองแล้วก็เราจะต้องหาข้อมูลจากหลายๆด้านด้วยไม่ใช่แค่ด้านศิลปินแล้วเราก็ต้องศึกษา product ตัวเองเราต้องรู้จักตัวเองอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีหลังจากที่เรารู้ทุกอย่างแล้วจะต้องมี process บางอย่างที่ทำให้เราเอามากัดกรองรวมกันมันไม่ใช่แค่เหมือนกับเราจะคิดอะไรก็ได้แต่คิดที่มาที่ไปมันจะต้องมีกรอบของมันอยู่แล้วมันพอมันได้เฟรมเราถึงจะสามารถเอามาดีไซน์มันต่อได้อันนี้คือ process ของการดีไซน์ซึ่งดีไซน์เนี้ยก็จะมีผลต่อการเกิดโชว์จำนวนมากเลยที่มันที่พี่ทำออกมาด้วย process เดิมๆเนี่ยแหละมันก็จะสามารถทำให้เราครีเอทได้หลายๆอย่างโดยที่อยู่ในกรอบแล้วก็คนดูรู้สึกโอเคกับมัน

มันเริ่มมาตั้งแต่ว่าชีวิตมันเหมือนการเรียนรู้อะแล้วเราก็ตั้งเป้าการทำงานไลฟ์ดีไซน์เนี่ยเป็นตัวตั้งใช่ไหมเพราะเรารู้สึกเราชอบมันและสิ่งที่ทำให้พี่ทำงานต่อกับมันได้เพราะว่ามันเหมือนชีวิตมันเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาบางทีในงานที่พี่ทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้พี่อาจจะไม่ได้เป็นดีเรคเตอร์ทุกงานบางงานพี่ก็เป็นทำแค่วิชวลบางงานพี่ก็ทำแค่โปรดักชันบางงานพี่ก็ทำสคริปต์ด้วยบางงานคิดตั้งแต่ชื่อคอนเสิร์ตเลยมันก็เหมือนกับเป็นการแข่งขันกับตัวเองเรียนกับตัวเองและจากใดที่เรายังเรียนแล้วเรายังรู้สึกว่ามันให้อะไรใหม่กับเรามันให้พลังงานกับมาเราว่าโอ้ทำอันนี้แล้วมันดีว่ะมันคนดูชอบมากเลยเราได้พลังงานเราไปทำต่อสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้พี่รู้สึกว่าพี่ยังชอบทำงานอันนี้อยู่มันเป็นพลังงานที่ส่งกันไปส่งกันมาระหว่างคนดูศิลปินแล้วก็คนทำมันมีหลายครั้งที่เราทำงานแบบว่าเราอยากทำอย่างนี้บ้างอะฝรั่งทำนี้เราอยากทำบ้างโอเคคุณสามารถทำงานได้แต่ครั้งเดียวนะหลังจากนั้นคุณไม่มีสิทธิ์แล้วพี่ก็จะไม่ค่อยดูผู้คอนเสิร์ตอีกแล้วแล้วพี่จะพยายามใช้ชีวิตเอาเช่นแบบเดินไปตามท้องถนนหรือว่าไปเที่ยวตามนู่นตามนี่ดูงานที่มนุษย์มันชอบสร้างอะพวกงานเอ็กซิบิชันงานอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยบางทีเป็นป้ายแค่ป้ายโฆษณาอันเดียวนะเฮ้ยนี่ดูแล้วไม่รู้สึกว่ะเราจะเก็บความรู้สึกนี้มาอยู่ในหัวและถึงวันนึงอะเราจะแบบโอเคเราเอ้ยอันนี้ใช้ได้หน้าที่คือเราหาสต็อกไว้เรื่อยๆสต็อกในหัวก็จะมีเยอะมากเลยแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าใช้ได้เมื่อไหร่แล้วเราก็จะถ้าเรามีเยอะเพียงพอเราจะสามารถเอามาใช้ได้ในแต่ละงานเพราะว่าคอนเสิร์ตมันคือการดีไซน์ความรู้สึกแหละ

ถ้าถามว่าตัวเองกลับมาดู DVD งานตัวเองไหมไม่เคยเลยเพราะว่ามักจะเห็นงานผิดพลาดตัวเองเป็นคนแบบมีความคาดหวังสูงในการทำงานแบบว่าเออไอ้นี่ทำไมต้องยกมือซ้ายสิคิวนั้นแล้วเราจะเห็นในความผิดพลาดของงานเราอะว่าเอ๊ะตรงนี้มันทำไมมันไม่มาซึ่งจริงๆเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วล่ะเรารู้ตั้งแต่วันจบคอนเสิร์ตที่ทราบว่าอะไรผิดบ้างเพราะเราเป็นคนเพราะงานดีไซน์เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดคนที่ทำเนี่ยเขาไม่เห็นภาพตั้งแต่ต้นแต่ว่าในความเป็นจริงในการทำคอนเสิร์ตเสมอเนี่ยมันไม่ได้อย่างนั้นหรอกมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเอาศิลปินลืมบ้างเอาไฟบ้างมันก็จะมีความผิดพลาดในคอนเสิร์ตเสมอการดู DVD ของพี่ส่วนใหญ่มักจะมีความรู้สึกว่าแบบนั่นไงเห็นไหมผิดจริงๆเนี่ยมันเหมือนตอกย้ำความรู้สึกตัวเองทุกครั้งแต่ว่าพี่จะจำบทเรียนตั้งแต่จบคอนเสิร์ตปั๊บพี่ก็จะคอมเมนต์ตัวเองแล้วว่าอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเออลองอันนี้ใช้ได้ตั้งแต่จบคอนเสิร์ตการทำคอนเสิร์ตดีไซน์มันไม่เหมือนกับทำละครเวทีตรงที่ละครเวทีคือนักแสดงพูดทำตามผู้กำกับทุกบทในขณะที่คอนเสิร์ตคือแกจะพูดอะไร ฉันยังอาจจะไม่รู้เลยในความเป็นจริงแต่เราต้องประมาณว่าถ้าพูดไปทางไหนนี้เลอะเทอะแน่เลยเหมือนกันเป็นการทำงานบริหารร่วมกันระหว่างคนที่แสดงและคนที่ช่วยคิดคนที่กำกับดังนั้นเนี่ยการทำงานพี่ก็คือเริ่มต้นจากการคุยกับเขาก่อนว่าครั้งเนี้ยเราอยากทำอะไรกันเราอยากคนดูรู้สึกอะไรกับมันวาระมันคืออะไรจูนให้เข้าใจกันในภาพรวมก่อนพี่ต้องเอาข้อมูลจากคนดูว่าณวันนี้ถ้าเขาจะมีคอนเสิร์ตเนี่ยคนดูอยากเห็นอะไรเขาอาจจะไม่เห็นไงเพราะเขาอยู่รอบๆตัวเขาเป็นศิลปินอ่ะเขาไม่รู้หรอกจริงมวลในอยากเขาอยากเห็นอะไรเราก็เอาหน้าที่ไปคุยกับเขาคุยตรงนี้ให้จบก็ง่ายละหลังจากนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าโครงนี้มันจะทำงานยังไงต่อจะใส่ตรงไหนต้องใส่ครีเอทีฟเข้าไปตรงนี้เราแบบเป็นเพลงที่เศร้ามากเลยไม่รู้จักเลยแต่ผมอยากจะร้องมากแต่ศิลปินบอกเพลงนี้ผมไม่ได้ร้องที่ไหนจริงๆอ่ะถ้าผมไม่ร้องคอนเสิร์ตผมไม่รู้จะร้องที่ไหนละอ่ะถ้างั้นเราก็ต้องมาช่วยกันว่าเพลงนี้อยู่ตรงไหนดีจะแก้ปัญหาด้วยดีไซน์ยังไงให้เพลงมันไม่น่าเบื่อสำหรับคนที่ไม่รู้จักหลังจากนั้นมาปุ๊บเราจะได้เวทีที่ซัพพอร์ตทุกอย่างที่เราต้องการเวทีนี้ก็จะถูกแจกจ่ายไปที่ช่างแสงทำแสงทำกราฟิกสิ่งนี้ต้องการกราฟิกฮอลสิ่งนี้ต้องการไฟช่วยมันก็จะกระจายกันไปแล้วก็ออกไปคอนเสิร์ตในวันคอนเสิร์ตจริงๆ

มมติตัวอย่างงานพี่เจเจตรินอย่างเงี้ยเกิดจากเริ่มต้นคือพี่ชอดคิดว่าวาระนี้แหละพี่เจน่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ได้สักครั้งหนึ่งก็ตอนนั้นก็คิดว่า25ปีเจตรินไหมพี่เจก็บอกว่าไม่เอาแก่เปลี่ยนชื่อแล้วกันแต่ก็คือวาระนั้นแหละวาระของความคิดถึงพี่เจมาจากการคุยกันแล้วก็พี่เจด้วยแหละว่าเออผมว่าเอางี้ดีกว่าคิดเจดีเอ็นเอดีกว่าพอมันได้เจดีเอ็นเอก็จะได้คอนเซปต์ละว่าแบบก็อะไรที่เกี่ยวกับเจอ่ะอะไรที่เป็นดีเอ็นเอของเจอ่ะลูกไงเต้นเจวีดีเอเต้นอ่ะได้เต้นได้เพลงช้าซึ้งอ่ะได้ได้เนี่ยก็มีอยู่แค่สองสามข้อเองของพี่เจอ่ะวนๆอยู่อ่ะความเอเนอร์จีพี่เจพลังการพลังงานอ่ะอันนี้ได้เพราะฉะนั้นหมดก็เลยเน้นไปที่การเป็นตัวเขาก็คือมีตัวเขาแล้วมีตัวเขาใหญ่ๆอยู่ข้างหลังก็คือ JDNA ตรงๆเขาก็พูดอย่างอื่นนะเขาพูดผมอยากได้จอใหญ่ๆเดี๋ยวพี่ผมอยากได้ตัวพี่ใหญ่ๆเขาเลยเอ้ยอันนี้ดีพี่ชอบอ่ะพอได้โครงเสร็จปุ๊บก็ง่ายแหละพี่เจชอบคอนเสิร์ตพี่เจชอบมุกแบบว่าผมอยากให้พี่มือบินไปเลยบินไปกับมือเลยเป็นเทพเจ้าเจอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มาจากพี่ทั้งหมดอย่างเงี้ยเอาว่าเออนี่ก็ตรงว่าโอเคชอบอยากได้ฝนตกอยากได้มอเตอร์ไซค์พี่ชอบอ่ะโอเคขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการหาไอเดียว่าอะไรเหมาะสมในเชิงโชว์ให้เขา1สคริปต์เกสที่เหมาะสมให้เขาเสร็จปุ๊บก็ไปขยำละพี่ก็เริ่มจากการสเกจขึ้นมาก่อนเป็นตัวเขาแล้วก็ลองทำหลายแบบนะหลายโมเดลให้น้องๆช่วยกันทำในทีมว่าเออหน้าตาเป็นไงบ้างแล้วก็ต้องลองปริ้นที่ดีขึ้นมาก็ตอนนั้นก็ปริ้นที่ดีทีดีพี่เจอย่างเงี้ยออกมาซึ่งจริงมันก็แล้วพอทำนี้เสร็จก็พี่ก็ต้องทำโมเดลเพื่อโมเดลจะมีความสำคัญคือ1คือความเข้าใจของลูกค้าในขณะที่เราจะต้องให้พวกฟังก์ชันคนอื่นดูด้วยพวกแบบระบบเอฟเฟคทั้งหลายสมมติอย่างพี่เจมันจะกางออกเงี้ยเราก็ต้องดูอ๋อมันกางจากขานะฐานนี่มันจะเลื่อนไปทั้งฐานเลยตรงนี้มันจะต้องหลบมันจะเป็นการทำงานเพื่อให้คนเข้าใจว่าหน้าตาเวทีเราจะเป็นยังไงอย่างนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นหน้ามันไม่ได้สร้างง่ายๆเราวาดเป็นรูปเป็นแบนเนี่ยจะไม่มีทางเข้าใจแต่ถ้าเราทำเป็นโมเดลไปเขาจะอ๋อมันเป็นอย่างนี้โอเคตรงตาเนี่ยเจาะรูเดี๋ยวจะเอาไรไอซ์ไหลลงมาเหมือนเพลงแววตาร้องไห้ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีเทคนิคอยู่ในหน้าของพี่เจมากขึ้นหน้าพี่เจเนี่ยจะแมปเป็นหน้าเขาเลยจะเขาก็จะพูด welcome to JDNA concert อะไรเงี้ยมันก็จะมีซีนต่างๆที่แยกจากกันไปแล้วก็เปิดออกมาเห็นเป็นพี่เจอยู่ข้างในอะไรเงี้ยมันก็จะเล่าในโปรดักชันด้วยโมเดลที่เราทำความยากการทำคอนเสิร์ตเสมอก็คือมันพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าคุณไม่มีเวลาแก้ตัวแล้วอะกว่าคุณจะประกอบทุกอย่างเสร็จมันแทบจะเป็นวันพฤหัสสมมติว่าเป็นเสาร์เนี่ยคือมันพลาดเย็นเราถึงจะเห็นรูปร่างทั้งหมดที่มันสำเร็จอยู่ในนั้นและเราถอยไม่ได้เราไม่สามารถจะแบบโอ้ซีนี้ไม่ดีว่ะอยากจะลื้อหัวทิ้งอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการทำคอนเสิร์ตของพี่ความยากที่สุดก็คือความแม่นมันไม่ใช่แค่เรื่องแค่โปรดักชันแล้วมันต้องพูดถึงเรื่องสคริปต์ด้วยเพราะเราไม่สามารถปล่อยมุกนี้แล้วเราพบว่ามันไม่เวิร์กได้เพราะมันมีครั้งเดียวดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้ความแม่นในการทำงานดังนั้นขั้นตอนการที่ทำมาตั้งแต่ต้นมันต้องลงดีเทลพอสมควร

หลักๆเลยนะของการทำงานที่มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเนี่ยคือเรื่องการสื่อสารทำอย่างไรให้ได้การสื่อสารที่ตรงกันเพราะว่าเราทำงานอยู่บนเรื่องอารมณ์คอนเซิร์ตมันคือเรื่องอารมณ์มันไม่มีคำตอบที่ถูกผิดแน่นอนก็เหลือแต่ว่าเราจะสื่อสารยังไงให้เขาเข้าใจว่าลองทำดูก่อนแบบนี้ถ้าไม่สบายใจเดี๋ยวเรามาปรับกันเหมือนกันอันนี้คือคำพูดนี้ไม่ใช่พูดกับศิลปินนะทุกคนเลยไลติ้งก็เหมือนกันอันนี้พี่ว่าต้องพี่ไม่อยากได้สีแดงพี่เปลี่ยนเป็นสีม่วงอะไรเหตุผลไม่มีลองทำดูก่อนพี่คิดว่าอารมณ์สีม่วงมันน่าจะดูเศร้ากว่าเนี่ยแค่พูดอย่างนี้พี่ก็มันไม่มีเหตุผลละเศร้ากว่าคืออะไรอีกเศร้าของคุณเศร้าของผมไม่เหมือนกันลองทำงานกันดูในตามระบบมันก็จะแก้ปัญหาในการทำงานในแต่ละขั้นได้เยอะ

งานที่จะรู้สึกว่าดีที่สุดคืองานต่อไปทุกครั้งเลยเพราะไม่เคยรู้สึกว่างานตัวเองอันไหนมันดีเลยงานที่รู้สึกว่ามีความสุขกับมันคืองานที่คนดูมันชอบมันคนดูแบบว่าโอ้โหพี่สนุกมากเลยซึ่งไม่ใช่คนดูแบบใกล้ๆตัวด้วยนะเพราะพี่ไม่ฟังคนใกล้ตัวเพราะคนใกล้ตัวก็คือคนชมมันก็คนด่าเขาไม่เดินมาบอกเราใช่ไหมเราก็ไปเห็นตามคนอื่นเขาพูดในเน็ตในอะไรเงี้ยเออเขาชอบกันเนี่ยจะรู้สึกมีความสุขเรื่องของอะไรที่เกี่ยวอารมณ์มันไม่มีสุดจริงๆหรอกนึกออกใช่ไหมมันก็จะถนนมันเป็นปลายเปิดเป็นยาวเลยเราเหมือนเด็กอ่ะเดินไปตามถนนแล้วก็เออนี่กินขนมไประหว่างทางเออมันอร่อยไปเรื่อยๆข้างหน้ายังมีขนมอีกเพียบเลยที่เราให้ดูให้เรากินแต่ว่าเราก็ค่อยๆไปทีละอัน2อันด้วยการที่กินอันนี้อร่อยก็มีท้อแท้บ้างอันนี้กินแล้วไม่อร่อยอะไรเงี้ยโอ้อันนี้เน่าข้าวเน่ามันก็ส่วนใหญ่สิ่งพวกนี้มันกลับกลายเป็นความท้าทายให้พี่นะโอเคเดี๋ยวจานหน้าใจเย็นนะเดี๋ยวพี่ทำให้ใหม่พี่เข้าใจแล้วขอโทษทีนึกว่าอร่อยไม่อร่อยมันเค็มไปอ่ะเดี๋ยวทำให้ใหม่มันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราจะต้องหาอะไรซัพพอร์ตในงานดีไซน์ด้วยวิธีอื่นที่น่าสนใจกว่านี้อะไรเงี้ยก็จะเป็นการเราก็ต้องไปหาข้อมูลแล้วเราก็ต้องไปอินสปายตัวเองในหลายด้านว่าจะเอามาทำยังไงให้มันดีขึ้นคือมันเหมือนกับว่าพี่เป็นคนไม่เชื่อเรื่องความถูกผิดแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องความดีไม่เชื่อเรื่องความสวยไม่เชื่อเรื่องความเจ๋งมันเป็นศัพท์ที่ไม่มีจริงมันเป็นศัพท์ที่เจ๋งของใครสวยของใครดีของใครดังนั้นเนี่ยแปลว่าสมมติเราดูคอนเสิร์ตเนี้ยพี่ชอบอันนี้พี่ก็ฉันชอบอะทำไมเหรอเออคุณไม่ชอบก็เรื่องของคุณแต่ว่าฉันชอบเนี่ยมันก็คือชอบในบริบทเขาก็ไม่ได้แปลว่าจะเทียบกับพี่ชอบอีกอันนึงกันเทียบกันไม่ได้พี่ก็เลยไม่สามารถจะบอกว่าโอ้โหอันนี้พี่ประทับใจที่สุดเลยไม่มีอะแค่เรารู้สึกว่าเออดูอันนี้แล้วพี่รู้สึกว่าดีมีอะไรดีจากมันแล้วเราเก็บมาเป็นพลังงานอะ

เราทำงานอยู่ในจุดที่ทำมาเยอะอะเยอะอาจจะเยอะเกินไปแล้วก็รู้สึกว่าการแข่งขันหรือการทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่เขาก็เก่งๆกันเยอะแยะเนี่ยก็มีเยอะแยะที่เราก็ต้องมันเหมือนแข่งขันกันอยู่แล้วก็พยายามจะเดินไปข้างหน้าทั้งวงการแต่ว่าบางทีรู้สึกว่าอยากจะไปกลับไปเป็นคนตัวเล็กๆกว่านี้อีกอะเช่นแบบย้ายไปทำหุ่นยนต์หรืออะไรที่มันที่เราเป็นเด็กแบเบาะเลยอะเราห่วยอะมีใครก็ด่าเราว่าเราห่วยได้แน่ๆแล้วเราจะรู้สึกว่า motivation เรามันน่าจะมีเยอะอย่างเช่นตอนนี้สมมติในพล็อตนี้เลยพี่ก็คิดถึงการทำแบบละครสอบสวนสักเรื่องนึงที่แบบเราเข้าไปเราเห็นคน 6-7 คนในเรื่องเราดูใครก็ได้แล้วเราก็ดูไปเรื่อยจนตอนจบมันมีฆาตกรอยู่คนนึงอย่างเงี้ยสมมติเอาอย่างเงี้ยพี่ก็คิดถึงการทำเพอร์ฟอร์มอะไรอย่างสักอันนึงที่มันไม่ใช่คอนเสิร์ตแล้วแต่มันเป็นไลฟ์เอ็กซ์พีเรียนซ์บางอย่างที่รู้สึกว่าน่าสนใจงั้นก็อยากจะลองทำอันนี้ก็เป็นเหมือนโมติเวชั่นต่อไปหลังจากการทำพวกแค่คอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ย

เหมือนหนังคนละม้วนมันเหมือนหนังคนละเรื่องกันเลยมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันดูในทีวีเราบอกโอ้โหทำไมพี่ตูนร้องเพี้ยนโอ๊ยทำไมปามี่ร้องไม่ถึงแต่อยู่ในคอนเสิร์ตนั้นไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะมันคือมวลมันคือพลังงานแล้วมันคือความรู้สึกที่อยู่ตรงนั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหาได้จากทีวีหาไม่ได้แน่ๆเพราะฉะนั้นในท้ายสุดพี่เชื่อว่าไลฟ์เพอร์ฟอร์มยังไงก็ต้องมีแล้วก็พี่เชื่อด้วยซ้ำว่ามันจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆพี่เชื่อด้วยซ้ำว่ายิ่งเรามีอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเท่าไหร่คนจะยิ่งอยากออกมาข้างนอกมากขึ้นเพราะว่าเราใช้เวลาอยู่บนกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเยอะมากเลยทุกวันนี้ตั้งแต่เราไม่อยู่บนทีวีก็จริงเราอยู่บนมือถือเราดูคลิปตลอดเวลาวันที่เราเดินออกไปเจอสิ่งที่มันเป็นของจริงอ่ะเราจะรู้สึกอีกแบบนึงเราจะรู้สึกว่าโอ้มันดีว่ะในอนาคตยังไงแล้วไลฟ์เอ็กซ์เพรียนซ์ก็ต้องมีแล้วก็มากกว่าเดิมด้วยพี่ถึงบอกพี่พยายามจะขยับจากการเป็นแค่ทำคอนเสิร์ตมาทำไลฟ์เอ็กซ์เพรียนซ์มากขึ้นเพราะพี่รู้สึกว่าตรงนี้มันน่าสนุกกว่า

สำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวพี่คิดว่าคนดูต้องรักศิลปินจบคอนเสิร์ตไปปุ๊บต้องแบบโอ้โหพี่โอ๊คค็อกเทลรักจังเลยอะไรเงี้ยในขณะที่ศิลปินเองก็ต้องสามารถแสดงความเป็นตัวตนได้มากขึ้นเหมือนให้คนดูรู้ว่าเฮ้ยนึกว่าจะมาคาดหวังว่าคุณร้องเพลงนี้แต่คุณมีของมากกว่านั้นอันนี้คือถ้าคอนเสิร์ตเดี่ยวพี่จะมีเป้าแบบนี้ว่าคนดูต้องได้ศิลปินก็ต้องโตขึ้นมันเป็นเหมือนหลักไม้อะปักหลักไม้ว่าโอเคเราจะไปตรงนี้เลยจะให้รู้สึกอิ่มเอมมีความสุขคิดถึงวัยอดีตเพลงสุดท้ายคอนเสิร์ตก็ต้องทำให้คนดูฮัมเพลงที่เราคิดถึงเมื่ออดีตนั้นแล้วก็จบไปด้วยความสุขจริงๆมันมีแค่นี้เลยคอนเสิร์ตมันไม่มีอะไรมากกว่าแค่ความรู้สึกสิ่งที่อยากทำให้วงการดนตรีอีกเรื่องนึงเลยนะซึ่งแบบทำไม่สำเร็จแล้วก็ยังทำไม่ได้ด้วยโมเดลบิสเนสเลยก็คือการทำเหมือนฝรั่งคือมีทัวร์คอนเสิร์ตสมมติว่าศิลปินออกอัลบั้มนึงเมืองนอกเนี่ยจะสามารถหากินกับอัลบั้มนั้นด้วยการไลฟ์เพอร์ฟอร์มได้เลยสมมติว่าโคเพย์ออกอัลบั้มใหม่ปั๊บเขาจะมีทัวร์เขาเลยซึ่งเพลงใหม่จะดังไม่ดังดังเพลงเดียวดังสองเพลงเขาหากินได้ด้วยการมีทัวร์ในขณะที่ประเทศไทยยังทำไม่ได้ปัญหาใหญ่ๆ ในตลาดก็คือเรายังไม่ทำไม่ได้เพราะเรามีอีเวนต์ที่เป็นฟรีคอนเสิร์ตเยอะจนเกินไปมันทำให้มีคนที่สามารถไม่ดูอันนี้ก็ไปดูอันนั้นได้ในราคาที่แทบจะฟรีหรือว่าแทบจะสองฝาของเครื่องดื่มบวกกับเงินอีก40 บาทคุณก็ดูได้แล้วแต่ถ้าทำไปอย่างนี้วงมันจะมีพื้นที่มีแฟนตัวจริงที่เขามาได้ดูของจริงๆได้ดูความตั้งใจของวงจริงๆโปรดักชันที่รับกับโจทย์วงจริงๆเพราะว่าพี่เองด้วยตัวเองก็เหมือนกันว่าเราดีไซน์คอนเสิร์ตนึงมันน่าเสียดายนะเหนื่อยมากคอนเสิร์ตเหนื่อยมากเลยกำลังจะฟินเลยอ้าวจบแล้วแต่ถ้าเราเล่นหลายๆรอบเราสึกคุ้มไงโหทำแทบตายเล่นอีกฝรั่งเนี่ยที่มันกำไรเพราะอะไรก็เพราะว่ามันทำครั้งเดียวมันซ้อมแล้วซ้อมเล่ามันปิดสตูซ้อมมันทำไฟแล้วทำไฟเล่าเช็คเรียบร้อยแล้วมันทัวโลก100 ประเทศเล่นเหมือนเดิมเราควรทำอะไรให้ได้อย่างนั้นแล้วเราถึงจะพัฒนาเวลาคนชอบมาถามว่าของเราสู้ฝรั่งได้ไหมจะไปสู้ได้ยังไงเราทำกันเสร็จเนี่ยเราลื้อถากทิ้งเลยของเราที่แบบไม่ดีว่ะแต่เลิกแล้วจบพอดีเลยต้องไปแก้กันคอนเสิร์ตหน้าโน่นอีกไม่รู้5 ปีจำไม่ได้ละเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำโมเดลนี้ได้เมื่อไหร่พี่ว่าวงการของการทำไลฟ์เพอร์ฟอร์มของแบบคอนเสิร์ตก็จะพัฒนาขึ้นอีก

เราคิดว่าเราชอบอะไรไม่ต้องบอกว่าเราชอบนะไม่ต้องลังเลคิดว่าเออเราคงชอบนี้แหละแล้วทำมันเลยถ้าอยากจะทำด้านนี้รู้สึกว่าตัวเองน่าจะชอบนะทำเลยแล้วพอคุณทำไปเนี่ยคุณจะรู้เองแหละว่าคุณชอบมันเปล่าคุณไม่สามารถนั่งอยู่ที่บ้านแล้วคุณก็เราจะชอบมันไหมนะมันไม่ทางจะรู้เลยเพราะว่าของจริงมันคือของจริงจินตนาการคือจินตนาการดังนั้นเนี่ยพี่แนะนำว่าใครที่อยากทำงานด้านนี้เข้ามาเลยอยากจะให้ทำเยอะๆด้วยซ้ำเพราะว่ายิ่งมีคนเยอะเท่าไหร่แสดงว่างานออกแบบมันจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นเราจะยิ่งมีการพัฒนางานเห็นงานเขาดีแล้วก็มาทำเห็นงานคนนั้นไม่ดีเราไม่ทำมันจะเห็นการแข่งขันและการอยู่ร่วมกันไม่ต้องกลัวว่าเราไม่เคยทำมาก่อนมันไม่มีใครทำอะไรมาก่อนทั้งนั้นอ่ะพี่ไม่ได้จบด้านนี้มาพี่เรียนหนังสือในวงการนี้จากพี่ชอดจากพี่บอยทกลพี่บอยโกศิยพงศ์พี่เต็ดยุทธนาพี่เรียนหนังสือจากช่างไฟชื่อพี่ซันชื่อพี่เมาพี่เรียนจากคนทำกราฟิกเยอะแยะดักยูนิตซึ่งเขาไม่เคยสอนพี่หรอกเราดูเขาแล้วเราก็อ๋อทำความเข้าใจกับงานเขาแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อเขาทำอย่างนี้เพราะอะไรมันก็เรียนหนังสือกับการทำงาน

ฮิค่ะสวัสดีค่ะมากันหรือยังคะอาบันเองนะคะวันนี้อาบันอยากจะมาไลฟ์กับคุยกับแฟนๆรายการปลดชนุนป่วนใจกันนะคะอาบันอยากจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของอาบันที่ได้ทำรายการนี้ทำมาหลายตอนแล้วแล้วก็ทำให้ได้รู้จักข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอาการและโรคทางจิตเวชมากมายเลยนะคะมีใครอยากจะมีคำถามอะไรไหมคะหรือคอมเมนต์โอ้ยหัวใจกดกันบิ้งบิ้งเลยนะคะคำถามแรกนะคะถามว่าพี่อาบันคะแล้วคุณหมอน่ากลัวไหมโอ้อันนี้บอกเลยนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ทำนะคะตอนแรกอาบันก็เกรงเกรงอยู่เหมือนกันแบบคุณหมอเขาจะแบบมองเราปุ๊บแล้วเขาจะวิเคราะห์แบบเหมือนเอ็กซเรย์เราทุกอย่างเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่เลยนะคะคุณหมอใจดีแล้วก็น่ารักมากอาบันก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดว่ากลัวหมอนะคะให้ลืมไปเลยนั่นมันเป็นความคิดเก่าๆที่มันผิดมากเลยนะคะไปหาคุณหมอได้เลยถ้าเราไม่สบายใจอะไรนะคะไหนมีคำถามเลยพี่อาบันสวยมากค่ะวันนี้อุ้ยเล็กน้อยค่ะคลิกคลิกขอบคุณแม่นะคะมีใครมีคำถามอีกไหมคะอยากจะถามว่าพี่อาบันคะได้ดูรายการไปบางตอนแล้วรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับมีอาการเหมือนที่พี่บันเล่าในรายการเลยอย่างนี้ทำยังไงดีคะอาบันอยากจะบอกนะคะว่าเหมือนถ้าเราเป็นหวัดอย่างเงี้ยเราไม่เห็นต้องรู้สึกแย่เลยใช่ไหมคะว่าเราเป็นหวัดเราก็แค่ไปหาคุณหมอคุณหมอก็รักษาเราให้หายได้ถ้าเราไม่สบายใจแล้วทำไมเราต้องปล่อยให้ตัวเองแบบไม่สบายไปเรื่อยๆถูกไหมคะหรือต้องอายด้วยว่าเราไม่สบายใจเราไม่แบบป่วยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรบางอย่างเนี่ยคือไปหาคุณหมอเถอะแล้วคุณหมอก็จะช่วยรักษาให้เราได้นะคะมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วใครๆก็ไปหาคุณหมอได้ไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะอุ้ยแป๊บเดียวนี่ยอดวิว500คนแล้วนะคะดีใจจังเลย500คนก็เท่ากับ มีตาทั้งหมด 1,000 ดวงกำลังจ้องมองอบันอยู่สินะทำไมคนเยอะแยะไปหมดเนี่ยค่ะวันนี้ดิฉันนะคะจะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ในการที่ถ่ายทำรายการเรื่องปลดชนวนป่วนใจนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ตรงนี้ทำให้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีข้อมูลต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยทางจิตเวชค่ะเพราะจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยทำไมคนบางคะถึงไม่สามารถทนการถูกจ้องมองจากคนหมู่มากได้เลยทำให้พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะต้องพรีเซนต์นำเสนอหน้าห้องหรือในที่ประชุมรวมไปถึงการแสดงออกต่างๆบางคนนะคะหลีกเลี่ยงพยายามไม่ไปรู้จักเพื่อนใหม่ๆอะไรเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะอาบันได้ยินมาว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแต่ว่ามีอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมหรือ social anxiety disorder อาบันว่าอย่างนี้เราคงต้องไปพูดคุยแล้วก็ซักถามกับจิตแพทย์ของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวช

0: ศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะถ้าพูดถึงโรควิตกกังวลการเข้าสังคมอะค่ะอย่างแรกอภัญคิดว่าพอเรามาแยกคำที่มันเป็นอยู่ในชื่อนี้คือคำว่าสังคมสังคมแรกของหลายคนอภัญคิดว่าอย่างตอนเด็กๆอะค่ะจะต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลนั่นน่าจะเป็นสังคมแรกของเราใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเด็กๆ เวลาเข้าโรงเรียนวันแรกเนี่ยเขาจะกลัวมากแบบเกาะขาพ่อแม่ไม่ยอมเข้าโรงเรียนร้องไห้กลัวคุณครูกลัวสถานที่ใหม่เด็กๆคนอื่นใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดอย่างนี้ถือว่าเป็นอาการของโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับ เพราะว่าหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอย่างนี้เราถือว่าไม่ใช่โรคนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในเด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กในระดับเด็กอนุบาลเลยนะครับเป็นพัฒนาการแบบนึงอยู่แล้วที่เขาจะมีความกังวลในเรื่องนี้อย่างชัดมากนะครับนะฮะเพราะว่าตัวเขาเองก็จะยังเหมือนกับว่าต้องอาศัยอะไรนะการปรับตัวในเรื่องของการที่จะไปเจอคนแปลกหน้าในเรื่องของการที่จะเข้ากับกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆแน่นอนเขาจะมีความกังวลเป็นธรรมดานะครับทีนี้ถ้ามาเป็นในผู้ใหญ่เองเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีได้นะครับไม่ได้แปลว่ามีไม่ได้ความกังวลเวลาเจอสถานการณ์ใหม่ๆเนี่ยเป็นธรรมดามากเลยที่ทุกคนจะมีนะครับเพราะว่าแน่นอนเราก็จะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการที่ว่าเอ๊ะเราเป็นยังไงเราจะอยู่ยังไงในกลุ่มนี้เราจะต้องระวังอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับความกังวลมันมาช่วยตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแค่กังวลในสถานการณ์ใหม่เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ใช่โร
0: ค
1: แต่ว่าความแตกต่างของแต่ละคนในเรื่องความมากน้อยของความกังวลในลักษณะนี้นะครับย้อนกลับไปถึงเด็กด้วยก็ได้นะครับเด็กเกิดมาแต่ละคนเนี่ยขี้กลัวขี้กังวลกังวลมากกังวลน้อยเนี่ยอันนี้มีเหมือนกันว่าแตกต่างกันไปในแต่ละคนเป็นพื้นอารมณ์ในแต่ละแบบที่ต่างกัน
0: ถ้าอย่างนั้นคนที่เราถือว่าเราจะต้องเป็นห่วงแล้วเพราะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเป็นโรคของวิตกกังวลการเข้าสังคมเขาจะมีอาการลักษณะแบบไหนอะคะ
1: อาการของโรคโรคนี้ที่เรียกว่าวิตกกังวลในการเข้าสังคมนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยจะเป็นความกังวลกลัวว่าเวลาที่เขาไปอยู่ต่อหน้าคนอื่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มีคนอื่นจำนวนไม่มากนักก็ได้นะแต่เป็นคนแปลกหน้านะครับคนที่ไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร
0: ่
1: หรือว่าจะเป็นคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่เลยก็ได้เวลาไปอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้นะครับแล้วเขาจะกังวลว่าเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอาย
0: ม
1: ันน่าไข่หน้าหรือรู้สึกว่าคนอื่นจะมองว่าเนี่ยมันแบบมันน่าอายหรืออะไรนะครับอันนี้เป็นลักษณะหลักเลยของคนที่เป็นโรคนี้นะครับแล้วก็เวลาเขากังวลแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เกิดเรื่องของปฏิกิริยาทางร่างกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นใจสั่นตื่นเต้นตื่นกลัวมือสั่นตัวสั่นพูดไม่ค่อยออกรวมไปจนถึงอาการที่ถ้าเป็นเยอะๆก็เป็นแบบแพนิคแอทแทคก็ได้อย่างเงี้ยนะครับอาการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นจนรบกวนชีวิตประจำวันของเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นต่อเนื่องกันนานเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะฮะ6เดือน
0: 6เดือน
1: ใช่ครับก็คือเราจะวินิจฉัยก็ต่อเมื่อว่าเนี่ยเขามีลักษณะสภาวะแบบนี้เนี่ยยาวนานต่อเนื่องกันเขาไม่ได้คล้ายๆกับว่าเวลาที่คนเป็นแบบนี้บางทีก็อาจจะมีได้ถูกไหมครับแต่เป็นอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วปรับตัวได
0: ้
1: ก็จะถือว่าเขายังไม่ได้เป็นโรค
0: การที่เขากลัวว่าเขาจะต้องอับอายต่อหน้าคนอื่นนะคะแสดงว่าเขาวิตกกังวลว่าคนอื่นจะมองเขายังไงคือแสดงว่าห่วงกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาคนอื่นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ว่าโดยหลักๆเลยก็เป็นภาพลักษณ์ในเชิงที่ว่าเนี่ยเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอายซึ่งแตกต่างกับภาพลักษณ์บางแบบนะครับเช่นว่าแต่งตัวไม่เท่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับมองตัวเองอาจจะเป็นในทางลบเลยว่าแบบเราอาจจะทำอะไรที่ขายหน้าได้อย่างเงี้ยนะครับ
0: สาเหตุล่ะคะทำไมคนๆนึงเนี่ยที่แบบตอนเด็กๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแล้วอยู่ดีโตขึ้นมากลายเป็นคนที่กลัวสังคมได
1: ้ก็ต้องตอบว่าสาเหตุเนี่ยเราบอกไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าเรามีการศึกษาเรื่องปัจจัยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เรามักพบในคนที่เป็นโรคนี้อย่างเช่นเรื่องของการเลี้ยงดูจริงๆพบทั้งในเด็กที่บางทีแล้วได้รับการเลี้ยงดูแบบที่ละเลยไม่ได้เอาใจใส่เท่าไหร่บางทีก็มีการอาจจะมีการใช้ความรุนแรงเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกิดโรคนี้ได้นะครับแล้วก็บางทีก็เป็นอีกในด้านนึงเลยนะครับคือในครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบประคบประหงมมากเกินไปนะครับเข้ามาดูแลมาจัดการสิ่งต่างๆอย่างมากเกินไป ก็พบว่าเป็นปัจจัยหนึ่งได้เหมือนกันอันนี้คือส่วนแรกคือส่วนของเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับในส่วนอื่นๆที่เป็นปัจจัยที่เราพบเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นพื้นฐานความคิดอะไรบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเป็นคนที่มีแนวความคิดเหมือน

0: กับมักจะตีความว่าในสิ่งที่คนอื่นพูดหรือคนอื่นมีพฤติกรรมมาแบบนี้แล้วก็ตีความมาเป็นในทางลบกับตัวเองก็มักจะพบว่าเป็นแนวความคิดแบบหนึ่งที่ผู้ป่วยเนี่ยมักจะคิดอยู่เรื่อยๆในรูปแบบนี
1: ้ตัดสินตัวเองไปก่อนแล้ว
0: จริงๆแล้วคนอื่นอาจจะแบบพูดธรรมดาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะจับเอาความคิดแปลความแบบนั้นอย่างเงี้ยครับปัจจัยที่พบอีกอย่างก็คือว่ามักพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของร่างกายอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันไปอาจจะมีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในสถานการณ์ที่อาจจะเป็นสถานการณ์ใหม่เช่นในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะพบว่าเวลาไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆอยู่ในสังคมใหม่ๆก็มีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่คนเราปกติก็มีนะครับระบบประสาทอัตโนมัติเวลากังวลก็จะทำงานแต่คนที่เป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยก็จะทำงานหนักกว่าคล้ายๆกับระบบประสาทอัตโนมัตินี่จะทำงานหนักกว่าคนทั่วไปนะ
1: ก็เลยกลายเป็นว่าอารมณ์ความกลัวกังวลเนี่ยสุดโต่งไปกว่าคนอื่นใช่ไหมคะ
0: ครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเจอ
1: ค่ะมีโรคทางจิตเวชอีกโรคนึงอะค่ะที่อาบันพอได้ยินมาบ้างแล้วโรคเนี้ยมันจะมีคำว่าสังคมหรือว่าโซเชียลอยู่ในชื่อโรคก็คือโรคแอนตี้โซเชียลอะค่ะสงสัยว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องของโซเชียลแองไซตี้หรือว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
0: อืมครับครับคำคล้ายๆกันนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นโรคคนละอย่างกันเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะครับที่ว่าแอนตี้โซเชียลเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นโรคทางจิตเวชที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นโรคหนึ่งที่ชื่อว่า Antisocial Personality Disorder นะครับนะฮะก็คือเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติในแบบ Antisocial หรือเรียกว่าต่อต้านสังคม
1: อ๋อต้องแบบต่อต้านเลย
0: ใช่ครับคนที่เป็นเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีการที่จะรับรู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะครับรวมไปถึงบางทีมีการไปเอาเปรียบหลายๆที่นะครับก็จะเป็นคนที่อาจจะมีคดีทำร้ายคนอื่นไปฉกชิงวิ่งราวไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคนที่มีคดีทุกคนต้องเป็นโรคนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเป็นลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เขาเหมือนไม่มีการรับรู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงคนอื่นจะรู้สึกแย่ไหมคนอื่นจะโดนเอาเปรียบไหมเลยทำให้มีพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นซึ่งเป็นคนละแบบเลยกับภาวะหรือโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้แล้วพอพูดถึงโรคอื่นๆที่คนอาจจะสับสนได้นะครับผมก็นึกถึงอีกโรคหนึ่งก็คือโรคที่ชื่อว่าอโกราโฟเบียนะครับอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคของความวิตกกังวลในอีกรูปแบบหนึ่งคนที่เป็นโรคนี้นะก็กังวลกับการที่จะออกไปตามสถานที่ต่างๆเหมือนกัน
1: ฟังดูก็เหมือนกันเลยนะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอโกราเนี่ยมันแปลว่าแบบสถานที่แล้วก็โฟเบียคือแปลว่ากลัว
1: แล้วต่างกันไงคะเนี่ย
0: ที่ต่างกันก็คือว่าอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคที่มีความกังวลต่อการไปอยู่ในสถานที่ที่เขารู้สึกผู้ป่วยนะครับจะกังวลว่าเขาอาจจะมีอาการของความกลัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะพูดง่ายๆคือกังวลว่าจะมีอาการกังวลนั่นเอง
1: กังวลว่าจะมีอาการกังวลสถานที่นั้นทำให้เรากังวลว่ามันเราจะต้องกังวลอะไรบางอย่าง
0: ฮะอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่มีอาการตกใจอย่างเช่นบางคนอาจจะเคยมี panic attackหรือมีความอาการกังวลอย่างมากอาการตกใจอย่างมากจนมันเหมือนเขาจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นไม่ได้เขาก็เลยมีความกังวลว่ามันจะมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับความกังวลนี่ก็คือจะกังวลว่าเขาอะจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะในสถานที่ที่เขารู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ปิดสถานที่ที่ไม่มีคนช่วยสถานที่ที่ออกไปแล้วจะกลายเป็นว่าดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเวลาที่เขาจะเกิดอาการเหล่านั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองยังไง
1: จะหนีออกมาอย่างไร
0: ใช่ครับหรืออยู่ในที่โล่งที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักเลยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะกังวลในสถานการณ์แบบนั้นได้อย่างเงี้ยครับเพราะกลัวว่าจะมีอาการแบบนั้นเกิดขึ้นก็อันนี้เป็นลักษณะของอโกราโฟเบียซึ่งจะต่างจากภาวะวิตกกังวลหรือโรควิตกกังวลการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยคือเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรที่มันน่าอาย
1: ต่อหน้าคน
0: ใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นความกังวลว่าเขาจะมีอาการอะไรบางอย่าง
1: ที่ไม่ต้องมีคนก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วบางทีเวลาที่ไม่มีคนอยู่ด้วยบางทีก็อาจจะยิ่งน่ากลัวด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยยิ่งมีคนเยอะ
1: ยิ่งกังวล
0: ก็ยิ่งทำให้กังวลเยอะ
1: ค่ะยิ่งถ้าเกิดยิ่งเป็นคนแปลกหน้าก็ยิ่งกังวลเข้าไปกันใหญ่เลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะถ้าเกิดว่ามีคนๆหนึ่งเป็นโรควิตกกังวลกันเข้าสังคมอะค่ะอย่างนี้แสดงว่าเราจะไม่ค่อยพบนักแสดงหรือดาราที่เป็นโรคนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าดารากับนักแสดงเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องอยู่ต่อหน้าคนเป็นจำนวนมาก
0: ครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่า โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี่ยนะครับมักจะมีอาการมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนะครับที่พบบ่อยๆ
1: ค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอบันแบบเป็นถึงแม้ตอนนี้อบันจะวัยรุ่นก็ตาม
0: ก็คล้ายๆกับว่าเรามักจะพบในเชิงที่ว่าเขาจะมีอาการมาตั้งแต่เนี่ยวัยรุ่นมาจริงๆมีได้นะครับที่แบบว่ามาเป็นตอนเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วแต่ไม่ค่อยพบบ่อยนะครับทีนี้ที่ผมเท้าความมาตรงนี้เพราะว่าถ้าคนที่แบบเป็นโรคนี้ตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยแนวโน้มที่เขาจะไปทำอาชีพที่เป็นในลักษณะที่อาจจะต้อง

0: นี้
1: ค่ะตาแรก
0: ใช่ครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาเองก็อาจจะแบบโดยอะไรไม่รู้เขามาทำอาชีพนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าโดยตัวโรคเองมันไม่ได้แปลว่าเขาทำอะไรไม่ได้จริงๆเขาสามารถที่จะเลือกที่จะทำอะไรได้หมดนะครับหรือรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกคือโรคนี้เองเนี่ยก็มาเป็นตอนหลังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกลายเป็นว่ามีคนที่เขาเลือกมาทำอาชีพเช่นอาชีพนักแสดงอาชีพนักร้องหรืออะไรที่ต้องอยู่บนเวทีเนี่ยแล้วเขามีโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้มีผลกับการทำงานนี้ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นไม่ได้นะครับน
1: ะ
0: ครับเพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงโรคจิตเวชหลายๆโรคคือว่าโรครักษาได้ทำให้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วก็สามารถทำงานได้เวลารับการรักษาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้นะครับอาจจะมีความลำบากเพราะว่าแน่นอนมันจะต้องคล้ายๆกับว่ามีความกังวลกับว่าในสังคมคนจะมองยังไงเราทำอะไรที่น่าอายไหมมันอาจจะมีผลกับผลงานอยู่เหมือนกันอย่างนี้นะครับ

0: อทำให้อาบันนึกถึงนักร้องหรือนักแสดงบางคนนะคะอย่างที่คุณหมอบอกคือเขาอาจจะมีความกังวลเรื่องแบบนี้ตั้งแต่วัยรุ่นแต่ว่าขณะเดียวกันเขามีพรสวรรค์หรือเขาใจรักในเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการแสดงหรือว่าอาชีพอื่นๆที่ต้องเจอคนเป็นจำนวนมากก็เลยอาจจะด้วยใจรักด้วยอะไรแบบนี้ก็ยังทำอาชีพเหล่านี
1: ้
0: อาบันเคยได้ยินข่าวอยู่บ้างนะคะว่าบางทีมีนักแสดงหรือนักร้องบางคนที่จากตอนแรกๆไม่มีอาการอะไรไม่ได้เป็นโรคอะไรแล้วอยู่ๆเนี่ยดังขึ้นเรื่อยๆมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหลังจากนั้นก็คือประกาศว่าจะขอหยุดแบบลาออกจากวงการไปสักพักนึงเพื่อที่จะไปรักษาตัวเองจากโรคเนี่ยค่ะความวิตกกังวลการเข้าสังคมคือแสดงว่าจริงๆตอนแรกก็อาจจะไม่เป็นแต่ว่าเจอชื่อเสียงเจอความกดดันต่างๆนานาเลยทำให้มีอาการอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เป็นได้ครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วคนที่เพิ่งมาเป็นเนี่ยตอนอายุที่มากขึ้นเนี่ยนะครับก็มักจะเกิดจากมันมีสถานการณ์ในชีวิตที่เปลี่ยนนะครับตัวอย่างนึงก็คือเรื่องการงานที่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้เป็นอันนึงเลยนะฮะที่เกิดขึ้นได้นะครับเช่นเปลี่ยนงานมันมีความจำเป็นจะต้องไปทำงานที่ต้องอยู่ต่อหน้า
0: ค
1: นอื่นๆต้องมีการนำเสนองานอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับมีความกดดันมากขึ้นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้ายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ในคนที่อาจจะเป็นสมมติเป็นนักร้องนักแสดงอยู่แล้วแล้วเกิดมีชื่อเสียงมากขึ้นมาก
0: ๆ
1: สถานการณ์นั้นเปลี่ยนทำกลายเป็นว่าต้องคำนึงถึงผู้ชมจำนวนมากขึ้นหลายเท่าอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นได้ที่ทำให้บางทีอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลในลักษณะของเหมือนกับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมครับ
0: หรือจากแรกๆอาจจะแบบเป็นนักร้องที่อยู่ตามบาร์ตามผับเล็กๆก็คือความกังวลยังไม่มากแต่อย่างที่คุณหมอบอกว่าพอไปเจอคือสมมติต้องออกทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยๆเจอคนใหม่ๆเรื่อยๆจำนวนคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็เลยอาจจะอาการทำให้แย่ลงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็เป็นสถานการณ์ใหม่ที่ทำให้อาจจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดโรคนี้ได้ในคนที่อายุมากแล้วหรือว่ามากขึ้นมากว่าวัยรุ่นแล้วนะครับ
0: มาลองคิดดูอะค่ะอบานรู้สึกว่าคนที่เป็นโรคนี้น่าเห็นใจมากๆเลยถ้าเราสังเกตว่าคนรอบข้างเราเป็นโรคนี้เรามีวิธีที่จะสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาอย่างไรได้บ้างแล้วก็อย่างที่สองอะค่ะถ้าเกิดว่าเขามาถึงมือหมอแล้วคุณหมอมีกระบวนการรักษาเขาอย่างไรคะ
1: ครับก็อันดับแรกเลยถ้าเราเป็นคนใกล้ชิดเขานะครับสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วผมย้ำเสมอก็คือว่าความเข้าใจเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกเลยนะครับนะฮะผู้ป่วยโรคนี้หรือว่าคนที่มีอาการวิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็รู้สึกบางทีเขามักจะรู้สึกอายนะครับเวลาที่เขาเป็นแบบนี้ไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้หรือว่าก็กลัวว่าคนจะไม่เข้าใจและไม่ยอมรับอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเองรับรู้นะครับอันดับแรกเลยคือการที่เราแสดงความเข้าใจแล้วก็รวมไปถึงรับฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเองเนี่ยนะครับเหมือนมีเพื่อนพูดง่ายๆที่เข้าใจตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆสามารถคุยกันนะว่าแบบเราจะมาดูแลรักษาเราจะไปหาหมอพบจิตแพทย์เพื่อดูแลตรงนี้ไหมหรือยังไงนะครับซึ่งก็แนะนำเหมือนเดิมและยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นโรคนึงที่มีการรักษาแล้วก็สามารถรักษาให้หายแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพทีนี้เนี่ยถ้าเข้ามารับการรักษาแล้ว

0: แล้วนะครับเราจะทำยังไงบ้างก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะเราจะรับฟังดูว่ามันมีสถานการณ์อะไรบ้างนะครับที่อาจจะเกิดกับผู้ป่วยนะครับที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นจำเพาะสถานการณ์ประมาณหนึ่งนะครับเช่นเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องทำงานต้องนำเสนอต้องอะไรเงี้ยเป็นหลักนะครับบางคนอาจจะเป็นกับหลายๆสถานการณ์เลยนะครับเช่นพอออกไปอยู่ในที่ชุมชนต้องไปสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหมดเลยก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูก่อนว่ามันเป็นลักษณะไหนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถึงจะได้มารับการรักษาได้ให้ตรงจุดนะครับว่าจะโฟกัสไปที่ไหนจะให้สนใจไปที่ไหนแต่ว่าอย่างนึงเลยที่มีประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือการกินยานะครับยาก็จะเป็นยากลุ่มที่ใช้รักษาโรควิตกกังวลนะครับโรคซึมเศร้านะครับโรควิตกกังวลต่อการเข้าสังคมเนี่ยไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับ
1: คนละเรื่องกัน
0: ใช่ครับแต่ว่ายาเนี่ยที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่เป็นยารักษาซึมเศร้าเหมือนกันนะครับบางตัวใช้ได้ดีบางตัวยังไม่ได้มีการศึกษารับรองมากแต่ว่าเรามีตัวยาที่มีผลการรักษาที่ยืนยันได้โดยการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น
1: สบายใจได้
0: การกินยาเนี่ยช่วยได้นะครับนอกจากการกินยาแล้วเนี่ยนะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือการทำจิตบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือว่าเราจะให้ดูนะครับว่ามีสถานการณ์ไหนบ้างนะครับที่เขาอาจจะต้องไปเจอแล้วมีผลต่อการใช้ชีวิตของเขา
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการนำเสนองาน
1: ค่ะ
0: หรือว่าการที่เขาต้องไปอาจจะไปแนะนำตัวเองกับคนใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยนะครับเราจะดูที่สถานการณ์พวกนี้แล้วก็ง่ายๆคือคล้ายๆกับว่ามาเตรียมการในการที่จะค่อยๆฝึกซ้อมเข้าไปเผชิญสิ่งพวกนี้นะครับอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่สถานการณ์ที่กังวลน้อยๆค่อยๆไล่ไปจนถึงสถานการณ์ที่มีความกังวลมากขึ้นมากขึ้นจนใกล้สถานการณ์จริงมากที่สุด
1: ค่อยๆเพิ่มวิทยายุทธใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คือทีละนิดทีละนิดก่อน
0: ใช่ครับก็จะมาทำงานร่วมกันตรงนี้กับทั้งหมอแล้วก็คนไข้เพื่อที่ว่าจะได้เตรียมตัวในการที่จะปรับตัวในชีวิตประจำวัน
1: ขอถามค่ะแล้วถ้าเขาเป็นโรควิตกกังวลในการเจอคนแปลกหน้าเนี่ยเขาเจอคุณหมอครั้งแรกนี่เขาก็วิตกกังวลไหมคะ
0: จริงๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามีนะครับแล้วก็เขาจะกังวลอยู่แล้วแหละว่าย
1: ิ่งอายเขาไปใหญ่
0: เขามาหาหมอแล้วเนี่ยตกลงหมอจะรู้สึกว่าเขาแปลกไหมโดยตัวอาการของตัวโรคเองก็จะทำให้เขามีอาการกังวลอย่างนั้นได้อย่างนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับถึงบอกว่าเรื่องของความเข้าใจของคนรอบข้างก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเนาะและจริงๆการที่ผู้ป่วยเองเนี่ยได้รับข้อมูลจากการที่อาจจะเนี่ยครับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆฟังข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ก็หวังว่าเขาจะมีความเข้าใจมากขึ้นและเข้ามารับการรักษามากขึ้นนะครับ
1: อย่างที่บอกว่าเวลาเขาเข้ามาหาคุณหมอเขาก็จะกลัวว่าเขาแปลกประหลาดไหมนะเขาหน้าอับอายเหลือเกินคุณหมอมองคนเหล่านี้ค่ะว่าเขาเป็นคนที่น่าอับอายไหมคะ
0: ไม่เลยนะครับเพราะว่าโดยตัวอย่างที่บอกนะครับนี่เป็นอาการของโรคนะครับก็ต้องแยกกันให้ออกระหว่างว่าเจ้าตัวเองกับโรคเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันเนาะเวลาที่ทำมุดนึกง่ายๆนะครับเกิดว่าเราเป็นโรคไข้หวัดหรือโรคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มองว่าไข้หวัดเป็นคนๆนั้น
1: ค่ะแบบอุ๊ยน่าอายจังเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยก
0: ็
1: ไม่ใช่
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยคือการที่มีโรควิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยมันก็เป็นตัวโรคตัวนึงนะครับไม่ใช่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ผิดแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรที่น่าอายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าสามารถเข้ามารับการรักษาได้แล้วก็สบายใจได้กับการที่เราจะมาดูแลรักษาร่วมกัน
1: ช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าเวลาคนที่เข้ามาหาคุณหมอค่ะแล้วเขามีความรู้สึกวิตกกังวลว่าเขาน่าอับอายหรือเขาจะทำเรื่องน่าอายหรือเปล่าเนี่ยคือเขากังวลหรือเขาอายเรื่องอะไรบ้างอะคะ
0: ครับจริงๆเป็นได้เกือบทุกเรื่องเลยนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ว่าสมมติว่าเขาต้องไปพูดคุยหรือแนะนำตัวกับคนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีว่ากังวลว่าเขาจะพูดอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่สังคมมองว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่า มันแปลกหรือเปล่า มันต่างจากคนอื่นที่เขาพูดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือรวมไปทั้งอาจจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาแต่งตัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงว่าบางทีอาจจะเป็นลักษณะอะไรก็ได้เลยนะครับที่อาจจะเป็นท่าทางน้ำเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับของตัวเขาเองอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นได้หมดเลยครับที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปแล้วนะมันอาจจะแบบ แตกต่างจากคน

0: และแตกต่างในแบบที่ตัวเขาเองรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแบบแปลกมันอาจจะเป็นไปในทางลบนะครับ
1: ง่ายๆก็คือว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวตนของตัวเองใช่ไหมคะตัวตนแล้วก็การกระทำคำพูด
0: ใช่ครับใช่ครับคล้ายๆกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่หรือกำลังแสดงออกมานะตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีความกังวลไปก่อนเลยว่าคนอื่นจะมองว่ามันแปลกมันไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับ
1: ความเข้าใจนะคะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการที่เราจะช่วยเหลือและก็รักษาผู้ที่กำลังประสบกับโรคนี้อยู่ดังนั้นข้อมูลที่เราได้รับฟังจากคุณหมอวันนี้ค่ะมีประโยชน์มากๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ดีครับ
1: ส่วนรายการปลดชนวนป่วนใจในตอนหน้านั้นเราจะเอาเรื่องอะไรมาพูดคุยกันอย่าลืมติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เอ่ยไต่เอาซะแล้ว
1: นี่ช่องรามานี่ดูเพลินมากเลยนะคะได้ไประโยชน์ด้วยอ่ะ
2: จริงจ้ะเนี่ยถ้าสงสัยหรือมีปัญหาอะไรนะอิงส่งไปถามคุณหมอได้เลยเมื่อวานเนี่ยป้ายังถามคุณหมอเลยคุณหมอคะมีเงินให้ยืมบ้างไหม
3: กล้าเนาะอุ้ยดูเข้ากันดีจังเลยนะคะคุณแม่สามีกับคุณลูกสะใภ้
1: ไม่ใช่ค่ะ
3: เฮิมนี่ยอมรับแล้วเหร
4: ออะไรครับคือกำลังดูช่องเรามาอยู่เออใช่เลย
3: ปงเอาหน้าเรารู้จักกันมานานนี่แค่มองตาเนี่ยก็รู้แล้ว
4: เฮ้ย
3: อ้าว
1: พี่ปาพี่ปาเป็นอะไรคะพี่ปา
4: คุณอิงอย่าเพิ่งไปเป็นแบบเขาด้วยแล้วกัน
1: ตกใจอ่ะ
4: ไม่ต้องสนใจพี่ปาหรอกครับพี่ปา
5: อิงยอด
3: ไปกับเขาด้วย
4: เสียงแหลมไปนิดนึงพี่ปาเอาจริงพี่ปาเป็นไรอะสภาพแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะไปซื้อต้นไม้แถวถนนองครักษ์กับผมได้ไหมเนี่ยไหวไหม
2: ไปซื้อต้นไม้นะฝากซื้อต้นรักสักต้นนะ
6: แม่เขาบอกเลยว่าอย่าพูดต้นรักฉันเกลียดคำว่ารัก
3: อะไรเนี่ย
1: อย่าบอกนะคะว่าพี่ปาอกหักพี่ปา
2: เขาแสนสวยของฉันน่ะ
6: แม่เป็นรุ่นพี่ที่ทำงานนะแม่ดูสิหนูอะดูเขามาตั้งนานชอบเขามาตั้งนานว่าจะบอกรักเขาเขาลาออกแล้วไปแต่งงานกับฝรั่งอะ
3: ฝรั่งพันอะไรอะ
6: กิมจูไรเมล็ดจ้ะแม่เฮ้ยอย่าพูดไม่ต้องบอกย้ำ
3: ก็อยากจะให้หลานเนี่ยหายเศร้า
1: ใช่เนาะสวยอย่างเงี้ยหาผู้ใหม่ก็ได้
3: เนา
6: ะพี่รู้พี่รู้ว่าพี่สวยมากแต่พี่ว่าความสวยมันไม่พอหรอกพี่ว่าดวงความรักของพี่มันไม่ดีพอจะรักใครสักคนก็ไม่เคยสมหวัง
3: เฮ้ยนี่ป้านึกออกแล้วเรื่องนี้นะมันต้องแก้ที่ดวงนี่นานะรู้จักหมอดูเก่งๆอยู่คนนึงนะแก้ดวงเก่งดูดวงเก่งรับรองนะว่าน้องปานี่นะจะต้องแบบว่าสมหวังในเรื่องความรักอย่างแน่นอน
6: จริงหรอ
3: เก่ง
2: รีบพาไปเลย
1: เหมือนแสงสว่างเลยนะคะ
3: ใคร
1: แสงสว่าง
3: ใช่เดี๋ยวรอนัดคิวเอาเดี๋ยวเอาเบอร์ไปไหม
1: เอาเบอร
3: ์เดี๋ยวไลน์หาเลยนะใจเย็นปา
7: Hang bay kri se bo che chok lo ne pra cham ko chong ma pa som lo sa je pa sen de yang ri ya bo jam pra na ko sin ne ne ma sa ma na me na chok ro
4: che che แน่ใจหรือว่าหมอเนี่ยไว้ใจได้จริงอ่ะ
3: ไว้ใจได้แล้วก็เชื่อใจได้โป้งนี่เขาเป็นหมอดูชื่อดังจริงๆเลยนะ

0: ชื่อหมอปั๊บสับดวงถ้าเยปานะแก้ดวงปั๊บสับดวงปุ๊บนะรับรองลุ่ง
1: ลุ่งเรืองเหรอ
0: ลุ่งลิงอุ้ยไม่ใช่ป้องอุ้ยชอบทำให้ก๋วยเรื่อยเลยอ่ะนี่เขาดังมากๆเลยนะและคิวเขาแน่นมากๆนี่กว่าจะได้มานั้นต้องใช้เส้นใช้สายเนี่ยถึงจะเนี่ยรัดคิวหมอเขามาได้ขนาดนี
2: ้เหมือนเขาจะถอดหัวยัง
3: ไงใช่ใช่ใช่ค่ะเขา
4: ดับบูดับบูเฮบะเฮดับบูดับบูเฮบะดับบูดับบูเฮบะฮักมานักมันเฮวัดช็อกโคตรมีเลยเฮดับบูดับบูเฮดับบูดับบูดับบูเฮดับบูดับบูดับบูเฮ
3: นะนะหมอเขาผีเข้าหรือเปล่าอ่ะ
0: ไม่ร
3: ู
5: ้ผีไม่ได้เข้าหรอกครับผมกำลังเรียกวิญญาณแล้วก็บรรพบุรุษให้เข้าที่ก่อนนะครับผม
3: สั่นดิสั่นดิโอ้ยสั่น
5: สิเล่นเล่นเล่นเล่นสิเล่นโอ้ยสิเล่นบาราคา
3: ฮะ
5: บาราคา
3: อะไรนะคะ
5: ทับขาหมอ
3: หมอนิ่มจังเลยอ่ะขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจ
5: โอ้นี่นะเธอนี่จากสิ่งที่คุณเขียนให้ผมอ่ะท่านดวงทัพพีแล้วเกิดหมดนะครับที่คุณเขียนให้หมอเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ยชีวิตคุณมีอาภัพ
3: โอ้ย
5: คุณไม่สมหวังเรื่องความรักเรื่องแม้แต่ทำมาหากินนะครับในชีวิตคุณเนี่ย
3: โอ้ยโอ้ยแม่นมากเลยค่ะแม่นมากเลยค่ะพ่อหมอคะมีวิธีแก้ไหมคะ
5: ก็มีหลายวิธีที่จะแก้ให้คุณนะครับ
3: มีวิธีอะไรบ้างคะ
5: เปลี่ยนชื่อ
6: เปลี่ยนชื่อ
3: เปลี่ยนชื่อ
6: นะ
5: ดูสิครับต้องเปลี่ยนชื่อเป็น
3: เป็นชื่ออะไรคะ
5: ดวงคุณน่ะเขาเรียกว่าดวงร้อน
3: ดวงร้อน
5: เปลี่ยนชื่อเป็นดวงเย็น
6: ชื่ออะไรเหรอคะ
5: น้ำแข็งใส
6: น้ำแข็งใส
3: น้ำแข็งใสดูแบบเย็นเลยค่ะแต่ว่าอยากได้ที่มันทันสมัยกว่านี้ค่ะมีไหมคะ
5: ฮะบึนสู่ทางเกาหลี
3: ดูเกาหลีดีอ่ะชอบค่ะเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวเหรอคะ
5: มันก็อย่าว่าแต่เปลี่ยนชื่ออย่างเดียวมันต้องแค่เคลนกลางรักคนอื่นต้องรักครึ่งใจนะครับถ้าไม่อย่างนั้นคุณจะเสียคนรักไปทั้งหมดในชีวิตคุณ
3: ฉันต้องแก้เคล็ดอีกเหรอคะ
5: ใช่
3: ต้องทำยังไงคะ
5: ต้องแค่มีแฟน
3: มีแฟน
7: ฮะหมอจ๋า
5: ครับแม่
7: ถ้าลูกฉันมีแฟนจะมาปรึกษาหมอเหรอ
5: แม่ครับหมายถึงมีหลอกๆอ่ะถ้ามีหลอกๆมันก็กลายเป็นว่าเพื่อจะได้ให้แฟนแท้จริงเนี่ยก็จะได้อิจฉาหลังจากนั้นแฟนจริงเนี่ยมันจะมาทันทีแล้วก็เตรียมตัวรับรองว่าคุณต้องแต่งงานทันที
3: โอ้ยจริงเหรอคะแสดงว่าฉันเนี่ยจะต้องมีแฟนแต่งงานแบบหลอกๆว่าแต่ฉันจะหาแฟนจากที่ไหนล่ะคะ
0: เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงป้าน้าจัดไว้ให้แล้วเควินคัมออน
6: ใครเควิน
8: อ๋อ
6: ใครอ่ะคะ
8: โอ้โหฝรั่งใช่
6: เฮ้ยไม่
3: เลือกไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีเป็นหมอดูจ้ะ
7: อ
3: ๋
7: อเหรอจ้ะ
6: ไม่น่าใช่เควิน
8: หมอดู
6: เควิน
0: ทำดีๆหน่อยอันนี้นะคือเควินเป็นเพื่อนบ้านของเราเอง
7: นี่ฮะนี่ฮะคันคล้ายใครตัวนู้นคันตอนนี้ไม่คันแล้วอันนี้ฮะ
6: เควิน
3: หน้าเหมือนพ่อเลยอ่ะ
7: พอแล้วน้องปา
3: อุ๊ยเรียกบิงซูสิจ๊ะที่รักเรากำลังเป็นแฟนกันอยู่นะ
7: อ๋อได้จ้ะบิงซูที่รักจ๋างั้นเรามาดื่มฉลองความรักของเรากันดีกว่านะจ๊ะ
3: จ้ะจริงๆอ่ะไม่น่าเป็นน้ำผลไม้เลยนะพี่น่าจะเป็นน้ำผึ้งพระจันทร์จะได้สมกับความหวานของความรักของเราสองคนยังไงล่ะจ๊ะป้อนเขาหน่อยสิตัวเอง
7: เออได้จ้าม
3: ันใหญ่ไปอ่ะ
7: ก็คือความรักของเขาน่ะมันใหญ่มาก
3: ตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บเป็นไรอ่ะ
7: เจ็บป่ะพี่
5: แหน่เฮ้ยอะไรเนี่ยเล่นนะ

0: มซุ่มดูอยู่นะซุ่มดูอยู
1: ่เล่นให้สวิตกว่านี้หน่อยดิ
0: ถ้าไม่อย่างนั้นแฟนเธอตัวจริงของเธอเนี่ยไม่มาหรอก
2: เอ้าแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
0: ขอแต่งงานเลย
3: ฮะ
4: เอาหน้าช่วยเขาหน่อยนะ
3: เอาก็เอาที่รักจ๋า
4: จ๋า
3: แต่งงานกับเขานะ
4: โอ้ยตัวเองอ่ะไหนแหวนอ่ะ
3: ดีใจจังอ่ะดีจ้าแหวนเพชรไม่มีนะเอาแหวนพระไปก่อนแล้วกัน
4: สวยอ่ะร้อนแหวนพระเฮ้ยแหวนขา
3: โอ้โหแหวนก็สวมไม่ได้งั้นก็สวมรองเท้ากันแล้วกัน
5: นี่รองเท้าคู่นี
3: ้ถ้าน้องปาสวมได้นะแสดงว่าปาเป็นคนที่พี่ตามหาแล้วพี่จะพาปาไปอภิเษกสมรสที่วัง
4: สาธุขอฉันใส่รองเท้าคู่นี้ได้ด้วยเถิดสา
1: ธุโอ้ยมันไม่ใช่ซินเดอเรลล่าอะไรเนี่ยโอ
3: ้มาพี่ขอโทษพี่ฝืนใจต่อไปไม่ไหวแล้วปาพี่ทำไม่ได้อ่ะปาหาวิธีอื่นได้ไหมล่ะ
2: วิหล่อหรือเออได้แก
3: ปาพูดเล่นเหรอ
2: พูดจริงนี่เอาไปเลยเอาแหวนไปด้วยขึ้นสนิมแสบมือไปหมดแล้ว
3: แล้วเนื้อใครอ่ะป้าต้องพี่ไปนะ
6: ไม่รอดแล้วนะผมว่าเดี๋ยวใช้วิธีผมแทนดีกว่า
7: วิธีคุณเหรอ
6: นี่พี่ป้าผมพาคนที่จะทำให้พี่หายเครียดได้แล้ว
4: อุ๊ยที่รักแต่งงานกันไหมมีลูกกันเลยก็ได้
6: คนที่พามาเนี่ยเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเขาจะมาทำมาสอนการคลายเครียดให้พี่ปาครับวันนี้เว้นไว้คนนะ
4: หรอแล้วจะทำยังไงให้หายเครียดล่ะคะ
8: เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
4: ดีดอะไรคะ
8: เนี่ยนะครับจะช่วยให้เลือดของเราเนาะไปเลี้ยงส่วนต่างได้ดีขึ้นนะครับช่วยให้เราเนี่ยไม่เครียดกล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยไม่ตึงจนเกินไปนะครับโดยสามารถไว้ที่บ้านตลอดเวลาเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ด้วยนะครับโดยเราจะมาดูกันนะครับว่าจะมีท่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโดยเริ่มท่าแรกนะครับจะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อคอด้านหลังนะครับดับแรกนะครับใช้มือ2ข้างนะครับประสานกันบริเวณต้นคอเนาะจากนั้นยืนลำตัวตรงนะครับเชิดอกไว้ค่อยๆกดลงค้างไว้นะครับพยายามยืดอกไว้กดลงไปด้านหน้าช้าๆค้างไว้10ถึง15วิครับในบางรายนะครับอาจจะปวดร้าวไปยังหลังเลยนะครับเพราะถ้าเกิดมีอาการตึงมากๆเนี่ยท่านี้จะลามไปถึงหลังได้เลยต่อมาท่าที่2นะครับก็ยังอยู่ที่บริเวณคอเช่นเดียวกันทีนี้เราจะใช้มือด้านขวานะครับจับศีรษะด้านซ้ายเนาะจากนั้นมือด้านซ้ายนะครับค่อยๆสอดไปด้านหลังออกแรงดึงครับค้างไว้ลักษณะนี้จะเป็นการยืดต้นคอด้านข้างนะครับท่านี้รวมถึงบ่าของเราด้วยทำค้างไว้เหมือนเดิมครับ10ถึง15วิหายใจตลอดเวลานะฮะไม่กั้นหายใจจากนั้นครบแล้วนะครับเปลี่ยนข้างดูบ้างครับมือซ้ายครับจับศีรษะด้านขวาเนาะมือขวาครับสอดไปด้านหลังจากนั้นค่อยๆดึงครับค้างไว้ครับโอเคครับค่อยๆผ่อนต่อไปครับท่าที่3นะฮะจะเป็นการยืดสะบักเนาะด้านหลังระดับแรกนะครับค่อยๆเอามือนะครับประสานกันด้านหน้าเนาะจากนั้นค่อยๆยกมือขึ้นมาด้านหน้าในระดับหน้าอกนะครับออกแรงก่งตัวไปด้านหลังออกแรงก่งตัวลักษณะนี้นะครับจะรู้สึกตึงบริเวณสะบักด้านหลังเนาะพยายามยืดมือไปด้านหน้าเยอะๆครับมาที่ท่าต่อมานะครับท่าที่4เนาะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหน้าอกให้ทุกคนนะครับประสานมือไปด้านหลังเนาะ

0: จากนั้นนะครับออกแรงยกอกขึ้นบีบสะบักไปด้านหลังครับค้างเอาไว้รู้สึกตึงบริเวณหน้าอกนะครับค้างไว้ครับไม่กั้นหายใจค้างไว้10-15วิเหมือนเดิมครับสำหรับท่านี้สมมติว่าครบแล้วนะฮะท่าต่อไปนะฮะจะเป็นการยืดบริเวณหลังล่างกล้ามเนื้อหลังต้นขาแล้วก็น่องไปพร้อมๆกันเลยโดยให้เรานะครับประสานมือไว้ด้านหน้าเนาะหายใจเข้าลึกๆนะครับหายใจออกค่อยๆก้มตัวลงแตะไปที่พื้นนะครับลักษณะนี้เข่าไม่งอนะครับถ้าใครแตะไม่ถึงพื้นนะครับแตะบริเวณข้อเท้าได้ลักษณะนี้แต่ถ้าใครรู้ไปได้ไกลกว่านั้นก็แตะบริเวณที่พื้นเลยท่านี้นะครับจะยืดได้ทั้งหมดเลยตั้งแต่กล้ามเนื้อน่องหลังต้นขาแล้วก็หลังล่างนะครับท่าสุดท้ายนะครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องเราด้านหน้านะครับให้เราจับข้อเท้าไปที่ไปบริเวณด้านหลังเนาะถ้าใครทรงตัวไม่ดีเนี่ยหาที่ยึดได้หาโต๊ะหรืออะไรยึดได้แต่ถ้าเกิดใครทรงตัวดีแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องจับนะครับจากนั้นค่อยๆออกแรงดึงไปด้านหลังนะฮะเก่งค้างไว้ครับ10-15วิจะรู้สึกตึงบริเวณหน้าขาครับหรือคอได้เสพเนาะสับใครเนี่ยครับที่เดินนานๆเนาะนั่งนานๆท่านี้ช่วยได้นะฮะทำค้างไว้นะครับเหมือนเดิม10-15วิเนาะไม่ทำจนรู้สึกเจ็บเกินไปนะครับทำพอรู้สึกตึงพอโอเคครับหลังจากนั้นค่อยๆปล่อยลงก็เรียบร้อยครับสำหรับท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับสำหรับคนที่มีอาการตึงกล้ามเนื้อนะครับนอกจากจะช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อที่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นแล้วก็ยังจะช่วยให้เราคลายความเครียดได้ด้วยเพราะว่าเลือดหรือว่าเซลล์ต่างๆเนี่ยจะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ดีมากขึ้นนะครับสำหรับท่านี้นะครับก็ต้องฝากทุกคนไว้เนาะสำหรับใครที่ตึงหรือว่าปวดบริเวณหลังบ่าหรือคนที่นั่งทำงานนานๆนะครับสามารถทำได้เลยนะครับฝากไว้ครับ
1: ขอบคุณมากนะคะพี่รู้สึกแบบผ่อนคลายมากเลยอ่ะหูยนี่ถ้าว่าพี่ไม่เครียดแล้วมีความสุขแบบนี้นะพี่ไม่ต้องมีสามีก็ได้อ่ะฮัลโหล
2: มีเบอร์ไหมครับ
3: ไม่มีเบอร์ค่ะ
2: มีไลน์ไหมครับ
3: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีแล้วครับโอ้โหคุณเป็นคนที่ดวงดีมากเลยครับสวยขนาดนี้สวยงามเนี่ยผมตั้งใจจะไปสายสินสดนะครับสินสดเท่าไหร่ครับจะพบปากคุณแฟร์ฟิกับไปคีอายีน่าสิงโตนะครับคุณเป็นราชินีที่แบบสวยงามทั้งบ้านผมนะครับคุณจะเป็นแบบอย่าเปลี่ยนบรรพบุรุษหรือว่าอะไรกันเลยแต่ทั้งหมดก็ครบอยู่อย่าเปลี่ยนบริโภค
3: ไม่ค่ะไม่ค่ะ
2: นี่ทำประเทศเราผมอยู่บนภูเขาใครพาที่ทัวร์ก็เลยเป็นแบบนี้นะครับผมจะรักษาดูแลคุณดีไม่ให้คุณทำอะไรผมก็ไม่ทำอะไรเราจะคิดดูว่าเราจะมีอะไรกินมีสัตว์นะครับอยู่ในป่านะครับ
3: ค่ะมีสัตว์อยู
2: ่มีทุกสิ่งทุกอย่างคุณเคยขี่ช้างไหม
3: ไม่เคยค
2: ่
3: ะ
2: ต่อไปอยู่แต่อยากก็ขี่ได้นะคร
3: ับ ที่นั่นมี
2: แต่สิงโตไหมสิงโตอะไรอะไรตกอะไร
1: พอแล้วพอแล้ว
4: อะไรพูดอะไรพูดชัดๆสิ
5: ตำรวจมา
4: พูดชัดๆเบาทำไม
5: ตำรวจ
6: เออแกมือสู้เหรอ
5: ไม่สู้ยังไงก็ไม่สู้อย่าไปสู้เขาเลย
4: พูดมาสิเปิดสิพูดดัง
5: ๆตำรวจมา
1: ตำรวจ
5: โอ้โห
7: ล็อกผมด้วย
5: แม่แกนี่วิ่งไปฉันอีกปล่อย
8: ไปทำไมลูกจับแล้ว
5: มึงจับผมทำไมเนี่ย
8: เอ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่
5: เป็นไรนะ
8: เจ้าหน้าที
5: ่โอ้โหตกใจหมดเลยคิดว่าตำรวจที่แท้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ปะโถ
8: เ
5: ฮ้
8: ยเดี๋ยว
5: อะไร
8: เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีรักสันติราษฎร
5: ์นั่นแน่นั่นแน่เผอแป๊บเดียวควบสองตำแหน่งเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีรักสันติราษฎร์นี่เอาสามเลยเหรอ
8: ใช
5: ่ใครคุณตกลงคุณเป็นใคร
8: เป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที
5: ่ดาวก็มีพาลงหรือเปล่าแต่งตัวแบบนี
9: ้พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10 ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอิน

ผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอย
2: สวัสดีครับคุณแม่นิน่าครับ
1: พบกับเราสองคนได้ในรายการพ่อแม่สู้สู้ท็อกเชียร์นะคะที่จะมาคุยกันถึงเรื่องลูกรักลูกน้อยกลอยใจของเราวันนี้นะคะรายการของเราแล้วก็เราสองคนจะมาช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสร้างความมั่นใจและก็ความเข้าใจในการเลี้ยงดูลูกนะคะเพราะว่าในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยไม่มีใครสำคัญเท่าคุณพ่อคุณแม่
2: ใช่แล้วครับ
1: และวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่หลายๆคนก็คงเจอในแต่ละบ้านก็จะมีปัญหาต่างกันไปปัญหากอขอคองอแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะมาร่วมกันสร้างความเข้าใจและเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับลูก
2: โอ้ยเรื่องอะไรนะวันนี
1: ้หุ้ยของปวดน้องแพทย์อะโอ้ยอะไรอะพี่ต้องห่วงอะเขาบอยคะตอนเด็กๆไม่มีของเล่นเล
2: ยไม่ได้เลยเด็กหลายๆคนฮะชอบของเล่นพอจะมีใครมาแตะหรือมีใครมาขอแบ่งเนี่ยไม่เอาอ่ะไม่ได้เลยฮะ
1: ไม่ได้เลยไม่เล่นก็ได้ไม่ใช่ปัญหานี้มีทุกบ้านแล้วก็คิดว่าวันนี้เนี่ยก็คงจะมีหลายครอบครัวหลายบ้านที่เจอปัญหานี้เหมือนกันและวันนี้นะคะเราจะมีครอบครัว5ครอบครัวค่ะพี่บอยที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันกับหัวข้อว่าลูกรักนักแบ่งปันค่ะ
3: และนี่คือ5ครอบครัวที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับ
2: คุณพ่อคุณแม่ครับมีพ่อคุณแม่ท่านไหนที่มีประสบการณ์เรื่องลูกหวงของบ้างฮะ
4: น้องภูก็จะเป็นคนที่หวงของของตัวเองไม่ยอมแบ่งให้เพื่อนค่ะเหมือนคุณแม่บอกว่าน้องภูหนูมีของเล่นหนูแบ่งให้เพื่อนสิลูกเขาบอกไม่ได้ของน้องภูมีแค่ชิ้นเดียวนะคุณแม่ถ้าน้องภูแบ่งให้เพื่อนแล้วน้องภูจะเล่นอะไร
2: เขาจะเล่นคุณพ่อเก๋ครับ
5: พ่อนี่คือเวลาน้องเขาห่วงของครับเขาแบบจะชอบแบบยื้อยุดฉุดกระชากกับเพื่อนเนี่ยครับ
1: แย่งกันเลยอย่างนี
5: ้ใช่ครับผม
1: ใช่ไหมคะ
5: กลัวโตขึ้นไปแบบเขาจะรุนแรงอะไรเงี้ย
1: กลัวจะติดนิสัยความรุนแรงอะไรอย่างนี้ไปตอนโต
5: จะติด
2: นี่คือมีอาการออกมาเลยแหละครับความกังวลนี้ของคุณพ่อคุณแม่จะเกิดจากลูกเข้าใจยากหรือคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการหวงของของลูกแต่คุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้ไม่ต้องกังวลแล้วฮะเพราะเรามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้จะมาพูดคุยและวิเคราะห์เรื่องนี้กับเราขอเรียนเชิญคุณหมอจูนครับ
3: จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นใจดีของเราแพทย์หญิงโชติตาภาวสุทธิไพศิษ
1: ฐ์คุณหมอจูนค่ะคุณหมอจูนค่ะเป็นยังไงคะได้ฟังเรื่องความกังวลของคุณพ่อคุณแม่ของเราแล้วเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับทั้ง5ครอบครัวบ้างมั้ยคะ
6: ก็เบื้องต้นเลยคงต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะก็คือเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ
1: มาถึงช่วงแรกของเราเลยดีกว่านะคะวันนี้นะคะเรามีเกมมาให้เล่นกันด้วยเกมนี้ชื่อว่า Guessing Game นะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่าง
2: นี่เราไปรู้จักกับครอบครัวแรกเลยครอบครัวน้องตั้นนะครับเจอกับคุณพ่อคุณแม่น้องตั้นแล้วคราวนี้ไปรู้จักน้องตั้นกันดูครับ
3: จากที่น้องตั้นเล่นกับเพื่อนแล้วดูเหมือนว่าไม่มีปัญหาอะไรครับไม่มีห่วง

0: แต่ว่าถ้าเป็นของรักล่ะน้องตั้นเล่นอยู่เพลินๆแล้วก็มีเพื่อนเข้ามาอีกคนนึงน้องตั้นจะแบ่งให้เพื่อนเล่นไหมครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ครับนี่ของรักด้วยนะฮะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
2: คิดว่าน้องตั้นน่าจะแบ่งของเล่นให้เพื่อนนะคะ
1: อ๋อคุณแม่มั่นใจเลยว่าน้องตั้นแบ่งของเล่นให้เพื่อนเป็นยังไงครับน้องตั้น
0: และของรักของน้องตั้นเพื่อนก็ได้เล่นด้วย
1: แบ่งครับ
3: กับอะไรน้องตั้นแบ่งให้ด้วยอันนี้เรามองพฤติกรรมนี้ได้อย่างไรบ้างคะ
4: ก็จริงๆก็แปลว่าจริงๆในช่วงวัยเนี่ยเป็นช่วงธรรมชาติเลยที่เริ่มรู้จักของรักแล้วนะคะแล้วก็มีความรู้สึกหวงนะคะนั้นก็แต่ก็จะเห็นว่าน้องตั้นมีลักษณะลังเลแต่จริงๆแล้วก็แปลว่าเขาแบ่งปันเป็นนะคะเขารู้จักการเล่นร่วมกันกับเพื่อนได
3: ้ถึงแม้ว่าจะเป็นของรักแต่ว่าก็รู้จักแบ่งปันได้น้องคนต่อไปเลยดีกว่าน้องไทนี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับไปรู้จักน้องไทนี่กันเลย
5: ไทนี่ครับไทนี่ชอบเล่นของเล่นไหมอ่ะ
6: ช
5: อบ
6: มี
5: มีอะไรบ้างอะคะ
6: กระต่ายกระต่ายมีแมว
5: ชื่ออะไรบ้างครับ
6: ชื่อหมาไทนี่ชื่อดินโด
5: ไทนี่รักดินโดไหม
6: รักดินโดย้ายขนมีเลย
5: เคยกอดด้วยเหรอ
6: เคยกอด
5: อ้าวแล้วถ้าอย่างนี้มีเพื่อนมากอดดินโดบ้างอะไทนี่ได้ไหม
6: ไม่ได้
5: ทำไมอ่ะ
6: เพราะดินโดไม่ใช่ของคนอื่นมันเป็นของไทนี
5: ่ของไทนี่คนเดียวเลยเหรอ
6: ของไทคนเดียว
0: มาดูน้องไทนี่เล่นกับเพื่อนครับแน่มีแย่งเพื่อนด้วยโอ้โหการเล่นของเด็กนี่ชุลมุนน่า

0: เล่นอยู่ดีๆเพื่อนมาขอเล่นไทลี่ก็ดึงกลับและถ้าเป็นของเล่นที่ไทนี่รักล่ะมีเพื่อนเข้ามาอีกหนึ่งคนจะเป็นอย่างไรกันเนี่ย
1: ของรักของน้องไทนี่พ่อคุณแม่ครับมือที่3มาอีกแล้วคุณพ่อคิดว่ายังไงฮะจะเกิดอะไรขึ้นครับ
2: ว่าไม่แบ่งฮะ
1: คิดว่า
2: ไม่แบ่ง
1: คิดว่าไม่แบ่ง
2: ครับ
0: คุณพ่อคิดว่าน้องไทนี่ไม่แบ่งแน่ปรากฏว่าเพื่อนก็ได้เล่นด้วย
1: น้องไทนี่แบงนี่เป็นการเล่นรถแบบคุณสตรีเด็กเลยนะฮะไม่ชุดนี้เล่นรถกันมาก่อนเลยนี่นาคุณหมอจูนว่ายังไงครับ
3: ค่ะเป็นพฤติกรรมที่น่ารักมากเลยนะคะก็จะเห็นว่าน้องไทนี่เนี่ยก็มีธรรมชาติคือพฤติกรรมที่ดูเขาจะหวงของอย่างชัดเจนในตอนต้นใช่ไหมคะแต่นี้ก็จะเห็นว่าตอนสรุปเนี่ย เขาเป็นเพื่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือพอเป็นเพื่อนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าแบ่งง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องคนก็มีผล
4: อ๋อเห็นไหมคะคือพอเป็นเพื่อนที่รู้จักสนิทกันเห็นกันบ่อยๆก็สามารถแบ่งปันกันได้ง่ายขึ้นโอ้โหเอาละค่ะขอเชิญประมวลน้องชายนี่ด้วยแล้วมาดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะพี่บอยค่ะ
1: ครอบครัวของน้องกล้าว
5: ชื่ออะไรคะ
6: ชื่ออะไรครับ
5: ชื่อน้องกล้าว
7: กี่ขวบนะ
5: ขวงขวบ
7: น้องก้าวห่วงของไหม
5: ไม่ห่วงไม่ต้องห่วงของให้เพื่อนเล่นด้วย
7: ใครบอกให้น้องก้าวแบ่งของให้เพื่อน
5: ย่าไม่ใช่พ่อด้วยแล้วก็น้าด้วยแล้วก็ย่าด้วยบางย่าต้องแบ่งของเล่นเพื่อนด้วยถ้าเพื่อนไม่ทำเล่นเพื่อนไม่แบ่งนะ
7: น้องก้าวรักคุณพ่อแค่ไหนคร
5: ับ รักเยอะ
0: มาดูน้องกล้าวเล่นของเล่นครับไม่ยอมให้เพื่อนเล่นด้วย

อมีกอดด้วยดูเหมือนจะห่วงมากแต่ถ้าเป็นของเหมือนกันสองชิ้นล่ะน้องกล้าวเล่น

0: ทันใดนั้นวิ่งก็วิ่งเข้ามาและจะไปแตะของเล่นครับ
1: คราวนี้ของเล่นที่เหมือนกัน2ชิ้น
2: แม่คิดว่าน้องอาจจะบอกให้ไปเล่นอีกชิ้นนึงค่ะแต่ชิ้นนั้นน้องเขาจะเล่นอยู่ห่วง
1: ฮะ
2: เพราะว่ามีอีกชิ้นนึงเนี้ยแบ่งให้เพื่อนได้ถ้ามี2ชิ้นนะคะ
1: อ้าวน้องกล้าวจะทำยังไงนะของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นแบบนี
0: ้ของเหมือนกัน2ชิ้นเพื่อนจะได้เล่นอีกชิ้นมั้ยเนี่ยและเพื่อนก็ได้เล่นครับ
1: น้องกล้าวแบ่งนะตอนที่เป็นรถโดเรมอนมีคันเดียวยื้อยุดฉุดกระชากเลยถือว่าเป็นคลิปโหดของเด็กมากนะฮะเมื่อสักครู่นี้แต่พอเป็นของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นแบ่งครับคุณหมอครับ
3: จริงๆคือของ2ชิ้นจะเห็นว่าถ้าเป็น2ชิ้นที่เหมือนกันทำให้เด็กแบ่งง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีของ2ชิ้นที่เหมือนกันเขามีแล้วชิ้นนึงเขาสามารถให้เพื่อนเล่นอีกชิ้นนึง
4: โอ้โหอันนี้ก็เป็นวิธีการลดปัญหาเรื่องของเด็กหวงของได้เหมือนกัน
1: ไปดูครอบครัวของน้องภูแล้วก็ไปดูความน่ารักของน้องภูกันครับ
5: น้องภู
6: ที่บ้านน้องภูมีของเล่นที่รักไหม
5: น้องภูมีของก็เล่นเกมรถตำรวจแล้วก็รถแข่งคันใหญ
6: ่ชอบไหม
5: คิดคือ
6: แล้วถ้ามีคนมาเอาของเราไปอ่ะเราทำไงอ่ะ
5: ต้องไปแจ้งตำรวจ
6: แล้วน้องภูห่วงของไหมคะ
5: ไม่ห่วง
6: น้องภูใครสอนน้องภูว่าให้แบ่งเพื่อน
5: คนมาก
6: ยิ้มยิ้มยิ้มรอร
0: อมาดูน้องภูเล่นกับเพื่อนโอ้โหวิ่งเร็วจริงๆเพื่อนจะขอเล่นแต่ก็วิ่งไม่ทันน้องภูจะมาแตะไม่ได้และถ้าเป็นของเล่นที่น้องภูชอบมากแล้วครับ
1: พวกแม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับมีมือที่3มาอีกแล้ว
7: คุณแม่ว่าที่บ้านไม่มีรถแบบนี
1: ้ครับ
7: น้องจะไม่แบ่งแต่ว่าน้องก็จะแบบจับแล้วก็หันหลังพาหนีน่าจะหลีก
1: น้องภูน้องภูทำอย่างไรน้องภูทำอย่างไร
0: ชิ้นที่น้องภูชอบและรักมากหยิบมาเล่นเองจะแบ่งไหมครับเพื่อนไม่ได้แตะเลยครับ
1: น้องภูใหม่แ
4: บ้แล้วเป็นกลยุทธ์แบบที่คุณแม่บอกจริงด้วยพาหนีฉันไม่รู้เรื่องฉันหมุนล็อก360องศาคุณหมอคะอย่างนี้อธิบายได้ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะอย่างที่คุณพ่อคุณแม่บอกเลยนะคะว่าของเล่นชิ้นใหม่มันเป็นสิ่งที่เขากำลังให้ความสนใจเขากำลังสำรวจอยู่อันนี้แบ่งยากค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคือเมื่อไหร่ที่เด็กเล่นแล้วรู้สึกพออันนี้เขาถึงจะเริ่มรู้สึกอยากจะแบ่งปันได
4: ้ยังมีความน่ารักของน้องอีกหนึ่งท่านใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับครอบครัวของน้องปันปันครับวันนี้คุณแม่คุณยายมาด้วยกันน้องปันปันครับ

0: ยูโม่
1: แล้วถ้ามีคนมาขอปันจะให้ไหม
0: ปันหยิบมาก่อน
1: ปันรู้จักห่วงของไหมคะ
0: ไม่รู้จัก
1: แล้วปันรู้จักแบ่งปันไหม
0: รู้จักก็แบ่งเพื่อนไง
1: ให้สอน
0: ปั๊ม

เล่นสนุกเลยครับเพื่อนขอก็ไม่ให้มาดูของเล่นที่น้องปันปันรักมากครับน้องปันปันชอบเล่นรถ

0: ีเพื่อนผู้หญิงเข้ามาครับเอาละสิ
1: คุณยายคิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นครับคุณยาย
2: ไม่ยอมแบ่ง
1: คุณยายคิดว่าไม่ยอมแบ่ง
2: ไม่ยอมแบ่ง
1: เพราะอะไรครับคุณยายครับ
2: เขาหวงของอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อหวงของเลยปันปัน
0: มาดูครับจะแบ่งของรักไหมว่าน้องปันปันให้เพื่อนเล่นครับ
1: ปันปันแบ่งฮะสงสัยน้องน้องเด็กผู้หญิงสวยถูกใจปันปันคุณหมอจูนครับ
3: ยังไงคะคุณหมอ
4: ค่ะอันนี้ก็ต้องเอ๊ะน้องปันปันนี่กำลังแอบชอบน้องสาวคนนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะนั่นก็คือจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องคนแล้วก็ไม่เสมอไปด้วยนะคะถึงแม้จะดูเหมือนมีธรรมชาติของความหวงของอยู่แต่ก็แปลว่าจริงๆเขาแบ่งปันได้นะคะ
3: อย่างนี้คราวนี้เราต้องมีสถานการณ์เพิ่มขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าเกิดมีอีกสถานการณ์หนึ่งจะเป็นอย่างไร
0: นั่นก็คือของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นน้องปันปันเล่นเพลินอยู่คนเดียวมีเพื่อนอีกคนเข้ามาครับ
1: คุณแม่จ๋าคราวนี้ไม่ใช่เด็กผู้หญิงแล้วครับเป็นเพื่อนผู้ชายคุณแม่คิดว่ายังไงฮะ
5: คิดว่าน่าจะแบ่งเพราะว่าเป็นของเล่นที่เหมือนกันนะคะ
1: ของเล่นเหมือนกันน่าจะแบ่งคุณยายละครับ
2: เหมือนกันค่ะ
1: อ
2: ้
1: าวปันปันคราวนี้ผู้ชายนะลูก
0: ของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นปันปันยึดไว้คนเดียว
3: ได้นะคุณหมอคะอันนี้มีของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นด้วยแต่ว่าเพื่อนเป็นเด็กผู้ชายไม่แบ่งซะอย่างนั้นแม่น้องปันปันยังไงคะคุณหมอจูนคะ
4: สงสัยอาจจะต้องพอสรุปว่าเอ๊ะปันปันแอบชอบเด็กผู้หญิงคนเมื่อกี้หรือเปล่านั้นก็คือความชอบก็มีผลใช่ไหมคะเพื่อนที่ชอบเพื่อนที่รักก็จะแบ่งง่ายขึ้นนะคะเพศก็อาจจะไม่ใช่เป็นปัจจัยที่ว่าเป็นเพื่อนเพศเดียวกันแล้วจะแบ่งเสมอไป
3: ค่ะ
1: ครับ
3: โอ้โหทีนี้เรามาดูเรื่องของบทสรุปของเรากันบ้างดีกว่าเพราะเด็กๆแต่ละคนอย่างที่บอกเราก็เดาใจกันยากมากเลยนะคะมีทั้งหวงแล้วก็ไม่หวงเรื่องของพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่เองสนิทกับลูกอยู่กับลูกตลอดก็ยังทายถูกบ้างไม่ถูกบ้างเลยเราจะอธิบายได้อย่างไรบ้างคะคุณหมอจูนคะ
4: ค่ะงั้นก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าหวงของนะคะกับเรื่องแบ่งปันเป็นคนละเรื่องกันนะคะหวงของเป็นธรรมชาติของเด็กวัยช่วง2ถึง4ขวบเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามวัยนะคะไม่แปลกถ้าเด็กจะรู้สึกหวงของนะคะถ้าเรามองดีๆอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของเขาเริ่มรู้สึกรักสิ่งที่เขาได้รับมาสิ่งที่เขาเริ่มรู้สึกเป็นเจ้าเขาเจ้าของแต่แบ่งปันเป็นอีกเรื่องนึงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคอยฝึก
3: เอาละค่ะได้ฟังคำสรุปของคุณหมอกันไปแล้วแต่ว่าเรามีอีกหนึ่งสถานการณ์ใช่ไหมคะพี่บอยคะ
1: ใช่แล้วล่ะครับคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าเกิดว่าลูกๆของเราอยู่ในสถานการณ์ที่ของกินไม่เท่ากันจะเป็นยังไงครับนี่ฮะจานนึงมีอีกจานไม่มีอันนี้งงนะครับน้องงงอ้าวทำไมอีกจานนึงมีล่ะเปิดดูบ้างนี่ไงนี่เรียกว่าเปิดเยาะเย้ยฮะเปิดเยาะเย้ยว่าของฉันมี2ของเธอไม่มีนะหยิบขึ้นมาแล้วครับชิมซะหน่อยนี่น้องไทนี่น้องไทนี่ทานเก่งฮะ

0: 방 누워요. ไม่รู้ว่ามีน้ำใจหรือไม่ชอบนะครับพ่อคุณแม่ครับต่อไปน้องปันปันครับมาเปิดซองเอาหยิบเลยอันนี้ไม่ต้องรออันนี้ไม่ต้องรอเลยฮะแบ่งให้โอน่ารักมากน้องตันน้องตันเป็นไงโอ้ยนี่ขนมปังน่าทานมากขนมปังนี่เด็กต้องชอบนะฮะน้องตันบีออกมาโอ้โหกลัวเพื่อนอ้วนอันนี้กลัวเพื่อนอ้วนอ่ะให้แค่นั้นก็ทานแค่นั้นป้อนด้วย
1: ป้อนเลย
0: น้องครูครับน้องครูได้ขนมปังขึ้นมาแล้วน้องครูกำลังบิดออกสลับนี่โอ้เด็กใต้เขามีลีลากันอย่างนี้นะครับโอ้มีแบ่งกันครึ่งนึงเลยแล้วมาถึงน้องก้าวครับก้าวเปิดมีไหมไม่มีนี่ของก้าวมีก้าวแบ่งครึ่งเช่นกันโอ้แต่แบ่งส่วนน้อยกว่าให้นะครับส่วนน้อยกว่า
2: หมอจุนครับพอมาเป็นของทานได้ปรากฏว่าเด็กๆส่วนใหญ่ก็แบ่งนะคะอันนี้เราจะอธิบายพฤติกรรมนี้ยังไงอะคะ
3: อันนี้ก็จริงๆอย่างที่ว่าของกินเนี่ยแบ่งได้ง่ายกว่าของที่เป็นของเล่นซึ่งเป็นของที่เด็กรักแล้วก็หวงรู้สึกเป็นของตัวเองนะคะแต่ที่แน่นอนเลยก็คือเด็กทุกคนแบ่งปันเป็นนะคะแล้วก็แบ่งปันได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆอันเนี้ยเริ่มจากของกินก่อนเลยนะคะเวลาเราฝึกลูกให้แบ่งปันก็คือของกินแบ่งง่ายกว่าให้เด็กฝึกแบ่งปันด้วยของกินก่อน
2: อ๋อโหเห็นไหมคะว่าทุกภาพที่เราเอามาให้ดูเนี่ยมันเล่าเรื่องอะไรบางอย่างแล้ววันนี้เราก็เห็นแล้วนะคะว่าถ้าเกิดเราจะฝึกลูกให้เป็นนักแบ่งปันก็ทำได้ไม่ยากโดยเริ่มจากของกินก่อนมันจะง่ายกว่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาดูกันวิธีรับมือว่าจะทำอย่างไรนะคะกับพฤติกรรมลูกหวงของแล้วก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้

0: ที่2ของรายการ
1: พ่อแม่สู้
0: ในช่วงนี้นะคะเราจะมาแบ่งปันประสบการณ์ค่ะโดยมีครอบครัวจากทางบ้านกันบ้างละแต่ละครอบครัวก็มีเทคนิคในการรับมือกับพฤติกรรมลูกหวงของแตกต่างกันไปประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างก็แล้วแต่เทคนิคนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยดีกว่ากับครอบครัวแรกนะคะเป็นครอบครัว

0: ก็แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเลยนะคะคนโตเขาก็จะมีนิสัยค่อนข้างที่จะชอบแกล้งชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนน้องคนกลางค่ะห่วงของกับพี่ชายกับน้องจะมีแบบว่าน้ำใจกับน้องรักน้องแต่ว่าไม่ค่อยรักพี่เท่าไหร่อะค่ะค่ะส่วนคนเล็กเนี่ยก็จะแบบว่าแอนตี้กับทุกคนเลยทั้งสองคนชอบเล่นคนเดียวไม่ให้ใครเล่นห้ามยุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแบบว่ามีนิสัยแบบนี้ค่ะ
1: เฉพาะถ้าเป็นของเขาเนี่ย
0: น้องโอเขาก็จะห่วงของกับเฉพาะโดยเฉพาะกับพี่ชายนะคะเขาจะหวงแต่ถ้าเกิดว่าน้องอะค่ะกับน้องชายเขาจะแบบว่าให้เขาจะแบบว่าแบ่งปันเพราะว่าแม่ก็จะคอยบอกเขาไงคะว่าต้องแบ่งน้องนะเพราะว่าเราเป็นพี่เราต้องเสียสละให้น้องอย่างเงี้ยค่ะ
2: สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นปัญหาไหมคะที่เขาไม่ยอมแบ่งให้พี่ชาย
0: น่าจะค่ะเหมือนแบบว่ามันเป็นแค่แบบว่าเหมือนเป็นแง่เดียวอะค่ะเหมือนให้แต่น้องกลายเป็นแบบว่าเขาก็เป็นน้องเหมือนกันไงคะคนกลางอะค่ะน้องโอเขาก็เป็นน้องเหมือนกันเขาก็อยากได้จากพี่แต่ไม่ให้พี่ค่ะเหมือนแบบเป็นการแบบไม่แบ่งปันพี่อย่างเงี้ยค่ะ
1: บางทีมันเลยกลายเป็นปัญหานิดนึงคือกลายเป็นน้องอันนี
0: ่ต้องแบ่งน้อง
1: ใช่ต้องแบ่งอย่างเดียวเล
0: ย
1: จะไม่ได้อะไรจากน้องเลยบางทีเราก็ยังคุยกันอยู่ว่าจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยครับ
0: ก็เป็นปัญหานะคะเพราะว่าพี่ก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเล่นอะไรไม่ได้เลยสักอย่างนึงก็ค่อยๆค่ะค่อยๆทำความเข้าใจกับน้องเพราะน้องเขายังเล็กอยู่อีกอย่างนึงเราต้องเข้าใจเขาธรรมชาติเขาหลายๆอย่างนะคะแต่พอแบบไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบพอเราคุยไปเรื่อยๆอุ้ยเขาเข้าใจเขารู้เรื่องเขาพอจะแบบแบ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นั่งตรงนี้อ่ะนั่งตรงนี้ลูกเนี่ยของเล่นเนี่ยมันมีชิ้นเดียวใช่ไหมแล้วหนูเป็นพี่น้องกันเปล่าเป็นพี่น้องกันไหมเป็นพี่น้องกันใช่ไหมต้องแบ่งกันหรือเปล่ารักกันไหมลูก
3: ร
1: ักรักจริงเปล่าเอองั้นให้พี่อ่านเล่นบ้างได้ไหมนะอ่ะพี่อ่านน้องให้ดูก็ค่อยๆพูดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาไปจริงๆแล้วพ่อแม่ทุกคนมีพื้นฐานรักลูกมากๆอยู่แล้วบางทีก็ต้องเข้าใจทั้งตัวพี่แล้วก็ตัวน้องด้วยคือจะให้พี่มาเสียสละอย่างเดียวมันก็ใช่เรื่องเพราะว่ากลายเป็นว่าเขาก็จะไม่ได้เล่นอะไรเลยต้องให้น้องหมดเลยคือเราก็ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาไปครับจริงๆมันพี่แบ่งปันให้น้องมันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดนะฮะคือมันก็เป็นเรื่องที่ดีมันเป็นการปลูกฝังที่ให้เขารู้สึกว่าเขาต้องดูแลน้องนะเขาต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น้องนะแต่อีกในนึงเราก็ต้องแคร์ความรู้สึกเขาด้วยเพราะว่าจะให้เขาแบ่งน้องทั้งหมดเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เล่นอะไรอยู่ก็ตามน้องจะเอาต้องได้หมดแล้วตัวเองต้องนั่งดูน้องเล่นมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมครับ
2: น้องโอ๊น้องอันครับคุณพ่อคุณแม่บอกหนูว่าอะไรครับ
3: ให้แบ่งปันด้วยให้แบ่งปันด้วย
2: แล้วหนูแบ่งปันกันไหมครับ
3: แบ่ง
2: ยังไงอ่ะแบ่งอะไรกันอ่ะ
3: แบ่งขนมเล่นแต่ขอเล่นกันก็ของเล่นครับแม่นะ
1: การจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องใช้ความเข้าใจอย่างเดียวครับแล้วก็ต้องใจเย็นอธิบายค่อยๆบอกเขาอะฮะแล้วผมคิดว่ามันจะซึมซับเอง
2: แล้วแบ่งกันดีไหมครับ
3: ดี

0: ป็นพี่ต้องแบ่งให้น้องมีครอบครัวไหนเคยใช้บ้างครับ
1: ค่ะพอดีน้องเนี่ยของไทนี่เนี่ยเพิ่งเกิดปีนี้6เดือนก็ยังตัวเล็กๆอยู่นะคะก็คือจะใช้วิธีการว่าน้องยังแบบยังเล็กอยู่นะอะไรเงี้ยไทนี่แบ่งของเล่นให้น้องหน่อยนะเพราะน้องตัวเล็กอ่อนแอกว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้แบบเทคนิคนี้แต่ว่าคำว่าพี่แบ่งต้องแบ่งให้น้องเสมอไปเนี่ยคือไม่อยากใช้คือค่อนข้างจะกลัวว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคนพี่เนี่ยจะไปแอนตี้น้องกลายเป็นแบบไม่ชอบน้องเลยหรือเปล่าคือคำว่าพี่ต้องแบ่งน้องเสมอเนี่ยคิดว่าโดยส่วนตัว
0: เหมือนบังคับ
1: ใช่
0: เกินไปมีของอะไรต้องให้น้องหมดเลย
1: ค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าควรจะใช้เทคนิคในการพูดคำไหนอะไรดีถ้าคุณหมอมีคำแนะนำก็จะดีมากเลย
0: ครับ
2: เอาละค่ะ
3: ที่สำคัญเลยตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการสื่อสารว่าจริงๆแล้วก็คือเด็กต้องเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้
2: ค่ะ
3: นะคะนั่นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะไม่ได้เป็นฝ่ายไปเป็นผู้รับอย่างเดียวหรือเป็นผู้ให้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็คือเด็กจะต้องรู้สึกว่าเขาได้ทั้งให้แล้วเขาก็เป็นผู้รับด้วยนะคะแล้วก็คือการที่ยิ่งถ้ามีพี่น้องก็คือแปลว่าพี่ก็มีความสุขน้องก็มีความสุขก็คือมีความสุขไปด้วยกันก็คือจะต้องให้เขารู้ว่าเนี่ยวิธีให้และรับก็คือทั้งพี่และน้องก็มีความสุขไปพร้อมๆกัน
2: อ๋อแล้วยังมีอีกหนึ่งสถานการณ
0: ์ใช่แล้วแหละครับอีกหนึ่งสถานการณ์อีกหนึ่งครอบครัวของน้องเจ้า

0: ที่ร่าเริงไม่ค่อยงองแงไม่ขี้งองแงนะครับสนุกแล้วก็ช่างพูดเขาจะเล่นเองได้เล่นนู่นเล่นนี่หยิบนู่นหยิบนี่มาเล่นได้เขาอะไรที่เคยเล่นแล้วเอามาเล่นเล่นคนเดียวนั่งเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยครับได
1: ้จะมีห่วงบ้างของห่วงสมบัติบางทีจะไปข้างนอกเงี้ยต้องหอบตุ๊กตาหอบของเล่นที่ตัวเองเล่นอยู่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: ที่เราจะห่วงเขาก็ห่วงของเรื่องของการห่วงของเพราะว่าจ้าเนี่ยจะเป็นลูกคนเดียวเพราะว่าพอเวลาที่เขาห่วงของเนี่ยเขาจะเล่นกับคนอื่นไม่ได้เราจะต้องคอยระวังตลอดเขาจะตีเลยนะ
1: เขาห่วงรุนแรง
0: เขาห่วงใช่เวลาเขาห่วงนะครับใครจะมาแตะของเขาไม่ได้เลยอย่างตั้งแต่เล็กๆมาเลยครับเขาจะห่วงทุกอย่างเลยนะที่เป็นของเขาซึ่งคือถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนกับมีใครไปเล่นด้วยอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเป็นของเล่นของเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้อันน
1: ี
0: ้มือไวด้วย
2: มาม่าพี่ทีจ้าพี่ทีทำมาจ้ามาม่าพี่ทีจะเล่นของเล่น
1: ก็เลย
0: เนี่ยก็เลยห่วงกังวล
1: แล้วก็ป้าก็เลยบอกว่าไม่งั้นก็ต้องพาเขาเข้าสังคมเดี๋ยวจะได้เจอเพื่อนเจออะไรอย่างงี้แล้วเขาจะได้ปรับตัวซึ่งจริงๆตอนพาน้องเข้าเรียนก็ยังเด็กอยู่ด้วยนะคะแต่ก็ลองพาไปดูเผื่อว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมพอเขาไปแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะกรรมนี้ก็จางไปเนาะ
0: ลดลงใช่คือไปโรงเรียนใหม่ๆคุณครูจะมาบอกว่าน้องผักเพื่อนกระเด็นไปชนตู้เราก็
1: ถามว่าทำไมหรออะไรเงี้ย
0: ใจแป้ว
1: แย่งของเล่น
0: แย่งของเล่นกันคือพอเกิดเหตุการณ์พอครูเล่าเนี่ยกลับมาเราก็จะต้องจัดการเลยเราจะต้องเจ้าทำอย่างนี้ไม่ได้นะ
1: ล
0: ู
1: ก
0: หนูผักเพื่อนทำไมเขาก็จะเล่านะ
1: ก็เพื่อนมาแย่งของเล่นจัง
0: ๆก็จ่าไปเอาลูกบอลมาแล้วเพื่อนก็จะมาแย่งอย่างเงี้ยเขาก็ผลักบอกว่าจ่าต้องแบ่งเพื่อนเล่นนะลูกถ้าหนูไม่แบ่งเนี่ยหนูมีลูกบอลลูกเดียวแต่ถ้าเกิดว่าหนูแบ่งเพื่อนเนี่ยหนูก็จะได้เล่นลูกบอลได้เล่นตัวต่อได้เล่นอย่างอื่นที่เพื่อนเขาเล่นอยู่เราก็แบ่งกันเล่นหนูแบ่งลูกบอลให้เพื่อนเพื่อนแบ่งตัวต่อให้หนูหนูก็จะมีหลายอย่างเล่นหนูก็จะมีของเล่นเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะสอนเขาก็ฟังนะแล้วก็เขาจะชอบป้าป้าสอนเขาจะชอบไปบอกคนอื่นถ้าอย่างกับคุณย่าเขาคุยกับคุณย่าเขาเงี้ยเขาจะบอกว่าป้าป้าสอนว่าต้องแบ่งปันเขาบอกเขาจะไปบอกต้องแบ่งปันแต่จริงๆบางทีก็ยังไม่แบ่งถ้าเกิดยังอยากมากอยู่เงี้ยก็ยังไม่แบ่งแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกดีว่าเขาก็เข้าใจที่เราสอนที่เราพูดนะคำว่าลูกห่วงของใช่ไหมครับนิยามของมันครอบครัวเราจะมองว่าเด็กเนี่ยที่เขาห่วงของครับเพราะว่าเขามีความรู้สึกรักของสิ่งนั้นซึ่งมันเป็นของเขานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ผิดแล้วก็อาจจะเป็นช่วงครูวัยของเขาพอดีที่ช่วงวัยเนี้ยซึ่งถ้าเกิดไปคุยกับคนอื่นก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเป็นช่วงครูวัยแต่ว่าซึ่งถ้าเกิดเราปล่อยให้โตขึ้นเขาก็จะเรียนรู้ได้เองแต่ถ้าเกิดมันเริ่มรุนแรงขึ้นนะครับเราก็จะต้องป้องกันไว้ก่อน

0: การไฮโซนิดนึง
1: ค่ะ
0: ออกงานสังคม
1: ออกงานสังคม
0: เข้าสังคมนั่นเองนั่นคือพาไปโรงเรียนเลยครับมีคุณพ่อคุณแม่คนไหนเคยใช้วิธีนี้บ้างฮะอ้าวทำยังไงครับ
2: น้องภูให้คุณป้าซึ่งเป็นคนทางภาคใต้มาเลี้ยงเพราะว่าคุณแม่มีงานประจำน้องก็จะพัฒนาการช้าไม่เดินไม่พูดก็พาไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าทางแก้คือเปลี่ยนพฤติกรรมพี่เลี้ยงนะคะเพราะพี่เลี้ยงก็พูดภาษากลางไม่ได
0: ้
2: พูดใต้อย่างเดียว
0: ครับ
2: สองต้องพาน้องเข้าโรงเรียนเพื่อให้น้องเข้าสังคมใครมาหาที่บ้านน้องจะร้องเลยกลัวคนมากคุณแม่เลยพามาที่โรงเรียนบุญรักษ
0: ์ครับ
2: แล้วก็คือดีขึ้นค่ะ
0: ครับ
2: เดินได้พูดได้ทันทีเลยเดือนเดียวเพราะน้องพร้อมแล้วแต่ว่าน้องไม่ยอมพูดเองและตอนนี้ทางแก้ของคุณแม่ก็คือน้องมีปัญหาว่าน้องอ่ะเป็นเด็กคนเดียวไม่มีเพื่อนเล่นเลยที่บ้านมีแต่คุณพ่อกับคุณแม่สองคนแก้ปัญหาของคุณแม่ตอนนี้ก็คือตอนเช้าก็จะถามน้องว่าวันนี้แม่จะแวะปั๊มหนูซื้ออะไรไปฝากเพื่อนไหมคะ
0: ครับ
2: แล้วก็พอตอนเย็นก็จะสอบถามน้องว่าหนูแบบบ้าง
0: ครับ
2: แล้วเขาก็จะตอบว่าไงคะอ๋อวันนี้มีเพื่อนมาขอข้าวเหนียวหนูนิดนึงวันนั้นซื้อข้าวเหนียวให้แล้วหนูไม่แบ่งหมูให้เพื่อนเหรอลูกก็คุณพ่อก็ขอแต่ข้าวเหนียวนี่แม่เขาไม่ได้ขอหมู
0: จะแบ่งหมูทำไมครับ
2: เขาจะมีเหตุผลของเขาตลอด
0: อ๋อครับหมอครับ
3: ค่ะจริงๆแล้วก็จะเป็นวิธีที่ถ้าพูดถึงเนี่ยจะเหมาะมากเลยกับเด็กที่เป็นลูกคนแรกหรือลูกคนเดียวใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราสังเกตสถานการณ์สองสถานการณ์นี้ต่างกันเพราะว่าเมื่อกี้เป็นลูกหลายคนก็เด็กอาจจะมีโอกาสให้มากกว่าปกติแต่ลูกคนเดียวหรือลูกคนแรกมักจะเป็นเด็กที่ยังไม่เคยชินเพราะว่าไม่มีโอกาสในการให
1: ้
3: เมื่อเด็กเนี่ยเรียนรู้ก็เรียนรู้ผ่านการสังเกตคุณพ่อคุณแม่นี่แหละคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงเขาก็ทำพฤติกรรมแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราแสดงให้เขาเห็นวิธีการเอาของไปให้บ้างแล้วก็เราก็พาเขาไปด้วยนะคะการไปเห็นคือสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือการเปรียบเทียบเห็นว่าโอ้เขาเป็นเด็กที่มีของเยอะแยะเลยกับเด็กที่ไม่มีของเลยพอเขาได้ให้แล้วเราชื่นชมเขาเด็กก็จะรู้สึกมีความสุขเวลาคุณพ่อคุณแม่ชื่นชมเด็กก็จะรู้สึกภูมิใจและอยากทำอีก
1: ค่ะเอาละค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทุกอย่างฝึกกันได
0: ้
1: มีเทคนิคอยู่และที่สำคัญสำคัญที่ตัวคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ
0: และช่วงต่อไปคุณพ่อคุณแม่อย่าพลาดนะครับเพราะถึงเวลาสำคัญแล้วเราจะมาดูยุทธวิธีเล่นคุยอ่านครับ
3: นี้เราก็จะเหมือนกับเอามาใช้ในกระบวนการอย่างการที่ปกติเด็กๆก็อาจจะต้องมีดื่มนมนะคะดื่มน้ำผลไม้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำตั้งแต่ต้นก็คือตั้งแต่กระบวนการผลิตคือเด็กก็จะรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการทำเพราะฉะนั้นคือพอเขาเอาไปให้นะเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจมากกว่าปกติน
1: ี่ฉันทำครั้งเองนะ
0: เราหาคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกับเราหน่อยนะฮะปรบมือมา
1: พี่บอยเป็นลูก
0: แม่นี่สอนไรนี่สอนไรนี
2: ่วันนี้แม่จะสอนน้องภู
0: ครับ
2: คั้นน้ำส้มนะลูก
0: ขอบคุณครับ
2: ครั้งแรกเลยนะ
0: ต้องไรแม่เลยครับ
2: อ้าวเวลาจะทำนี่คุณพ่อทำให้เรียบร้อยแล้วนะผ่าเรียบร้อย
0: สอนมาให้ด้วย
2: น้องภูดูนะน้องภูดูนะลูกเวลาจะทำมือข้างซ้ายต้องจับอย่างนี
0: ้
2: แล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็หมุนนะลูกไหนน้องภูลองทำให้คุณแม่ดูหน่อยแม่จะได้ไม่ต้องทำเอง
0: เอามือซ้ายจ
2: ับ
0: อย่างนี้มือขวาจับที่ส้มแล้วก็หมุนหุ้ยสนุกจังเลยอ่ะนี่เป็นวิธีการที่ทำให้ลูกสนุกไปด้วยนะครับพี่จูนครับ
3: ก็คือเด็กจะรู้สึกอยากให้มากขึ้นเมื่อเขามีส่วนร่วมแล้วก็มันก็เป็นความสนุกด้วยในการที่จะให้
1: กลับบ้านชวนลูกคันน้ำส้มกันเลยดีกว่าเนาะเรามองข้ามไปนะคะ
0: ค
1: ุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ชอบนึกว่าเราจะเล่นของเล่นซื้อของเล่นอันนั้นจริงๆแล้วเรื่องใกล้ๆตัวในครัวอะไรที่ไม่ได้อันตรายไม่ใช่ไปสอนลูกลูกวันนี้มาหั่นแตงกวากันเถอะไม่ได้ใช่ไหมเนาะไม่ควร
0: ไม่ต้องให้ใช้ของมีคม
1: ใช่นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองท่านมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: โอ้โหนี่เป็นวิธีการเล่นนะคะการสอนผ่านการเล่นถือว่าเป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งด้วยเอาละค่ะจากการเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูยุทธวิธีต่อไปนั่นก็คือการคุยค่ะลูกให้รู้จักการแบ่งปันนะคะอะไรบ้างที่เราควรพูดหรือไม่ควรพูด
0: ใช่แล้วครับ
1: เรามีประโยคตัวอย่างใช่ไหมคะพี่บอย
0: มีประโยคตัวอย่างด้วยครับมาดูประโยคแรกกันเลยครับ

0: อย่าหวงแบบนี้สิลูกมีใครเคยพูดบ้างครับอ้าวคุณแม
1: ่น้องภู
0: ฮะ
1: หนูฟังแม่นะลูกหนูอย่าหวงของลูกหนูต้องรู้จักแบ่งปันที่โรงเรียนคุณครูสอนไหมลูก
0: ครับ
1: ถ้าหนูมีของเล่นชิ้นนึงหนูแบ่งให้เพื่อนเล่นแป๊บเดี๋ยวเพื่อนเล่นเบื่อเพื่อนก็คืนหนูนะลูก
0: อ๋อครับแม่มีอีกไหมฮะคุณพ่อคุณแม่ครับ
2: ก็จะบอกว่าน้องก้าวครับอย่าหวงของนะครับ
0: ครับ
2: ของมีตั้งหลายอันลูกแบ่งเพื่อนเล่นได้แบ่ง
0: นี่สอนลูกหรือหาเรื่องลูกครับพ่อ
2: สอนครับสอน
0: ครับผมคือบอกน้องก้าวเลยอย่าหวงของนะลูก
2: ใช่ครับ
0: ก็คือทำหน้าฟังไหมครับคุณพ่อ
2: ส่วนใหญ่จะไม่ฟังครับ
0: เอ้าบอกขนาดนี้ยังไม่ฟังอยู่แล้วเนี่ย
2: ใช่
0: แล้วทำยังไงครับพ่อฮะ
2: ก็คือถ้าพูดเขาเสียงแข็งบางทีเขาจะไม่เชื่อครับแต่ถ้าค่อยๆพูดกับเขาอย่างเงี้ยเขาจะเชื่อมากกว่าคร
0: ับ ครับผมนี่คือประโยคว่าอย่าหวงของแบบนี้สิลูก
3: คุณหมอจูนครับ จริงๆมันเป็นคำพูดที่ควรหรือไม่ควรพูดคะ
4: ค่ะก็ต้องบอกว่าไม่ควรนะคะ
0: ไม่ควรพูดครับ
3: ทำไมล่ะคะเราต้องรู้เหตุผลสิประโยคนี้
4: ประเด็นอยู่ตรงที่คำว่าอย่านะคะเพราะว่าเด็ก 2-4 ขวบเนี่ยเป็นช่วงวัยกำลังต่อต้านพอดีคำว่าอย่าเนี่ยมันทำให้เด็กรู้สึกว่าทำไมห้ามยิ่งอยากทำอยากรู้อยากลองนะคะเพราะฉะนั้นคือคำว่าอย่าเนี่ยจะเป็นตัวที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
3: ค่ะอย่างนี้เพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นประโยคที่ไม่ควรพูดนะคะ
0: ใช่แล้วครับประโยคที่ควรพูดคือพ่อภูมิใจเวลาที่หนูแบ่งของเล่นให้เพื่อนครับนี่ประโยคควรพูดอยู่ตรงนี้เลยครับ
3: ฟังแล้วมันแบบมันพราว
4: งั้นจะแทนที่เราจะห้ามเราใช้วิธีการชมเมื่อเขาทำ
0: ครับ
4: นะคะ
3: ค่ะ
4: งั้นคือพอเวลาเขาทำปุ๊บเราชิงหาโอกาสในการชมเลย
0: ครับ
4: นะคะพอยิ่งเราบอกว่าเราภูมิใจมากนะคะเด็กก็จะอย่างที่คุณนิณาบอกเลยมันจะรู้สึกเหมือนหัวใจพองโตถูกชมอ่ะ
3: อ่ะนี่ผ่านไปแล้ว1ประโยคเดี๋ยวมาดูประโยคต่อไปเลย
0: ประโยคต่อไปเลยนะครับประโยคนี้ถ้ายังไม่แบ่งเพื่อนแบบนี้อีกเดี๋ยวเพื่อนจะไม่เล่นด้วยนะคุณพ่อพูดยังไงครับ
2: น้องก้าวครับถ้ายังไม่แบ่งเนี่ยเพื่อนจะไม่เล่นกับหนูนะเพื่อนจะหนีหนูนะหนูจะเล่นคนเดียวหนูเล่นไม่สนุกนะครับ
0: ครับแล้วพอเราพูดกับลูกไปแล้วน้องก้าวเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็คือเขาก็จะเริ่มใจอ่อนนะครับกลัวเพื่อนหนีไม่มีเพื่อนเล่นอย่างเงี้ยครับ
0: กลัวเพื่อนจะหนีกลัวจะไม่มีเพื่อนเล่น
2: ใช่ครับ
0: คุณหมอครับประโยคนี้ครับถ้ายังไม่แบ่งเพื่อนแบบนี้อีกเดี๋ยวเพื่อนจะไม่เล่นด้วยค
3: ุ
0: ณหมอ
3: จริงๆก็ฟังดูเป็นเหตุเป็นผลนะคะตามความคิดของผู้ใหญ่เนาะก็ถ้าไม่แบ่งเพื่อนก็ไม่เล่นด้วยอันนี้จริงๆเป็นประโยคที่ควรพูดหรือว่าไม่ควรพูดคะ
4: ประโยคนี้นะคะอาจจะพูดได้แต่จริงๆแล้วไม่ควรพูดค่ะ
0: ไม่ควรพูดนะครับ
3: ทำไมล่ะคะคุณหมอ
4: ค่ะจริงๆถ้าเราอ่านประโยคดีๆจริงๆมันจะเป็นลักษณะการขู
3: ่
4: ถูกไหมคะเรากำลังขู่ว่าถ้าเขาไม่ทำแบบนี้เขาจะเจอแบบนี
3: ้
4: แต่สถานการณ์จริงอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปนั้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่แบ่งเพื่อนแต่เพื่อนก็ยังเล่นด้วยมันกลายเป็นสิ่งที่เราสอนเนี่ยมันไม่เป็นจริงตามนั้นไปละ
0: อาจจะมีอะไรบางเรื่องไปขัดแย้งกันก็ทำให้เด็กสับสนว่าอ้าวนี่ไงเพื่อนเล่นด้วยอยู่เลยไม่เห็นต้องแบ่งเลยอ๋อครับแล้วคราวนี้มาดูประโยคที่ควรพูดในสถานการณ์นี้กันครับประโยคที่ควรพูดก็คือถ้าเกิดว่าเข็มยาวถึงเลขนี้แล้วต้องสลับให้เพื่อนเล่นบ้างนะลูกนะ
4: เรื่องต้นคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขายังไม่เข้าใจเรื่องเวลาถูกไหมคะเพราะนั่นคือการใช้เข็มชี้ว่าชี้เลขนี้นะคะมันทำให้เขาเห็นเป็นรูปธรรมนะคะแต่นี้เรากำลังบอกวิธีการสำหรับเขาในการที่มันถึงเวลาแบ่งปันแล้วเมื่อกี้เขาได้เล่นมาพอแล้วตอนนี้ถึงเวลาแบ่งละ
0: เหมือนกับให้เขาได้รู้เวลาด้วยครับ
3: มาถึงอีกหนึ่งประโยคดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าประโยคนี้จะควรหรือไม่ควรพูด
0: คำพูดต่อไปครับถ้าแบ่งของเล่นให้เพื่อนเขาก็จะแบ่งให้เราสนุกกว่าเดิมตั้งเยอะนี่ฮะ
3: ดูชวนเชื่อนิดนึงนะคะ
0: ใช่แล้วครับ
5: บอกเขาเหมือนกันค่ะแต่ว่าคือจะใช้เรื่องของกินมากกว่าค่ะ
0: ค
5: ่ะก็บอกถ้าไทนี่แบ่งของกินให้เพื่อนนะอีกหน่อยหนูของกินของเพื่อนมาแบ่งด้วยนะหนูก็จะมีของกินหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะ
0: นี่ฮะคำพูดนี้เป็นยังไงครับหมอครับ
3: ควรหรือว่าไม่ควรพูดคะ
4: ค่ะประโยคนี้เนี่ยจริงๆก็คือวิธีการพูดก็คือเราจะเหมือนกับบอกให้เด็กว่าวิธีการว่าเอ๊ะพอแบ่งแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะเพราะนั้นก็คือจริงๆก็เป็นวิธีการที่ใช้ได้
3: ค่ะ
4: นะคะก็เหมาะกับการที่จะให้เด็กเนี่ยใช้ได้ว่าก็คือถ้าเขาแบ่งแล้วเขาก็รอดูว่าเพื่อนจะแบ่งให้เขาไหม
0: เพราะฉะนั้นประโยคนี้ควรพูดอ้าวนี่ฮะถ้าแบ่งเพื่อนเล่นคุณแม่จะซื้อตุ๊ก

0: ตาตัวใหม่ให้เลย
1: อันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่ให้เด็กรู้สึกว่าเขาจะทำอะไรมันต้องมีของแลกเปลี่ยน
2: ครับ
1: ใช่ไหมคะมันเหมือนจะถ้าเขาจะให้อ่ะเขาต้องได้รับก่อนซึ่งอันนี้เป็นวิธีการสอนที่ผิด
2: ครับอันนี
3: ้ติดสินบนนะคะคุณหมอ ใช่ไหมอันทำแบ่งนั้นลูกแต่แม่ซื้อให้อีกตัวนึงเลยไม่เหมาะไม่เหมาะอันนี้แอบ
2: นี่คือคำพูดที่ไม่ควรพูดครับ
3: นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างสถานการณ์ทั้ง3สถานการณ์นะคะ
2: ใช่แล้วครับ
3: ที่ควรและไม่ควรพูดค่ะ
2: วิธีสุดท้ายครับนั่นคือยุทธวิธีการอ่าน
3: อ่
2: านก็คือหนังสือนิทานนี่แหละครับหนังสือนิทานที่เราอ่านให้ลูกเราฟังเป็นการบ่มเพาะนิสัยของลูกให้รู้จักการแบ่งปันได้ด้วย
3: แล้วมันต้องใช้เทคนิคยังไงในการเล่านิทานให้ลูกแล้วลูกถึงจะสามารถซึมซับแล้วก็สนใจเรียนรู้ในเรื่องของการแบ่งปันได้ค่ะคุณหมอ
1: ค่ะเคล็ดลับเนี่ยอยู่ที่น้ำเสียงนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่าน้ำเสียงแบบเป็นเสียงเดียวเลยนะคะก็จะไม่รู้สึกว่ามีความรู้สึกเชื่อมโยงหรือว่ารู้สึกเหมือนเวลาเราอินกับละครนะคะนะคะเพราะนั่นก็คือการใช้น้ำเสียงเนี่ยเป็นการกระตุ้นอารมณ์ร่วมของเด็กทำให้เด็กรู้สึกมันมีอารมณ์ร่วมแล้วก็รู้สึกไปกับพ่อแม่ด้วย
2: โอ้ถ้างั้นผมมีมือโปรอยู่ตรงนี้เลยฮะถ้าเกี่ยวกับการเล่าข่าวน้ำเสียงมือโปรลองสักนิดนึงฮะ
3: เอาแบบเสียงเนิบเนิบก่อน
2: อ่ะเนิบเนิบ
3: กุ๊กไก่กินลูกกวาดสีฉูดฉาดแดงแป๊ดเขียวปี
2: เออไม่แบ่งนะเล่นคนเดียวดีกว่า
3: ลูกเดินไปเล่นรถเรียบร้อยแล้ว
2: เอาแล้ว
3: แล้วถ้าเราอ่านอย่างเงี้ยกุ๊กไก่กินลูกกวาดสีฉูดฉาดแดงแป๊ดเขียวปี
2: น้ำเสียงที่ทำให้เด็กเพลินฟังแล้วก็เห็นภาพเลย
3: อืม
2: ครับคุณแม่ลองดูฮะ
4: ได้ค่ะคือเริ่มนี้เนี่ยชื่อฮอตจี้ขี้ห่วงนะคะ
2: ครับ
4: ฮอตจี้จึงคิดได้ว่านี่ถึงเวลาที่เขาควรจะเลิกขี้ห่วงสักทีเชิญสนุกกันให้เต็มที่เลยฮอตจี้ประกาศ
2: ว้าวโอ้โหนี่ใช่เลยนี่อยู่ทีมภาคคอนเทนต์ป่ะคะเนี่ยโอ้โห
4: เล่าบ่อย
2: นี่ก็เป็นการใส่น้ำเสียงใส่น้ำเสียงให้เห็นภาพเลยเหมือนกันครับเนี่ย
1: ค่ะก็คือทำให้เด็กเห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมจากในนิทานนะคะมาเชื่อมโยงกับคำว่าแบ่งปัน
3: ต้องเน้นเทคนิคน้ำเสียงการเล่าให้มันดูน่าสนใจนะคะแล้วก็ทำให้ลูกเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจผ่านทางนิทานด้วยนะคะ
2: และในวันนี้ครับเราก็ได้มาสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู
3: ้
2: ศึกษายุทธวิธีต่างๆในการรับมือกับการหวงของลูกๆอย่างครบถ้วนเลยครับ
3: ใช่แล้วค่ะหวังว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็คงจะได้เปลี่ยนความคิดสมัยนะคะว่าจริงๆลูกเราเนี่ยไม่ได้เข้าใจยากเลยนะคะและคนที่จะเข้าใจลูกได้ดีที่สุดก็คือตัวคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละค่ะ
2: และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebookสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
3: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอจูนะคะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
3: และขอขอบคุณครอบครัวของเราทั้ง5ครอบครัว
2: ขอบคุณมากครับพ่อแม่ครับขอบคุณครับ
3: เอาล่ะค่ะอย่าลืมนะคะว่าทุกอย่างพ่อแม่สำคัญที่สุด
2: ถูกต้องแล้วครับพ่อแม่ทำได
5: ้พ่อแม่สู้ๆ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งพ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง

0: ดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
0: หนูดีทำได้
1: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
0: หนูดีทำได้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
0: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
0: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
0: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
0: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
0: หนูดีทำได้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
0: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วก็ปรี้เราสดชื่นแจ่มใส
1: แจ่มใส
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดี

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้าง

บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้างมือกิน

ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับในยุคนี้นะครับเราจะไม่ค่อยเห็นเด็กวัยรุ่นกับหนังสือเท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วถ้าพูดถึงการเขียนแล้วเนี่ยโหยิ่งน้อยแบกมากเลยครับแต่อะไรครับที่ทำให้น้องเรไรเจ้าของเพจเรไรรายวันที่มีคนฟอลโล่มากกว่า 200,000 คนลุกขึ้นมาบอกเล่าเรื่องราวเธอผ่านเพจเธอวันนี้ครับเราจะไปรู้จักตัวต้นความ

0: หนูชื่อเลไลไลวันค่ะหนูก็จะโพสต์บันทึกของหนูที่หนูเขียนในแต่ละวันแล้วก็แบบว่าเราหนูไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็จะโพสต์ลงไปเป็นเรื่องราวว่าแต่ละวันที่หนูทำค่ะเขียนมาตั้งแต่ตอนอยู่ป.1ก็ประมาณ 6-7 ขวบค่ะเราเอามาเขียนมาแล้วได้แบบแบ่งปันเราได้เล่าให้คนอื่นฟังว่าเนี่ยวันนี้เราทำอย่างนี้นะแล้วแบบบางทีเขาก็จะอาจจะแบบแบ่งปันเขาว่าเออตอนยังเด็กก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่หนูย้อนกลับไปอ่านก็เหมือนกับว่าหนูได้นั่งทานแมชชีนไปด้วยเลย
1: เป็นห้องนอนที่มีหนังสือเยอะมากต้นหิวมีกี่เล่มเนี่ย
0: จำไม่ได้เลย
1: จำไม่ได้อ่านหมดหรือยังเนี่ยหมดเนี่ย
0: ยังไม่หมด
1: ยังไม่หมด
0: บางเล่มก็แบบของน้องบ้างของแม่บ้างมาวางไว้ในห้อง
1: อ๋อเพราะฝากวางไว้อย่างนี้เหรอ
0: ใช
1: ่ทำไมถึงชอบอ่านหนังสืออ่ะ
0: เพราะว่ามันสนุกเด็กก็แบบเราได้แบบเรียนรู้เรื่องแบบที่เราไม่เคยรู้มาก่อนบ้างบางทีมันอยู่ในการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วต้นเดียวชอบอ่านหนังสือประเภทไหน
0: ก็ชอบอ่านแบบผจญภัยบ้างบางทีก็แบบว่าตลกแบบบางทีก็แบบอ่านได้เกือบทุกแนว
1: ทุกแนวแล้วชอบอะไรมากที่สุด
0: ก็ส่วนใหญ่ก็ชอบตลก
1: ชอบตลก
0: เวลาอ่านมันมีความสุข
1: การอ่านกับการเขียนเนี่ยมันต่างกันยังไง
0: หนูว่ามันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราจะอ่านจะเขียนก็ต้องฝึกเหมือนกันถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่ได้ขนาดนี้ก็แบบว่าถ้าเราเขียนก็แบบว่าเราได้ถ่ายทอดให้คนอื่นแบบว่ารู้สึกแบบผ่านตัวหนังสือหรือไม่ก็ถ้าเราอ่านแล้วก็แบบว่าได้ฝึกการอ่านของเราที่คนอื่นเขาเขียนให้เราแล้วก็เอาไปพัฒนาในเรื่องการเขียนของเราได
1: ้แล้วแบบไหนยากกว่ากันครับ
0: หนูว่าเขียนยากกว่า
1: เขียนยากกว่าแต่ในเพจในรายวันเนี่ยเราต้องเขียนทุกวันเลยนะ
0: ค่ะ
1: เราเขียนมากี่ปีแล้วเนี่ย
0: เขียนมา4ปีแล้ว
1: เขียนมา4ปีแล้วอันนี้คือบันทึกของเราที่เราบอกว่าเราเขียนทุกวันถูกปะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหแล้วเท่าที่พี่รู้มาเนี่ยเพจเรไลวันและสิ่งที่น้องเขียนเนี่ยต้องเขียนภายใน1หน้า
0: ใช่
1: ไหม1วันคือ1หน้าทำไมอ่ะมากกว่านั้นไม่ได้หรอ
0: เพราะว่าถ้าเกิน1หน้ามาคิดก็ไม่มืออ
1: ๋อคือไม่มืออย่างเงี้ยเหรอ
0: หรือไม่ก็แบบพอไม่เขียนหลายหน้าก็ต้องแบบมาเขียนหน้าเดียวซึ่งมันก็ต้องหาวิธีว่าประโยชน์จบแล้วมันก็ต้องแบบพอดีเป๊ะหนึ่งหน้า
1: การที่เขียนให้หนึ่งหน้าเนี่ยมันก็จะมีความยากที่ว่าน้องต้องเขียนให้จบภายในหนึ่งหน้า
0: ใช
1: ่แล้วเรื่องราวที่เราเขียนเนี่ยเอามาจากอะไรอ่ะ
0: เอามาจากก็ชีวิตประจำวันทั่วไปว่าวันนี้เจออะไรบ้างแต่ว่าเราเป็นเรื่องที่เราอยากเขียนเก็บเอาไว้มากกว่าแบบว่าเรื่องนี้น่าสนใจเราอยากเก็บไว้อ่านตอนโตก็เขียนเก็บเอาไว้

0: ันนี้ใช่ไหมคือไดอารี่เล่มแรกที่เราเขียน
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือสมุดบันทึกที่เราเขียนเล่มแรก
1: เขาก็จะว่ามีให้เขียนลงนามสัญญา
0: ลงชื่อด้วย
1: มันเกิดว่าข้าขอสัญญาว่าจะเขียนบันทึกทุกวัน
0: ข้าขอสัญญาว่าฉันจะเขียนบันทึกทุกวันวาดรูปแต่งเรื่องหรือเขียนสิ่งต่างๆที่มีประโยชน์ลงในสมุดบันทึกของฉันหลังจากที่น้องต้นหลิวเซ็นไปแล้วเนี่ยน้องต้นหลิวรู้สึกไงกับการที่ตัวเองเซ็นลงไป
1: ก็รู้สึกว่าเราต้องเขียนทุกวันแล้วแหละ
0: คือเราต้องเขียนทุกวันแล้วแหละ
1: หรือว่าก็แบบผูกใจตรงนั้นแต่เราห้ามแบบว่าห้ามเลิกเขียนนะห้ามไม่มีเขียนไว้แต่วันเดียวต้องแบบต้องเขียนทุกวัน
0: ต้องเขียนทุกวันเพราะเราทำสัญญากับมันลงไปแล้ว ก็คือการทำสัญญากับตัวเราเอง
1: ค่ะ
0: ใครจะรู้ว่าคำสัญญาวันนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรรายวันไดอารี่ออนไลน์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความทรงจำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆมากมาย

0: คือปกติประจำวันที่เขาอยู่ด้วยกันใช่ไหม
1: ใช่เขาจะอยู่ด้วยกันแล้วก็ถ้ามีกระดาษแผ่นหนึ่งกับสีเนี่ยเป็นชั่วโมงค่ะ
0: อ๋อเป็นชั่วโมง
1: อยู่กันแบบนี้แหละ
0: ผมทราบมาว่าคุณ

0: กับคุณพ่อนี้เป็นนักเขียนด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่บ้านเราเนี่ยโตมากับหนังสือคุณพ่อชอบหนังสือเป็นนักเขียนแม่มาในสายสื่อสารมวลชนเป็นนักข่าวก็เลยเราก็เลี้ยงลูกเป็นนักกีฬาไม่ได้ เลี้ยงลูกได้เป็นเนี่ยค่ะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนะคะแต่จะเป็นนักเขียนหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้ต้นหลิวก็เริ่มเขียนแล้วค่ะ
0: แต่เราก็ไม่ได้บังคับอะไรให้เขาเป็น
1: ไม่เลยไม่เลยเพราะเราโตมากับความคาดหวังรุ่นแม่รุ่นพ่อโตมากับความคาดหวังของพ่อแม่ใช่ไหม
0: เข้าใจ
1: มากแล้วเราเลยรู้ว่าเลี้ยงแบบมีความคาดหวังแล้วอะคนที่ถูกคาดหวังกับคนที่คาดหวังเนี่ยถ้ามันไม่สมหวังกันแล้วเนี่ยมันก็อาจจะจบแบบไม่สวยเราก็เลยคิดว่าเราควรจะเลี้ยงเขาตามสภาพก็คือดูไปตามอาการเขาว่าช่วงนี้เขาเป็นยังไงแล้วก็ค่อยๆไต่ให้เขาไต่ไปโดยที่บ้านแม่เนี่ยคิดว่าการคิดการเขียนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆส่วนใหญ่แล้วคนจะชอบคิดว่าอ่านก่อนแล้วค่อยเขียนอ่านเยอะๆแล้วค่อยเขียนแต่จากประสบการณ์ของแม่ที่เจอก็คืออ่านกับเขียนนะมันคนละท่อกัน
0: เอ้าเหรอครับมันไม่ได
1: ้มันอาจจะมีความเชื่อมโยงกันแต่มันไม่ใช่ว่าเราต้องเริ่มจากอ่านแล้วกระโดดไปเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าการอ่านเนี่ยคือการรับ สารเข้าไปการเขียนคือการปล่อยสารออกมาเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยธรรมชาติของคนเนี่ยการรับเข้ารับออกเนี่ยมันเป็นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าวันนี้เราอ่านอย่างเดียวเราไม่เขียนอะไรเลยแล้วเราถึงไปกระโดดเขียนมันก็เลยกลายทำให้ว่าแม่คิดว่าการเขียนเนี่ยก็เริ่มได้ตั้งแต่เด็กเหมือนกันแต่เขียนในระดับที่เด็กเขียนได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการที่แม่ฝึกลูกโดยการที่ว่าเขายังอ่านไม่ได้เราอ่านให้เขาฟังการทำให้ดูคือการสอนที่ดีที่สุดเพราะเขาเห็นคุณยายอ่านคุณตาอ่านพ่ออ่านแม่อ่านไปโรงเรียนครูก็อ่านเพื่อนก็อ่านเขาก็อยากอ่านแล้วเขาจะรู้สึกว่าการอ่านเนี่ยแม่พยายามทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่หลายๆคนพูดว่าการอ่านการเขียนคือสิ่งพิเศษเด็กที่อ่านเยอะคือสิ่งพิเศษเด็กที่เขียนได้คือสิ่งพิเศษแต่แม่จะบอกว่าการอ่านการเขียนเนี่ยคือเรื่องธรรมดาที่ทุกคนควรจะมีแต่คนไม่ทำกันก็เลยดูเป็นเรื่องพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องพิเศษการเขียนการอ่านคือเรื่องธรรมดาพอเราทำให้เขารู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเนี่ยเขาไม่กดดันการเขียนไดอารี่เนี่ยทำให้เขาคิดบวกเพราะว่าอะไรเพราะว่าไดอารี่เขาเนี่ยไม่ใช่ความลับ
0: อ๋อเพราะว่า
1: ใช่
0: เขาพูดถึงสมัยก่อนเอาจริงผมเคยเขียนเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เคยเขียนไดอารี่
1: เขียนค่ะ
0: เขียนก
1: ันเราไปเขียนเก็บไปหมดเลยวันนี้โดดเรียนว
0: ันนี้ไปเที่ยวหลายเนี่ยโหอยู่ในไดอารี่หมดเลย
1: ในไดอารี่ใช่แล้วพอวันหนึ่งมีคนมาอ่านแล้วก็เลิกอ่าน
0: เฟล
1: ใช่แม่ก็เลยมองว่าถ้าให้ต้นหลิวเขียนแบบนั้นเดี๋ยวก็คงเลิก
0: uh-huh.
1: แม่ก็เลยทำความเข้าใจกับเขาว่าไดอารี่ตัวนี้เหมือนกับอะไรดีเหมือนกล้องถ่ายรูป
0: กล้องถ่ายรูป
1: ที่เราจะถ่ายโป๊ะแล้วเก็บความทรงจำนั้นไว
0: ้ความทรงจำดีๆไว
1: ้ใช่แล้ววันหนึ่งเนี่ยเราจะถ่ายกี่รูปก็ได
0: ้
1: เพราะนั้นมันก็จะมีหลักง่ายๆคือที่หนึ่งทำให้เขารู้ว่าไดอารี่ไม่ใช่ความลับชีวิตประจำวันไม่ต้องเล่าเพราะมันก็จะซ้ำเดิมทุกวันหาสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้ในสิ่งนั้นแล้วเอามาเขียนอันที่สามถ้าเราเขียนแล้วเรารู้สึกว่าเราเองยังอ่านไม่รู้เรื่องคนอื่นก็อ่านไม่รู้เรื่องเหมือนกันเพราะนั้นเวลาเขียนต้องให้เด็กอ่านในสิ่งที่เขาเขียนด้วยอ่านทวนอ่านย้ำอ่านไปมาทบทวนเพราะฉะนั้นเนี่ยเลไลทำแค่ไม่กี่อย่างเนี้ยค่ะแต่สิ่งที่เขาเขียนแล้วเขาทำได้เพราะความสม่ำเสมอทำต่อเนื่องแม่เชื่อว่าถ้าเริ่มเขียนเนี่ยติดต่อกันเนี่ยแบบเลไลนะเขียนได้
0: ใครก็ตาม
1: ใครก็เขียนได้
0: ย้อนไปในวัยเด็กของเราครับเวลาว่างส่วนใหญ่เนี่ยก็คงหมดไปกับการเล่นเกมดูหนังดูการ์ตูนจะมีเด็กสักกี่คนครับที่นั่งเขียนบันทึกประจำวันก่อนอื่นที่จะเขียนเนี่ยเราต้องทำแบบอะไรมาก่อนไหมหรือว่าเขียนเลย
2: มันก็ต้องแบบบางทีก็ต้องจดบ้างว่าแบบเรามีคำอะไรบ้างที่เราอยากจะใช้ในบันทึกบางทีอาจจะไม่ต้องใช้แต่ว่าเราก็จดไว้ก่อน
0: ก็คือมีโพสต์อิทไว้ด้วยว่าจะเขียนอะไรจะใช้คำอะไรในบันทึกใช่ป่ะแล้ววันนี้ครับน้องเลไลอยากเขียนเรื่องอะไรเอ่ย
2: เขียนเรื่องหนูที่มันเข้ามาในบ้าน
0: เดี๋ยวนะหนูเนี่ยนะที่มันเข้า

0: มาในบ้านเข้ามาที่ไหน
1: มันเข้ามาในห้องหนู
0: ในห้องนี่เลยเหรอ
1: ใช่
0: จริงเหรอ
1: ก็คือว่าตอนนั้นแม่กำลังถ่ายคลิปก็ไม่ใส่ลมอยู่เลยก็แบบว่ามันก็เดินเข้ามาในห้องก็เดินมาอยู่ตรงนี้มันกับมันกำลังนั่งมันกำลังยืนฟังอยู่อะแล้วก็แบบว่าเดินออกไปแม่แบบว่าไม่รู้แค่ตัวเดิมหรือเปล่าพ่อเคยเห็นแบบตอนมันตัวเล็ก
0: ๆก็คืออยู่ที่นี่มานานแล้ว
1: น่าจะใช่ตัวนั้นแต่มันอ้วนขึ้นเยอะเลย
0: โอเคมาเดี๋ยวพี่ขอดูหน่อยว่าเป็นเสียงอะไร

0: ทำมาถึงทุกวันนี้ค่ะก็4 ปีขึ้นปีที่5แล้ว
1: มันเป็นเรื่องที่ยากมากนะแม
0: ่ใช่ยากมาก
1: ทำมาทุกวัน4-5ปีเป็นอะไรที่เป็นแทบเป็นไปไม่ได้เลยบางที
0: มีคนมาถามแม่อยากให้เขียนได้เหมือนต้นหลิวอะไม่มีเวลาทำงานมีข้อแม้อะไรเยอะแยะมากเลยถามว่าทำยังไงถึงทำได้แม่บอกทำไม่ได้ถ้าจะทำได้ก็คือแม่บอกเลยว่าแม่เป็นแม่ฟูลไทม์แต่แม่เป็นแม่ฟูลไทม์ที่ทำงานมากกว่าสาวออฟฟิศเนี่ยดูสิลูก3คนตื่นเช้ามายังไม่ทันทำอะไรเลยเดี๋ยวต้องไปรับแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีเวลาต่างกันมากนักกับสาวออฟฟิศแต่เพียงแต่ว่าถ้าเรามีเวลาให้เขาวันละเท่าไหร่เนี่ยเราบริหารเวลาตรงนั้นน่ะให้เป็นควอลิตี้ไทม
1: ์
0: ต้นหลิวเนี่ยเริ่มมาจากชั่วโมงการเขียนบันทึกเขาเนี่ยคือแฮปปี้อาวนั่นหมายความว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาจะได้อยู่กับแม่คนเดียวน้องแฝดเข้ามายุ่งไม่ได้ เขาจะเล่นอะไรแม่ต้องเล่นกับเขาตลอดเวลามันเป็นช่วงเวลาที่สนุกเพราะแม่บอกว่าถ้าเราจะทำบันทึกให้เด็กชอบแล้วเด็กทำต่อได้ต้องให้รู้ว่าบันทึกเนี่ยมันสนุกไม่ต่างกับเลโก้ไม่ต่างกับซิลเวเนียร์มันเล่นได้ เขาก็จะเล่นแบบประเภทว่าเล่นกระดานมาเขียนคำให้แม่ทายสมมติเขียนสัก3คำแม่รู้ไหมเนี่ย3คำที่หนูเขียนบนกระดานวันนี้หนูจะเขียนบันทึกเรื่องอะไร
1: บางทีด้วย
0: บางทีเขียนมาแม่เห็นก็รู้แล้วแต่ก็ต้องทายผิดเขาก็ยิ่งสนุกเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเกมเขาก็จะคิดเกมใหม่ๆตลอดเวลาที่จะเขียนบันทึกเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาแฮปปี้พอแฮปปี้ปุ๊บเนี่ยแม่คิดว่าพอเขาเล่นจนเสร็จแล้วเนี่ยตอนเขามานั่งจดดินสอลงเขาก็เขียนไปได้ตั้งแต่เด็กเนี่ยเราทำให้เขารู้แล้วเนี่ยพอเขาพัฒนาจากเขาทำได้ด้วยตัวเองเป็นหน้าที
1: ่
0: เป็นความรับผิดชอบต่อไปนี้มันจะอยู่กับตัวเขาเองละเขามีความภูมิใจไหมที่เขาจะทำเรื่องนี้ต่อไปถ้าเขาทำแล้วเขารู้สึกภาคภูมิใจมีความสุขเขาก็จะทำมันต่อไปแล้วแม่เชื่อว่านะวันนี้ต้นหลิวเกินจุดนั้นแล้วอ่ะมันยิ่งกว่าความภาคภูมิใจละเพราะเขาพบว่าบันทึกเนี่ยมันนำเขาไปได้พาเขาท่องโลกอ่ะ
1: เสร็จแล้วใช่ไหมครับ
2: เสร็จแล้วค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหนี่ยังไม่เห็นนานเลย15 ทีนี้10 ทีเองแล้วก็เมื่อกี้พี่เห็นด้วยที่เราพอเราเขียนเสร็จแล้วก็ขีดออกไอ้ที่ไม่ขีดนี่คือหมายความว่าไง
2: ไม่ได้ใช้
1: อ
2: ๋
1: อคือไม่ได้ใช้ก็คือจะมีอันที่ใช้และอันที่ไม่ได้ใช้ด้วยแล้วก็จบครบ1หน้าพอดีเป๊ะเลยน้องต้นหลิวว่าการเขียนเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไง
2: การเขียนมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันช่วยได้หลายเรื่องเลยในเรื่องของการสะกดคำบ้างการถ่ายทอดบ้างการเรียบเรียงประโยคให้แบบเป็นประโยคที่แบบอ่านง่ายเข้าใจง่ายแบบสั้นๆทำให้ดูได้แบบมันน่าทบทวนได้ว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างแบบเขียนลงบนกระดาษ
1: ก็คือได้กลับมาทบทวนตัวเองว่าวันนี้เราทำอะไรบ้าง
2: ค่ะ
1: สุดยอดโอเคอันนี้ก็คือของวันนี้ละ วันนี้เราก็จะไม่เขียนแล้วถูกไหม
2: ค่ะ
1: แล้วก็จะเที่ยวเล่นละ งานเขียนของเธอเท่าที่ผมได้อ่านดูแล้วเนี่ยขอบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาข้อความที่สะท้อนมุมมองที่เรียบง่ายแต่แฝงแง่คิดให้กับคนทุกคนได้อย่างไม่น่าเชื่อช่วงหน้าครับเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงข้อดีของการเขียนบันทึก

0: เด็กไทยยุคนี้ไม่ค่อยชอบการอ่านการเขียนแต่จริงๆแล้วเนี่ยการอ่านการเขียนยังจำเป็นและสำคัญอย่างไรวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอโอคนเดิมครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับวัยรุ่นยุคนี้อ่านเขียนน้อยลงเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับ
1: ก็อาจจะหลายปัจจัยส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นจากการเลี้ยงดูที่เราก็ไม่ได้ปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านเขียนเนาะคือการเร่งเรียนเนี่ยเป็นอันหนึ่งเลยทำให้เด็กเนี่ยรักอ่านการอ่านเขียนน้อยลงคือในวัยที่จริงเขายังไม่ควรจะจับปากกามาเขียนแล้วเราก็เด็กบางคนได้ไปถูกฟอสให้ต้องเขียนตามรอยประเขียนให้สวยอย่างเงี้ยบางทีก็ทำให้กลายเป็นแบบก็กลายเป็นไม่ชอบไม่เอาแล้วก็หนีเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาก็ทำให้แบบเห็นหนังสือไม่เอาแล้วเพราะรู้สึกว่าตัวเองแบบทำไม่ได้ไม่เก่งนะคะอีกอันนึงก็คือเราก็ลดการอ่านเนาะเรื่องการอ่านนิทานในบ้

0: านกับอ่านนิทานกับลูกมันก็ลดลงงั้นมันก็เลยทำให้เด็กก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าหนังสือมันคือคำตอบหรือมันเป็นความสุขหรือมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเลยประกอบกับมันมีอย่างอื่นที่มันสนุกกว่ามีความสุขแล้วก็แบบเกมทีวีอะไรที่มันอยู่ในมือง่ายเร็วอย่างเงี้ยไม่ต้องอ่านมีคนแบบแสดงโชว์อะไรให้ดูคือมันเลยทำให้ปัจจุบันเนี่ยเด็กก็อาจจะอ่านน้อยลงแล้วก็เขียนน้อยลงเดียวกันก็อยู่กับเทคโนโลยีเยอะขึ้น
1: และการที่เขาอ่านเขียนน้อยลงครับคุณหมอเขาจะมีผลกระทบอะไรบ้างไหมครับ
0: เอาจริงๆการอ่านนี่มันคือการเปิดโลกเนาะเพราะว่าเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์รูปแบบหนึ่งส่วนการเขียนเนี่ยจริงๆเด็กที่จะเขียนได้ดีเนี่ยมันต้องเป็นเด็กที่คิดแบบผ่านกระบวนการคิดหลากหลายมากอะมันผ่านกระบวนการกลั่นกรองค่ะผ่านกระบวนการตกตะกอนมันเป็นการฝึก EF ที่แบบดีมากเพราะว่าเอาจริงงานเขียนมันเป็นงานที่เหนื่อยนะต้องแบบเขียนต้องแบบกว่าจะได้แต่ละตัวกว่าจะเรียบเรียงมาเป็นหนึ่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามเพราะงั้นงานตรงนี้จริงมันใช้ EF มันใช้เรื่องเซลล์โหมันใช้ความแบบต้องพยายามควบคุมตัวเองเพื่อบรรลุเป้าหมายก็คือเขียนเสร็จงั้นมันก็ฝึกเรื่องของความจำด้วยความจำใช้งานว่ามันต้องทบทวนว่าวันนี้เจออะไรเรียนรู้อะไรแล้วก็เอามาสรุปนะแล้วมันก็ฝึกเรื่องของความคิดยืดหยุ่นอย่างที่เมื่อกี้ได้คุยกันหลังไมค์นิดหน่อยว่าเลไลต้องเขียนให้ทุกอย่างให้จบลงในหนึ่งหน้าเนี่ยโหมันต้องคิดมากเลยว่าจะใส่อะไรหรือจะเอาอะไรออกจะเขียนยังไงให้มันพอดีอย่างเงี้ยโหนี่มันคือการฝึก EF ขั้นสูง
1: อย่างการเขียนไดอารี่เหมือนน้องเลไลเนี่ยครับน้องเขาได้ประโยชน์อะไรบ้างครับ
2: หนูก็คิดว่ามันช่วยในเรื่องการพัฒนาการสะกดคำของหนูเลยเพราะว่าบางทีคำที่หนูไม่เคยเหมือนกับว่าไม่เคยเขียนไม่เคยแบบสะกดแต่หนูเคยได้ยินมาก่อนแล้วพอหนูเราเอาลงมาใช้ก็แบบได้พัฒนาในเรื่องการสะกดคำไปด้วย
1: การสอนให้เด็กคิดเป็นและแก้ปัญหาเป็นครับคุณหมอมันจำเป็นไหมครับ
0: หัวจริงมันคือทุกอย่างเลยของชีวิตข้างหน้าคือเด็กยุคใหม่เนี่ยต้องคิดเป็นเนาะแก้ปัญหาเป็นนี่เป็นแบบเป็นเรื่องต้นๆที่เป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่จะแบบเซอร์ไวฟ์ในโลกปัจจุบันเนาะแค่ใครส่งอะไรมาแล้วเราต้องคิดให้เป็นว่าจริงไหมมันเชื่อได้หรือเปล่านี่มันอยู่กับสื่อที่ต้องวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลาเนาะมีแบบการต้องตัดสินใจเพื่อนชวนไปเที่ยวบ้านพ่อแม่ไม่อยู่เนี่ยมันต้องคิดเป็นว่าเฮ้ยเราจะไปไหมกำลังจะสอบพรุ่งนี้เพื่อนบอกว่าเฮ้ยมาเข้าเกมออนไลน์กันเนี่ยมันก็ต้องคิดเป็นว่าเราจะตัดสินใจยังไงมันก็ผ่านการอย่างเงี้ยผ่านการคิดวิเคราะห์ผ่านการมองดีเบตข้อดีข้อเสียซึ่งอันนี้มันเป็นโปรเซสที่อยู่ข้างใต้การเขียนของเขาในแต่ละชิ้นงาน
1: พูดถึงการเขียนแนลลี่แล้วเนี่ยครับมันช่วยถึงการทำให้เราเนี่ยได้สำรวจตัวเองถูกไหมครับน้องเลไลได้สำรวจตัวเองอย่างไรครับในแต่ละวัน
2: ก็อาจจะเป็นแบบหนูอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าบางทีเวลาเขียนบันทึกพอหนูต้องสำรวจตัวเองว่าเนี่ยหนูเริ่มเขียนแบบเอียงพอแม่ต้องอยู่อันนี้เขียนเอียงแล้วเขียนไงให้มันตรงไหน
3: เหมือนกับการเขียนทำให้เขามีสติมากขึ้นได้สำรวจว่าตอนนี้เขาเขียนเป็นยังไงตอนนี้เขาเป็นอะไรแล้วบ้างแล้วเวลาเขาได้อยู่กับการเขียนเนี่ยแม่ว่ามันทำให้เขานอกจากมองตัวเองแล้วเนี่ยเขามองคนอื่นด้วยเพราะนอกจากสำรวจตัวเองแล้วแม่คิดว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเราต้องสำรวจคนอื่นๆด้วยรู้ว่าคนอื่นเขาคิดแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะอะไรต้องรู้จักคาดเดาเราคิดแบบนี้ได้ทำไมเราคิดแบบนี้แล้วคนอื่นคิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอย่างนึงที่แม่พบก็คือว่าการเขียนเนี่ยทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะยอมรับว่าคนเราคิดไม่เหมือนกันเพราะเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาจะเขียนว่าฉันคิดว่าฉันนึกว่าฉันเห็นว่านั่นหมายความว่านอกจากคำว่าฉันเนี่ยเขาสามารถจะเอาเป็นคุณหมอคิดว่าพี่คิดว่าหรือคุณหมอนึกว่าซึ่งแม่คิดว่าคำง่ายๆที่เป็นคีย์เวิร์ดในบันทึกเขาเนี่ยมันช่วยให้เขาสำรวจตัวเองและคนอื่นได้อย่างดีเลยค่ะ
0: มันไม่ใช่แค่การประเมินการเขียนตัวเองแต่มันเป็นการแบบประเมินความคิดของตัวเองและเข้าใจคนอื่นด้วย
1: ครับแล้วเราควรจะสำรวจเรื่องอะไรบ้างครับคุณหมอ
0: ก็ทุกเรื่องจริงเราก็สำรวจความรู้สึกเราเองว่าเรากำลังรู้สึกอะไรเรารู้สึกไงที่เรารู้สึกอย่างนั้นอยู่เราก็สำรวจมุมมองเรามีมุมมองต่อคนนี้ยังไงต่อเรื่องนี้ยังไงเพราะสิ่งที่เป็นสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ทำให้มันมีอารมณ์มันมีพฤติกรรมต่างๆเกิดขึ้นอย่างเช่นแบบ คนมาแซงแถวสมมติว่า

0: ขับรถอยู่แล้วมีคนมาแทรกเนี่ยถ้ามีมุมมองว่าเขาคงรีบเราก็ไม่โมโหแต่ถ้ามีมุมมองว่าแบบห่วยจริงๆนิสัยเลวอะไรเงี้ยเราก็คงจะแบบเดือดแล้วก็เหยียบคันเร่งนี่มันมองของเราเรื่องทัศนคติของเราเนาะเรื่องความคาดหวังของเราที่มีต่อคนอื่นนะมันเป็นผลที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกต่างๆเกิดพฤติกรรมต่างๆมันเด็กที่ได้แบบฝึกทบทวนหรือสำรวจตัวเองแบบเนี้ยก็จะช่วย
1: ไม่เห็นด้วยกับคุณหมอเพราะว่าอย่างในไดอารี่ของต้นหลิวเนี่ยเขาจะมีเรื่องฉันรู้สึก
2: ฉ
1: ันรู้สึกว่าฉันเห็นว่าเพราะนั้นเขาจะแยกแยะได้ว่าสิ่งที่เขาเห็นกับสิ่งที่เขารู้สึกเนี่ย มันอาจจะเป็นในทิศทางเดียวกันหรือสิ่งที่เขาเห็นกับสิ่งที่เขารู้สึกม
2: ัน
1: ตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุการณ์พวกอย่างนี้เนี่ยเขาจะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงซึ่งในบันทึกเขามันก็จะช่วยทำให้เขาได้สื่อสารออกมาซึ่งแม่มองว่าการเขียนนี่คือการคิดแล้วการคิดเนี่ยจะนำไปสู่การใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆในสังคมแล้วการที่เขาสามารถจะบอกตัวเองได้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคนอื่นมันทำให้เขาสามารถที่จะทำงานหรือใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นได้อย่างเหมาะสมค่ะ
0: เด็กหลายคนไม่เคยได้ทบทวนสิ่งเหล่านี้ซึ่งบางทีมันไม่ได้ผ่านงานการเขียนเนาะการเขียนมันก็ทำให้เขาได้ทบทวนหลายคนเนี่ยไม่เคยแม้แต่คิดคืออันเนี้ยเขาเขียนเนี่ยคือเขาต้องคิ
2: ด
0: มันถึงได้ออกมาเป็นงานเขียนแต่เด็กบางคนเนี่ยไม่เคยแม้แต่จะผ่านการคิดว่าที่เรากำลังรู้สึกแย่แบบเนี้ยมันเป็นจากอะไรมันเป็นมองเราที่มันเป็นปัญหาหรือเปล่าหรือมันเป็นที่ความคาดหวังที่เรามีเยอะเกินไปเลยคือถ้ามันไม่ได้ปรับอ่ะมันก็จะวนอยู่กับความขัดแย้ง
3: คุณหมอครับการสร้างและให้โอกาสลูกได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยสำคัญอย่างไรครับ
0: โอ้โหมันก็จะเป็นชีวิตเขาข้างหน้าคือการได้อยู่กับสิ่งที่รักการได้รู้ว่าตัวเองมีทักษะที่จะทำอะไรเนี่ยมันก็จะต่อยอดไปเป็นอย่างอื่นเนาะมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาอยู่กับมันแบบมีความสุขหรือจะเป็นอาชีพมันก็จะกลายเป็นการฝึกทักษะเขาก็ได้แบบการฝึกทักษะต่างๆมากมายในระหว่างที่เขาทำสิ่งที่เขารักคือมันก็เปิดโอกาสที่ทำให้เขาได้เจอตัวเองว่าตัวเขามีความถนัดอะไรตัวเขารักที่จะทำอะไรสิ่งที่เขารักเนี่ยมันมีประโยชน์กับโลกยังไงอย่างเงี้ยมันเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้ไหมนั่นเด็กหลายคนก็เจอสิ่งเหล่านี้แล้วก็ออกมาเป็นแบบเป็นงานที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญของการเรียนอีกบางทีการเรียนไปแล้วไม่เจอสิ่งที่รักนี
3: ่การเรียนคือเราก็เรียนเพื่อไปหาสิ่งที่เรารัก
0: ไม่หลายครั้งการเรียนไม่ได้พาไปสู่สิ่งที่รักหลายครั้งการเรียนนอกห้องเรียนมันนำไปสู่สิ่งที่รักแต่ว่าหลายครั้งการเรียนนำไปสู่สิ่งที่ไม่รักก็เยอะนะเรียนเก่งก็ต้องไปเรียนที่อะไรที่ไม่ได้รักอย่างเงี้ยมันบางทีมันก็ลองให้ลูกได้มีโอกาสลองอะไรที่มันนอกห้องเรียนเยอะ
3: ถือว่าน้องเอลัยโชคดีมากนะที่มีคุณแม่ที่สนับสนุนขนาดนี้นะครับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของน้องเอลัยวันนี้แล้วนะครับใครที่ไม่ค่อยได้สำรวจตัวเองนะครับผมก็อยากให้ลองหาเวลาสักนิดนึงมานั่งสำทบทวนตัวเองเหมือนที่คุณหมอแนะนำดูนะครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณหมอโอนะครับน้องเอลัยแล้วก็คุณแม่มากเลยนะครับผมที่มาให้ความรู้กับรายการของเราวันนี้นะครับรายการเจนวายของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ันนี้วันหยุดของพวกเราทำอะไรกันดี
1: เล่นฟุตบอลมาร้องเพลงกันเถอะ
2: I like pop music
0: เล่นเกมฝึกสมองกันดีกว่า

0: อ้าวไม่เหมือนกันเลยแฮะเย็นนี้จะมีละครสัตว์ตรงต้นอกเก่าแก่นอกเมือง
1: เฮ้ยข้าสวยอยากไปดูละครสัตว
0: ์ไปเลยมาจะเย็นๆหมูหยองเดี๋ยวเราไปชวนดาวี่ดีกว่าในเมื่อพร้อมแล้วไปกันเลย

0: ถึงจุดหมาย
1: เร็วๆครับพวกเราหมูหยองอยากไปดูแล้วอ่ะ
2: โอ้ยดูนั่นสิมีอะไรเหรอ
3: What is it

0: ต้นไม้ใหญ่แบบนี้ไม่รู้กี่ร้อยปี
1: อลังการมากฮะทางเข้าอยู่ทางนั้น
2: Let's go
1: สงสัยยังไม่ถึงเวลาแสดงแฮะ
0: ฉันว่าเราเดินดูรอบๆก่อนไหม
1: ไปสิไปเดินเล่นกันโอ้โหน่ารักจังค่ะพวกคุณลิง
0: โอ้ฝึกซ้อมกันน่าดูนะครับ
1: หึตื่นเต้นตื่นเต้น
2: เลือก
0: อะไรอ่ะดาวี
1: อันนี้เขาสวยขอ
0: What is it?
2: An owl. An owl.
1: Owl, คุณนกฮูกเป็นอะไรไปคะดูเศร้าจังเลยไม่ซ้อมการแสดงเหรอครับ
3: ฮ่าไม่รู้จะแสดงอะไรดีนึกไม่ออก
0: มีมากมายครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูให้ทั่วก็รู้เองแหละครับ
3: ไปก็ไป
1: นี่เลยเป็นไงครับอย่างคุณสิงโตเนี่ย
3: ไม่ไหวแฮะ
1: คุณนกฮูกคิดพวกเราเห็นภาพเลยอ่ะเดี๋ยวก็เจอนะคะคุณนกฮูก

0: orange. An orange.
1: ใช่ใช่อันนี้เลยคุณนกฮูกลองดูนะคะอีกทีครับอีกที
2: อ๋อไม่ไหวแล้วครับมึนไปหมดแล้ว
1: เฮ้ยทำยังไงดีล่ะคะ
2: ผมคงไม่ได้แสดงแล้วแน่ๆ
1: ทำไมคุณปลาหมึกถึงรับส้มได้ครับ
3: ก็เป็นสิ่งที่ฉันถนัดแล้วก็เหมาะกับฉันก็ฉันมีหลายมือนี่ไง
1: เออจริงด้วยแฮะ
2: แย่แน่เลยเรา
4: สิ่งที่เหมาะกับตัวเองเหรอ
0: สิ่งที่เหมาะกับตัวเอง
4: นึกออกแล้ว
2: อะไรเหรอต่อไปนี้โชว์ของผม
1: ใช่มองไม่เห็นเลย
2: มืดก็มืดนี่คือการแสดงตาวิเศษมองเห็นในที่มืดเพียงแค่ส่งเสียงมาผมจะบอกว่าคุณนั่งอยู่หมายเลขอะไรเริ่มนะครับ
1: ผมอยู่ทางนี้ครับ
2: ฮ่าฮ่าฮ่ารู้แล้วคุณอยู่หมายเลข4

0: ฮะและแล้วคุณนักคู่ก็ทำได
1: ้ก็เพราะเป็นสิ่งที่เหมาะกับเราแล้วเราก็ชอบไง
2: แล้วเพื่อนๆชอบทำอะไรกันบ้างครับ

0: ไหนนะคะมาเล่นเกม What is it กันก่อนนะครับ
1: Let's play
0: What is it?
1: Orange. Oak. Owl. Good job.
0: What is it?
1: Oak. Orange. Octopus. Octopus. Good job.
0: วันนี้เพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมลอยเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่ขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่มีแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอันนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยการทาก้าวใส่เข้าไป

เอาละทากาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศกรีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับรุ่นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ครับหันไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไหมพรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับนะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่ออีกทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นหวีพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแปะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกนะครับเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แกวแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่อง

นี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นจริงๆจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอ็มครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงธิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดเงือกมาแบบโอ้โหชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับตอนนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายสุดยอดจริงๆนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมลแอดสอนศิลป์ thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี้วันหยุดของพวกเราทำอะไรกันดี
1: เล่นฟุตบอลมาร้องเพลงกันเถอะ
2: I like pop music
0: เล่น

0: ึกสมองกันดีกว่า
1: อ้าวไม่เหมือนกันเลยแฮะ
0: เย็นนี้จะมีละครสัตว์ตรงต้นอกเก่าแก่นอกเมือง
2: เฮ้ยข้าสวยอยากไปดูละครสัตว
1: ์ไปเลยมา
0: ใจเย็นๆหมูหยองเดี๋ยวเราไปชวนดาวี่ดีกว่าในเมื่อพร้อมแล้วไปกันเลย

0: ถึงจุดหมาย
1: เร็วๆครับพวกเราหมูหยองอยากไปดูแล้วอ
2: ่
1: ะ
2: โอ้ยดูนั่นสิมีอะไรเหรอ What is it

0: ต้นไม้ใหญ่แบบนี้ไม่รู้กี่ร้อยปีอะ
1: อลังการมาก
2: ฮะทางเข้าอยู่ทางนั้น
3: Let's go
1: สงสัยยังไม่ถึงเวลาแสดงฮะ
0: ฉันว่าเราเดินดูรอบๆก่อนไหม
2: ไปสิไปเดินเล่นกันโอ้โหน่ารักจังค่ะพวกคุณลิง
0: โอ้ฝึกซ้อมกันน่าดูนะครับ
1: หึตื่นเต้นตื่นเต้น
3: เลิก
0: อะไรอ่ะดาวี
2: อันนี้เขาสวยขอ
0: What is it?
3: An owl. An owl.
2: อ้าวคุณน้องฮูกเป็นอะไรไปคะดูเศร้าจังเลย
1: ไม่ซ้อมการแสดงเหรอครับ
4: ฮ่าไม่รู้จะแสดงอะไรดีนึกไม่ออก
0: มีมากมายครับ
2: เดี๋ยวเราไปดูให้ทั่วก็รู้เองแหละครับ
4: ไปก็ไป
2: นี่เลยเป็นไงครับอย่างคุณสิงโตเนี่ย
4: ไม่ไหวฮะ
2: คุณนกฮูกคิดพวกเราเห็นภาพเลยอ่ะ
5: เดี๋ยวก็เจอนะคะคุณนกฮูก

0: 스테이트패스.
1: คุณปลาหมึกยักษ์วันนี้จะ

0: An orange. An orange.
1: 猜猜, อันนี้เลยคุณนกฮูกลองดูนะคะอีกทีครับอีกที
2: อ๋อไม่ไหวแล้วครับมึนไปหมดแล้ว
1: เฮ้ยทำยังไงดีล่ะคะ
2: ผมคงไม่ได้แสดงแล้วแน่ๆ
1: ทำไมคุณปลาหมึกถึงรับส้มได้ครับ
3: ก็เป็นสิ่งที่ฉันถนัดแล้วก็เหมาะกับฉันก็ฉันมีหลายมือนี่ไง
1: เออจริงด้วยแฮะ
2: แย่แน่เลยเรา
4: สิ่งที่เหมาะกับตัวเองหรอ
0: สิ่งที่เหมาะกับตัวเอง
4: นึกออกแล้ว
2: อะไรเหรอต่อไปนี้โชว์ของผม
1: มองไม่เห็นเลยได้ยังไงเนี่ย
2: มืดก็มืดนี่คือการแสดงตาวิเศษมองเห็นในที่มืดเพียงแค่ส่งเสียงมาผมจะบอกว่าคุณนั่งอยู่หมายเลขอะไรเริ่มนะครับ
1: ผมอยู่ทางนี้ครับ
2: ฮ่าฮ่าฮ่ารู้แล้วคุณอยู่หมายเลข4

0: ฮะและแล้วคุณครูก็ทำได้ก็เพราะเป็นสิ่งที่เหมาะกับเราแล้วเราก็ชอบไง
1: แล้วเพื่อนๆชอบทำอะไรกันบ้างครับ

0: ไหนนะคะมาเล่นเกม What is it กันก่อนนะครับ
1: Let's play
0: What is it?
1: Orange. Oak. Owl. Good job.
0: What is it?

0: orange. Octopus. Octopus. Good job.
1: วันนี้เพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะ
2: บ๊ายบาย

0: ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อนศิล
1: ป์สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่น่ารักทุกคนทำกันบ้านเสร็จกันหรือยังครับแหมทำเสร็จแล้วเก่งมากเลยงั้นเดี๋ยววันนี้มาประดิษฐ์ชิ้นงานศิลปะน่ารักน่ารักกับพี่ปากกว้างกันดีกว่าเฮ้ก็วันนี้น้องๆอาจจะ

0: ได้นี่พี่ปากกว้างงับไม่ทันถ้าเกิดน้องๆอยากจะประดิษฐ์พี่ปากกว้างนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาพี่ปากกว้างเป็นต้นแบบครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำพี่ปากกว้างแบบอันเล็กๆหน่อยนะครับเพราะว่านี้จะดูอันใหญ่มากเดี๋ยวน้องๆจะทำตามกันไม่ทันนะครับพี่ปากกว้างดีไหมครับพร้อมจะเป็นนายแบบให้น้องๆไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: ปากกว้างๆนะน่ารักมากน่ารักมากงั้นเดี๋ยวมาเดี๋ยววันนี้รอติดตามกันเลยนะครับว่าน้องๆจะสามารถทำพี่ปากกว้างได้เหมือนพี่ปากกว้างจริงๆหรือเปล่านะครับรอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับผม
2: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์พี่ปากกว้างแบบยอดส่วนนะครับเราขอใช้เป็นลูกบอลพลาสติกแบบนี้นะครับอันเล็กๆเริ่มมาเราก็ใช้นี่เลยครับกระดาษชำระหรือว่ากระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็กาว1ส่วนน้ำ1ส่วนเอามาทำเป็นเปเปอร์มาเช่ครับทาลงไปบนลูกบอลพลาสติกของเราก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆแปะไปทีละนิดทีละนิดนะครับจะใช้ประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้นะครับถ้าหากว่าเรารู้สึกว่า 2-3 ชั้นมันจะดูบางเกินไปนิดนึงเพราะว่าความต่างของเวลาที่เราใช้กระดาษชำระหรือกระดาษทิชชู่แทนกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับสิ่งที่ได้คือมันจะได้เป็นสีขาวอัดสะอาดหน่อยแต่ว่าความหนาความบางตรงนี้เนี่ยมันจะน้อยกว่ากระดาษหนังสือพิมพ์นะครับพอแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่เลยเห็นไหมครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาระบายสีกันครับสีคราวนี้เป็นสีอะคริลิกครับสีที่ใช้นะครับเป็นสีเหลืองส้มอ่อนนะครับสีเหลือง1ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับทาให้ทั่วทั้งลูกเลยนะครับเอานะครับพอทาได้ทั่วทั้งลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็รอแห้งพอแห้งเสร็จนำมาตัดครึ่งครับตัดครึ่งแต่ว่าให้เหลือจุดที่เชื่อมกันระหว่างทั้ง2ชิ้นนะครับนิดหนึ่งประมาณ1เซนนะครับก็คือไม่ตัดให้มันขาดออกจากกันทั้ง2ชิ้นนะครับนี่ตัดเรียบร้อยแบ่งครึ่งออกมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าให้เหลืออันนี้เหลือสักประมาณ2เซนนะครับ1เซนถ้าหากว่าเป็น1เซนเนี่ยอาจจะเป็นลูกที่เล็กกว่านี้นะครับอยู่ที่ตามขนาดครับสมมุติว่านี่ลูกขนาดนี้ก็เป็น2เซนใช่มั้ยครับถ้าเกิดลูกขนาดเท่าพี่ปากกว้างตอนเปิดรายการมาตรงนั้นนะครับใหญ่หน่อยก็อาจจะให้เหลือสักประมาณสัก3เซนหรือ4เซนนะครับโอเคก็เป็นการอ้าปากกว้างๆแบบนี้ได้เรียบร้อยใช่มั้ยครับหลังจากนั้นครับไม้พรมร้อยใส่เข็มเรียบร้อยแล้วนะครับนำมาเจาะรูครับเจาะรูเข้าไปด้านบนตรงนี้เจาะจากด้านในออกมาด้านนอกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นจุดที่อยู่ตรงจุดที่เชื่อมกันตรงนี้นะครับพอเจาะเข้าไปเสร็จปุ๊บต้องบอกน้องๆเลยว่าอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจะดีกว่านะครับเพราะว่าลูกบอลของพี่โจเนี่ยอันนี้นิ่มนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าของน้องๆเนี่ยมันจะเป็นลูกบอลที่มีความแข็งความหนามากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็มัดปมไว้ด้านหนึ่งแบบนี้นะครับร้อยแล้วดึงมาจนสุดโอเคแล้วเราลองมาทดสอบดูหน่อยดีกว่านะครับเวลาถ้าเราดึงปึ๊บเห็นไหมครับก็จะเป็นการอ้าปากให้กับอันนี้เป็นเรียกว่าน้องปากกว้างแล้วกันเมื่อกี้มีพี่ปากกว้างแล้วนี่เป็นน้องปากกว้างแงบก็ตัดออกแล้วก็รอไว้ก่อนแล้วมาทำฐานนะครับใช้แกนกระดาษทิชชู่ครับแล้วก็นำผ้าสักหลาดแบบนี้นะครับตัดมาให้เท่ากับแกนกระดาษทิชชู่ตรงนี้นะครับแปะเทปกาว2หน้าซึ่งตอนนี้น้องๆอยากจะใช้เป็นกาวก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเอาที่เราชอบเอาที่เราถนัดเพราะตรงนี้เป็นการตกแต่งลวดลายด้านล่างละแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ถ้ากล้าน้ำมาประกอบกันรอให้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จปุ๊บก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็มาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับใช้ผ้าสักหลาดอีกหนึ่งพื้นอันนี้ขอเป็นสีเขียวนะครับตัดมาชิ้นเล็กๆมานี้แล้วก็ตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับตามด้วยกระดุมอีก3เม็ด4เม็ดนะครับปั๊บแล้วก็จัดวาง

0: ตรงกลางด้านบนสุดอย่างนี้ก่อนนะครับไว้อย่างนี้แล้วที่กะว่าจะเรียงลงมาสัก3เม็ดก็เพิ่มอีกสักเม็ดนึงหลังจากนั้นก็ตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็วาดหน้าตาของน้องปากกว้างของเรานะครับตรงนี้ปากก็เด่นอยู่แล้วใช่ไหมเราอาจจะวาดตาเป็นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ลวดกำมะหยี่ครับนำมาดัดโค้งๆก่อนยาวมาแล้วก็ม้วนเอาละครับพี่ปากกว้างกับน้องปากกว้างจะแตกต่างกันตรงนี้นิดนึงคนนึงหน้าเหมือนไก่คนนึงใส่แว่นตัวแว่นเนี่ยแล้วก็มาดูมากะขนาดดูว่าจะแปะเข้าไปยังไงอะไรแบบนี้นะครับทากาวหรือว่าจะเจาะรูน้องอาจจะเจาะรูหรือว่าแปะกาวเข้าไปข้างด้านข้างก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยรอให้กาวแห้งสนิทนะครับแว่นจะได้ไม่หลุดออกไปมานะครับเอามาเทียบกันดูกับพี่ปากกว้างนี่ขนาดคนละขนาดเลยเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากลูกบอลพลาสติกลูกเล็กๆกับลูกบอลพลาสติกลูกใหญ่แบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมติน้องๆมีเวลานะครับก็อาจจะใช้ลูกใหญ่แบบนี้ก็ได้แล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับตัวพี่ปากกว้างเองเนี่ยใช้โฟมยางทำเป็นหงอนด้านบนตรงปากก็เป็นกระดาษแข็งนะครับด้านล่างเนี่ยโอ้โหก็จะมีทั้งผ้าพันคอมีลวดลายที่เอาไว้แต่งใช้แกนกระดาษทิชชู่ไม่ได้และอาจจะใช้เป็นกระป๋องของขนมหรือว่าเศษวัสดุเหลือใช้ของเราก็ได้นะครับใช้เป็นกระดาษลังก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าน้องๆอยากจะใช้วัสดุอะไรที่มีอยู่ใกล้ๆตัวนะครับเอาล่ะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ทำเสร็จเรียบร้อยอยากจะอวดผลงานนะครับส่งมาได้เลยตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404 email address sonsin@thaipbs.or.th facebook.com/sonsinclub ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส่งกันมาได้นะครับเรียบร้อยแล้วใครอยากจะอวดตรงนี้ส่งมาตามช่องทางที่บอกไปเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงหน้ามีใครที่ส่งอวดแล้วบ้างนะครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูจดหมายกันนิดนึงดีกว่านะฮะสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อน้องแพทส่งจดหมายเป็นฉบับที่2ค่ะอายุ11ปีค่ะหนูกับน้องปันชอบส่งจดหมายค่ะ น่ารักมากนะครับแล้วหนูได้ส่งยางมัดผมมาให้หลานพี่โจด้วยค่ะนี่มีน้องแพทมีพี่โจแล้วก็มีสโนว์แมนนะครับน้องปันน่าจะอยู่ในนี้ครับผม ขอบคุณมากเลยนะครับน้องแพทจดหมายนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ย้ำกันอีกทีนึงแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook ดีกว่านะครับ facebook.com/sonsinclub ครับส่งรูปภาพนกกระยางมาให้พี่โจครับจากเด็กชายสุวิสิทธิ์ศรีวิโรจน์โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อครับผมชอบดูรายการสอนศิลป์ชอบวาดรูปครับวาดรูปเป็นนกกระยางในปากของนกกระยางก็แอบมีรายละเอียดนะครับมีคล้ายๆกับปลาตัวเล็กๆที่นกกระยางขายาวๆแล้วก็ก้มลงไปจับปลามากินแบบนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่แล้วก็ได้เห็นหน้าของน้องสุวิสิทธิ์ด้วยนะครับยิ้มแฉ่งเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบนี้ facebook.com/sonsinclub ครับอีกหนึ่งช่องทาง email address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้พี่โจแล้วก็พี่ปากกว้างน้องปากกว้างลาไปก่อนนะครับใครที่ทำเสร็จแล้วทำตามได้เรียบร้อยอยากจะส่งมาอวดกันก็ส่งมาเลยนะครับนี่ตามที่อยู่ที่พี่โจบอกกันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกับพี่โจและรายการสอนศิลป์ได้ใหม่ทางไทย PBS สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-193

0: 194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ล่ะคะคุณแม่หน้าตาเคร่งเครียดเชียว
1: ทำบัญชีที่บ้านอยู่นะสิจ๊ะเนี่ยรู้สึกว่ารายจ่ายของบ้านเราเดือนนี้มันชักจะเยอะเกินไปแล้วนะแม่ว่าเราต้องประหยัดกันหน่อยแล้วล่ะ
2: แม่ครับขอตังค์หน่อยสิครับแม่
1: จะเอาไปทำอะไรล่ะฮะ
2: เอาไปซื้อการ์ตูนนะครับพรุ่งนี้น่ะมีการ์ตูนออกมาเยอะแยะเลย
1: ไม่ได้จ้ะ
2: เอ๊ะทำไมล่ะครับ
1: แม่เพิ่งจะคุยกับกุ๊กอยู่หยกๆว่าเดือนนี้บ้านเราชักจะใช้เงินเปลืองเกินไปแล้วต่อไปนี้แม่จะตัดพวกรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกให้หมดพวกการ์ตูนพวกของเล่นอะไรต่างๆช่วงนี้ก็งดไปก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะ
2: อ้าวได้ไงล่ะครับไม่เอาอ่ะแก๊ปจะเอาการ์ตูนอ่ะแก๊ปจะเอาการ์ตูน
1: ว่าไงนะแก๊ปนี่แก๊ปจะไม่เชื่อฟังคำสั่งแม่งั้นเหรอ
2: เอ้ยครับครับครับไม่เอาการ์ตูนแล้วก็ได้ครับอ่ะคุณแม่อย่าทำหน้าดุอย่างนั้นนะสิครับเดี๋ยวไม่สวยครับคุณแม
1: ่อุ้ยตายจริงด้วยโกรธมากๆเดี๋ยวหน้าเหี่ยวเอาเป็นว่าทุกคนก็ประหยัดค่าใช้จ่ายตามที่แม่บอกกันแล้วกันนะ
2: ครับ
1: อ้าวหนูกุ๊กทำไมถึงทำหน้าซึมๆอย่างนั้นล่ะ
0: ก็คุณแม่นะสิคะบอกว่าให้ทุกคนประหยัดกันช่วงนี้แต่ว่ากุ๊กเพิ่งจะทำกระเป๋าขาดไปนะคะนี่ไงคะเป็นรู้เลย
1: จริงด้วยสิ
0: ตอนแรกกุ๊กว่าจะขอตังค์แม่ไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ซะหน่อย
1: งั้นเดี๋ยวยายหากระเป๋าใบใหม่ให้เอาไหมจ๊ะ
0: คุณยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้หนูนะคะแต่ว่าคุณยายก็ไม่ค่อยมีตังค์ไม่ใช่หรอคะ
1: ไม่ต้องซื้อใหม่หรอกจ้าเดี๋ยวยายจะทำกระเป๋าใบใหม่ให้กุ๊กเอง
0: เอ๋ทำเองหรอคะ
1: นี่กระโปรงตัวเก่าของกุ๊กใส่ไม่ได้แล้วใช่ไหมจ้า
0: ค่ะใส่ไม่ได้แล้วค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวยายจะเอากระโปรงตัวนี้มาทำเป็นกระเป๋าให้กุ๊กเองนะจ้า
0: ทำกระโปรงให้เป็นกระเป๋าหรอคะทำยังไงอ่ะ
1: ก็อย่างนี้ไงจ้าขั้นแรกเรากลับกระโปรงข้างในออกมาก่อนแล้วก็เย็บปิดท้ายชายกระโปรงข้างล่างนี่เสร็จแล้วก็กลับกระโปรงออกมาเหมือนเดิมเราก็จะได้เป็นตัวกระเป๋าเอาไว้ใส่ของได้แล้วเห็นไหม
0: ว้าวจริงด้วยค่ะคุณยาย
1: ทีนี้เราก็หาอะไรมาทำหูหิ้วกระเป๋าจะเป็นสายหนังหรือสายพลาสติกอะไรก็ได้มาเย็บติดเข้าไปแล้วก็อาจหาซิปมาเย็บติดเข้าไปที่ปากกระเป๋านี่หน่อยแค่นี้เราก็ได้กระเป๋าใบใหม่โดยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วล่ะจ้ะ
0: เอากระเป๋าตัวเก่าที่ใส่ไม่ได้แล้วมาตัดเป็นกระเป๋าใบใหม่ได้ด้วยสุดยอดจริงๆค่ะ
1: ใช่จ้ะแค่เราเอาของเก่ามาใช้ความคิดดัดแปลงนิดหน่อยเราก็ได้ของใหม่มาใช้ประโยชน์ได้แล้วไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปทิ้งของเก่าไปให้เปล่าประโยชน์ด้วยว้าวดีจังเลยค่ะคุณแม่ขาถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วก็บ้านเราคงประหยัดเงินขึ้นอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยมีของเก่าเหลือใช้อะไรที่จะเอามาทำเป็นของใหม่ได้อีกบ้างนะ
2: ฮ่าแก๊ปรู้แล้วละครับที่โรงเรียนเคยสอนให้เอาไม้ไอติมที่กินเหลือมาประดิษฐ์เป็นกรอบรูปบ้างเป็นที่ใส่ของบ้างอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับ
1: ใช้ได้จ้ะดีเลยล่ะจ้ะปกติพวกหลานก็กินไอติมกันบ่อยอยู่แล้วถ้าเอาไม้ไอติมที่เหลือมาประดิษฐ์เป็นของใช้สอยได้แล้วก็มันก็เยี่ยมเลยจ้ะแม่ก็คิดออกแล้วจ้ะอย่างที่พวกขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็เอามาแพ็ครวมกันหลายๆขวดทำเป็นโต๊ะวางของหรือเก้าอี้นั่งง่ายๆก็ได้นะจ๊ะใช้ได้เหมือนกันจ้ะ
0: แล้วของกุ๊กจะทำอะไรดีเนี่ยคิดออกแล้วกุ๊กจะเอาอาหารของเก่าที่เหลือมาทำเป็นอาหารของใหม่ดีกว่า
2: ฮะพี่กุ๊กจะเอาเศษอาหารที่ทิ้งแล้วมาทำให้พวกเรากินใหม่เนี่ยนะแบบแกไม่เอาด้วยอ่ะ
0: ไม่ใช่เศษอาหารที่ทิ้งแล้วอย่างนั้นพี่หมายถึงพวกอาหารที่เรากินเหลือไว้อย่างเช่นพวกผักแครอทถั่วฝักยาวหรือข้าวโพดอ่อนที่วางประดับมากับจานอาหารแต่ไม่ค่อยมีใครกินยังไงล่ะ
2: อ๋อจริงด้วยผักพวกนั้นอ่ะผมก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนกันแฮะ
0: ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าพี่เอามาทำอย่างนี้ล่ะเอาแป้งสาลีมาผสมกับน้ำแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปหน่อยตีให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เอาใส่ผักพวกนี้มาชุบแป้งให้เชื่อแล้วก็เอาไปทอดในกระทะได้เลยแป๊บเดียวเราก็จะได้ผักชุบแป้งทอดแล้ว
1: ว้าวน่ากินจังเลยอร่อย
0: แค่เอาผักที่เหลือมาชุบแป้งทอดใหม่แล้วก็ได้อาหารว่างเอาไว้กินเล่นๆอีกมื้อ
1: เยี่ยมไปเลยจ้ะกุ๊ก
0: ยังมีอีกนะคะกุ๊กเคยเห็นเขาเอาหนังปลาที่ไม่มีใครกินมาเป็นหนังปลาทอดกินกันอร่อยๆเลยค่ะแต่อันนี้กุ๊กยังทำไม่เป็นนะคะเดี๋ยวขอเวลากุ๊กไปศึกษาหาสูตรก่อนนะคะ
1: ดีมากเลยจ้ะทุกคนถ้าทุกคนช่วยกันเอาของเก่ามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้แบบนี้บ้านเราก็จะได้ประหยัดรายจ่ายพ่อกับแม่จะได้มีเวลาพักผ่อนบ้างไม่ต้องเหนื่อยทำงานหามรุ่งหามค่ำหาเงินกันขนาดนี
2: ้ครับต่อไปนี้แกจะช่วยทุกคนประหยัดพ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะครับ
1: น่ารักที่สุดเลยจ้าย
0: ังมีของอีกเยอะแยะเลยนะคะที่เราเอากลับมาใช้ใหม่ได้ต่อไปนี้ก่อนจะทิ้งอะไรก็คงต้องคิดให้ดีๆก่อนแล้วค่ะว่ายังใช้ประโยชน์ได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะไปบอกเพื่อนๆด้วยให้ทุกคนเอาของที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของใหม่อวดกันดีกว่ารับรองว่าต้องสนุกแน่ๆเลย

0: ูกุ๊กตอนพี่น้องทะเลาะกัน
1: วันนี้นะคะเป็นวันที่แย่สุดๆเลยอะค่ะกุ๊กกับแก๊กทะเลาะกันใหญ่เลยแถมยังทำให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนไปด้วยเนื้อของเรื่องมันก็มีอีกว่าแก๊กอยู่ดีๆมาเอาสมุดของพี่ไปฉีกพับกระดาษเล่นอีกแล้วนะทำอย่างนี้ได้ยังไง
2: โถพี่กุ๊กผมก็แค่ฉีกเอามาเล่นนิดเดียวเองไม่เห็นจะต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นเลย
1: นิดเดียวอะไรกันดูสิสมุดพี่เหลือเล่มบางนิดเดียวแล้วเห็นไหมทำไมถึงชอบทำลายข้าวของของคนอื่นอย่างนี้นะแก๊ปถ้าพี่ทำของแก๊ปพังบ้างแก๊ปจะรู้สึกยังไง
2: ไม่รู้สึกอะไรหรอกพี่กุ๊กอะคิดมากไปเองแหละ
1: เหรอไม่รู้สึกเหรองั้นพี่ทำปากกานี่พังละ
2: หาปากกาเบต้าแมนของผมอย่านะพี่กุ๊กเอาของผมขึ้นมา
1: เอ้ยเจ็บนะแก๊ปก็ไหนบอกว่าไม่รู้สึกอะไรไงล่ะแล้วมาตีพี่ทำไมล่ะฮะ
3: อะไรกันเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันจะทะเลาะกันเองทำไมเนี่ย
2: เฮ้ยก็พี่กุ๊กนะสิครับเขามาทำปากกาเบต้าแมนของผมเสีย
1: ก็เปล่านะคะแก๊ปต่างหากที่มาแย่งปากกาจนมันตกลงไปเสียเอง
2: เฮ้ยพี่นั่นแหละ
1: เธอนั่นแหละ
2: เฮ้ยพี่นั่นแหละพี่นั่นแหละ
1: แก๊ปนั่นแหละเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละ
2: พี่นั่นแหละ
3: นี่ยังไม่เลิกทะเลาะกันใช่ไหมทั้งสองคนกล้าขัดคำสั่งแม่งั้นเหร
2: อเปล่าครับ
3: สรุปว่าต่างคนต่างก็ทำของอีกคนเสียหายทั้งคู่ใช่ไหมล่ะถ้างั้นก็ถือว่าเจ้ากันไปแล้วกันเลิกแล้วต่อกันซะแล้วทีหลังก็อย่าทะเลาะกันอีกเข้าใจไหม
2: ครับให้เลิกแล้วต่อกันง่ายๆไม่ได้หรอกแค่นี้ต้องชำระ
1: เฮ้ยเรื่องไม่เป็นเรื่องจริงๆเลยทำแซนด์วิชกินแก้แสงดีกว่า
2: ถ้าพี่กุ๊กกินแซนด์วิชพี่ขี้หนูนั่นล่ะก็รับรองว่าต้องเผ็ดจี๊ดถึงสมองปากบัวพองแน่ๆเลยฮ่าฮ่าสมน้ำหน้าอยากมาทำของแก้เสียดีนัก
4: โอ้ยหิวจังเลยแฮะท้องว่างๆยังไงก็ไม่รู
1: ้เอ๊ะคุณยายหิวหรอคะถ้างั้นเอาแซนด์วิชของหนูไปกินก่อนไหมคะ
4: แซนด์วิชเหรอจ๊ะท่าทางน่าอร่อยนะจ๊ะเนี่ย
2: ฮะคุณยายครับอย่าเพิ่งกินแซนด์วิชนั้นนะครับคุณยาย
4: อุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเผ็ดอุ๊ยเผ็ดอะไรอย่างนี้โอ๊ยเผ็ด
1: คุณยายเป็นอะไรล่ะคะคุณยายจับนี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ย
2: ก็คุณยายกินพริกเข้าไปนะสิครับถึงได้เป็นอย่างนี
1: ้พริกที่ไหนกันแซนด์วิชของพี่ไม่ได้ใส่พริกซะหน่อย
2: พี่กุ๊กไม่ได้ใส่แต่แก๊ปแอบเอาไปใส่ไว้เองเมื่อกี้นั่นแหละ
1: อะไรนะ
4: โอ้ยเผ็ดเหลือเกินโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ย
2: หือคุณยายแก๊ปขอโทษครับแก๊ปไม่ได้ตั้งใจ
1: น้ำเย็นไงน้ำเย็นน่าจะช่วยให้หายเผ็ดได้นะคะคุณยาย
4: โอ้ยยังเผ็ดอยู่เลยโอ้ย
2: ฮะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นน้ำหวานน้ำหวานต้องช่วยให้หายเผ็ดนั่นแน่เลย
4: โอ้ยก็ยังเผ็ดอยู่ดีเลยจ้าโอ้ย
3: เอ๊ะคุณแม่เป็นอะไรไปคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย
1: ก็แก๊ปนะสิคะแอบเอาพริกมาใส่ไว้ในแซนด์วิชของหนูแต่คุณยายดันมากินเข้าไปแทนก็เลยเป็นอย่างเนี้ยค่ะ
3: อะไรนะ
2: อย่าเพิ่งว่าผมเลยครับตอนเนี้ยรีบช่วยคุณยายก่อนเถอะครับแม
3: ่จริงสิถ้าเผ็ดก็ต้องให้ดื่มนมนมช่วยลดความเผ็ดได
4: ้โอ้ยค่อยยังชั่ว
1: ทำไมนมถึงช่วยให้หายเผ็ดได้ล่ะคะเนี่ย
3: แม่เคยอ่านเจอมาที่เรารู้สึกเผ็ดก็เพราะว่าในพริกน่ะมีสารแคปไซซินที่ทำให้ช่องปากเราเกิดอาการระคายเคืองแต่น้ำนมน่ะจะเป็นตัวช่วยละลายสารแคปไซซินนั่นออกไปช่วยให้เราหายเผ็ดได
1: ้อ๋ออย่างนี้นี่เองดีนะเนี่ยที่คุณแม่มาช่วยไว้ก่อน
3: คราวนี้เห็นหรือยังแล้วว่าการแก้แค้นกันน่ะ มันส่งผลเสียแค่ไหนดูสิขนาดคุณยายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ต้องมาเดือดร้อนไปด้วยคนหนึ่งแก้แค้นคนหนึ่งอีกคนก็ต้องแก้แค้นกลับวนเวียนกันไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่ปัญหามันจะจบลงล่ะแล้วต่อไปใครจะต้องมาเดือดร้อนเพราะพวกลูกอีกให้อภัยกันเถอะนะจ๊ะถ้าพวกเรารู้จักให้อภัยกันปัญหาทุกอย่างก็จะจบลงด้วยดีตัวเราเองก็จะสบายใจไม่ต้องเอาแต่คิดแก้แค้นคนอื่นตลอดเวลาคนอื่นๆก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนเพราะเราอีกว่าไงให้อภัยกันได้ไหมจ๊ะ
2: แก๊ปขอโทษนะครับที่แอบใส่พริกให้พี่แล้วก็ขอโทษคุณยายด้วยนะครับที่ต้องเดือดร้อนไปด้วยยกโทษให้แก๊ปด้วยนะครับ
4: จ้าถ้าแก๊ปสำนึกผิดอย่างนี้ยายก็ยกโทษให้จ้ะ
1: เออพี่ก็ต้องขอโทษนะที่ทำปากกาแก๊ปพังน่ะยกโทษให้พี่ด้วยนะแก๊ป
2: ครับแก๊ปเองก็ไปฉีกสมุดพี่เล่นก่อนเองอันนี้แก๊ปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแก๊ปผิดไปแล้ว
1: อืมจ้ะไม่เป็นไรจ้ะทีหน้าทีหลังก็อย่าทำอีกแล้วกันนะ
3: ครับดีมากจ้ะถ้าพวกลูกรู้จักให้อภัยกันอย่างนี้แม่ก็จะให้อภัยไม่เอาเรื่องที่พวกลูกทำไว้คราวนี้แต่ถ้ายังมีครั้งหน้าอีกแล้วก็คงไม่ต้องบอกนะว่าจะเป็นยังไง
5: เอ้ยครับต่อไปนี้พวกเราไม่กล้าอีกแล้ว

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ทุกท่านครับตอนนี้อาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับว่าพี่ไหนอาจจะมองไม่เห็นพี่โจนะครับแต่พี่โจมองเห็นหมดเลยนะครับว่าใครทำอะไรยังไงอยู่นะครับเรียกว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับสามารถช่วยให้พี่โจมองเห็นได้นะครับว่าใครกำลังทำอะไรอยู่

0: ไม่เห็นพี่โจ
1: ้เอาเลยเลยเลยแหมอุตส่าห์มีอุปกรณ์แต่ว่าไม่ได้ระวังตัวเองเลยนะครับจะบอกว่าอันนี้ครับเรียกว่ากล้องตาเรือนะครับหรือว่ากล้องเพอริสโคปนะครับภาษาอังกฤษนะครับก็จะไว้ช่วยให้เรามองเห็นในที่ที่แบบสูงๆแล้วเราซ่อนตัวอยู่อันนี้เขาใช้ในเรือดำน้ำครับถ้าเกิดน้องๆสังเกตดีๆคือเรามองไม่เห็นเรือดำน้ำใช่ไหมแต่ว่าเราจะเห็นเป็นแท่งโผล่ขึ้นมาแล้วก็มองไปรอบๆเราใช้เทคนิคแบบนี้เทคนิคแบบเดียวกันนี้นะครับเอามาทำชิ้นงานในรายการสอนศิลป์วันนี้ครับน้องๆบอกว่าโหต้องยากแน่ๆเลยแล้วจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยทำได้ไม่ยากครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะนี่อุปกรณ์ที่เราใช้ก็แค่กล่องน้ำผลไม้สัก2กล่องนะครับแล้วก็กระจกที่เป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับสัก2ชิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากล่องน้ำผลไม้กับกระจกสัก2ชิ้นเนี่ยจะกลายเป็นกล้องตาเรือได้ยังไงสอนศิลป์วันนี้ครับ
2: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาประดิษฐ์กล้องตาเรือหรือว่ากล้องเรือดำน้ำนะครับก็เดี๋ยวพี่โตจะสอนวาดรูปนิดนึงละกันนะครับวาดเป็นรูปที่เดี๋ยวเราเอาไว้ใช้ตกแต่งกล้องของเรานะครับเริ่มที่เรือดำน้ำก่อนเลยละกันนะครับเรือดำน้ำเราก็วาดเป็นรูปวงรีก่อนวงรีเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราเติมใบพัดด้านหลังนะครับเป็นหางออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เติมด้านบนเติมกล้องเข้าไปครับกล้องแบบที่เรากำลังจะประดิษฐ์นะครับคราวนี้มาใส่ในรายละเอียดของตัวเรือดำน้ำข้างในนะครับเหมือนกระจกของเรือดำน้ำและคราวนี้นะครับตัวเรือดำน้ำของเราเนี่ยมันจะถูกประกอบขึ้นมาจากแผ่นโลหะหรือแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็ใส่ลวดลายเข้าไปเอาละครับเรือดำน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพี่โจสอนวาดรูปปูแล้วกันวาดรูปวงรีให้ผสมกับสี่เหลี่ยมนิดนึงมันจะดูปั้นป้านหน่อยก็เติมขาข้างละ4ขาแล้วก็เติมกล้ามนะครับกล้ามเราก็จะใช้แบบเป็นเส้นโค้งๆออกมาแบบนี้ครับแล้วก็มาระบายสีตรงนี้นะครับเราใช้เป็นสีน้ำที่เลือกใช้เป็นสีส้มๆเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราไปแปะลงบนชิ้นงานของเรานะครับพี่ตัวจะให้เป็นธีมเหมือนกับเป็นรวมเป็นทะเลใช่ไหมมันก็จะออกเป็นสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะใส่สีที่แบบตัดกันกับสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินหน่อยนึงนะครับตรงกระจกนะครับแค่แตะสีฟ้านิดเดียวและหลังจากนั้นครับก็มาระบายปูกันต่อปูก็ใช้เป็นสีชมพูม่วงๆละกันจากนั้นก็แตะสีม่วงมาเพิ่มความเข้มเข้าไปตรงนี้นะครับเอ้าอันนี้วาดให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวพี่โจจะเอาไปตัดออกมาแล้วก็เอามาแปะบนกล้องของเรานะครับคราวนี้มาที่ตัวกล้องของเราเนี่ยเราใช้กล่องน้ำผลไม้ใช่ไหมครับพันด้วยเทปกาวแล้วก็ทาสีขาวทับรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าทำให้เราระบายสีได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นลากเส้นให้ดูตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปตัดครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราจะทำออกมา2กล่องด้วยกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้กล่องเดียวนะครับมันจะสั้นไปนิดนึงอ่ะกล่องตรงนี้พอเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาต่อกันแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะเจาะรูครับตรงนี้นะครับสักประมาณ2เซนติเมตรรูเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแต่ว่าให้มีความกว้างยาวประมาณ6เซนติเมตรคูณ7เซนติเมตรแล้วก็เจาะตรงนี้คลิกอีกด้านนึงยี่เราด้านบนไปแล้วคราวนี้ต้องด้านล่างครับ2เซนติเมตรเหมือนกันหลังจากนั้นพอตัดออกมาเรียบร้อยก็จะได้ออกมาเป็นนี้ครับเราก็ออกแบบลวดลายก็อาจจะเป็นลายคลื่นของน้ำนิดนึงนะครับป๊าบก็เอาให้รอบ

0: รอบทั่วๆกันครับประมาณนี้พี่โตก็ออกแบบคร่าวๆให้เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับคราวนี้ไปตัดกระดาษลังครับกระดาษลังให้มีขนาดพอดีกันกับตัวกล่องน้ำผลไม้แล้วก็ให้มีมุมเอียงออกมานะครับตัดเป็นมุมกล่องแบบนี้นะครับเราก็ไปนำกระจกนะครับมาติดเทปกาว2หน้าแล้วก็วางไว้ตรงกลางๆหน่อยให้เป็นมุมที่เราสามารถมองเห็นนะครับถ้า9จริงแล้วแต่น้องๆเลยนะครับว่าจะใช้ความรวดเร็วในการทาแบบไหนอะไรยังไงนะครับเอาละครับก็ติดแล้วก็รอให้กาวแห้งแล้วก็ทำเหมือนกันทั้ง2ด้านนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาระบายสีสีอะคริลิกนะครับที่ใช้ก็ถ้าเป็นฟ้าอ่อนนี่ก็จะเป็นน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็ระบายยาวทั้งแถบเลยนะครับก็จะอีกแถบหนึ่งเป็นสีน้ำเงินรอให้แห้งสักนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยระบายอีกรอบหนึ่งทับลงไปนะครับเอาละก็ระบายให้ทั่วนะครับเป็นลวดลายตรงนี้นะฮะก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับหลังจากนั้นครับเราก็นำเอานี่เลยนะครับแปะปูของเราก็หามุมที่จะแปะลงไปนะครับใช้กาวก็ได้นะครับหรือว่าเทปกาว2หน้าก็ได้นะครับก็ตกแต่งลวดลายจริงๆแล้วน้องๆสามารถใช้อุปกรณ์วัสดุอื่นๆเทคนิคอื่นๆในการที่จะมาทำการตกแต่งกล้องของเราได้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นแค่เหมือนกับทำให้เรารู้ลักษณะของการทำงานของกล้องตรงนี้นะครับ
1: แล้วก็อย่างที่พี่โจให้ดูตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับ
0: นี่ถ้าหากว่าเราไม่มีกล่องน้ำผลไม้ยาวๆอาจจะใช้เป็นกระดาษลังมาประกอบเป็นกล่องเองก็ได้แล้วเราสามารถเพิ่มเติมหูจับหูหิ้วแบบนี้นะครับเรายกไปไหนมาไหนสะดวกขึ้นแล้วเวลาที่จะมองก็อาจจะแบบมองอย่างนี้นี่มีจับโยกไปโยกมาแบบนี้ได้ด้วยนะครับเอาละครับถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะอวดพี่โจหรือว่าอยากจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆใช้งานอะไรยังไงเล่นแล้วสนุกแค่ไหนส่งมาบอกกันด้วยดีกว่านะครับอยากรู้ว่าชิ้นงานต่างๆที่พี่โจสอนไปน้องๆได้เอาไปใช้งานเอาไปสนุกกับเพื่อนๆไหมนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีน้องๆคนไหนส่งจดหมายอะไรยังไงมาเขียนอวดผลงานกันในช่วงหน้าครับ

0: สินอินบ็อก
1: ซ์เอาละครับมาดูอันนี้เป็นชิ้นงานน่ารักมากเลยนะครับเป็นน้องๆทำเป็นสมุดเป็นจดหมายเหมือนสมุดเลยครับแล้วก็มีการแปะสติ๊กเกอร์ใสเคลือบมาด้วยนะครับว่ารูปม้าโพนี่มาสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงแพรวไพลินเชื้อผาเป็งนะครับไม่แน่ใจอันนี้พี่โจอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับอยู่โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดอาจจะเป็นวัดท้ายตลาดแล้วก็วาดรูปพี่โจกำลังกินสายไหมอยู่ตรงพุ่มไม้ค่ะชอบมากนะครับจินตนาการที่พี่โจไปกินสายไหมอยู่ตรงพุ่มไม้นะครับผมน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งจดหมายมาหาพี่โจแบบนี้โชว์ชิ้นงานกันคราวนี้มาดูใน Facebook กันบ้างนะครับ facebook.com/sonsinclub ครับสวัสดีครับพี่โจผมชื่อออกัสครับอายุ4ขวบชอบดูรายการพี่โจมากเลยครับตอนนี้ปิดเทอมผมกับแม่ช่วยกันทำงานศิลปะเป็นม้าลายนะครับม้าลายน่าจะเป็นม้าลายจากแกนกระดาษทิชชู่หรือเปล่านะครับลวดลายสวยงามมากนะครับแล้วก็หางเป็นพุ่มเลยนะครับขอบคุณออกัสมากเลยนะครับวันนี้ใครที่อยากจะส่งมาแบบออกัส facebook.com/sonsinclub จดหมายแบบน้องแพรวไพลินนะครับตู้ปน12ปนป.ประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่กับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทาง Thai PBS ครั้งหน้าลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่า

ีเทาพี่สาวของฉันกลายเป็นคนแก่ใจดีแบบนี้ไปได้ยังไงกันทำแบบนี้เสียชื่อแม่มดหมดโอ้ยที่แท้ก็เพราะเจ้าเด็กคนนี้เองเหรอคอยดูเถอะฉันแม่มดสีดำจะหาทางทำให้รอยยิ้มร่าเริงของเจ้าหายไปให้จงได้เมฆสีดำจงมาที่นี่

0: ไปจัดการกับเจ้าเด็กคนนั้นเดียวนี
1: ้สวัสดีทุกคน
2: สวัสดีเดี๋ยวหวาน
1: อะทำไมทุกคนถึงได้มีของติดมือมาด้วยล่ะ
3: ลืมไปแล้วหรือเขียวหวานวันนี้เป็นวันทำความสะอาดโรงเรียนนะ
1: จริงด้วยสิแบบเนี้ยต้องรีบกลับแอลที่บ้านซะแล้วล่ะ
3: แล้วรีบตามมาเจอกับพวกเราที่โรงเรียนนะ
1: ตกลงเดี๋ยวฉันจะรีบตามไปนะ
4: ได้โอกาสแล้วเดี๋ยวฉันจะไปหลอกพาเจ้าตัวเด็กนั่นไปทิ้งไว้ที่กลางป่าที่ทั้งมืดและน่ากลัวดูสิว่าเจ้าเด็กคนนั้นยังมายิ้มร่าเริงได้แบบนี้อีกไหมสวัสดีเจ้าหนูเจ้าชอบกินขนมไหมล่ะถ้าชอบแล้วก็ไปด้วยกันกับฉันสิฉันรู้จักที่ที่มีขนมอร่อยอร่อยอยู่มากมายด้วยนะ
1: ขอโทษนะครับคุณยายแต่ผมอ่ะไม่ไปไหนกับคนแปลกหน้าครับ
4: น้อยนะแหมหลอกพาตัวไปไม่สำเร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยเจ็บใจนะถ้างั้นเปลี่ยนแผนใหม่วันนี้ฉันจะอยู่ที่หมู่บ้านนี้คอยตามแกล้งเจ้าทั้งวันเลยเชียวคอยดูสิ
5: เขียวหวานมาแล้วเหรอจ๊ะรีบไปหยิบรองเท้าบู๊ทในโรงเก็บของมาสวมแล้วก็ตามไปช่วยเพื่อนๆทำความสะอาดสระว่ายน้ำทีนะจ๊ะ
1: ครับคุณครู
4: หลงกลฉันจนได้ตรงหน้าโรงเก็บของฉันหุดบ่อโคลนแล้วก็เสกคาถาพรางตารอเจ้าอยู่เรียบร้อยแล้ว
6: คุณครูครับนิติถูกมดกัดนิ้วครับคุณครูเอ๊คุณครูมันฝรั่งหายไปไหนแล้วนะเมื่อกี้นี้ยังอยู่ที่นี่นี่นะอ๋อคุณครูอยู่ตรงนั้นเองมีอะไรเหรอติติ
7: เมื่อกี้ฉันรู้สึกเหมือนหางปัดไปโดนอะไรบางอย่างเลยล่ะแต่ว่าฉันคงรู้สึกไม่เองละมั้ง
3: เขียวหวานมาถึงแล้วเหรออ
1: ือฉันกำลังจะมาใส่รองเท้ายางและเดี๋ยวก็จะไปทำความสะอาดสระว่ายน้ำต่อนะ
3: งั้นพวกเราไปด้วยกันเลย
8: ต้องให้ไหนดีกว่าให
4: ้คอยดูเธอคราวนี้ฉันจะใช้คาถาวิเศษของฉันเล่นงานเจ้าแต่ว่าคาถาจากคาถาของฉันใช้ได้กับของที่มีสีดำเท่านั้นแล้วฉันจะเสกใส่อะไรดีล่ะนั่นยังไงล่ะฉันจะเสกให้รองเท้าของเจ้าลื่นเหมือนรองเท้าสเก็ตเจ้าจะได้ลื่นถลายจนหกล้มต้องร้องไห้ขี้มูโป่งเลย
9: คราบตรงนี้ติดแน่นจังเลยนี่คงต้องถูแบบออกแรงสุดชีวิตแล้วล่ะ
4: โอ้ข้าขอเสกเจ้าตาย
5: เด็กๆจ๊ะเสร็จแล้วก็ช่วยกันไปทำความสะอาดในห้องเรียนต่อนะจ๊ะ
2: ค่ะ
4: คราวนี้เจ้าไม่รอดแน่ของสีดำในห้องนี้อยู่ไหนนะดักการละโอ้ข้าขอเสกให้เจ้ากลายเป็นกระดานดำจอมตบณบัดนี
10: ้เด็ก
4: ๆอ้าว
10: ห้องเรียนดูเหมือนจะสะอาดดีแล้วล่ะขอแรงไปช่วยอื่นทำความสะอาดสนามต่อ

0: ครับ
1: แล้วกัน
2: ขอถอนค่ะ

0: คราวนี้ฉันจะไม่ทำเป็นเล่นกับพวกเจ้าอีกแล้วโอมเมฆสีดำเอ๋ยเจ้าจงขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นเมฆสายฟ้าแล้วปล่อยสายฟ้าลงมาทำลายโรงเรียนแห่งนี้ทั้งหมดซะเดี๋ยวนี้ไปว่าคาถาทำด้วยโลหะเป็นสื่อไฟฟ้า
1: ฮะ
2: อะไรอ่ะแม่ก้อนเนี้ยเปื้อนจังเลยเนาะ
3: อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยลอยผ่านเมืองใหญ่ๆที่อากาศมีมลพิษเยอะมาก็ได
4: ้ถ้างั้นพวกเรามาช่วยกันทำความสะอาดให้คุณเมฆด้วยดีกว่า
0: ฝากไว้ก่อนจะได้เจ้าเด็กน้อย
5: นี่พวกเราทุกคนการที่โรงเรียนของพวกเราสะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุมได้อย่างในวันนี้เป็นเพราะว่าอะไรตอบให้ครูชื่นใจหน่อยได้หรือเปล่า
6: เป็นเพราะว่าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันใช่ไหมคะคุณครู
5: ถูกต้องแล้วโป๊ะเช๊ะเลยครูจึงอยากขอให้ทุกๆคนเนี่ยจดจำเอาไว้ให้ดีด้วยนะว่าไม่ว่างานมันจะยากลำบากแค่ไหนขอเพียงพวกเราร่วมมือร่วมใจกันแล้วมันก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ในที่สุดในชาติเด็กๆ

บีบอยซีจีร่วมกับสสสเสนอเวจจี้จิ๋วซ่า5ทาเลนต์

0: วยอดนักประดิษฐ
1: ์วันนี้เมฆหนามองไม่เห็นพระอาทิตย์ทั้งวันเลยแฮะ
2: กลับมาแล้วล่ะขอบคุณมากนะคุณเมฆหนังสือนิยายภาคต่อที่ฉันไปเข้าคิวซื้อตอนนี้ฉันได้มาเรียบร้อยแล้วล่ะนี่ไงเอาไว้ฉันอ่านจบแล้วฉันจะให้คุณเมฆยืมต่อตามสัญญาก็แล้วกันนะ
1: โอ้ยร่วมมือกันแบบนี้เองเหรอเนี่ย

0: ขอบใจพวกเจ้ามากนะเอ้าหุยเล่หุยเอ้า
1: หุยเล่หุยหุยเล่หุย
0: พวกเจ้านี่ช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจกันจริงๆนะแล้วนี่กำลังจะไปที่ไหนกันเหรอ
2: พวกเรากำลังจะไปเล่นที่ลานกว้างกันนะครับคุณลุงถั่วลิสงเอ๋แล้วคุณลุงนะครับจะขนของพวกนี้ไปที่ไหนกันนะครับ
0: ลุงจะเอาไปทิ้งที่หน่วยคัดแยกขยะของหมู่บ้านนะสิของพวกนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไร้ประโยชน์ที่ลุงสร้างขึ้นมาเมื่อเอาไปคัดแยกแล้วเศษชิ้นส่วนต่างๆอาจกลับมาเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆอีกครั้งหนึ่งก็ได้ต่างจากตัวลุงที่ไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรต่อคนในหมู่บ้านนี้เลยโอ้โหนี่ลุงไม่ใช่เด็กทารกนะมาทำหน้าหลอกให้หยุดร้องไห้แบบนั้นจะไปได้ผลยังไงกันเล่าจะอ้าวเอ๊ะแต่ฉันก็หยุดร้องไห้จริงๆแล้วนี่นา
3: คุณลุงถั่วลิสงมีอะไรกลุ้มใจเหรอคะเล่าให้พวกหนูฟังหน่อยได้มั้ยคะ
0: เฮ้ยคือว่าลุงน่ะฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์มาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วแต่ว่าจนบัดนี้ก็ยังประดิษฐ์อะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเขาไม่ได้เลยสิ่งประดิษฐ์ของลุงไม่ว่าชิ้นไหนก็ไม่เคยมีใครอยากได้เลยสักชิ้นเดียวลุงก็เลยรู้สึกกลุ้มใจมากเลยนะสิ
4: ถ้างั้นขอเราดูสิ่งประดิษฐ์ของลุงหน่อยได้ไหมครับ
2: ใช่แล้วครับไม่แน่ว่าของบางอย่างอาจเป็นประโยชน์กับพวกเราก็ได้นะครับคุณลุง
3: เหรอครับคุณลุง
0: แหมตาแหลมจริงๆนะเจ้าหนูของสิ่งนี้น่ะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบอะไรซ้ำซากจำเจที่สุดเลยเพราะวันนี้ก็คือร่มแปลกใหม่ยังไงล่ะ
1: ร่มแปลกใหม่
0: ใช่แล้วล่ะคือว่าปกติแล้วตอนที่ฝนตกเราก็ต้องกางร่มออกมากันฝนทำให้ตัวไม่เปียกใช่ไหมล่ะแต่สำหรับคนที่ชอบอะไรแปลกใหม่ก็อาจจะคิดว่าของแบบนั้นมันซ้ำซากจำเจเกินไปลุงก็เลยคิดประดิษฐ์ร่มคันนี้ขึ้นมาเพราะว่าร่มคันนี้ของลุงน่ะไม่สามารถกันน้ำฝนได้เลยสักหยดเดียวยังไงล่ะ
4: แต่ว่าของแบบนี้ใช้แล้วก็เป็นหวัดแย่นะสิครับคุณลุง
0: จริงด้วยสินะฉันลืมนึกไปโอ้เป็นเพราะแบบนี้สินะก็เลยไม่มีใครเขาอยากได้เลยเฮ้ยอ๋อเจ้านี่น่ะเหรอของสิ่งนี้ก็คืออุปกรณ์นิรภัยหมายเลขหนึ่งเหมาะกับเด็กๆอย่างพวกเจ้ามากเพราะว่าเด็กๆมักจะชอบวิ่งเล่นก็อาจจะมีการสะดุดหกล้มบ้างดังนั้นควรจะสวมสิ่งนี้ไว้ป้องกันใบหน้าเวลาที่หกล้มยังไงล่ะ
3: แต่สิ่งประดิษฐ์ของคุณลุงเหมือนรองเท้ามากเกินไปหน่อยอะค่ะไม่มีใครเขาอยากใส่รองเท้าไว้บนหัวหรอกค่ะคุณลุง
0: นั่นสินะตอนออกแบบลุงก็นึกอยู่เหมือนกันว่ามันดูเหมือนกับอะไร

0: แล้วชิ้นนี้คืออะไรเหรอครับคุณลุง
1: อ๋อชิ้นนั้นน่ะเหรอของชิ้นนั้นก็คือกล่องประหยัดกระดาษยังไงล่ะ
0: แล้วกล่องใบเนี้ยประหยัดกระดาษยังไงเหรอครับ
1: เอ้าเจ้าไม่เห็นหรอกหรือว่ากล่องใบนั้นน่ะไม่มีทั้งฝาแล้วก็ก้นด้วยเราก็เลยสามารถประหยัดกระดาษที่จะนำมาสร้างกล่องไปได้ทั้งสองด้านเลยยังไงล่ะ
2: แล้วแบบนี้จะไปใส่ของได้ยัง

0: คงต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
2: ฮะแบบนี้ก็แย่นะสิเกิดอะไรขึ้นหรอเขียวหวานมีคุณวานตัวนึงอะหลงทางมาเกยตื้นอยู่ที่ชายหาดหน้าหมู่บ้านเราอะ
3: ฮะแบบนี้เรารีบไปดูกันเลยดีกว่า
2: แบบเนี้ยคงต้องเรียกฝูงผึ้งมาช่วยแบกคุณวานกลับลงไปในทะเลแล้วล่ะมั้ง
0: ไม่ได้หรอกคุณวานตัวหนักมากฝูงผึ้งคงจะแบกไปไม่ไหวหรอก
1: อ้าวคุณลุง
0: ใช่แล้วล่ะลุงบังเอิญได้ยินเรื่องราวตอนที่พวกเจ้าพูดกันก็เลยรู้สึกอยากจะตามมาดูด้วยเผื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้างยังไงเรื่องนี้ลองปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลุงดูก่อนแล้วกันนะ
4: What?

0: ป็นครั้งแรกที่ฉันสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ขึ้นมาได้บ้างแต่เพียงแค่เดียวๆมันก็ดันพังไปซะแล้วฉันนี่ช่างไม่เหมาะจะเป็นนักประดิษฐ์เลยจริงๆคงต้องหางานด้านอื่นทำเพื่อให้เป็นประโยชน์กับคนในหมู่บ้านมากกว่านี้แล้วล่ะ
1: ใครบอกกันล่ะการเป็นนักประดิษฐ์น่ะเป็นงานที่เหมาะกับนายมากที่สุดแล้วถ้าหากล่ะจะหา
2: ใช่แล้วล่ะค่ะที่ผ่านมาถึงแม้ว่าผลงานของคุณลุงถั่วลิสงจะยังไม่เคยไปที่ถูกอกถูกใจใครเลยก็ตามแต่พวกเราทุกคนในหมู่บ้านต่างก็รู้กันดีว่าคุณเป็นคนที่มีฝีมือ
1: นอกจากนี้นายยังเป็นคนที่มักจะคอยคิดอยากจะทำอะไรเพื่อผู้อื่นอยู่เสมอด้วยซึ่งนี่แหละเป็นคุณสมบัติข้อที่สำคัญที่สุดของนักประดิษฐ์เลยเชียวล่ะ
2: วันนี้พวกเรามาร้องเพลงให้กำลังใจคุณลุงถั่วลิสงแล้วก็ขอบคุณคุณลุงถั่วลิสงแทนคุณหวานกันเถอะจ้ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.thตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

เสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมครับเพื่อคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้ใจเข้าถึงลูกหลานนะครับก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผมอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าเด็กเจนอัลฟาที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะกระโดดข้ามไปนะครับ 5-6G เนี่ยผมบอกเลยว่าอีกไม่นานแล้วนะครับและเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปไม่หยุดยั้งนะครับเป็นสื่อเข้าถึงผู้ใช้บนโลกไซเบอร์สื่อต่างๆนะครับจะสร้างวิธีการหาเงินจากผู้ใช้ครับไม่เพียงแต่รายได้จากโฆษณานะครับยังสร้างเนื้อหาสร้างแอปเกมมาให้ลองเล่นเมื่อเล่นปั๊บเล่นติดฮะพอติดแล้วยังไงฮะก็จะกระตุ้นให้เกิดการจ่ายค่าแอปฮะเพื่อเลี่ยงโฆษณาหรือเพื่อเข้าไปสู่ด่านต่อไปนะครับหรือว่ามีไอเทมเทพนี่คำนี้ไอเทมเทพนะครับเพิ่มโอกาสเพิ่มคะแนนสะสมเด็กเล็กไม่สามารถนะครับจ่ายเงินเองได้ก็อาจจะรบเร้าผู้ปกครองนะฮะซื้อให้ก็เหมือนรุ่นเรานะฮะบางทีก็อยากได้พวกตุ๊กตาหุ่นยนต์ไว้เล่นไว้อวดเพื่อนแต่เด็กสมัยนี้ไม่เอาอ่ะเด็กสมัยนี้เขาอยากได้ไอเทมอยากได้ NFT นั่นไงครับมันกลายเป็นของเล่นเป็นความเท่ของเด็กๆที่แสดงแบบเวอร์ชวลบนโลกดิจิทัลกันนะครับผู้ปกครองอย่างเรานะฮะเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เด็กๆ เหล่านี้ครับเขาก็จะคิดว่านี่ก็คือของเล่นสำหรับพวกเขาดังเช่นเล่นตุ๊กตาหรือหุ่นยนต์นั่นเองครับเอาละครับเราจะสื่อสารยังไงนะฮะกรณีที่สิ่งของเหล่านั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกหลานของเราหรือมูลค่าที่มากเกินเด็กไปนะฮะรายการของเรานะครับมีแนวทางตัวอย่างพร้อมกับความคิดเห็นแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมารวมกันเพื่อบอกเล่าเนื้อหาจากเกมนะครับเรามาเรียนรู้สิ่งดีๆจากเกมในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันนะครับเอาละครับเราไปเข้าสู่การแข่งขันกันนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะมีทีมแข่งขัน2ทีมด้วยกันนะครับแต่ละทีมนะครับจะมีสมาชิกน้อง1คนนะครับและจะเป็นพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองก็ได้นะครับอีก1ท่านนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับและถ้าได้มากที่สุดในสัปดาห์นั้นเขาจะเป็นทีมที่เรียกได้ว่าเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่แรกประจำสัปดาห์นี้ได้เลยเขาคือทีม

0: Basic Crew คุณแม่พลอยและน้องนิปุ่นครับ
1: น้องนิปุ่นคนนี้คุณแม่คือคนนี้คุณแม่พลอยนะครับมาแนะนำตัวกันสักนิดนึง1 2 3
2: ทีม Basic Crew ทีมธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
1: อุ๊ยมันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคุณแม่พลอยฮ
3: ะ
1: น้องนิปุ่นเขาเป็นคนยังไงฮะ
3: เขาเป็นคนร่าเริงค่ะแล้วเขาก็เป็นคนตลกด้วยเนาะมีอารมณ์ขันใช่ไหมลูก
1: จริงหรือเปล่าจริงครับป่ะวันนี้ให้พี่หอยท้องแข็งเลยนะให้พี่หอยแบบว่าว้ายต้องออกจากโครงการตลกไปเลย ดีไหมดีไหมครับลูกเขาชอบทำอะไรเป็นพิเศษฮะ
3: ก็ปกติเขาจะชอบเล่นเกมค่ะ
1: งานเล่นเกม
3: เขาจะเป็นชอบเล่นกีฬาแล้วก็เล่นเกมค่ะ
1: กีฬาชอบกีฬาอะไร
2: เทควันโด
1: อ่ะทุ่ม
3: โชว์หน่อย
1: อ่ะโชว์หน่อยทุ่มนี้ครับพี่นี่ชอบเรียนเทควันโดอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไหมอยากเป็นเหรอโอ้ยอย่างนี้เขาเคยบอกคุณแม่ไหมฮะว่าอยากเป็นนักกีฬา
3: เคยบอกค่ะเคยบอกค่ะอาชีพใฝ่ฝันของเขาก็คือเป็นนักเทควันโดทีมชาติ
1: เฮ้ยมีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นไอดอล
4: เทควันโด
1: มีไหม
2: ไอดอลแบบว่า
1: ไอดอลไอตัวอย่างไอดอลอ่ะไอดอลแบบว่าพี่ที่เราอยากทำตามอ่ะที่พี่เจเป็นทีมชาตินี่ไหม
3: หนูอยากแข็งแกร่งเหมือนใคร
1: แข็งแกร่งเหมือนใคร
2: คร
1: ูครูชื่ออะไรกัปตันอเมริกาสไปเดอร์แมนเฮ้ยไม่ใช่ใครใครครูชื่ออะไร
2: จำไม่ได้
1: จำไม่ได้ครูก็เป็นทีมชาติไหม
3: น่าจะคุณครูเขามาจากเกาหลีค่ะ
1: อ๋อเป็นเกาหลีเลย
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ปาร์คจีซองไม่ใช่หนูวันกรรมไม่ใช่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะชื่ออะไรอ่ะน่ารักมากคู่นี้นะครับอ่ะทีมแรกของเรานะครับเบสิกคู่ครับ
5: ครับ
1: ไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับเขามีชื่อทีมว่ามีคุณสปายแวร์คุณอาร์แทมมี่และน้องมีคุณครับเอาตรงๆนะอยากจะกินกินเข้าไปไม่ให้เหลือแม้แต่กระดูกกระเดี่ยวเลยขอกินน้องมีคุณหน่อยได้ไหมกินได้ป่ะเอาแขนก็ได้เอาแขนกัดงั้งกัดได้ไหมไม่ได้นะครับคุณแม่แทมมี่
6: คุณอาแทมมี
1: ่คุณอาอ๋อไม่ใช่คุณแม่อันนั้นเข้ามาคุณแม่อันนี้ไม่ใช่
6: ไม่ใช่คุณแม่
1: อันนี้คุณอาคุณอาคือน้อง
6: น้องของคุณพ่อ
1: น้องมีคุณน้องมีคุณนะครับ
7: มีคุณครับวันนี้คุณแม่ไม่มาคุณพ่อไม่มาหรอครับไม่มามากับใครอ่ะ
8: อากับปู
7: อากับปูปูที่มีก้ามาหรอครับ
8: ป
1: ูปูเน้นเลยว่าปูไม่ใช่ปูนี่สนิทกันมากไหมครับ
6: สนิทค่ะ
1: สนิทกันขนาดไหนคุณแม
6: ่ก็เราอยู่บ้านเดียวกันแล้วเราก็เล่นกันประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เป็นคนมีสไตล์ผมว่าอายุก็น่าจะไม่ได้เยอะมากดูจากสไตล์การทำผมแล้วสีมันตกหรืออะไร
6: สีมันตกหรือดีก็ไปจุ่มสีครั้งหนึ่ง
7: น้องคุณครับน้องมีคุณอยากทำสีแบบนี้ไหมไม่เอา
1: ไม่เอาด้วย
6: เอาไหนบอกวันนั้นอยากทำสีเหมือนอาร์แทมมี่ไง
7: เอ้าทำไหม
6: เพราะอยากสีอาร์ตั้ม
7: สีอะไรดีสีน้ำเงินสีฟ้า
1: ไม่เอาร
7: ักอาร์แทมมี่ไหมแค่ไหนทำมือดิทำมือโหแสดงว่าเยอะเลยนะครับแล้วน้องมีคุณเขามีนิสัยเป็นไง
6: น้องก็จะเป็นเด็กเฟรนลี่มาก
1: ครับ
6: ค่ะแล้วก็ชอบเล่นกับคนในบ้านแล้วก็โดยเฉพาะชอบเล่นกับพี่เขามีพี่ชาย1คน
1: ชื่อว่า
6: ชื่อพี่มาวิน
1: วันนี้พี่มาวินไม่มาหรอครับ
9: ไม่มาร
1: ักพี่มาวินไหมครับ
9: รัก
1: เหรอเคยเอาของอะไรให้พี่มาวินไหมครับ
9: เคย
1: เอาอะไรให้ครับ
9: ก็ขนมอะไรให
1: ้เอาแล้วเราไม่เก็บไว้กินเองหรอครับ
9: แบ
1: ่
9: งก
1: ัน แบ่งกันเราได้เยอะหรือพี่เขาได้เยอะ
9: ทั้งคู่
1: โอ้ยน่ารักจังเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไรบ้างน้องมีคุณอยากเป็นอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไร
9: หมอ
1: เป็นหมอหมออะไรรักษาอะไรรักษาคนไข้ถ้าพี่หอยไม่สบายฝากเนื้อฝากตัวคุณหมอมีคุณด้วยนะครับได้ไหมน้องคงบอกพี่หอยเล่นอะไรนี่นะอ่ะเรามาสโลแกนทีมสักหน่อยหนึ่งอ่ะพร้อมแล้ว1 2 3
10: มีคุณสปายแวร์ตามจอแจทุกมุมว่าง
0: อยากจะกืนกินเด็กคนนี้ลงไปและนี่คือทีมมีคุณสไปแวร์ครับขอบคุณครับเอาละสู้ๆนะน้องมีคุณนะเชิญอ้าวหายไปไหนแล้วโทษทีเราก็ตกใจนึกตอนแรกยืนนั่งอยู่นี้เอาละครับตอนนี้เป็นคู่เรียกว่าแม่ลูกกับอาหลานแล้วกันนะครับเอาละครับผมบอกอย่างนึงว่าเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวไม่ได้ระมัดระวังไม่ให้เครื่องอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์เชื่อมไปสู่บัญชีการเงินลูกๆอยากได้ของอยากได้ค่าแอปค่าไอเทมบนออนไลน์ก็มาอันที่มีอยากได้มีไหมมีไหม
6: มีแต่อยากได้หุ่นยนต
0: ์อยากได้หุ่นยนต์ในยุคละหอยเลยรู้ได้หุ่นยนต์นะฮะเอาจริงๆเด็กๆก็มีไหมมาลบเล่าไอเทมมีไหม
3: มีค่ะแต่ว่าเราตกลงกันไว้ก่อนว่าอะไรที่เสียตังค์เราจะยังไม่โหลดให
0: ้อ๋อไอเทมได้แต่เป็นไอเทมฟรี
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: นะครับบางทีจริงๆบางคนก็ต้องโดนนะฮะลูกๆหลานๆมาลบเล่าให้ผู้ปกครองซื้อให้นะครับดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะฮะมาพบกับภารกิจแรกของเราเลยก็คือไอเทมเทพจอมดูซอมบี้ดูเล่นเกมเฉยเลยอ๋อยิงเฉยเลย
4: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว Bหรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับคือกติกาของเกมแรกนะครับภารกิจแรกของเรานะครับเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2ครอบครัวนี้นะครับเราได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เราไปทำการสำรวจนะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในหลายๆครอบครัวนะครับไปชมกันเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องกันเลยครับ
5: บ้านหญิงสวยๆครับพอจะมีเงินบริจาคเติมเกมให้ลูกนกลูกกาหน่อยได้ไหมคะ
10: เล่นเกมในมือถือต้องเสียเงินด้วยเหรอพี
5: ่พี่ดูนักแคสเกมใน YouTube ครับเขาบอกว่าถ้าซื้อสกินนี้อ่ะมันสามารถเพิ่มดาเมจและสามารถฆ่าคนได้รวดเร็วและง่ายดายครับ
10: แล้วอย่างนี้ต้องซื้อมากขนาดไหนอ่ะพี่ถึงจะชนะนะลูก
5: ก็ต้องซื้อไปเรื่อยๆอ่ะครับเพราะมันมีหลายด่าน
10: ฟังป้านะแปลว่าพี่ก็ต้องมาขอเงินป้าหญิงหรือคุณพ่อคุณแม่เพื่อเอาไปเติมไอเทมในเกมทุกวันเลยเหรอลูกพี่ต้องเรียงลำดับความสำคัญดีๆนะลูกพ่อแม่เราอ่ะเขาทำงานเหน็ดเหนื่อยอดหลับอดนอนทำงานดึกดื่นเพื่อให้พี่มีข้าวกินได้ไปโรงเรียนดีๆพาพี่ไปเรียนพิเศษแต่พี่เอาเงินไปเติมในเกมที่อยู่ได้แค่3วันพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตเราไหมลูก

0: ว่าเจ๊บตกใจหมดเลยน้องรถมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: ไอ้เจ๊บช่วยเราซื้อไอเทมนี้ในเกมหน่อยสิคะ
0: ไหน
1: ครบชุดครบเซตเลยค่ะ
0: โหแล้วอย่างเงี้ยอาต้องออกไปซื้อที่ร้านไหนอ่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะซื้อในเกมนี้ค่ะโรสไม่ได้ให้อาเจี๊ยบซื้อให้ฟรีๆโรสเก็บเงินค่าขนมไว้แล้วค่ะนี่ค่ะ
0: โหตั้งหลายร้อยแน่คือน้องโรสจะให้อาเนี่ยเอาไปเติมในเกมใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วพอเติมเสร็จก็คือน้องโรสจะเอาเงินเนี้ยไปซื้อของในเกมใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โหตั้ง

0: ว่านะถ้าเราเอาไปซื้อข้าวซื้อขนมหรือว่าเติมเน็ตบ้านอะได้หลายเดือนอะแล้วถ้าสมมติว่าหนูเอาไปซื้อไอเทมในเกมอะมันอยู่ได้กี่วัน
1: มันก็เป็นไอเทมชั่วคราวค่ะอยู่ได้3วัน
0: 3วันโหน้องโรสคุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์ให้เงินน้องโรสมาเนาะแล้วก็น้องโรสใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยจะเอาไปซื้อไอเทมจริงหรอ

0: ไซเบอร์สตอรี่นะครับเรื่องหนึ่งคือเรื่อง A นะครับเรื่องที่สองคือเรื่อง B นะครับอันไหนเอ่ยที่จะทำภารกิจสำเร็จคราวนี้แหละครับเอาล่ะต้องเลือกแล้วอย่าลอกกันนะเป็นความคิดต่างไม่เป็นไรเลยนะฮะให้น้องๆได้คิดนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราต้องเลือกกันนะครับคุณอาเทมมี่คุณแม่พลอยก็ต้องเลือกนะครับน้องนิปุนเลือกได้นะครับเรื่องที่1คือเรื่อง A เรื่องที่2คือเรื่อง B นะฮะอันไหนจะทำภารกิจสำเร็จถ้าพร้อมแล้วเตรียมยกครับความคิดต่างไม่เป็นไรนะครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเอาละครับคุณอาทิตย์เลือกข้อ B นะครับต้องมีคุณเลือกเหมือนกันข้อ B เหมือนกันส่วนครอบครัวนี้ไอ้ตาต่างครับแม่พลอยนะฮะเลือก A น้องนิปุนก็เลือก A ฮะเอาสิครับจะต้องมีใครได้เหรียญไปสักทีมหนึ่งนะฮะเพราะจะต้องมีคนถูกแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าใครถูกโอเคแต่ผมถามนิดนึงแต่นี่ทำไมถึงเลือกข้อ B ฮะ
1: ข้อ B เนี่ยเพราะว่าดูลักษณะของตอนที่คุณอาเขาให้เหตุผลให้เหตุผลกับ
0: ซื้อข้าวดีกว่า
1: ซื้อข้าวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือด้วยความที่เป็นเด็กผู้หญิงอาจจะแบบว่าม
0: ี
1: ชะงักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบอกอุ้ยเพราะว่าเงินเป็นเงินที่เขาเก็บมาเองด้วยมันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นเงินที่แบบได้มาเลยทันที
0: ได้ของง
1: ่
0: าย
1: ใช่ได้เป็นของง่ายๆฉะนั้นเขาก็อาจจะมีอีกนิดนึงน่ะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเชื่อ
0: ครับผมนี่สิครับน้องมีคุณฮะเลือกข้อ B เพราะอะไรฮะชอบข้อ B เหรอฮะชอบอ่ะทำไมถึงชอบอ่ะทำไมแบบเวลาลูกเขามาแบบขอไปซื้อไอเทมแล้วแบบของตังแม่เขาเลยแม่เขาบอกเออซื้อข้าวดีกว่าเคยมีขออาเทมมี่ไปซื้อไอเทมไหม
2: ไม่เคย
0: ไม่เคยเล่นเกมเป็นไหม
2: ก็บางทีก็เล่น
0: เกมเล่นอะไรส่วนใหญ่เราเล่นเกมอะไรน้องมีคุณ
2: เล่นเกมพวกปืนอะไร
0: ปืนเหรอมันก็ต้องมีไอเทมดิเราเคยขอไหมเขาเคยขอเราไหม
1: จะขอไปซื้อกันดั้ม
0: เฮ้ยเอาละเด็ดสมัยนี้อาน้อยเมื่อกี้ที่ผมพูดไปในต้นรายการคือเดี๋ยวนี้เขาจะเอาอ่ะแม่คุณอาอยากได้ไอเทมเทพหรือไม่ก็แบบ NFT อันไม่มี
1: ไม่มีค่ะ
0: ครับขอกันดั้ม
1: ขอกันดั้ม
0: อันนี้เด็กยังไม่รู้ว่าแบบจะเอาไปทำอะไรไอเทมเทพ
1: ช
0: อบเป็นหุ่นยนต์มาดูฝั่งนี้ฮะคุณแม่พลอยฮะเมื่อกี้เลือกข้อ A ทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
3: คือเพราะว่าปกติแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสมมติเวลาน้องปุ่นมาขอซื้ออะไรแบบนี้เราก็จะให้เหตุผลประมาณนี้ค่ะว่าแบบเออจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแม่หาเงินมาให้นิปุ่นเอาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
3: แต่ว่าจริงๆเนี่ยเคยบอกเขาไว้ว่าถ้าเขาเก็บเองเนี่ยเขาอยากจะซื้อเราให้นะคะ
0: ก็ซื้อเธอเก็บเป็นเงินเพราะว่าในข้อนั้นเป็นเงินของเขา
3: ใช่
0: แล้วเก็บเองพอซื้อเขาจะรู้ว่าค่าของเงินเนี่ยมันยังไงกว่าจะได้เงินมาแล้วไปซื้อไอเทมพวกนี้จะโอเคไหม
3: ใช่ใช่คร
0: ับ น้องนิปุ่นครับลบโทษทีเลือกข้อ A เราเคยไหมเคยขอแม่ไปซื้อไอเทมไหมไม่เคยเหรอฮะแล้วชอบเล่นเกมไหมอ่ะ
2: ชอบ
0: ครับเกมอะไรนิปุ่น
2: โปเกมอนอยู่ไหน
0: เป็นคำถามหรือคำตอบไหมถามพี่หอยเหรอว่าพี่ดูนะในฉากเรามีโปเกมอนปะวะไม่ว่าไม่มีนะโปเกมอนอยู่ไหนคือเป็นเกมใช่ป่ะเป็นเกมแล้วแบบว่าเรามาหาใน
2: เกมแล้วต่อสู้
0: เกมต่อสู้ก็มีเราเคยไหมเราเก็บเงินซื้อไอเทมไหม
2: ไม่เคยซื้ออะไรในเกมเลย
0: ไม่เคยซื้อเยี่ยมมากเลยลูกสองคนนี้ไม่ขอซื้อไอเทมซื้อกันดั้งดีกว่าเอาละเรามาดูคำตอบการเฉลยกันนะครับว่าข้อไหนจะเป็นการที่ทำภารกิจสำเร็จครับ
4: ผมไม่ได้ขอเงินคุณป้าทุกวันหรอกนะครับผมแค่เติมเกมครั้งนี้ครั้งเดียวได้ไหมครับสงสาร

0: ถ้าดำดำเถอะนะครับ
1: เดี๋ยวป้าเติมเงินในเกมมือถือให้พี่ก็ได้นะลูกแต่พี่ต้องอย่าไปบอกพ่อกับแม่นะเดี๋ยวพ่อกับแม่รู้บ่นป้าแย่เลย
0: ค่ะคุณคะป้าหญิงสวย
2: น้องโรสคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอุตส่าห์ให้เงินหนูมาแล้วหนูต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยแล้วถ้าเกิดเอาไปซื้อไอเทมในเกมครบ3วันปุ๊บเงินมันก็จะหายไปเลยนะแล้วอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่รวมถึงอาเองอะจะไว้ใจให้หนูเก็บเงินเองหรอ
0: นั่นสิคะโรสไม่ซื้อไอเทมแล้วค่ะเก็บเงินไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่า
2: โอ้โหเก่งมากหลานอาง
0: ั้นโรสขอเงินอาเจี๊ยบมาเก็บเพิ่มไว้ซื้อบ้านหลังใหม่ได้ไหมคะ
2: ซื้อบ้านเลยเหรอ
0: ค่ะ
2: ซื้อบ้านเหรอได้เดี๋ยวอาให้สองหลังเลย
0: โ
2: หแต่เป็นบ้านตุ๊กตานะ
0: ก็ได้ค่ะ
3: เยี่ยมยอดมากครับคำตอบที่ทำภารกิจสำเร็จคือข้อ B นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับตอบถูกต้องและก็ตอบตรงกันด้วยได้คะแนนรวมไปเลย300เหรียญครับเฉียบขาดมากครับผมส่วนนะครับเบสิกครูนะฮะตอบตรงกันแต่ไม่ถูกไม่เป็นไรเลยนะฮะได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับตอนนี้นะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะนำอยู่นะครับไม่เป็นไรตอนนี้เพิ่งเริ่มเกมแรกนะครับเรายังมีอีกโอ้โหอีก100เกมให้เล่นเลยรอเล่นนะฮะมันเยอะไปถ้าเล่นก็คงจะอีกสัก 2-3 วันไหวไหมเล่นกับน้องหอยอีก 2-3 วันอีก100เกมได้ไหม
0: ไม
3: ่ไหว
0: 2ล้านชั่วโมง
3: 2ล้านชั่วโมงเลยนะฮะไหวไหมเล่นกับน้องหอย100เกมเอานะ
0: ไหว
3: แล้วอะไรนะ
0: หล
3: ับ
0: ไม่ได้นอน
3: ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเด็กต้องการการพักผ่อนด้วยเอาละครับมาดูกันครับสู้ๆทั้งสองทีมเลยนะครับ
4: จากสถานการณ์จำลองทั้งสองนะคะสำหรับครอบครัวเอสอนได้ดีทีเดียวเลยค่ะแต่เด็กอาจจะเข้าไปไม่ถึงกฎทำให้ในที่สุดหยุดเด็กไม่ได้การสอนอาจจะยาวแล้วก็ยากเกินวัยไปนิดนึงค่ะควรจะให้กระชับกว่านี้และที่สำคัญก็คือยืนยันว่ายังไงก็ไม่เติมเงินอย่างนุ่มนวลนะคะสิ่งที่ได้จากสถานการณ์นี้ก็คือเมื่อกฎไม่มั่นคงเด็กอ้อนได้สำเร็จสิ่งที่สอนก็จะไม่เป็นผลถ้าคิดว่าต้องการสอนต้องยืนยันว่าไม่ได้ค่ะอาจจะให้ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อสะสมแต้มหาช่องทางว่าเกมนั้นน่ะถ้าไม่ได้ใช้เงินเก็บแต้มเอาจะเป็นไปได้ไหมหรือในที่สุดคือยังไม่อนุมัติด้วยกฎของอายุและวงเงินที่จำกัดสิ่งสำคัญก็คือผู้ใหญ่ผู้ปกครองควรเป็นผู้สอนให้ลูกเห็นค่าของความพยายามและรู้จักเก็บออมเลือกใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นไม่ควรเปิดโอกาสให้เด็กใช้เงินปริมาณมากโดยไม่ควบคุมเด็ดขาดค่ะควรกำหนดขอบเขตของเงินที่ลูกสามารถใช้จ่ายได้ด้วยตนเองเพื่อให้เด็กฝึกจัดลำดับความสำคัญและอดทนต่อความต้องการรู้จักเลือกสิ่งที่จำเป็น
3: เอาละครับผ่านไปแล้วหลายสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักวิธีการบล็อกหรือการแบนเว็บนะฮะแอปที่ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกหลานนะครับในหลายๆแอปกันแล้วโลกไซเบอร์มักจะมีการสร้างสิ่งใหม่ๆทั้งเพื่อดึงดูดให้ผู้ชมได้เข้าไปเล่นนะครับผู้ปกครองนะครับคงไม่สามารถตามดูเด็กนะฮะตอนเล่นเกมชมวิดีโอได้ตลอดดูกัน24ชั่วโมงมั้ย
5: ไม่ถึง24ชั่วโมง
3: ไม่ถึงนะฮะก็มีบางช่วงที่เขาอยู่คนเดียวแล้วคุณแม่พลอยนะฮะกับนิปุนอยู่กันตลอดไหมฮะ
6: ก็ไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะแต่ก็ค่อนข้างเยอะ
3: ค่อนข้างเยอะ
6: อยู่ด้วยกันค่อนข้างเยอะ
3: อยู่กันตลอดนะฮะถ้าเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้24ชั่วโมงเป็นผมว่าเป็นธรรมชาติของครอบครัวเลยนะครับเรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันภารกิจที่2ของเรานั่นเองกับเกมที่ชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบน
7: กติกาการแข่งขันในรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันมากสุด3รอบโดยทีมผู้ชนะคือทีมที่ทำสำเร็จ2ครั้งจาก3ครั้งเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์รอบละ1ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้มาใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ตั้งค่าคู่หูไซเบอร์จะทำการตั้งค่ากำหนดเวลาการใช้งานและตั้งบล็อกแอปหรือเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือภายในเวลา5นาทีเมื่อตั้งค่าสำเร็จจะได้คะแนน300เหรียญต่อรอบและทีมที่ทำสำเร็จได้เร็วกว่าจะได้รับ

0: พิ่มอีก100เหรียญทีมที่ชนะได้2รอบก่อนจะได้คะแนนรวมสะสมสูงสุดถึง800เหรียญ
1: นั่นคือกฎกติกาของเกมนี้นะฮะน้องมีคุณสู้ป่ะล่ะ
2: สู้ครับ
1: น้องญี่ปุ่นสู้ป่ะล่ะ
2: สู
1: ้เอาล่ะสู้นะ
2: สู้ครับ
1: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเตรียมตัว
0: หลายๆครอบครัวอาจจะเหนื่อยกับการที่ต้องคอยเตือนลูกหลานแม้ว่าจะตกลงกำหนดเวลาเล่นเกมได้กี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงแล้วเด็กๆอาจจะกำลังเพลิดเพลินลืมเวลาที่ตกลงหรือแกล้งทำเป็นลืมเวลาเล่นต่อไม่เลิกจะอธิบายต่อรองทุกๆวันก็คงจะไม่ไหวแน่ๆปัจจุบันนี้มีแอปมาช่วยผู้ปกครองดูแลอุปกรณ์สื่อสารซึ่งเป็นเครื่องเล่นเกมของเด็กๆแล้วครับนั่นคือแอป Family Sharing สำหรับระบบ iOS หรืออุปกรณ์ของ Apple และแอป Family Link ของ Google หรือใช้กับเครื่องที่เป็นระบบ Android โดยทั้ง Family Sharing และ Family Link สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ของลูกหลานจากอุปกรณ์ของผู้ปกครองโดยสามารถจำกัดเวลาการใช้ต่อวันขึ้นอยู่กับข้อตกลงพักการใช้งานเช่นเวลานอนหรือเวลาเรียนบล็อกแอปต่างๆที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัยเป็นต้นสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนในรอบนี้จะได้แนะนำการใช้แอป Family Sharing ให้คุณผู้ชมได้รู้จักและลุ้นเชียร์ทีมโปรดกับการแข่งขันตั้งค่าจำกัดเวลาการใช้และการบล็อกแอปและโปรแกรมครับ
1: เอาแล้ว
2: โอ้ยยิบไม่ได
1: ้ครับตอนนี้บวกกอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะญี่ปุ่นก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะ
0: คุณผู้ชมเลือกกันไม่ถูกกันเลยใช่ไหมครับว่าจะเชียร์ทีมน้องมีคุณหรือทีมน้องญี่ปุ่นดีน้องๆน่ารักทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะครับเรามาลุ้นกันว่าใครจะถอดรหัสเลขคณิตกันได้ไวขนาดไหนคลั่งรักเด็กๆทีมไหนก็ส่งใจมาเชียร์ทีมนั้นกันได้เลยนะครับและถ้าใครจำไม่ได้ว่าการตั้งค่าจำกัดเวลาทำอย่างไรชมวิดีโอกันย้อนหลังกันอีกครั้งได้ในช่องทางออนไลน์ที่สะดวกแล้วพิมพ์ค้นหารายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์แล้วติดตามชมและมาช่วยลุ้นกับคู่หูไซเบอร์ทั้งสองทีมว่าน้องๆแข่งขันเกมผลจะเป็นอย่างไรกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและร่วมด้วยช่วยคิดในตอนต่อไปด้วยนะครับ
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใส
0: ่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรายการเป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วค่ะ
0: ครับผมเมื่อตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่น้องกันลูกชายของแม่ก้อยแล้วก็พ่อออฟนั้นนะครับมีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นแล้วก็ได้ผ่าตัดออกไปแล้วนะครับ

0: ตอนนี้น้องกันนั้นนะครับก็ดูดนมได้ดีไม่มีปัญหาสบายมากเลยครับ
1: ค่ะแต่ว่าท่าของการให้นมนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะมีทั้งท่านั่งท่านอนนะคะหรือว่าลักษณะการให้นมลูกนะคะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างค่ะเพื่อที่จะให้ลูกนั้นได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และที่สำคัญที่สุดนะคะเพื่อให้คุณแม่นั้นไม่เจ็บในช่วงที่ให้นมค่ะ

0: ตอนนี้คุณแม่ลองนะคะลองจับลูกให้เข้าด้วยตัวเองเราทำเหมือนท่าตุ๊กตาล้มลูกอะนะแม่มือนี้นะคะจับก้นน้องแล้วมือนี้ประคองคอแล้วก็อยู่ตรงกลางแล้วเปลี่ยนมือนี้จับที่อก3นิ้วอยู่ใต้อก2นิ้วชูขึ้นแล้วมือนี้เอาตัวตรงก่อนประคองคอให้ได้ประคองคอให้ได้แล้วจับยืดนะแล้วก็ล้มตุ๊กตาล้มลูกปกตินั่งเนี่ยเขาจะลืมตานะแล้วก็โยกเขาสักสองทีพอเบาๆแม่ต้องประคองให้แน่นใจเย็นๆนะไม่ต้องกลัวการลูกแม่เรียก
1: ต้องการต้องการ
0: เพียงแค่นี้พอใจเหรอลูกค่ะไปทีแม่สังเกตโทนนะแม่ลองจับถ้ามือเขายังสู้เนี่ยเขาไม่ได้หลับจริงถ้าเขาหลับจริงมือเขาต้องห้อยต่องแต่งแล้วเนาะ
1: ต้องการ
0: จับนอนไปแล้วก็ลองเข้าเต้าเลยนะคะพ่อลูกเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่อาหารกายนะเขาต้องการอาหารใจเพราะแม่กอดเนี่ยเขามีความสุขมากเลยเขาพร้อมจะหลับท่าที่ถูกต้องนะคุณแม่นั่งสบายผ่อนคลายอย่างเงี้ยนะคะนะคะแล้วก็ลูกต้องตะแคงเข้าหาแม่แม่จับลูกตะแคงนี่ไงที่ต้องใช้ท่านี้เพราะจะช่วยให้ลูกอมลึกนะเราปากลูกตะแคงลงใช่ไหมเราก็เลยจับเต้านมเป็นตัวยูหงายอย่างนี้แม่จับยูหงายพี่จับยูคว่ำเห็นไหมคะแล้วก็แตะปากอ้าปากปุ๊บเราสวมให้ลึกที่สุดแล้วนิ่งมือต้องนิ่งนะไม่ขยับเลยทีนี้คุณพ่อสังเกตนะการเข้าหาเต้าเนี่ยคางต้องแนบหน้าต้องแงนริมฝีปากไม่บานเราปิ้นให้บานถ้าริมฝีปากบานเนี่ยลิ้นเขาจะได้ออกได้มากนะเราไม่กดหัวลูกกินนมเด็กขาดนะเพราะเขาจะเลยต่อสู้แล้วก็จะดิ้นหนีจากเต้าเราประคองแค่ต้นคอเต้าจะต้องนิ่มลงเวลาแตะแตะอย่างนี้รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องต้องบีบอย่างนี้นะพอเสร็จแล้วแม่พิงหลังให้สบายแล้วผ่อนไหล่ตัวเองนะอย่าเกร็งเพราะว่าอาการเกร็งทั้งหมดจะทำให้ฮอร์โมนบีบนมไม่ทำงานลูกดูดไปก็ไม่ได้น้ำนมพี่อยากให้เห็นอะไรอย่างนึงเราไม่หอดตัวลูกกินนมเราไม่ใส่ถุงมือถุงเท้าเพราะเราจะรู้จักลูกถ้าเขาพอใจมือเขานิ่งเท้าเขานิ่งเนี่ยเท้าบานสวยใช่ไหมนะมีความสุข

0: อยู่บ้านแม่ใช้หมอนสองใบไหมคะ
1: ใช้ใบเดียว
0: โอ้แล้วลองเปรียบเทียบนะถ้าใช้สองใบเนี่ยแม่จะเห็นลูกชัดแล้วไม่เคล็ดคอนะคอไม่เคล็ดนะคุณแม่หลังทิ้งนะสมมุติว่าที่อยากขอทำตั้งแต่ลูกยังนอนอยู่อย่างเงี้ยนะแล้ววิธีเอาขึ้นทำยังไงเอาขึ้นแขนให้ลูกกินนมเราสามารถทำโดยไม่ต้องมีใครช่วย
1: อย่างนี้เขาขึ้นไม่ได้
0: นี่ไงนะสิ่งที่พี่อยากเห็นนะเขาขึ้นไม่ได้หลักการลูกแม่ต้องตะแคงเขาหากันถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จับก้นลูกให้ตะแคงก่อนตะแคงเขาหาคุณแม่นะคะตะแคงค่ะตะแคงพวกแล้วแม่ก็เลื่อนมาที่คอจุดอ่อนลูกอยู่ที่คอนะลูก3เดือนคอยังไม่แข็งคุณแม่ค่อยๆเลื่อนไปจับที่คอค่ะช้อนคอยกขึ้นนิดเดียวแล้วแขนเขามารองนี่คือการกอดลูกโอเคไหมอย่างนี้นะทีนี้คุณแม่แขนตรงเป๊ะเลยแล้วก็ขยับเขานิดนึงอยู่ในท่ากอดแล้วได้ไหมทีนี้ท่านอนปากลูกลงอย่างนี้แม่ก็ต้องจับต้นนมแนวนี้คือตัว4อย่างนี้พอลูกปุ๊บแม่ต้องช่วยลูกโดยการยกมือนี้ขึ้นแล้วกอดเลยอย่างนี้นะง่ายไหมกอดนิดเดียวเล็กหน่อยเพราะเขาเก่งนะคะเขาชะเง้อกินได้เลยนะตอนนี้ช่วยนิดนึงจะคุย3เรื่องที่ควรจะทำนะ1กินนมแม่อย่างเดียวแล้วก็ดูดบ่อยทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะกระเพาะลูกจุกนิดเดียวเองวันแรกเกิดก็จุก4ช้อนชาเองแล้วค่อยๆขยายนะคะเพราะฉะนั้นลูกเลยต้องกินบ่อยธรรมชาติให้นมเต็มเต้า3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนมแม่โอกาสคัดหรือจะอักเสบจะยากถ้าเราเลี้ยงลูกให้นมแม่อยู่ดีสุดท้ายเราไม่ได้ให้น้ำอันนี้คุณแม่มีความรู้อยู่แล้วใช่มั้ยว่าทำไมลูกไม่ต้องกินน้ำนมแม่มีน้ำเกือบ 90% นะ
2: ถ้ากินน้ำด้วยมันก็กินให้น้อยทำให้กินนมน้อยลง
0: ใช่ค่ะคุณพ่อเข้าใจถูกถ้ากินน้ำด้วยเนี่ยกระเพาะมันจะจุไปด้วยน้ำในน้ำไม่มีอาหารไม่มีพลังงานนะก็จะจุนมแม่ได้น้อยลงนะในอย่างที่คนก็ไม่ค่อยพูดถึงคือน้ำนมแม่มีสารเคลือบปากไม่เกิดฉลาก

ราไม่ห่อตัวนะจำไว้เพราะเราอยากให้เกิดสัมผัสกันเยอะๆเพราะว่าการสัมผัสด้วยผิวหนังโดยสายตาโดยเสียงทุกอย่างอ่ะจะกระตุ้นให้เป็นไงมันก็สมองขยายได้นะตัวขยายคือเส้นใหญ่ประสาทอีกอย่างนึงคือพอลูกหลับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะพยายามเขี่ยทันทีเลยใช่ไหมแต่หารู้ไหมว่าหนูเหนื่อยหนูขอพักหน่อยนะให้เขาพักนะคะ

0: จะไม่ให้ลูกอมหัวนมทาไว้เพราะ
1: จะติด
0: ติดแม่อันที่สองน้ำนมไหลเข้าหูเกิดหูน้ำหนวกแล้วก็แต่เขาอยากให้แม่กอดหลังอิ่มนะไม่ใช่ไปวางเขาก็จะร้องกวนเป็นอย่างนี้ไปตลอดมันจะเป็นวงจรเพราะฉะนั้นพอเขาอิ่มปุ๊บคุณแม่ดันก้นให้สูง

ิดนึงนะคะดันขึ้นไปแล้วอย่างนี้โอเคนะคะแล้วเขาก็ขอให้แม่กอดหนูสักอีกสักหน่อยนึงนะแล้วเขาก็จะหลับอย่างมีความสุขหลังจากคุณแม่ก็ช้อนคอเอาลงแบบเมื่อกี้นี้แล้วเอาหมอนประกบหน้าหลังแล้วคุณแม่ก็เดินไปทำกิจกรรมประจำวันแล้วลูกหลับได้นานแล้วเราก็จะเลี้ยงลูกง่ายๆไงลูกจะไม่ติดเปรย์ไม่ติดคนอุ้มเพราะเด็กกินนมแม่ต้องสงบได้นี่คือความดีของการให้ลูกดูจากเต้าอ่ะนะคะไม่ได้แค่อาหารที่มีประโยชน์จากน้ำนมนะแต่เขาได้ตัว

0: ทุกอย่างสมบูรณ์นะต้องใช้คำว่าคุณแม่มีเต้านมรันนมบุตรนมที่สมบูรณ์คนนี้ฝึกไม่ยากเลยนิดเดียวเองก็เพอร์เฟกต์เรียกว่าหนึ่งคุณแม่เจ็บน้อยลงถูกไหมคะแล้วคุณแม่ให้ท่านถนัดแล้วลูกก็ดูดได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเต้านมมันไม่ยอมนิ่มลงถ้าดูดดีนะคะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีเต้านมคุณแม่ต้องนิ่มแล้วพอดูดบ่อยเพราะน้องไม่อิ่มนะคะแล้วก็เหมือนกับคนที่กินได้ทีละน้อยอ่ะก็เลยต้องทำให้กินบ่อยแล้วกินนาน
1: คุณแม่จะดูได้ยังไงคะว่าอิ่มไม่อิ่มยังไงคะ
0: อ๋อมีหลักการดูนะคะก็คือถ้าดูจากตัวลูกเนี่ยน้องจะนอนได้ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป
1: หมายถึงการดูต่อครั้ง
0: ใช่ค่ะน้องต้องหลับนะแล้วก็ปล่อยหัวนมเองมีความสุขหลับได้ 2-3 ชั่วโมงนะคะแล้วก็น้ำหนักคุณแม่อยู่บ้านคงไม่รู้แต่ถ้าในโรงพยาบาลเราจะรู้ว่าควรจะขึ้นมาละ 20-30 กรั
1: ม
0: ต่อวันอุจจาระนะคะในช่วงนี้เลย4วันไปแล้วน้องควรจะถ่ายอุจจาระ 3-5 ครั้งปัสสาวะไม่ต่ำกว่า 6-8 ครั้งนะคะตัวนี้เป็นตัวชี้บอกนะคะเป็นตัวบอกว่าลูกได้นมพอ
2: ก็จะทำให้เวลาอุ้มไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่แล้วก็เวลาน้องดูดก็จะไม่ค่อยเจ็บจากที่เจ็บหัวนมก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วน้องก็จะดูดดีขึ้นก็รู้สึกดีใจโล่งที่ว่ามีน้ำนมให้ลูกกินจากก่อนที่แบบช่วงยังไม่คลอดก็จะกังวลว่าตัวเองจะมีน้ำนมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าคลอดมาแล้วจะไม่มีน้ำนมให้เขากินแค่มองหน้าก็ยิ้มได้

ต้องขอย้ำถึงความสำคัญของนมแม่เลยนะคะว่านมแม่นั้นนะคะมีความสำคัญที่สุดสำหรับทารกค่ะนอกจากไม่ต้องซื้อหาให้เสียสตุ้งสตางค์แล้วนะคะนมแม่นั้นนะคะยังมีประโยชน์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กทารกด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะคุณพยาบาลเน้นย้ำเลยนะคะว่าการให้นมลูกเองนั้นนะคะก็จะทำให้แม่และลูกเนี่ยเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะแล้วก็จะทำให้ลูกนั้นนะคะเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยค่ะแล้วก็จะดีต่อพัฒนาการต่างๆของลูกอีกด้วยค่ะ

0: แม่สันมาค่ะมีน้องชื่อซัมมี่อายุ2เดือนแล้วค่ะ
1: ซัมมี
0: ่คือตอนนี้คือนมคุณแม่ไม่ค่อยออกแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปทำงานด้วยก็เลยจะให้น้องเนี่ยรับประทานนมผงไปก่อนพอกินนมขวดไปน้องก็เริ่มจะหันมาทานนมขวดมากกว่านมแม่

0: ี้กังวลมากเพราะถ้าทานนมแม่นี้ภูมิต้านทานน้องจะมากกว่านมผงแต่ก็ให้นมให้น้องเนี่ยกินนมแม่ไปเดือนครึ่งค่ะ
1: นมแม่เนี่ยก็เป็นนมที่คุณแม่ให้กับลูกนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความเหมาะสมมากกว่าอยู่แล้วปริมาณเกลือโซเดียมมันก็จะต่ำกว่าในนมวัวปกตินะคะรวมถึงปริมาณโปรตีนก็เหมาะสมกับน้องนะคะรวมถึงชนิดของโปรตีนที่มีในนมแม่เทียบกับนมชงแล้วเนี่ยชนิดโปรตีนในนมแม่เนี่ยมันสามารถย่อยได้ง่ายกว่านะคะรวมถึงยังมีกากใยอาหารที่เหมาะกับแบคทีเรียในลำไส้ด้วยซึ่งแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะย่อยใยอาหารชนิดนี้ทำให้แบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียดีในลำไส้ของเราเนี่ยทำให้น้องไม่มีภาวะท้องอืดหรือไม่มีท้องเสียนะคะรวมถึงสามารถถ่ายได้ดีไม่มีภาวะแน่นท้องอะไรค่ะในเด็กที่รับประทานนมแม่เนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าในเด็กที่รับประทานนมผสมนะคะซึ่งเราได้มีการทำวิจัยออกมาแล้วเนี่ยก็พบว่าเด็กกลุ่มที่รับประทานนมแม่เนี่ยมีการเจ็บป่วยทางกายน้อยกว่าทั้งเรื่องของเป็นหวัดไอน้ำมูกทั่วไปด้วยค่ะ
2: เรารู้สึกว่าตั้งแต่เขากินนมแม่เขาไม่เคยที่จะไม่สบายไม่ท้องอืดท้องเฟ้อไม่คือแบบไม่เจ็บไม่อะไรเลยรู้สึกว่านมแม่มันมีประโยชน์เยอะหลังจากที่ทั้งที่เราก็รู้แล้วแหละเรารู้ว่าเออนมแม่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างแต่พอเรามาเลี้ยงลูกเองอ่ะเรารู้สึกว่าเออเขากินนมเราหนึ่งก็คือมันได้ความอบอุ่นอ่ะเขามองหน้าเราเราได้ใกล้ชิดกันอยู่กันทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาแข็งแรงเขาเดือนกว่าแต่เขาแข็งแรงมากเขาเหมือนแบบอยากจะยืนแล้วอ่ะหรือแบบขาเขามีแรงเยอะมากคอก็เริ่มชันขึ้นด้วยความที่แบบเวลากินเราก็จะมองหน้าเขาคุยกับเขารู้สึกว่ามันได้ภูมิคุ้มกันจากนมแม่ด้วยแล้วจากสื่อสัมพันธ์กันด้วย
3: ในช่วง3เดือนแรกนะครับสิ่งที่พึงระมัดระวังให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยนะครับหลักๆมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องครับพี่มาเรื่องแรกก็คือเรื่องของการกินซึ่งเราก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับว่ากินนมแม่นี่แหละครับดีที่สุดครับ
4: ใช่ค่ะและเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการนอนเรื่องที่3นั้นเป็นเรื่องของการขับถ่ายค่ะหากทำให้เป็นปกตินะคะก็จะดีที่สุดแต่ว่าหมอรุธมีคำถามค
3: ่
4: ะหลายๆคนสงสัยว่าปกติที่ว่าคืออะไรนะคะจะต้องกินเท่าไหร่ต้องนอนอย่างไรนะคะขับถ่ายแค่ไหนงานนี้ก็เลยมีคำอธิบายของคุณหมอมาฝากกันด้วยค่ะ
3: ครับ
1: อันนี้เราดูไม่ยากนะคะเราดูแบ่งเป็น2ด้านก็คือดูจากลูกก็ได้หรือว่าดูจากแม่ก็ได้นะคะในส่วนของลูกเราจะดูอะไรบ้างคือ1น้องกินนมแล้วน้องจะต้องหลับได้นานโดยปกติเราถือว่าเด็กที่หลับแปลว่าเด็กอิ่มนะคะก็คือถึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงนอกจากนั้นดูปริมาณปัสสาวะและอุจจาระร่วมด้วยค่ะปริมาณปัสสาวะที่ดีนะคะเด็กจะต้องปัสสาวะประมาณ 8-10 ครั้งต่อวันรวมถึงอุจจาระเนี่ยก็ประมาณ 6-8 ครั้งต่อวันแต่ถ้าในกรณีที่น้องเค้าตื่นทุก1ชั่วโมงนะคะอันนี้อาจจะแปลว่าเค้าทานนมแล้วเขาไม่อิ่มนะคะเนื่องจากนมแม่ไม่เพียงพอหรือวิธีการให้นมยังไม่ถูกต้องนะคะอีกอันนึงก็คือดูจากตัวคุณแม่เป็นหลักนะคะเต้านมของคุณแม่ก่อนที่จะให้นมจะต้องรู้สึกว่าคัดตึงนะคะเวลาให้นมกินแล้วเนี่ยนมอีกเต้านึงควรจะไหลอันนี้แปลว่าน้ำนมเนี่ยคิดว่าเพียงพอนะคะนอกจากนั้นแล้วเวลาน้องให้นมเสร็จต่อมื้อคุณแม่จะต้องรู้สึกว่าเต้านมนั้นคลายแล้วก็อาการเจ็บปวดหรืออาการตึงในตอนแรกมันหายไปเวลาดูดก็เหมือนกันจะต้องรู้สึกว่าสบายไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บเต้านมนะคะถ้ามีอาการเจ็บเต้านมก็อาจจะเป็นวิธีการให้นมที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะเป็นที่ตัวเด็กหรือตัวแม่ก็ได้เพราะว่าในช่วงแรกการให้นมจะต้องเป็นการปรับตัวร่วมกันระหว่างแม่และเด็กอะค่ะ

0: วยค่ะอันนี้น้องกีต้าร์ได้2เดือนกว่าแล้วเป็นคนที่ไม่กินหัวนมแม่เลยคือจะไม่ดูจากเต้าเลยถ้ากินจากขวดคือเขาจะกินได้มากกว่า
1: ปั๊มใส่ขวด
0: ปั๊มใส่ขวด

0: ข้างหนึ่งจะได้2ออน
1: 2ออนนี่คือหมดเต้าไหม
0: หมดเต้าค่ะพี่เคยเห็นแบบคนแก่แบบนมยานไหมเออจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเหมือนลูกโป่งแบบแฟบค่อยๆแฟบลงไปอ่ะจากตึงๆก็แฟบค่อยๆแฟบจะกลายเป็นแบบนมเหี่ยวนมยานไปเลยก่อนน้องจะกินนมเนี่ยก็คือนมจะตึงมากแล้วคือแบบเขาจะกินจนมันหมดเลยอ่ะมันแบบรู้สึกว่ามันแห้งไปเลยอ่ะทั้งสองข้าง

0: มาอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงอ่ะเขาก็จะกินอีกอ่ะเขาจะกินบ่อยมากก็คือถ้าวันไหนที่เขานอนนานๆก็จะ5ครั้ง6ครั้งแต่ถ้าแบบตื่นบ่อยๆหิวบ่อยๆก็เกือบ10อ่ะกินบ่อยมาก
1: ตอนแรกน้องกิน2ออนนะคะพอกิน2ออนแล้วน้องจะเริ่มกินแบบงอแงค่ะเริ่มจะไม่อิ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลองเพิ่มมาทีละออนนะคะจนตอนนี้4ออนน้องก็กินแล้วก็น้องก็หลับก็ไม่งอแงเหมือนปกติอะค่ะ
2: โดยปกตินมผสมเนี่ยก็จะคำนวณง่ายๆนะคะก็คือประมาณ5ออนต่อน้ำหนัก1กิโลต่อวันแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบ่งเป็นประมาณ 6-8 มื้อส่วนในเด็ก3เดือนแรกเราอาจจะแบ่งเยอะหน่อยก็คือประมาณ8มื้อแล้วก็ชงในปริมาณนั้นให้เขารับประทานถ้าเขายังรู้สึกว่าอยากดูต่อหรือเขายังร้องอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถชงเพิ่มได้แล้วค่อยปรับดูว่าลูกเราต้องการนมประมาณเท่าไหร่แล้วมื้อถัดไปเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่เด็กที่กินนมได้ดีเขาก็จะอาจจะร้องนะคะถ้าเขารู้สึกว่านมนั้นมันยังไม่แข็งคือในเด็กกลุ่มนี้ช่วงแรกถ้าเขารับประทานนมแม่เขาจะถ่ายบ่อยนะคะบางคนเนี่ยถ่ายได้ถึง10ครั้งต่อวันแต่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ดูลักษณะอุจจาระเป็นหลักโดยปกติแล้วไม่ควรจะมีมูกปนนะคะอุจจาระเนี่ยจะเป็นลักษณะนิ่มบางคนเป็นลักษณะเหมือนเนื้อครีมเหมือนยาสีฟันก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะพบว่าบางคนอาจจะมีลักษณะเป็นเม็ดๆออกมาเป็นสีเหลืองทองนะคะจากในอุจจาระอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่เกิดจากนมแม่ซึ่งเป็นปกติค่ะไม่ได้เรียกว่าท้องเสีย
0: คือเขาจะแบบถ่ายบ่อยมากวันนึงนี่แบบเป็น10อ่ะจะสังเกตทุกครั้งว่าเวลาลูกอึออกมาเป็นสีอะไรมีลักษณะเป็นยังไงก็คือเราจะดูด้วยว่าเอ้ยเป็นสีเหลืองแล้วก็คือมีเหมือนมีกากใยนมอยู่อะไรเงี้ยคือไม่เป็นน้ำอ่ะไม่ฉี่ที่มันแบบไม่ใช่อึที่มันผิดปกติ
2: ลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติในเด็กเล็กก็อาจจะมีได้ถึงเป็นมูกก็ได้นะคะบางคนมีเลือดปนนะคะบางคนมีลักษณะเป็นเลือดหยดปนอันนี้ก็เกิดได้เหมือนกันถ้าในกรณีที่น้องท้องผูกมากจนกระทั่งเวลาถ่ายแล้วเนี่ยทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อบริเวณทวารหนักทำให้มีเลือดสดปนออกมาได้บางคนก็มีลักษณะเป็นเลือดเส้นๆเล็กๆนะคะอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติหรือว่าอุจจาระปนออกมามีมูกปริมาณมากอันนี้ก็ควรพาน้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะ
1: ท้องเสียยังไม่เคยนะคะแต่น้องเคยท้องผูกอะค่ะช่วง2เดือนแรกๆน้องจะ 2-3 วันถ่ายทีถ่ายเป็นอุจจาระแข็งอะค่ะถ่ายแข็งนี้อาจจะเกิดจากนมที่สังเกตไว้อะค่ะเพราะนมอาจจะข้นเกินไปก็ต้องลดให้นมจางลงเพื่อที่จะให้น้องถ่ายที่เหลวลงมาอีกหน่อยนึง
2: โดยปกติที่หมอเจอบ่อยๆคุณพ่อคุณแม่มักมาด้วยเรื่องท้องผูกเพราะว่าน้องไม่ถ่ายเราจะดูจากลักษณะอุจจาระเป็นลักษณะเป็นก้อนแข็งเป็นเม็ดหรือว่าน้องมีลักษณะว่าท้องอืดเขาร้องกวนมากเวลาที่จะต้องกินเพราะว่าเขาปวดท้องนะคะหรือจากบางคนแล้วก็คือถ่ายแล้วมันอุจจาระแข็งมากทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อก็มีเลือดสดออกมาลักษณะแบบนี้เราจำเป็นจะต้องให้การรักษาทางการแพทย์นะคะโดยปกติแล้วเราก็จะแนะนำให้รับประทานยาระบายร่วมด้วยแต่โดยปกติแล้วในคุณแม่ที่รับประทานที่น้องที่รับประทานนมแม่ค่ะก็คือจะแนะนำให้คุณแม่เนี่ยกินน้ำเยอะๆแล้วก็รับประทานผักผลไม้เยอะๆด้วยนะคะก็ในเด็กแรกเกิดช่วง3เดือนแรกเขาจะนอนเป็นส่วนใหญ่ช่วงตื่นเขาจะน้อยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะนอนนานประมาณสัก 16-18 ชั่วโมงต่อวันโดยเขามักจะนอนช่วงกลางวันน้อยประมาณสัก1ใน3แล้วก็ไปนอนช่วงดึกเยอะนะคะประมาณ2ใน3ซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถจะจับเขานอนคว่ำเล่นกับเขานะคะกระตุ้นด้วยการใช้เสียงหรือใช้แสงก็ได้นะคะ
3: ช่วงเช้าอย่างเงี้ยถ้าตื่นสายนะก็จะไปนอนอีกทีตอนบ่ายสองจนถึง6โมงเย็นก็คือจะมีรู้สึกตัวบ้างอะไรบ้างแต่ก็นอนถ้าเป็นช่วงกลางคืนถ้านอนดึกๆหน่อยก็4ทุ่มบางวันก็5ทุ่มตื่นอีกทีก็ประมาณ10โมง11โมงแต่บางวันเขาก็ตื่นเร็วถ้าวันไหนเราบอกว่ากีต้าวันนี้ไปใส่บาตรกันนะลูกอันนั้นก็จะตื่น

็คือถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเราจะให้เขานอนหงายกับตะแคงแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยให้เขานอนคว่ำเพราะว่าถ้านอนคว่ำเนี่ยเขาจะไม่ผวาเขาจะหลับนานกลางคืนเนี่ย4 ชั่วโมงตื่นครั้งหนึ่งถ้านอนคว่ำนะแต่กลางวันอย่างเงี้ยคือเราก็แบบกลางวันนี่ลมอากาศมันดีก็คือให้เขารับลมบ้างเลยให้เขานอนตะแคงบ้างนอนหงายบ้างให้เขาแบบเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนอนแบบคว่ำนานๆก็อาจจะอีกครั้งได้

0: จริงๆเนี่ยถ้าเป็นการท่านอนเนี่ยนะคะท่าที่ปลอดภัยที่สุดในภาวะนี้ก็คือท่านอนหงายเท่านั้นนะคะการนอนตะแคงนะคะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาหรือการนอนคว่ำมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการที่เด็กจะเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะรวมถึงก็อาจจะเป็นหมอนหรือว่าผ้าห่มในเตียงก็เหมือนกันก็อาจจะทำให้เกิดภาวะนี้ได้เด็กก็อาจจะมีภาวะเขียวและทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนำว่าควรจะนอนในฟูกที่ค่อนข้างแข็งบริเวณเตียงเนี่ยก็คือพยายามมีของน้อยที่สุดอาจจะมีแค่หมอนหรือผ้าห่มสำหรับเขาไม่ควรมีตุ๊กตาหรือหมอนขนาดใหญ่หรือผ้าห่มเยอะๆนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่เราไม่พึงประสงค์ได
1: ้เอาละครับก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าอย่างไหนที่เรียกว่าปกติและอย่างไหนที่เรียกว่าผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับนำคำแนะนำเหล่านี้ลองไปสังเกตลูกหลานของเราดูนะครับ
2: และตอนหน้าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะคะพอเป็นเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาการในทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึงวัย1ขวบค่ะ
1: เอาละครับเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา8:30 นถึงเวลา14:30 น

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันจันทร์ที่19 เมษายน 2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้ในรายการของเราค่ะเป็นรายการสดนะคะและเรามีอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันที่จะมาตอบคำถามเรื่องสุขภาพที่คุณผู้ชมสงสัยมีข้อข้องใจแล้วอยากรู้นะคะวันนี้มีคำตอบรออยู่อาจารย์หมอท่านแรกที่อยู่กับเรานะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะและอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอทูค่ะอาจารย์นายแพทย์มานะชัยนนท์ภาโสพลจากสาขาวิชากระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาค่ะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้อาจารย์หมอโสนะคะยังคงเป็นเรื่องฮอตหลายคนสนใจเยอะมากเลยเรื่องของวัคซีนเรื่องของโควิดซึ่งตอนนี้ระบาดเยอะมากในช่วงนี้ตัวเลขวันนี้อาจจะลดน้อยลงกว่าเดิมนะคะแต่ว่าหลายคนก็ยังสงสัยอยู่เดี๋ยวถามอาจารย์หมอโสได้แล้วก็เรื่องของโรคติดเชื้ออื่นส่วนอาจารย์หมอทูนะคะอาจารย์หายหน้าหายตาไป2ปีวันนี้กลับมาแล้วอาจารย์เชี่ยวชาญในเรื่องตาในเรื่องไหนยังไงเป็นพิเศษคะ
2: ก็ส่วนใหญ่ทำเรื่องกระจกตาเป็นหลักครับ
0: กระจกตาเป็นหลักแต่ว่าเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับดวงตาก็ได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: นะคะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่แล้วมีคำถามวันนี้ย้ำนะคะคุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดช่องทางแรกที่คุณผู้ชมจะถามคำถามกับอาจารย์ได้นะคะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขขึ้นที่หน้าจอแล้วค่ะที่023547105กับอีกหนึ่งช่องทางเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมฝากคำถามได้เลยนะคะส่วนรายละเอียดและข้อมูลที่คุณผู้ชมจะให้กับอาจารย์อันนี้สำคัญมากนะคะอย่างน้อยข้อมูลต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคที่คุณผู้ชมมีอยู่นะคะแล้วก็มีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยไหมนะคะขอข้อมูลที่เป็นคีย์หลักๆตามนี้เพื่อที่ว่าคุณผู้ชมถามมาแล้วอาจารย์จะได้มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการให้คำแนะนำในเบื้องต้นกับคุณผู้ชมนะคะวันนี้มีคำถามที่เป็นคำถามเก็บตกนะคะแล้วก็รอคำตอบอยู่เดี๋ยวเราไปเริ่มคำถามเก็บตกนะคะที่ฝากมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะแล้วก็ในแฟนเพจในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็บังเอิญเป็นเรื่องตาพอดีแล้วรอคำตอบอยู่คำถามแรกนะคะเป็นคำถามเก็บตกจากคุณกบนะคะคุณกบบอกว่าอายุ53ปีนะคะบอกว่าเห็นแสงที่ปลายหางตาไปเลเซอร์มาแล้ว2ครั้งด้วยกันแต่ว่ายังไม่หายนะคะต้องทำอย่างไรมีวิธีการในการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างอาจารย์คะแสงที่ปลายหางตามันคือแสงอะไรยังไงคะ
2: อ๋อครับก็จากที่ดูของคุณกบนะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของจอประสาทตาที่มีรอยฉีกขาด
0: ครับ
2: ก็เกิดจากจอประสาทตามันมีแรงดึงนะครับก็เลยทำให้มีเห็นแสงเหมือนจอประสาทตามันถูกดึงทำให้มีเห็นแสงเหมือนแสงแฟลชชิ่ง
0: คร
2: ับเหมือนเวลาเราถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าสมมติได้รับการยิงเลเซอร์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอตาที่เขาดูแลเนี่ยเขาก็จะยิงเลเซอร์ล้อมรอบรูที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ปัญหาคือไอ้เรื่องแสงแฟลชที่ยังเกิดอยู่เนี่ย

0: จริงๆไม่ได้มีอันตรายอะไรละนะครับเพียงแต่ว่าอาการมันอาจจะยังคงอยู่ยังไม่หายไปไหนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการสักประมาณ 6-8 สัปดาห์อาการพวกนี้จะค่อยๆหายไปเองครับ
1: ค่ะมันหมายถึงว่าไอ้แสงนี้มันหายไปหรือว่าเป็นเพราะว่าเราคุ้นชินกับมันไปแล้วคะอาจารย์
0: มันจะหายไปครับส่วนมากแสงที่เป็นลักษณะแสงแฟลชจะค่อยๆหายไปนะครับแต่ว่าอาการที่ยังคงอยู่อาจจะเป็นลักษณะของจุดลอยๆมากกว่าครับอาจจะยังเห็นจุดลอยๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือให้สังเกตตัวเองครับถ้ายังมีแสงแฟลชอยู่เนี่ยจริงๆไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าจุดลอยๆมันมากขึ้นฉับพลันขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นจากเห็นจุด2จุดกลายเป็น20 30จุดหรือว่าอาการมีอาการตามัวมากขึ้นอันนี้ต้องรีบมาพบแพทย์ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้ามีลักษณะเห็นแค่แสงแฟลชเฉยๆเนี่ยไม่เป็นไรครับ
1: ค่ะค่ะแล้วก็ไปที่คำถามจากคุณธนารีนะคะคุณธนารีถามมาอันนี้เชื่อว่าหลายท่านก็สงสัยเหมือนกันคุณธนารีอายุ64ปีแล้วนะคะบอกว่าอยากทราบว่าอาการตาแดงนะคะที่เป็นผลมาจากการติดเชื้อโควิด-19เราจะสังเกตได้แบบไหนอย่างไรบ้างจะเป็นน่าจะเป็นอาจารย์โสไหมคะหรือว่าจะเป็นอาจารย์ทูตอบดีคะถ้าเป็นตาแดงของการติดเชื้อจากโควิดเนี่ยนะคะอาจารย์
2: มันก็คือเหมือนการติดเชื้อทั่วไปมันไม่ได้มีอะไรจำเพาะค
1: ่ะ
2: ก็คงจะบอกยาก
1: ค่ะหมายถึงว่าเราจะสังเกตได้ว่าตาดวงตาเราจะเป็นสีแดงๆกำก
2: ับเหมือนติดเชื้อไวรัสทั่วไปไวรัสตัวอื่นก็จริงๆก็สามารถทำให้ติดเชื้อที่เราเรียกว่าอาจารย์ภาษาไทยเยื่อบุตาเนาะเยื่อบุตาขาวไอ้ตาขาวเราก็จะมีความรู้สึกมีแดงๆได
1: ้
0: จริงๆครับ
1: ค่ะ
0: จริงๆมันมีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่ช่วงนึงเหมือนกันครับเรื่องตาแดงก็คือถามว่าจริงๆตอนนี้คนไข้ที่ walk in มาตาแดงบางคนก็สงสัยว่าตัวเองเป็นโควิดหรือเปล่าใช่ไหมฮะทีนี้ข้อมูลที่เรารู
1: ้
0: เกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆสิ่งที่เราบอกก็คือคนไข้ที่เป็นโควิดแล้วมีตาแดงเนี่ยจริงๆprevalenceมันไม่ได้เยอะมากนะครับก็คือแล้วแต่รีพอร์ตก็มีสักประมาณ 1-10% ไม่เกิน 10% ครับแต่ว่าปัญหาคือส่วนใหญ่คนไข้ที่ walk in มาแล้วเป็นตาแดงเนี่ยจริงๆเชื้อในตาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เยอะมากแล้วคนไข้ส่วนใหญ่ที่มีอาการตาแดงมักมีอาการทางโรคอ
2: ื่น
0: มากกว่าอยู่ละนะครับคือส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้หนักอยู่ละนะครับเพราะนั้นคนไข้ที่วอล์กอินมาตาแดงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้ต้องกลัวมากยกเว้นคนที่มีตาแดงแล้วมีประวัติเสี่ยงซึ่งเราสกรีนอยู่ละเช่นพวกไข้ไอเจ็บคอหายใจหอบเหนื่อยหรือว่ามีประวัติสัมผัสกับคนที่เป็นโควิดอันนี้เราต้องระวังเราอาจจะต้องแยกคนไข้ว่ากลุ่มคนไข้ตาแดงพวกนี้เราอาจจะต้องระวังว่าเป็นลักษณะคนไข้ที่เป็นโควิดหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีคนศึกษาที่สเปนเหมือนกันว่าเอ๊ะคนไข้ตาแดงเป็นอะดีโนไวรัสปกติหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นโคโรนาไวรัสอะดีโนไวรัสคือคนไข้ที่เป็นตาแดงตามฤดูกาลมันก็มีข้อน่าสังเกตอยู่นิดหน่อยครับแต่จริงๆเราอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับตาแดงในโรคโควิดเนี่ยยังไม่มากพอก็ได้นะฮะแต่ว่ากลุ่มคนไข้ที่เป็นคนไข้ตาแดงจากเชื้อไวรัสทั่วไปที่เราเจอกันเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการมากส่วนใหญ่พวกนี้จะมีขี้ตาเยอะมีตาแดงเยอะมีดีชาร์จเยอะแต่กลุ่มที่เป็นโคโรนาไวรัสที่เป็นโควิด-19 เนี่ยก็จะมีอาการตาแดงเนี่ยไม่เด่นมากนะ
2: แต่ว่าก็ไม่ได้ 100%
0: ใช่ครับ
2: เพราะนั้นจริงๆก็อยากจะเน้นเหมือนอาจารย์ก็คืออยากให้ดูเรื่องของอาการอื่นร่วมแล้วก็ดูความเสี่ยงของเราเองแต่ว่าโอเคบางคนบอกว่าตอนนี้มันก็เสี่ยงมันก็บอกไม่ได้ละเพราะมันบางทีเราไม่ได้ไปสถานที่นั้นจริงแต่ประเกินตอนนี้มันกลายเป็นสัมผัสผู้ที่ไปอีกทีหนึ่งเพราะนั้นความเสี่ยงอาจจะดูได้น้อยลงแต่ก็ให้สังเกตอาการอื่นร่วมด้วย
1: คือ
2: ถ้าโอกาสที่ตาแดงอย่างเดียวเลยแล้วเป็นโควิดจริงๆค่อนข้างน้อย
1: น้อยเดี๋ยวตอนนี้หลายคนนะคะอาจารย์ชอบหยิบกระจกมาแล้วดูตาแดงหรือยังติดหรือยังทีนี้อาการเด่นๆอาจารย์โสค่ะถ้าในเมืองไทยเราสายพันธุ์ล่าสุดที่ติดกันเนี่ยอาการเด่นๆโดยส่วนใหญ่
2: ก็ยังเหมือนเดิมค่ะจริงๆแล้วอาการก็ยังเหมือนเดิมเช่นไข้ปวดเมื่อยตามตัวที่เราจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ารอบนี้ก็เจอไข้ที่สูงขึ้นแล้วก็เจอปวดเมื่อยตามตัวเยอะขึ้นแล้วก็เจอว่าปอดอักเสบมาค่อนข้างเร็วนะคะแต่ว่าอาการเดิมที่เรารู้กันเดิมก็ยังมีอยู่นะคะ
1: ดังนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้ดูแลตัวเองให้
2: ก็จะมีเพิ่มมาเรื่องตาแดงเพิ่มเรื่องของผื่นแต่ถามว่าผื่นเป็นแบบไหนก็ยังไม่ได้เฉพาะจกจงนะคะแล้วก็มีเรื่องถ่ายเหลวที่เพิ่มเข้ามาสามอาการที่เพิ่มมาจากการรายงานครั้งก่อนๆแต่ว่าอาการเดิมครั้งก่อนๆที่เคยเจอก็ยังเจอได้อยู่นะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามนะคะในแฟนเพจรามาชาแนลบ้างตอนนี้เราเริ่มไลฟ์สดแล้วคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ไม่ว่าจะเป็นทาง True 42นะคะหรือว่าจะเป็นในแฟนเพจนะคะก็สามารถถามคำถามผ่านทางช่องทางนี้ได้แล้วก็รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ด้วยหมายเลขตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอนะคะ023547105วันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมถามมาแล้วมีคำตอบรออยู่วันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโสแล้วก็อาจารย์หมอ

0: นะคะมีคำถามจากคุณรัตนาวลีบอกว่าตาเป็นต้อหินนะคะมีอาการตาแดงและแสบต้องทำยังไงคะตอนนี้หาหมอนะคะแล้วก็บอกว่าหยอดตาทั้งเช้าและเย็นค่ะ
1: ครับจริงๆต้องบอกว่าจริงๆกลุ่มโรคที่เป็นอาการต้อหินเนี่ยจริงๆสาเหตุของตาแดงจากต้อหินเนี่ยจริงๆส่วนมากจะเกิดจากยาหยอด
0: ค่ะ
1: จริงกลุ่มยาหยอดต้อหินหลักๆมันมีอยู่ด้วยกัน4กลุ่ม
0: ค่ะ
1: จริงๆยาทุกกลุ่มเนี่ยมันมี side effect นะครับคือยาต้อหินส่วนใหญ่เนี่ยจะหยอดและส่วนใหญ่คนไข้จะมีอาการแสบตาร่วมด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าสมมติว่ามีอาการตาแดงขึ้นมาเนี่ยก่อนอื่นเลยอาจจะต้องรีวิวว่าเอ๊ะยาที่เขาใช้เนี่ยเป็นยาอะไร
0: ครับ
1: แล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกลุ่มที่มันอาจจะมีตัวลักษณะของ side effect เรื่องทำให้เขาเคืองตาแดงเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่เขาเคยใช้
0: ค่ะ
1: ก็อาจจะต้องส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาจากยาหยอดเนี่ยนะครับอาจจะต้องซักดีๆแล้วก็ไปหาคุณหมอตาที่ดูแลแล้วก็ปรึกษาเขาว่าต้องเปลี่ยนลักษณะยาหยอดตาที่ใช้หรือเปล่า
0: คือยาหยอดตาจะมีอยู่หลายประเภทใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับสำหรับต้อหินครับม
0: ี
1: 4ประเภทด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ละประเภทมันขึ้นอยู่กับคนเลยครับบางคนใช้ตัวนี้ดีไม่แดงไม่เคืองบางคนใช้อีกตัวหนึ่งดีกว่าอะไรเง
0: ี้
1: ยเพราะนั้นเราไม่สามารถบอกได้ว่ายา A จะดีกว่ายา B มันขึ้นอยู่กับคนใดคนแล้วแต่คน
2: ต้องลองใช้ป่ะคะอาจารย์ต้องลองใช้ไปก่อน
1: ใช่ครับต้องลอง
2: ถ้าไม่ดีก็อาจจะเปลี่ยนอีกแบบนึง
1: ใช่ครับหรือว่าถ้าทุกตัวไม่ดีอาจจะต้องพอสไปช่วงนึงอาจจะหยุดยาหยอดไปช่วงนึงอาจจะต้องคอนโทรลด้วยยากินไปก่อน
0: คำถามคือว่าอย่างคุณรัตนาวลีเนี่ยไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอให้ยามาทีเนี้ยพอหยอดตาแล้วแสบไปซื้อยาจากร้านขายยาเองได้ไหมหรือว่าต้องกลับไปพบคุณหมอตา
1: ผมคิดว่าควรไปหาคุณหมอตาดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆเราต้องหาสาเหตุก่อนว่ามันจากอะไรนะครับบางทีไปร้านขายยาอาจจะได้ยาซึ่งรักษาอาการมาตาแดงหายจริงแต่ว่าถ้ายังหยอดยาตัวเดิมอยู่อาการมันก็ไม่หายขาดไปนะคร
0: ับ ค่ะดังนั้นเนี่ยคุณรัตนาวลีไปพบคุณหมอนะคะที่จ่ายยามาแล้วบอกว่าใช้ยาตัวนี้ยาหยอดตัวนี้แล้วแสบนะคะคุณหมอจะได้มีการปรับเปลี่ยนยาให้นะคะวันนี้มีส่งกำลังใจมาให้อาจารย์หมอของเราเยอะเลยนะคะเพราะว่าคุณหมออยู่โรงพยาบาลทุกวันหลายคนบอกว่าวันนี้มีข่าวด้วยบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเยอะบอกฝากคุณหมอระวังตัวกันด้วยนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณนนท์นะคะคุณนนท์ถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105คุณนนท์บอกว่าอายุ35ปีนะคะถ้าใส่คอนแทคเลนส์ชนิดแข็งแต่จะทำเลสิกเนี่ยจะต้องเลิกใส่คอนแทคเลนส์นานแค่ไหนถึงจะทำได
1: ้ครับก็ต้องเล่าก่อนว่าจริงๆคอนเซปต์ของว่าทำไมเราต้องออฟคอนแทคเลนส์ก่อนที่เราจะมาทำเลสิก
0: ครับ
1: จริงคอนแทคเลนส์เนี่ยคอนเซปต์คือเวลาเราใส่เนี่ยกระจกตารูปร่างกระจกตามันจะเปลี่ยนไป
0: ครับ
1: คอนแทคเลนส์มีชนิด2แบบก็คือชนิดซอฟต์เลนส์ก็คือที่เราใส่ทั่วๆไป
0: ค่ะ
1: กับชนิดฮาร์ดเลนส์นะครับซึ่งชนิดฮาร์ดเลนส์เนี่ยมันก็จะทำให้ผิวกระจกตาเนี่ยมันเปลี่ยนรูปร่างมากกว่าชนิดซอฟต์เลนส์ครับ
2: แล้วแบบแข็งกับแบบอ่อนมันใช้ต่างกันไงคะแบบมันจะมีอันนึงแบบเปลี่ยนทุกวัน
0: อันนี้เป็น
2: คนต้องเปลี่ยนทุกวัน
0: มันมี2อย่างอาจารย์มันจะมีแบบที่แฟชั่นใส่การเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีใส่ได้แบบเดือนนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะแข็งใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: แข็งไหม
1: จริงๆไม่ใช่ครับจริงๆ soft lens เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันก็จะมี soft lens แบบ one day ก็คือใช้แล้วทิ้ง
2: มีแบบวันเดียวก็มี
1: แล้วก็ soft lens แบบ two week สอย3สัปดาห์
0: ระยะส
1: ั้นเดือนแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นซอฟต์เลนส์หมด
2: แบบนิ่ม
1: ใช่เป็นแบบนิ่ม
2: แต่วันเดียวก็มีหลายนานเป็นเดือนก็มี
1: ใช่ครับ
2: มีทั้งสองแบบ
0: ค่ะ
2: แล้วถ้าแบบแข็งแล้วมันใช้ทำไมต้องใช้มีแข็งมีอ่อนอาจารย์มันต่างมันข้อดีข้อเสียไงคะ
1: แบบแข็งนี่ก็คือจริงๆถ้าคนทั่วไปจะไม่ค่อย
2: ใช้แล้ว
1: นะครับเพราะว่ามันใส่ไม่ค่อยสบายคร
0: ับ
1: แต่ข้อดีคือในกรณีที่คนไข้มีสายตาเอียงเยอะๆหรือเป็นโรคบางโรคเช่นกลุ่มโรคกระจกตาโก่งอยู่ไว้เช่นคาราโตโคนะ
2: บางคนที่จะเหมาะกับแข็ง
1: ใช่
2: แต่ถ้าคนทั่วไปจริงๆอ่อนอยู่แล้วถูกไหม
1: เขาใช้ซอฟต์เป็นหลักอยู่แล้วนี้สำหรับคุณนนท์เนี่ยใช้ชนิดแข็งก็อาจจะเป็นคนที่สายตาเอียงเยอะหรือเปล่
0: า
1: ก็เลยต้องใช้ชนิดนี้นะครับหรือว่าจริงๆการดูแลถ้าดูแลชนิดแข็งดีเนี่ยจริงๆออกซิเจนการซึมผ่านออกซิเจนเนี่ยชนิดแข็งดีกว่าซอฟต์เลนส์นะครับทีนี้เขาถึงคำถามเขานะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งเนี่ยจริงๆหลักการคือมันกดกระจกตามากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาหยุดเพื่อจะมาเวิร์กอัพเพื่อจะทำเลสิกเนี่ยจะต้องหยุดนานกว่าซอฟต์เลนส์ครับอย่างซอฟต์เลนส์เนี่ยเราแนะนำว่าให้หยุด 1-2 อาทิตย
0: ์
1: นะครับอย่างแข็งเราอาจจะให้หยุด 2-3 อาทิตย์นะครับเพื่อให้กระจกตามันกลับมารูปร่างเดิมนะครับเวลาเราตรวจคือเวลาเราทำในสิ่งเนี้ยเวลาเราแก้ไขหลักๆเราแก้ไขบริเวณกระจกตาเนี่ยแหละนะครับเพื่อให้เวลาเราเวิร์กอัพหรือว่าเวลาเราตรวจเนี่ยมันแม่นขึ้น

0: นะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ว่าทำไมเราต้องหยุดชนิดแข็งแล้วก็หยุดนานหน่อย
1: เล็กน้อย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะทีนี้คนชอบถามมาบ่อยมากเลย2คำถามเกี่ยวกับเรื่องการทำเลสิกคือจะต้องทำอายุเท่าไหร่ดีสั้นแค่ไหนถึงจะทำเลสิกได
0: ้จริงๆคอนเซ็ปต์เรื่องอายุเนี่ยจริงๆอายุในการทำเลสิกหลักๆเนี่ยคือเราคอนเซ็ปต์คือเราต้องเวลาเราแก้เลสิกเนี่ยเราแก้ปัจจุบัน
1: คือ
0: เราแก้สายตาตอนเนี้ยว่าคนไข้สายตาเท่านี้เรายิงที่เราวัดได
1: ้
0: ใช่ไหมฮะนี่คอนเซ็ปต์ก็คืออายุเท่าไหร่ก็คืออายุเท่าไหร่ก็ได้เมื่อสายตามันนิ่งแล้วถูกไหมฮะนี้ถ้าสายตานิ่งเนี่ยตามสถิติเนี่ยจริงๆโดยมากแล้วเนี่ยคนไข้ที่อายุมากกว่า13เนี่ยสายตาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเปลี่ยนละนะครับแต่ว่าเกณฑ์ในการทำเลสิกส่วนใหญ่แล้วแต่ศูนย์นะครับศูนย์ทำเลสิกเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะ18มากกว่า18นะครับหรือบางส่วนก็มากกว่า20นะครับแต่โดยคอนเซ็ปต์หรือคอนเซ็ปต์คือถ้าสมมติว่าคนไข้มีประวัติชัดเจนว่าสายตาเขานิ่ง 1-2 ปีแล้วเนี่ยจริงๆทำได้หมดแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับส่วนค่าสายตาว่าเอ๊ะสั้นเท่าไหร่ถึงจะทำเลสิกได้นะครับจริงเวลาเราจะทำเลสิกเรามี2องค์ประกอบคือค่าสายตากับเนื้อกระจกตาที่เรามีเป็นเบสไลน์ใช่ไหมฮะนี่ถ้าเนื้อกระจกตาที่มีเป็นเบสไลน์หนาพอที่จะทำเลสิกได้เนี่ยแม้สายตาสั้นจะเยอะความหมายของการเยอะก็คือเยอะพอที่เลเซอร์ยิงได้ตามที่ไอตัวเครื่องมันแอปพูดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะประมาณสายตาสั้นประมาณสัก10-12สั้น1,000-1,200อะไรเงี้ยไม่เกินก็แล้วแต่ยี่ห้อของเลเซอร์อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องมาตรวจแหละครับว่าสั้นเท่านี้แล้วกระจกตาหนาเพียงพอที่จะทำหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ
1: ค่ะนะคะดังนั้นเนี้ยคุณนนท์นะคะคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งก็ต้องหยุดไปสัก3อาทิตย
0: ์ใช่คร
1: ับนะ3อาทิตย์แล้วก็ค่อยไปทำนะคะมาถึงคำถามเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะคะวันนี้คุณผู้ชมสนใจเยอะเลยวันนี้อาจารย์หมอโสอยู่ตรงเลยค่ะคุณสุวรรณาบอกว่าอยากขอความรู้อาจารย์หมอโสเกี่ยวกับเรื่องของโควิดว่าหากคนที่ติดเชื้อโควิดโดยไม่มีอาการจะสามารถหายเองโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราติดไหมจะเป็นไปได้ไหมอันนี้เป็นท็อปปิกที่คุยกันเยอะมากนะคะฉันบอกไม่มีอาการเอ๊ะเราเป็นหรือยังติดหรือยังเอ๊ะหรือเราหายไปแล้วด้วยนะคะ
2: จริงแล้วก็บอกว่าโควิดเนี่ยก็คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเราอาจจะลืมชื่อเราเรียกโควิดจนซะติดปากแต่จริงโควิดคือเป็นชื่อโรคแต่ไวรัสจริงคือ SARS-CoV-2 นะซึ่งก็คือเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโควิดนี่แหละนะคะเพราะนั้นส่วนใหญ่เราก็รู้อยู่แล้วว่าไวรัสส่วนมากเลยก็คือเป็นแล้วหายเองไวรัสส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมียารักษานะคะอย่างเช่น อย่างไข้หวัดใหญ่เนี้ยจริงๆหายเองได้แต่พอเรามียา
1: ค่ะ
2: เราก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ไข้หวัดใหญ่นะคะหรือไวรัสบางตัวเนี่ยก็ไม่มีอย่างไวรัสที่ทำให้เกิดหวัดธรรมดาก็ไม่มียารักษาเฉพาะนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วถามว่าไวรัสโดยส่วนใหญ่อ่ะมันก็หายได้เองนะคะเพราะนั้นตอบคำถามที่ถามว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเรารับมาโดยไม่รู้ตัวเราอาจจะไม่มีอาการหายเองได้ไหมได้นะคะแต่ถามว่าเราจะโชคดีที่หายเองไหมหรือเราจะโชคร้ายกลายเป็นคนที่ต่อไปเกิดมีอาการแล้วก็ต่อไปเกิดลงปอดหรือเปล่านะคะเพราะนั้นถามว่าหายเองได้ไหมได้นะคะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าถ้าเราไปดูในการรักษาของตามที่แนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรคเองแล้วก็จะเขียนไว้เลยว่าถ้าติดเชื้อไม่มีอาการเราไม่ให้ยาก็แปลว่าอะไรแปลว่าหายได้เองนะคะเราก็จะให้ยาต้านไวรัสเฉพาะคนที่มีอาการหรือว่าคนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลถึงโรคที่อันตรายหรือว่าส่งผลที่จะเกิดปอดอักเสบ
1: ค่ะทีนี้อาจารย์ค่ะมีคำถามชอบมีคนถามว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนติดสายพันธุ์ไหนแล้วมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยในโรงพยาบาลสนามอะไรเงี้ยเชื้อมันจะข้ามสายพันธุ์ไหมมันจะทำให้กลายเป็นสายพันธุ์ใหม่ไหมอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์
2: คือจริงแล้วถ้าโดยหลักการก็คือถ้าทุกคนเป็นสายพันธุ์เดียวกันเนี่ยพอเราติดเชื้อแล้วเราก็จะมีภูมิของสายพันธุ์นั้นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะติดเชื้อซ้ำซ้อนในสายพันธุ์เดิมแต่ประเด็นก็คือการไปอยู่รวมกันเนี่ยถ้ามันมีหลายสายพันธุ์ก็ไม่แน
1: ่
2: ที่เราอาจจะมีสายพันธุ์เดิมอยู่หรือว่ามีสายพันธุ์แรกอยู่อาจจะรับสายพันธุ์ที่2มาก็ได้อันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกัน
1: อย่างเวลาที่เราตรวจโควิดเราทราบเลยไหมคะอาจารย์ว่านั่นคือสายพันธุ์อะไร
2: ต้องตรวจวิธีพิเศษค่ะคือตรวจวิธีทั่วไปที่เราบอกว่าไปแยงจมูกไปสวอปเนี่ยคือรู้ได้แค่ว่ามีเชื้อมีสารพันธุกรรมอยู่หรือไม่มีถ้าจะรู้ว่าสายพันธุ์อะไรต้องไปตรวจพิเศษซึ่งมีราคาแพงหลักหมื่นนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเป็นการวิจัยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขเองหรือว่าทางโรงเรียนแพทย์บางที่ก็มีการเก็บข้อมูลไปเบื้องต้นและว่าแต่เราคงไม่ได้ทำทุกคนเป็นพันๆเป็นหมื่นๆรายเราคงทำไม่ไหวคงอาจจะเป็นแบบสุ่มหรือว่าทำเป็นการวิจัยเฉพาะส่วนว่าอย่างที่เราก็ได้ยินว่าบางที่บอกตอนนี้สายพันธุ์กลายเป็นสายพันธุ์จริงๆเขาไม่ให้เรียกประเทศนะมันดูเหมือนเป็นการตีตราว่าเป็นของประเทศนั้นเขาจะให้เรียกว่าเป็น B1117 อะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เรียกว่าสายพันธุ์อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือ ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็คือมันกลายเป็น B117 เยอะมากนะคะนั้นในท้ายที่สุดแล้วเราก็อาจจะไม่ได้มีสายพันธุ์ดั้งเดิมเลยทำไมสายพันธุ์ต้องตรวจวิธีพิเศษ
1: นะอันนี้ถามได้เรื่อยๆนะคุณผู้ชมวันนี้ถ้าคุณถามเรื่องโควิดจะมีคำตอบนะคะเพราะว่าอาจารย์โสก็จะอยู่กับเรื่องของโรคติดเชื้อเหล่านี้นะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะหมายเลขโทรศัพท์เป็นคำถามจากคุณน้ำผึ้งน้ำหนัก48สูง148คุณน้ำผึ้งบอกว่าเป็นโรค PR และเป็นต้อกระจกมีโอกาสที่เลนเทียมจะหลุดไหมก่อนอื่นโรค PR มันคือโรคอะไรคะอาจารย์
0: เข้าใจว่าน่าจะเป็น RP มากกว่านะครับสลับกันหรือเปล่าม
1: าสลับกันหรือเปล่านะแล้วเป็นต้อกระจกด้วยมีโอกาสที่เลนเทียม
2: โรคทางตาใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ๆครับ
2: ก็คืออะไรนะ
0: เล็กที่ในติดพิกเมนโตซ่าครับเป็นโรคกระจกตาเสื่อมแบบเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมแบบนึง
2: น่าจะเป็น RP เน
0: า
2: ะ
0: RP มากกว่า
1: ค่ะหมายถึงว่าถ้าเป็นโรคนี้ก็คือกระจกตาเสื่อมเหรอคะอาจารย์
0: จอประสาทตา
1: เสื่อมจอประสาทตาเสื่อมแล้วมันจะส่งผลต่อเลนเทียมที่จะหลุดไหมคะถ้าเป็นต้อกระจกด้วย
0: จริงๆไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่
1: คร
0: ับจริงถามว่าโรค RP มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องต้อกระจกนิดหน่อยคือจะเป็นต้อกระจกชนิดที่ถุงด้านหลังมันขุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ถามว่าโอกาสที่เลนเทียมจะหลุดไหมก็คือความหมายก็คือทำต้อกระจกไปแล้วถูกไหมครับแล้วใส่เลนเทียมไปแล้วแล้วกว่าที่จะเลนเทียมจะหลุดง่ายกว่าคนทั่วไปไหมจริงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะครับ
1: ค่ะมาที่คำถามจากคุณวันเพ็ญนะคะคุณวันเพ็ญบอกว่าถามให้สามีนะคะสามีอายุ68ปีน้ำหนักคือ63นะคะสูงคือ169สามีเนี่ยไปตรวจสุขภาพประจำปีมานะคะพบว่าค่าตับ SGPT ALT อยู่ที่40ถือว่าผิดปกติไหมคะและการที่ค่าตับผิดปกติเกิดจากอะไรจะมีวิธีการดูแลอย่างไรนะคะขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะ
2: อันนี้ค่าที่ให้มาจริงๆถ้า40ก็ปกตินะคะจริงๆแล้วต้องดูค่าปกติที่ให้มาเขาจะวงเล็บข้างหลังของแต่ละสถานที่เพราะบางทีแลบแต่ละยี่ห้อหรือวิธีการเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยมันจะมีค่าปกติไม่เท่ากันแต่ส่วนใหญ่ถ้า40นะน่าจะปกติเพราะอย่างที่รามาเราตัด55เนี่ยมันถ้า40ก็ปกติบางที่อาจจะตัด50อะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูว่าวงเล็บข้างหลังเนี่ยมันเขียนเลขอะไรแต่ถ้า40ส่วนใหญ่ก็คือน่าจะปกติเพราะนั้นถามว่าค่าตับที่ขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นได้จากหลายสาเหตุมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่1เอาที่เจอบ่อยๆ4-5อันแรกละกันนะคะ1ก็คือแอลกอฮอล์
1: ค่ะ
2: นะคะดื่มไหมดื่มเยอะไหมอันนี้ถ้าดื่มเยอะก็ต้องลดแน่นอนนะคะอันที่2ยาทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นยาที่บางทีคุณหมอสั่งให้เองแหละแต่ว่าบางทีเราอาจจะเกิดค่าตับอักเสบได้จากยานะหรือบางทีไม่ใช่ยาที่คุณหมอสั่งเราไปซื้อมากินเองรวมถึงสมุนไพรอาหารเสริมยาต้มยาหม้อทั้งหลายอันนี้ก็มีค่าตับที่ขึ้นได้เพราะนั้นก็ต้องเช็คยาทั้งหมดที่เราได้รับมาคือถ้าคุณหมอสั่งก็เช็คถ้าเราซื้อเองก็ต้องหยุดไหมนะคะรวมถึงสมุนไพรอันนี้ก็เคยเจอนะคะว่าทำให้ค่าตับขึ้นได้นะคะอันต่อมาที่บ้านเรายังเจออยู่คือเรื่องของไวรัสตับอักเสบนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดเรื้อรังได้นะคือจะเป็น B แล้วก็ C นะคะเพราะนั้นก็อาจจะต้องโดนเจาะเลือดดูอันนี้จะรู้ได้ไงต้องเช็คเลือด
1: ค
2: ่ะว่าเรามีพาหะหรือว่ามีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือ C อยู่หรือเปล่านะคะอีกอันนึงข้อ4อันที่ก็เจอเยอะขึ้นเรื่อยๆเช่นน้ำหนักเมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะคะ
1: น้ำหนักอยู่ที่63สูง169ค่ะ
2: อันนี้ดูน่าจะโอเคอยู่ผู้ชายนะคะ
1: ผู้ชายค่ะ
2: อีกคนนึงถ้าคนที่เราอาจจะได้ยินที่อ้วนๆมากๆออกกำลังกายไม่ออกไขมันในเลือดก็สูงเนี่ยมันจะมีภาวะไขมันเกาะตับหรือไขมันพอกตับอะไรเงี้ยที่เราเคยได้ยินกันนะอันนี้ก็จะทำให้มีค่าตับที่สูงขึ้นได้นะคะซึ่งภาวะนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นอันตรายอะไรมันตอนนี้แต่ถ้าไขมันมันมาเกาะตับหรือสะสมในตับเรานานๆเนี่ยในอนาคตเช่น10ปี15ปีกลายเป็นตับแข็งได้
1: ค
2: ือไม่ได้กินเหล้าแต่ตับแข็งได้เหมือนกินเหล้า
1: ค่ะ
2: นั้นก็หลักๆก็ 4-5 อย่างนี้นะคะถ้าค่าตับขึ้นก็ลองตรวจสอบดูว่าเรามีเบื้องต้นแบบนี้หรือเปล่านะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามนะคะจากคุณอนนท์ถามเรื่องโควิดมานะคะคุณอนนท์บอกว่าหลายคำถามเลย3คำถามด้วยกันคำถามแรกนะคะของคุณอนนท์คือถ้าเป็นโควิดแล้วเราจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็มที่1และส่วนที่2หรือว่าเข็มที่2หรือไม
2: ่ค่ะเอาก่อนเลยนะ
1: เอาก่อนแล้ว
2: ค่ะก็จะมีคำถามเยอะนะคะว่าถ้าคนที่เป็นโควิดแล้วเนี่ยจะเป็นต้องได้รับวัคซีนหรือเปล่านะคะนี่จะขอตอบว่าจำเป็นนะคะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าการที่เราเป็นโควิดแล้วเนี่ยเรามีภูมิต้านทานขึ้นก็จริง
1: ค่ะ
2: แต่ภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานอันนี้มันอยู่กับเราไม่นานนะคะ บางการศึกษาก็บอกว่าอยู่แค่3เดือนเองก็ลงแล้วนะคะบางการศึกษาก็อยู่สัก6เดือนก็ลงแล้วนะคะโดยเฉพาะถ้าคนเป็นแบบไม่รุนแรงเนี่ยอยู่ไม่นานน
1: ะคะ
2: แต่ถ้าคนที่เป็นรุนแรงเช่นเป็นแบบโหยลงปอดด้วยอันนี้จะอยู่นานหน่อยนะซึ่งเราก็ไม่อยากเป็นลงปอดไม่อยากมีภูมินานๆด้วยวิธีนี้นะคะ เพราะนั้นก็คือภูมิมันตกแน่นะคะเพราะนั้นเราแนะนำให้ฉีดแน่แต่ถามว่าฉีดเมื่อไหร่ดีหลังจากที่ถ้าเราเป็นโควิดแล้วนะคะส่วนใหญ่คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตอนนี้ก็อาจจะคือเราไม่ต้องรีบฉีดตอนนี้ถ้าเราเป็นนะคะก็อาจจะรอไปสัก6เดือนตัวเลขตอนนี้อยู่ที่3ถึง6เดือนนะในผู้เชี่ยวชาญว่าให้รอไปก่อนนะคะหรืออย่างบางทีอาจจะได้ยินข่าวเช่นคุณแมทธิวกับคุณลิเดียที่บอกว่าเนี่ยไปตรวจดูภูมิแล้วยังอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งบางคนเพราะคุณลิเดียเนี่ยลงปอดด้วย
1: ปีที่แล้วนะ
2: ใช่ประมาณถ้าเรามีความรุนแรงของโรคเนี่ยภูมิเลยก็จะอยู่นานก็ตรงไปตรงมาว่าร่างกายเราตอบสนองต่อเชื้อที่มันเยอะกว่าปกติเพราะนั้นก็สรุปว่า1แนะนำให้ฉีดนะคะสองก็คือไม่ต้องรีบฉีดให้รอสักประมาณ6เดือน
1: ผ่านไปแล้วเราค่อยฉีด
2: ใช่
1: นะคะทีนี้คำถามที่2ก็เรื่องวัคซีนกันคือบอกว่าสมมติว่าฉีดไปเข็มที่1แล้วปรากฏว่าไปติดเชื้อโควิดถามว่าต้องฉีดเข็มที่2มั้ย
2: ก็จริงๆแนะนำว่าอย่างที่เรารู้กันดีนะคะวัคซีนหลายชนิดหลายยี่ห้อเนี่ยฉีดเข็มเดียวไม่เพียงพอในการป้องกันเชื้อนะคะแสดงว่าเราก็ต้องฉีดให้ครบนะคะแต่ถ้าฉีดเข็มนึงแล้วเป็นเนี่ยก็อย่างที่ใช้หลักการแบบเมื่อกี้ก็หายไปก่อนแล้วก็เข็ม2ก็ค่อยมารอระยะเวลาอีกทีนึงนะคะก็คือยังไม่ต้องรีบฉีดเพราะเรายังมีภูมิอยู่นะคะ
1: อีกหนึ่งคำถามนะคะถามมารอบด้านมากเลยบอกว่าถ้าฉีดเข็มที่1แล้วเข็มที่2แล้วบังเอิญติดเชื้ออีกเขารักษากันยังไงครับ
2: ก็รักษามันปกติค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ได้แตกต่าง
2: ใช่ก็จะเกณฑ์ปกติถ้ามีอาการเดี๋ยวคุณหมอก็จะให้ยาฆ่าไวรัสไป
1: แต่ถ้าคนที่แบบได้รับวัคซีนครบทั้ง2เข็มแล้วหมายถึงว่าการติดเชื้อมันจะรุนแรงน้อยกว่าเดิมนะคะ
2: ก็จากข้อมูลก็คือจากข้อมูลตอนนี้ส่วนใหญ่ยี่ห้อที่เรามีคือซิโนแวคแอสตราเนี่ยก็คือมันไม่ได้กันติดแต่ว่ากันตายการรุนแรงของโรคเพราะนั้นการเข้า ICU การเสียชีวิตนะคะเพราะนั้นการติดเนี่ยก็ยังติดได้เพราะนั้นถึงที่เราเห็นคำแนะนำทั้งหลายก็คือถึงแม้ว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วรับวัคซีนแล้วเนี่ยก็ยังต้องป้องกันอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากเว้นระยะห่างหรือว่าล้างมือเพื่อป้องกันไม่ให้ติดแต่ถ้าโอเคเผลอติดมาเราก็จะเป็นโรคที่รุนแรงน้อยลงแล้วก็ไม่เสียชีวิตค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะดังนั้นฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะคะคุณผู้ชมอย่าปล่อย
2: จนกว่าในอนาคตเราจะมีวัคซีนที่ป้องกันติดได
1: ้
2: หรือว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่มันฉีดไปแล้วไม่ติด 100% อันเนี้ยค่อยว่ากันอีกทีนึง
1: ค่ะค่ะไปที่คำถามนะคะจากคุณปรีชานะคะคุณปรีชาอายุ67ปีหนัก59สูง163ค่ะคุณปรีชาบอกว่าตาข้างซ้ายเนี่ยเคยผ่าต้อกระจกมาหลายปีแล้วบอกว่าเวลามองหน้าภาพจะเบลอเวลากระพริบตารู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในตาอยากทราบว่าอาการฝืดตาเกิดจากอะไรอาจจะเหมือนกับเหมือนน้ำตาแห้งไหมคะท่านไม่แน่ใจว่าคุณปรีชาจะหมายถึงอะไร
0: จริงๆก็โดยภาพรวมที่ประวัติทั้งหมดนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นจากตาแห้งนะครับเพราะว่าจริงๆภาพเบลอเนี่ยจริงอยากถ้าละเอียดขึ้นก็อาจจะต้องแยกนิดนึงครับว่าเป็นลักษณะของการเบลอตลอดเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นเบลอแค่เวลากระพริบมันดีขึ้นไหมใช่ไหมครับถ้ามันเป็นลักษณะของรอยโรคที่เป็นคงอยู่ตลอดเช่นถุงหุ้มเลนส์ขุ่นหรือว่าเลนส์มีปัญหาเคลื่อนไม่ว่าจะทำโพซิชันไหนมันก็จะเบลอตลอดแต่ถ้าเป็นลักษณะของตาแห้งใช่ไหมครับมันก็จะมีการอาการเบลอเป็นพักๆมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีอาการร่วมอย่างที่คุณปีชาบอกก็คือเวลากระพริบตาแล้วอาจจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอยู่ในลูกตาได้อะไรนะครับก็แนะนำว่าถ้ามีเวลาก็มาตรวจนิดหน่อยก็ได้นะครับมาตรวจว่าเป็นตาแห้งหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดย้ำนะคะเพราะว่าช่วงนี้เวลาจะไปโรงพยาบาลเราจะหลีกเลี่ยงไม่ไปโรงพยาบาลกันเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงเวลาที่ทำให้คุณผู้ชมใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามามากที่สุด1ชั่วโมงเต็มๆแล้วอาจารย์ตอบคำถามให้นะคะวันนี้มีคุณผู้ชมกดไลค์และกดแชร์รายการเยอะมากแล้วก็เข้ามาชมเยอะมากด้วยในแฟนเพจถามมานะคะบอกว่าคุณหนูแดงเคยผ่าตัดต้อกระจกครบปีแล้วคุณหมอนะคะนัด OCT แม็กบวกเหรอคะมันคืออะไรคะ
0: แมคคูล่าแล้ว
1: นะคะขยายม่านตา BE นะคะแล้วก็บอกว่าช่วงนี้โควิดควรไปตามนัดไหมนะคะคือคุณหมอนัดให้ไปทำแบบนี้ควรจะต้องไปตามนัดหรือว่าควรจะเลื่อนดี
0: 1ปีแล้ว
2: ค่ะผ่ามาแล้ว1ปี
1: ผ่ามาแล้ว1ปีครบปีแล้วค่ะ
0: จริงๆก็ผมคิดว่าถ้าไม่มีอาการอะไรที่ผิดปกตินะครับก็คิดว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นเพราะว่าถ้าสมมติว่านัดครบ1ปีแสดงว่าคุณหมอเขาน่าจะนัดห่างละแสดงว่ารอยโรคที่เป็นลักษณะพาโทจี้ที่มันเป็นลักษณะที่เร่งด่วนอ่ะคงไม่มีน
1: ะ
0: ทีนี้ส่วนใหญ่เวลาเราโฟลว์อัพคนไข้ที่ทำต้อกระจกครบ1ปีแล้วอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ ถ้านัดห่างๆก็แสดงว่าส่วนใหญ่ไม่มี
2: จะไม่ค่อยมีอะไร
0: ไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: อะไรนะคร
2: ับ ถ้าสบายดีไม่ได้มีปัญหาทางตาเช่นตามัวตาเบลอภาพซ้อนอะไรก็เลื่อนไปก่อนได
0: ้ใช่ใช่ครับผมคิดว่านะคร
1: ับ ค่ะแล้วการตรวจผ่าตัดต้อกระจกเราต้องไปตามตรวจทุกปีไหมคะอย่างคือพอหลายคนบอกว่าตรวจตาควรจะตรวจให้เหมือนกับตรวจสุขภาพที่แบบ1ปีต้องไปตรวจสักครั้งนึงตัวต้อกระจกหรือตัวตานี้ก็ต้องเป็นแบบนั้นไหมคะ
0: จริงๆถ้าลักษณะของต้อกระจกจริงเนี่ยทำเสร็จแล้วเนี่ยจะไม่ได้มีปัญหาว่าจะเกิดซ้ำอะไรอย่างเงี้ยหรอกครับเพียงแต่ว่ามันลักษณะเหมือนรถนะครับเวลาเราเช็ครถเรายังเช็คทุกปีใช่ไหมครับเราก็มาตรวจสุขภาพตาทุกปีเผื่อว่ามีโรคอื่นแต่อาจจะไม่ได้เช็คเรื่องต้อกระจกหรอกเพราะต้อกระจกผ่าเสร็จก็หายกันไปแต่ว่าอาจจะมีโรคอื่นได้เช่นโรคจอประสาทตาโรคกระจกตาที่เปลี่ยนแปลงไปนะคุณหมอเขาถึงนัดว่าปีละครั้งมาดูอะไรนะ
1: ฮะไปที่คำถามจากคุณทิวรัตน์นะคะคุณทิวรัตน์บอกว่าเป็นโรคประจำตัวคือ MCTD ไฮโปไทรอยด์แล้วก็มีความดันสูงด้วยฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมไม่ได้ให้อายุหรือว่าเพศน้ำหนักส่วนสูงมาเลยค่ะอาจารย
2: ์ MCTD ก็คือ Mixed Cognitive Tissue Disease ก็เป็นโรคภูมิคล้ายๆกับว่าภูมิต่อต้านตัวเองชนิดหนึ่งแล้วก็น่าจะมีการกินยากดภูมินะคะแล้วก็ส่วนไทรอยด์กับความดันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ก็คือโดยหลักการก็คือถ้าใครที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายนะคะโดยเฉพาะโรคหัวใจกับโรคทางระบบประสาทเนี่ยให้รักษาโรคนั้นให้คงที่ก่อนนะคือโรคคงที่ไม่มีการปรับเพิ่มยานะคะเพราะว่าประเด็นก็คือถ้ามีการปรับเพิ่มยาอยู่จะแสดงว่าโรคไม่คงที่เดี๋ยวพอเราฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยเกิดอาการแย่ลงเลยไม่รู้ว่าเป็นจากตัววัคซีนหรือเป็นเพราะคุณหมอปรับยาพอดีหรือยามันไม่พออะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นโรคเดิมทั้งหลายที่ทุกท่านมีเนี่ยให้คงที่นะคะถ้าคงที่ไม่มีการปรับยาเส้นชักเดือน2เดือนไปแล้วคงที่เนี่ยก็สามารถรับวัคซีนได้นะคะส่วนในเรื่องของเรื่องไขมันเรื่องเบาหวานอะไรเนี่ยไม่มีปัญหานะคะไทรงไทรอยเนี่ยรับได้อยู่แล้ว
1: รับยาได้
2: ก็จะมีประเด็นเรื่องของไอ้มิคคอนิทิฟิชูดีซีสนะคะนิดนึงว่ากินยาอะไรอยู่กินยากดภูมิหรือเปล่านะคะเพราะอย่างช่วงที่แล้วเมื่อกี้ที่มีอาจารย์วรรณดาเป็นคุณหมอโรคภูมิแพ้โรคข้อมาออกเนี่ยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญบางท่านก็บอกว่าอาจจะต้องหยุดยาบางอย่างเพื่อคิดว่าคนไข้กลุ่มนี้เนื่องจากกินยากดภูมิเยอะฉีดวัคซีนไปมันไม่ได้มีผลอะไรหรอกนะไม่ได้มีผลเสียนะคะแต่ฉีดไปเหมือนจะฉีดฟรีเพราะว่าภูมิมันไม่ขึ้นก็อาจจะต้องมีการหยุดยากดภูมิสั้นๆซึ่งแม่อยากให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูท่านเป็นประจำอยู่ว่ากินยาเหล่านี้อยู่ต้องหยุดก่อนไหมยังไงหยุดนานเท่าไหร่นะคะมีประเด็นนี้ประเด็นเดียว
1: เหมือนว่าต้องคุมโรคที่เป็นให้ได้ก่อนไหมคะ
2: อันดับแรกต้องคุมโรคที่เป็นให้ได้ก่อนอันดับสองคือมียากดภูมิไหมยากดภูมิยี่ห้ออะไรชื่ออะไรนะคะเพราะว่าถ้าเรากินยากดภูมิที่กดมากๆเนี่ยคือฉีดวัคซีนไปแล้วเหมือนไม่ได้ฉีดอ่ะมันจะเสียเปล่าก็อาจจะต้องมีการหยุดสักอาทิตย์นึงไหมหรือไงคุณหมอก็จะแนะนำอีกทีนึงแล้วก็สามารถรับวัคซีนได้นะคะ
1: ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่02-354-7105คำถามจากคุณชุติมาอายุ70ปีค่ะหนัก55สูง150คุณชุติมาบอกว่ามีโรคประจำตัวเป็นเส้นเลือดแดงตีบเส้นเลือดขอดกระดูกสันหลังเทียมกระดูกสะโพกเทียมนะคะบอกว่าอายุเยอะตอนกลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับเลยกินยานอนหลับช่วงเที่ยงคืนไปแล้วก่อนเที่ยงคืนจะมีเสมหะตลอดน่าจะเป็นทุกคืนนะคะหลังเที่ยงคืนเสมหะจะหายไปทำให้นอนได้ตื่นช่วง 7-8 โมงเช้าอยากทราบว่าการกินยานอนหลับถือว่าเป็นการนอนที่มีคุณภาพเพียงพอไหม
2: จริงถามว่าถ้าเราบอกว่านอนหลับเราเนี่ยมีคุณภาพหรือเปล่าการนอนเราเนี่ยก็คือดูว่าตื่นมาแล้วสดชื่นไหมตื่นมาแล้วก็คือมันงงหรือมันเหมือนไม่ได้นอนหรือเปล่านะคะเพราะนั้นถ้าตื่นมาแล้วสดชื่นถือว่าการนอนนั้นเพียงพอถ้านับจำนวนชั่วโมงอันนี้พออยู่แล้วนะ 7-8 ชั่วโมงนะคะเพราะนั้นถ้าการจริงการนอนหลับที่มีคุณภาพก็จริงๆเราทำได้ทั้งแบบไม่กินยาแล้วก็แบบกินยานะคะแต่ถ้าจำเป็นต้องกินยาทุกวันนะอย่าให้มาไม่งั้นเดี๋ยวจะติดนะคะก็อาจจะต้องมาประเมินดูว่าเอ๊ะเราไม่ลองไม่กินยาได้ไหมหรือลองถอยดูเป็นเฉพาะเวลานอนไม่หลับหรือวันเว้นวันดูอย่างเงี้ยได้ไหมนะคะแค่นั้นเองแต่ถ้าหลับสบายดีตลอดทั้งช่วงตื่นมาสดชื่นแจ่มใสดีก็ถือว่าเป็นการนอนที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ถ้า 6-7 ชั่วโมงขึ้นไปก็ถือว่าโอเคสำหรับผู้สูงอายุนะคะ
1: ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะบอกว่าถ้าไม่กินยานอนห
2: ลับเนี่ย
1: จะปวดกระดูกสันหลังกับกระดูกสะโพกที่เพิ่งเปลี่ยนมาอันนี้แปลว่าต้องกลับ
2: ไปดูว่าทำไมยังปวดอยู่นะคะมีปัญหาอะไรจากการที่ผ่าตัดหรือเปล่าจะได้ไปแก้ตรงจุดนั้นคือพอใส่ยานอนหลับแล้วเหมือนเราเป็นปลายเหตุ
1: ค
2: ือมันปวดตั้งต้นแต่เราไปแก้ด้วยการกินยานอนหลับนะคะมันอาจจะต้องไปกลับไปหาคุณหมอคนที่ทำการผ่าตัดว่าเอ๊ะทำไมเปลี่ยนแล้วยังปวดอยู่หรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณเพนนีนะคะคุณเพนนีอายุ57ปีสูง153หนัก56คุณเพนนีบอกว่ามีอาการปวดตามเนื้อตัวเกือบอาทิต

0: แล้วนะคะแต่ไม่มีไข้ไม่ไอไม่มีน้ำมูกด้วยบางวันรู้สึกเพลียๆอาการแบบนี้จะเข้าข่ายติดโควิดไหมคะ
1: ก็อันดับแรกเลยต้องดูแล้วลองคิดว่าเราเสี่ยงไหม
0: ไปถือว่าไป
1: ความเสี่ยง
0: ในที่ที่แบบมีผู้คนหนาแน่นม
1: าใกล้ชิดกับผู้ที่คิดว่าจะเป็นโควิดหรือเปล่าน
0: ะคะ
1: เธอถ้าอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยก็ไม่น่าจะเป็น
0: ค่ะ
1: แต่ถามว่าอาการปวดเมื่อยเพลียๆเนี่ยมันก็เป็นอาการหนึ่งได้แต่ส่วนใหญ่มักจะมีโอเคอาจจะมีไข้ถ้ามีไข้ก็ช่วยถ้าไม่มีไข้ก็อาจจะวินิจฉัยยากนิดนึงนะคะแต่ว่าปวดเมื่อยตามตัวเพลียเนี่ยมันก็เป็นอาการของการติดเชื้อไวรัสได้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็อยากให้เน้นย้ำเรื่องของอาการอื่นรวมถึงประวัติความเสี่ยงประเมินตัวเองเราคิดว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่านะคะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณวิชิตบ้างถามเรื่องตามมานะคะคุณวิชิตบอกว่าอายุ62ปีค่ะสูง160หนัก53ไม่มีโรคประจำตัวแต่ว่าเป็นต้อกระจกและต้อเนื้อที่ตาข้างขวานะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยนัดผ่าตัดต้อกระจกผมอยากทราบว่าการทำการผ่าตัดเนี่ยมันสามารถทำพร้อมกันไปเลยได้ไหมครับหรือว่าจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน
2: ครับก็จริงอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับคือจริงเข้าใจว่าคนไข้ทุกคนอยากทำทีเดียวให้เสร็จ
0: ไปเลยเจ็บไปเลยทีเดียว
2: ใช่ครับแต่ว่าจริงๆต้อเนื้อเนี่ยจริงๆถ้าต้อเนื้อที่มีขนาดใหญ
0: ่
2: พอสมควรเนี่ยนะครับจริงๆมันจะมีผลในแง่ของจะทำให้การวัดค่าเลนหลังทำต้อกระจกเนี่ยมันมีความเออร์เรอร์เกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าจะมีต้อเนื้ออาจจะดึงทำให้ลักษณะของตัวกระจกตามันมีลักษณะของกระจกตาเอียงน
0: ะ
2: ครับการใส่เลนเนี่ยก็อาจจะทำให้ความแม่นยำเนี่ยน้อยลงนะครับถ้าดีที่สุดจริงๆเนี่ยการทำต้อเนื้อก่อนนะครับเราทิ้งช่วงไปสัก 3-6 เดือนค่อยมาวัดค่าใหม
0: ่
2: เพื่อคำนวณเลนเพื่อจะใส่เลนเทียมแก้ไขหลังทำต้อกระจกเนี่ยจริงๆ accurate จะความแม่นยำจะมากกว่านะครับจริงๆโดยสรุปก็คือทำต้อเนื้อก่อนแล้วทิ้งช่วงอยู่ช่วงหนึ่งแล้วค่อยทำต้อกระจกจะดีกว่า
0: ค่ะ
2: ยกเว้นว่าคนไข้ที่มีต้อเนื้อขนาดเล็กมากซึ่งคุณหมอตาดูแล้วว่าเอ๊ะมันไม่น่าส่งผลต่อลักษณะของกระจกตาที่จะเปลี่ยนรูปร่างหลังจากที่เราลอกต้อเนื้อออกไปอันนี้อาจจะทำร่วมกันได้ครับอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ
0: แต่ว่านี่ก็เป็นเหตุผลว่าจริงๆแล้วควรจะทำห่างกันดีกว่านะคะ
2: ค่
0: ะไปที่คำถามจากคุณกนิกานะคะวันนี้คำถามเยอะมากเลยนะคะคุณกนิกาอายุ77หนัก44สูง148นะคะคุณกนิกาบอกว่าเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคหัวใจอยากเรียนถามว่าที่รามาเนี่ยมีวัคซีนป้องกันโควิดให้ผู้สูงอายุที่ต้องลงทะเบียนที่ไหนยังไงไหมครับประกันสังคมมาตรา39ที่รามาหรือต้องลงทะเบียนคุณหมอพร้อมนะคะคุณหมอรามาน่ารักทุกท่านนะคะอยากทราบว่าฉีดวัคซีนต้องยังไงตอนนี้หลายคนอาจารย์ขาเวลาฉีดวัคซีนแล้วต้องไปลงทะเบียนในหมอพร้อมใช่ไหมคะ
1: อันนั้นคือเพื่อติดตามเรื่องของผลข้างเคียงด้วยแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้วัคซีนที่กระจายมาที่ทางรัฐบาลที่บดีเองเนี่ยส่วนหนึ่งช่วงแรกที่มาเนี่ยเราก็ไม่ได้มาเยอะนะคะเพราะเราก็กระจายให้บุคลากรก่อนนะคะสำหรับเรื่องของการให้ประชาชนทั่วไปหรือให้ผู้ป่วยที่เป็นคนไข้ของรามาธิบดีเนี่ยจะต้องติดตามข่าวอีกทีนึงนะคะว่าวัคซีนจะมามากน้อยแค่ไหนแล้วก็สามารถกระจายให้ไปจนถึงตัวผู้ป่วยได้หรือเปล่าเพราะว่าขนาดตอนนี้บุคลากรเราก็ยังฉีดกันไม่ครบเลยนะคะก็อาจจะต้องติดตามข่าวนิดนึง
0: เนาะตอนนี้เท่าที่ทราบนะคะข้อมูลที่มีก็คือประชาชนโดยทั่วไปถ้าอยากจะฉีดวัคซีนเนี่ยก็ให้ลงทะเบียนที่หมอพร้อมได้นะคะไปลงทะเบียนไว้แล้วเดี๋ยวเขาเหมือนจะมีข้อความส่งมาว่าเราไปฉีดได้ที่ไหนอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะไม่ได้เป็นที่เรามาทุกคนเขาก็จะกระจายอย่างที่อาจารย์หมอสมบอกนะคะไปที่คำถามจากคุณสมชายนะคะคุณชายอายุ62ปีนะคะบอกว่าเป็นโรคหลอดเลือดในสมองไขมันกรดไหลย้อนลำไส้แปรปรวนฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมครับฉีดที่ไหนครับฉีดได้เมื่อไหร่พี่ๆเพื่อนๆไปฉีดที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนมาแล้วคุณสมชายอายุ62ก็ถือว่าเป็นผู้สูงวัยเนาะ
1: ก็จริงแล้วก็ถือว่าผู้สูงอายุแล้วก็โรคร่วมที่บอกมาก็คือไม่มีข้อห้ามอะไรในการฉีดนะคะก็อย่างที่บอกคือถ้าโรคคงที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนยาก็สามารถฉีดได้อยู่แล้วนะคะส่วนที่ไหนก็ต้องติดตามข่าวว่าวัคซีนมันกระจายไปตรงไหนแสดงว่าตรงนั้นอ่ะได้วัคซีนไปเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงเช่นช่วงที่แถวบางแคระบาดแถวฝั่งตัวระบาดวัคซีนก็จะเทไปตรงนู้นอยู่ช่วงนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจต้องติดตามข่าวสารว่าวัคซีนจะไปตรงไหนแล้วเราสามารถลงทะเบียนแล้วไปฉีดตรงไหนได
0: ้นะคะ
1: ฉีดได้เมื่อไหร่คือเมื่อมีวัคซีนล่ะค่ะฉีดได้เมื่อนั้น
0: มีวัคซีนก็ฉีดได้แล้วอย่างที่อาจารย์หมอสมว่าก็คือ

0: ว่าบางที่อ่ะเขาฉีดให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสูงวัยหรือว่าเป็นคนหนุ่มสาวเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่เสี่ยงใช่ไหมคะ
1: หรืออย่างกองทองหล่อระบาดเราก็เห็นว่าหนุ่มสาวแถวนั้นก็ได้ฉีดเพราะนั้นมันก็ขึ้นกับว่าตรงนั้นมันพื้นที่มันมีความเสี่ยงอะไรมันจะเทไปตรงนั้นเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยครับเนื่องจากว่าวัคซีนมาทีละช่วงทีละช่วงมันก็เลยมีการกระจายวัคซีนก็ยังทำได้ไม่ทั่วถึง
0: ค่ะค่ะไปที่คุณย่าแฝดบ้างค่ะคุณย่าแฝดบอกว่าอายุ62ปีนะคะเป็นเพศหญิงค่ะเป็นนิ่วในไตขนาด 0.5 มิลลิกรัมไม่มีความดันสูงนะคะแต่คุณหมอเนี่ยให้ยาลดความดันและรักษาต่อมลูกหมากโตมากินก่อนนอนช่วยได้ไหมคะอันตรายหรือเปล่าน่ากลัวค่ะเป็นเพศหญิงแต่อาจจะสงสัยว่าได้ยา
1: เอ๊ะทำไมมียาต่อมลูกหมาก
0: ใช่อาจจะเป็นยาลดความดัน
1: ใช่ใช่ใช่ก็คือมันเป็นยาลดความดันกลุ่มนึงซึ่งบางทีอาจจะเห็นในฉลากหรือว่าเป็นยาต่อลูกหมากที่อาจจะงงเอ๊ะทำไม
0: ตกใจคุณย่าแฝดบอกโอ๊ยตาแล้วเป็นผู้หญิงทำไมให้ยา
1: เป็นยาลดความดันกลุ่มนึงซึ่งทีคุณหมอก็อาจจะเลือกใช้ยากลุ่มนี้ในการลดความดันนะ
0: คะ
1: ก็ไม่ต้องกังวลค่ะคือถ้าใช้ตามขนาดที่ถูกต้องอยู่แล้วก็อันนี้หมายถึงว่ากังวลว่าทำไมใช้ยาต่อลูกหมากมารักษาความดันใช่ไหมคะก็คือรักษาได้นะคะหมอก็ยังมีให้ยาความดันอันนี้ในผู้หญิงเลยนะคะคือถ้าในบางคนโดยเฉพาะบางคนที่ความดันคุมยากหรือต้องใช้ยาความดันหลายตัวเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในยาที่คุณหมอเลือกนะคะ
0: ดังนั้นไม่ต้องตกใจนะคะเราไม่มีต่อมลูกหมากแต่ว่าคุณหมอให้ยามาก็มันลดความดันได้นะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าฝากสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองด้วยนะครับบอกว่าถ้าผมเนี่ยกักตัวมาแล้ว14วันแล้วผมก็ไม่มีอาการใดๆเพราะเคยไปในพื้นที่เสี่ยงมาก็เลยมากักตัวเองนะครับบอกว่าจะเกิดอันตรายขึ้นไหมครับถ้ามันครบ14วันแล้วผมอายุ73สูง163หนัก68นะคะ
1: จริงๆการกักตัวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าอยากให้ประเมินความเสี่ยงตัวเองด้วยบางทีก็คือแค่เข้าไปในพื้นที่เฉยๆคือไม่ได้เจอคนไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นผู้ป่วยจริงๆหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้กับคนที่เป็นเคสยืนยันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าแค่เข้าไปในพื้นที่จริงๆก็อาจจะไม่ได้เสี่ยงมากนะคะเพราะฉะนั้นในผู้ที่ไม่ได้มีความเสี่ยงมากเนี่ยเราเรียกว่าเราอาจจะได้ยินเสียงต่ำเสียงสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียงสูงก็คือจะหมายถึงว่าใกล้ชิดกับผู้ป่วยชัดเจนโดยเฉพาะใกล้กันน้อยกว่า1เมตรไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรืออยู่ในพื้นที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเทไม่ใส่หน้ากากอนามัยมากกว่า15นาทีอันนี้เป็นต้นคืออันนี้เรียกเสียงสูงที่เราได้ยินนะแต่ว่าเสียงต่ำก็เช่นอาจจะไปแค่เดินผ่านไปผ่านมาเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่าถ้าเสียงต่ำเนี่ยแล้วเรากักไปแล้ว14วันเนี่ยจริงๆก็ถือว่าโอเคแล้วที่จะออกมานะคะ
0: เพราะว่าถ้ามีอาการมันต้องออกแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะก็คืออย่างที่เราบอกเราเรียกว่าระยะฟักตัวระยะฟักตัวของโรคเนี่ยจริงๆก็คือถามว่าครึ่งโดยเฉลี่ย 50% ของระยะฟักตัวจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 วันเพิ่งมาอาทิตย์แรกแหละนะเราต้องเห็นอาการแล้วแต่ถามว่ายาวได้สุดถึงเท่าไหร่จริงๆยาวกว่า14วันมีไหมมีแต่ว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราก็ใช้ตัวเลข14วันนะคะเพราะนั้นคิดว่าก็น่าจะปลอดภัยแล้ว
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณกสิดิษฐ์บ้างนะคะบอกว่าผ่าต้อกระจกสำหรับคนที่กินแอสไพรินและยาลดความดันอยู่มีข้อควรระวังอะไรไหมคะอาจารย์
2: หมายถึงว่าผ่าไปแล้วหรือว่า
0: หมายถึงว่าจะผ่าต้อกระจกแต่ว่าเขาเป็นคนที่ต้องกินแอสไพรินแล้วก็ทานยาลดความดันด้วย
2: จริงๆการผ่าตัดต้อกระจกจริงมีโอกาสที่จะเกิดเลือดออกน้อยมากครับจริงบางทีถ้าคนไข้มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถหยุดแอสไพรินได้จริงๆเนี่ยจริงๆไม่ต้องหยุดก็ได้นะครับเราสามารถทำผ่าตัดต้อกระจกโดยที่ไม่ต้องหยุดแอสไพรินก็ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าคนไข้พอจะหยุดได้นะครับเราก็แนะนำว่าอาจจะให้คนไข้หยุดสัก5วันถึง7วันก่อนที่เราจะผ่าตัดต้อกระจกก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้น
1: ค่ะแต่แอสไพรินไม่ต้องหยุดแต่ถ้าพวกยาแข็งตัวของเลือดต้องหยุดไหมอาจารย์พวกไอยาคูมาดินอะไรพวกนี้ต้องหยุดไหม
2: เป็นลักษณะเดียวกันครับอาจารย
1: ์ไม่หยุดก็ได้
2: ไม่หยุด
1: ถ้าจำเป็นจริงๆต้องกิน
2: ใช่ครับถ้าจำเป็นจริงก็ไม่ต้องหยุดครับ
0: ค่ะปกติแล้วเวลาการผ่าตามันมีเลือดออกเยอะไหมคะอาจารย
2: ์จริงๆไม่มีนะครับจริงๆนี่เป็นอวัยวะที่มีเสน่ห์นิดหน่อยตรงที่ว่ามันไม่มีเลือด
0: แต่เราเห็นเหมือนมีเลือดเลือดเส้นฝอยๆแต่ว่าคือไม่มีเลือดออก
2: เวลาเราผ่าต้อกระจกจริงเราไม่ได้ไปยุ่งกับบริเวณตาขาวนะครับจริงหลักๆเราตรงทำตรงกระจกตาที่เป็นตาดำซึ่งมันไม่มีเส้นเลือดอยู่แล้วน
0: ะครับดังนั้นก็สบายใจได้นะคะสามารถผ่าตัดได้นะคะมีคำถามบอกว่าถ้าเพื่อนเราติดเชื้อโควิดเราควรจะไปตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อไหร่ถึงจะได้ผลดีที่สุดแล้วคุณคืออาจารย์พอติดเชื้อไปตรวจเลยแล้วบอกว่าไม่เจอ
1: ก็จะไม่เจอนะคะเพราะอย่างที่บอกก็คือพูดถึงระยะฟักตัวเมื่อกี้ที่บอกนะคะเพื่อนถ้าเราเจอเพื่อนเราวันนี้เนี่ยระยะอย่างที่บอกระยะ

0: ตัว 50% ก็คือ 50% 60% เนี่ยมันจะออกอาการที่ประมาณ5วันน
1: ะ
0: คะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะออกอาการหลังกว่านั้นเพราะนั้นหลังจากที่รับเชื้อมาแล้วเนี่ยวันนี้ยังไม่ต้องไปตรวจนะคะเพราะนั้นส่วนใหญ่เราก็ให้ตรวจประมาณสักวันที่5เป็นต้นไปนะคะมัน2 3 4อะไรก็ยังไม่ต้องตรวจมัน5เป็นต้นไปค่อยมาตรวจ1ครั้ง
1: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันสมมติว่าเราไปเจอเพื่อนมาปุ๊บไม่ต้องตรวจแต่ว่าต้องกักตัวเอง
0: กักไปก่อนหรือถ้าเรามีอาการก่อนวันที่5ออกมาตรวจได้เลยเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะ3วันมีอาการอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าเราเสี่ยงสูงแน่ใกล้ชิดแน่อย่างเงี้ย3วันก็ออกมาตรวจได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีอาการเลยเนี่ยก็ค่อยวันที่5ค่อยมาตรวจ
1: ไม่ใช่ว่าเจอปุ๊บพอรู้ว่าเพื่อนเป็นไปตรวจเลยอันนี้คือเสียตังค์ฟรีแน่เชื่อไม่ขึ้น
0: แล้วก็ตอนนี้ทําให้บุคลากรทํางานหนักมากเพราะว่าบางทีตรวจกัน 3-4 รอบนะคะแล้วก็ไอ้ครั้งแรกเนี่ยบางทีตรวจมารู้อยู่แล้วว่าลบแหละน
1: ะคะ
0: เจอวันนี้เจอเช้าเย็นตรวจยิ่งไม่เจอใหญ่นะคะก็คือยังไม่ต้องมานะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เรามาเราเองตอนนี้ก็ทําวันนึง4-500คน
1: โอ้โหเยอะมาก
0: ทําแลบเนี่ยค่ะนะคะแล้วที่บางโรงอย่างเช่นบําราชนราดูนได้ยินข่าวเมื่อเช้า 7-800 คนต่อวันนะคะที่ต้องทำแลบเพราะนั้นก็บางทีบุคลากรก็ทำกันไม่ทันเหมือนกันนะคะ
1: ถ้าคุณผู้ชมไปเขาเรียกว่าไปสุ่มเสี่ยงกับการติดโควิดมาอยู่บ้านก่อนนะคะกักตัวเองอย่าเพิ่งไปตรวจรอสักถ้ามันมีอาการ
0: เอามาตรวจเลย
1: มาตรวจเลยหรือไม่ก็สัก5วันไปแล้วแล้วก็ค่อยมาตรวจนะคะจะได้ให้คุณหมอทำงานน้อยๆลงหน่อยนะคะไปที่ป้าแต่บ้างป้าแต่อายุ95ปีป้าแต่บอกว่าเพิ่งตรวจพบเส้นเลือดโป่งในช่องท้องไปพบคุณหมอแต่ว่าคุณหมอทำอะไรไม่ได้เพราะว่าอายุมากแล้ววันๆเนี่ยรู้สึกอยากจะหลับตลอดเวลาเลยไม่กินอาหารนะคะตอนนี้ก็ทานนมอยู่นะคะควรเสริมวิตามินตัวไหนดีนะคะน่าจะเป็นญาติถามให้มีคุณตาอายุ95
0: ค่ะก็จริงถามว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดโป่งน่าจะเป็นเส้นเลือดโป่งในช่องท้องนะคะถามว่ามีวิตามินตัวไหนไหมจริงๆก็ไม่ได้มีชัดเจนนะคะแต่ว่าเน้นย้ำก็คือเรื่องของว่าถ้ามีโรคประจำตัวเดิมอยู่ที่มีปัญหาที่ทําให้หรือส่งผลทําให้เกิดเส้นเลือดมันโป่งมากขึ้นต้องคุมให้ดีเช่นความดันสูงคุมดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าความดันคุมไม่ดีมันก็ส่งผลให้ความดันในเลือดคือหลอดเลือดเราเหมือนท่อน้ำนั้นถ้าความดันน้ําสูงเนี่ยแตกได้แล้วเราก็ต้องควบคุมความดันในท่อให้มันอยู่ในระดับที่พอดีเพราะนั้นถ้าเป็นความดันก็ต้องคุมยาไว้นะคะเป็นไขมันรักษาไหมนะคะอันนี้ก็คือควบคุมปัจจัยที่ทําให้เกิดเส้นเลือดจะทําให้โป่งมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าไปกดท้องอย่าไปทําอะไรที่ทําให้กระแทกท้องนะคะที่เราจะกลัวคือกลัวมันแตกนะคะแต่ถ้ามันขนาดเล็กแล้วมันไม่แตกก็ไม่มีอะไรนะคะก็ให้มันอยู่ไปอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวคุณหมอก็จะนัดติดตามดูเองนะคะวิตามินไม่มีเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดอันนี้ไม่มี
1: ไม่มีเลย
0: นะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณเพนที่ถามเรื่องค่าตับของสามีนะคะบอกว่าอยากรบกวนถามคุณหมออีกครั้งคือค่าตับเนี่ยปกติของโรงพยาบาลนี้ค่าตับที่เขาระบุไว้คือ 5-30 แต่อันนี้เป็น 40 คือเกินมาแล้วบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยสามีทานยาความดันแล้วก็มาเกือบ10ปีแล้วนะคะกับยาลดไขมันด้วยทานมาประมาณ 2-3 ปีนะคะยาเหล่านี้มันมีผลกับตับไหมคะและจะแก้ไขอย่างไรถ้ามันเกี่ยวข้องกับตับนะคะ
0: ค่ะก็ถ้าเป็นยาลดไขมันอาจจะมีโอกาสทําให้ค่าตับขึ้นได้แต่ถามว่าโดยส่วนตัวถ้าบอกค่าแค่40นะคะและค่าเกินมา30ส่วนเองก็คือคิดว่าเฉยๆไม่ต้องทําอะไรนะนอกจากว่าจะติดตามดูหรือว่าในเช่นอีก6เดือนอีกปีนึงเจาะซ้ำแล้วถ้ามันสูงกว่านี้อีกค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าอันนี้ถือว่าเกินมาน้อยมากคิดว่ายังไม่ต้องกังวลอะไรในจุดนี้นะคะ
1: มีคำถามนะคะจากทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105นะคะบอกว่าถามให้คุณพ่ออายุ92ปีหนัก45สูง152เป็นโรคปอดมีอาการเท้าบวมคุณหมอที่ดูแลโรคหัวใจนะคะให้ยาขับปัสสาวะและสูตรยาตัวนี้นะคะอาจารย
0: ์
1: เช้า2ครั้งเย็น2ครั้งอยากทราบว่าการสูตรยามีผลต่อการจำไหมยาขับปัสสาวะถ้าเท้าบวมให้กินถ้าไม่กินยาเท้าบวมก็จะไม่มีอาการเจ็บอะไรอยากทราบว่าไม่กินได้ไหมและต่อจากเท้าบวมจะมีการอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะ
0: อันนี้อาจจะเป็น2คําถามใหญ่ๆแล้วกันนะคะคำถามแรกคือยาพ่นที่ใช้อยู่นี้มีผลกับความจําหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: น่าจะเรื่องความจําสมองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือคิดว่าไม่น่ามีปัญหาไม่น่าจะมีผลเกี่ยวเนื่องกันนะเพราะว่ายานี้ก็คือคนที่เป็นโรคปอดเขาก็ใช้กันอยู
1: ่
0: นะคะส่วนยาขับปัสสาวะอันนี้ต้องถามคุณหมอเลยว่าระบุว่าแบบนี้จริงๆหรือเปล่าก็คือเท้าบวมให้กินถ้าไม่บวมไม่ให้กินอันนี้ไม่แน่ใจส่วนใหญ่ก็คือต้องกลับไปถามคุณหมออีกทีหนึ่งว่าจะให้ทำตามนี้เพราะว่าบางทีเราก็จะกะไม่ถูกว่า

0: ไออันนี้คือบวมหรือยังนะอันนี้คือบวมแล้วให้กินหรือเปล่าเพราะว่ายาขับปัสสาวะคือถ้าบางทีมันก็มีผลเสียเหมือนกันใช่ไหมกินมากไปก็อาจทำให้ปัสสาวะเยอะมีเสียเกลือแร่ออกไปทางปัสสาวะเยอะนะคะบางคนมีโซเดียมต่ำมีเกลือแร่ต่ำโพแทสเซียมต่ำก็เกิดปัญหาตามมาได้เพราะนั้นอาจจะต้องกลับไปถามคุณหมอเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าบวมขนาดไหนให้กินกินขนาดไหนจะได้ไม่เกิดเรากินบ่อยไปก็ไม่ดีเหมือนกันในยาขับปัสสาวะในผู้ป่วยสูงอายุบางรายนะคะ
1: อันนี้มีถามเพิ่มด้วยนะบอกว่าคุณแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงมีเสมหะ

0: ที่อาจจะน้อยไป2ยาลายเสมหะก็ยังพอทันรับประทานได้อยู่สำหรับยาลายเสมหะนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วสุดท้ายก็คือถ้าไม่ออกจริงๆเยอะจริงๆเหนียวจริงๆก็ต้องดูดออก
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ไปที่คำถามจากคุณฤทธิ์นะคะอายุ79ปีหนัก50ป่วยเป็นโรคไตค่าไต 3.07 มียาอะไรชะลอให้ค่าไตไม่สูงไปกว่านี้ไหม
0: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาที่คุณหมอให้อยู่นะคะส่วนใหญ่ก็คุณใหญ่คุณหมอก็จะให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเช่นต้องดูว่าโรคไตนั้นหน้าที่ขึ้นเนี่ยค่าไตที่ขึ้นไปจากอะไรบางคนเป็นจากความดันก็ต้องคุมความดันให้ดีบางคนเป็นจากเบาหวานก็ต้องรักษาเบาหวานให้ดีนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะบอกว่าไม่ให้กินเค็มใช่ไหมคะเรื่องของลดโปรตีนให้น้อยลงอะไรก็คือตามที่คุณหมอว่าเลยนะคะส่วนยาพิเศษหรือว่ายาวิตามินอะไรอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีจำเพาะนะคะที่จะชะลอค่าไตได้ะ
1: ค่ะมาที่คำถามสุดฮิตมากๆเลยในเรื่องตาถามกันทุกครั้งที่มีอาจารย์หมอตามมาคุณกิตกูลนะคะบอกว่ามีจุดดำๆลอยไปลอยมาในตาอันตรายไหมครับบางคนก็เห็นเป็นลูกน้ำลอยไปลอยมานะคะอาจารย
2: ์ก็จริงๆอาการจุดลอยๆเนี่ยส่วนมากจริงๆมันจะเป็นอาการวุ้นลูกตาเสื่อมเป็นหลักนะครับจริงถามว่าโดยตัวของถ้าเป็นโรควุ้นลูกตาเสื่อมจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้อันตรายอะไรก็ให้สังเกตอาการไปนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามถ้ามีอาการที่ต้องควรระวังก็คือจุดรอยมันมากขึ้นฉับพลันอย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะครับก็มันอาจจะไม่ใช่เป็นจุดรอยปกติละนะครับก็หรือว่ามีลักษณะที่ตามัวลงอย่างเงี้ยนะครับฉับพลันขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจจะต้องมารีบพบแพทย์นะครับแต่ถ้าเราจะรักจุดรอยที่มันเป็นเท่าๆเดิมมาตลอดนะครับไม่ได้เป็นมากขึ้นฉับพลันอันนี้ไม่เป็นไรนะครับให้สังเกตตัวเองไป
1: ครับไปที่1คำถามสุดท้ายคำถามเยอะยังมีคำถามค้างอีกเยอะเลยคุณอลิสนะคะบอกว่ามีเพื่อนอายุ53ปีนะคะเป็นเพศหญิงทานพลิกเข้าไปในหลอดลมหมายถึงว่าพลิกอาจจะหลุดไปในหลอดลมแล้วก็เวลาไอจะเหนื่อยมากแสบตรงกลางหน้าอกหายใจลำบากเวลาใส่แมสไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรบอกว่าคืนวันอังคารเนี่ยปรากฏว่ามีไข้วันพุธเริ่มไอและเจ็บคอพฤหัสถึงเสาร์ไอเจ็บคอมีน้ำมูกวันอาทิตย์ท้องเสียเริ่มไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสนะคะเขาบอกว่าพอไปขอตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วเขาประเมินว่าไม่เสี่ยงควรทำยังไงดีคะ
0: ก็จริงถ้าสำลักนี่วันไหนนะคะ
1: สำลักเนี่ยตั้งแต
0: ่
1: วันไม่ได้บอกวันนะคะอาจารย์แต่ว่าก็เล่าอาการมาว่าพอคืนวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีไข้วันพุธเริ่มไอเจ็บคอพฤหัสเสาร์ไอเจ็บคอมีน้ำมูกอาทิตย์เริ่มท้องเสียเริ่มไม่ได้กลิ่นไม่รู้รส
0: คือถ้าดูตามนี้ถ้าเป็นตัวเองก็เอาอ่ะก็คือไข้ไอ
1: มันได้เลย
0: ลิ้นไม่รับรสจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยเอาไว้ก่อนเลยนะคะก็คือก็ถ้าเป็นตัวเองก็คือสวอปอย่างที่บอกก็คือตอนเนี้ยมันเป็นคนที่ติดมันเป็นวง2หรือวง3แล้วคือไม่ใช่ว่าอย่างที่บอกเราอ่ะไม่ได้ไปสถานบันเทิงหรอกแต่คนที่ไปอ่ะมาใกล้ชิดกับเราหรือเปล่านะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครที่มีความเสี่ยงบ้างนะถ้าดูแค่อาการถ้าเป็นตัวเองเอานะสลบ
1: รับเลย
0: รับแยงจมูกให้นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาไม่แน่ใจเรื่องของการประเมินหน้างานอีกทีนึง
1: นะคะแล้วก็มีแฟนรายการบอกว่าฝากคุณหมอดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะอ้าววันนี้มีคำถามรอติดค้างอยู่เยอะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้อาจารย์หมอทำงานเหนื่อยมากเลยตั้งแต่ต้นรายการจนถึงท้ายรายการตอบไม่หยุดเลยขอบคุณนะคะอาจารย์หมอโสแล้วก็อาจารย์หมอทูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะสามารถติดตามรายการรัดคิวหมอรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนะคะใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามามากที่สุดเลยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากรีเนซองและวอรินดาโครเซตค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราทั้ง3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดี

ื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใส
0: ่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

ู่บ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานใ

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้
1: พ
0: อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พอร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง

านี่มานี่มานี่มานี่มานี่อ้าวเด็กๆทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอนุบาลชาญสมองรายการนี้นะครับไม่ใช่รายการสอนวาดรูปแต่ว่าเป็นรายการที่ใช้ให้เด็กๆนั้นได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาวาดต่อเติมจากเส้นสายต้นแบบที่เรามีให้ไม่รู้ว่าตอนนี้น้องๆทางบ้านไปเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาหน้าจอหรือยังนะแน่นอนครับทุกครั้งเราจะมีเส้นสายปริศนามาให้ดูแล้ววันนี้พร้อมจะดูกันหรือยังว่าเป็นรูปอะไรพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นโค้งนะครับอยู่3เส้นมีเส้นยาว1เส้นแล้วก็เส้นสั้นๆอีก2เส้นนะครับให้เวลานะครับ1 2 3อ้าวตอนนี้เด็กๆทั้งบ้านใช้ความคิดเลยว่าจะวาดรูปต่อเติมเป็นอะไรดีพร้อมจะไปวาดรูปกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปประจำที่เลย

ตอนนี้พี่เซฟอยู่กับน้องเซกินะครับพอน้องเซกิได้ภาพต้นแบบมาก็ลากเส้นต่อจากเส้นโค้งๆนะครับไปบรรจบกันซึ่งเป็นรูปทรงอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนท้ายว่าน้องเซกิจะตั้งชื่อภาพว่าอะไรส่วนน้องๆทางบ้านเป็นไงครับวาดถึงไหนแล้วอย่าลืมดูเวลานะครับพี่เซฟจับเวลาอยู่นะครับ

0: แล้วตอนนี้พี่เซฟเดินมาถึงน้องพัดนะครับเห็นว่าน้องพัดกำลังระบายสีด้วยสีช็อกนะครับหลายสีเลยนะครับสลับไปมาต้องมาถามน้องพัดว่าน้องพัดครับน้องพัดทำไมถึงเลือกระบายสีหลายๆสีอย่างนี้ครับ
1: มันสวยค่ะ
0: มันสวยดีเหรอครับ
1: ค่ะ
0: แล้วต้องเหมือนจริงไหมครับ
1: ไม่ต้องก็ได้ค่ะ
0: โอ้เด็กบอกว่าไม่ต้องก็ได้นะครับน้องๆทั้งบ้านก็เหมือนกันนะครับเราใช้จินตนาการต่างไม่ต้องเหมือนจริงก็ได้นะครับ

0: น้องๆทางบ้านครับวาดถึงไหนแล้วครับใกล้เสร็จหรือยังตอนนี้ถึงเวลาที่พี่เซฟจะต้องนับถอยหลังแล้วนะครับเด็กๆครับช่วยนับหน่อยนะเริ่มจาก5
1: 4
0: 3
1: 2
0: 1
1: 0
0: หมดเวลาแล้วนะครับเอาวางอุปกรณ์ครับน้องๆตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาดูศิลปะแบบใสๆนะของเด็กอนุบาลกันนะครับน้องพัดนะครับและนี่คือผลงานของน้องพัดครับเอาละน้องพัดต้องบอกพี่เซฟแล้วล่ะว่าตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
1: เมอร์เมดค่ะ
0: เมอร์เมดต้องให้น้องพัดอธิบายแล้วล่ะไหนชี้ซิตรงไหนเป็นอะไรของเมอร์เมดบ้าง
1: อันนี้

0: นี่ผมเมอร์เมดตรงไหนนี่เรียวยาวเนี่ยเหรอลูก
1: นี่ด้วยค่ะ
0: เนี่ยครับนี่คือผมของเมอร์เมดใช่ไหมครับแล้วไหนหน้าเมอร์เมดอยู่ไหนครับอยู่นี่แล้วตัวละครับแบบนี้เมอร์เมดคือตัวอะไร
1: นางเงือก
0: นางเงือกมีลักษณะเป็นยังไงครับ
1: ครึ่งตัวค่ะ
0: ครึ่งตัวยังไงครับด้านบนเป็น
1: หัวครึ่งหางค
0: ่
1: ะ
0: หางอะไรอ่ะ
1: ปลาค่ะ
0: เหมือนปลาใช่ไหมครับเอานี่คือผลงานนางเงือกเมอร์เมดของน้องพัทนะครับปรบมือให้หน่อยผมให้ตัวเองด้วยผมให้ตัวเองด้วยมาถึงน้องคนที่สองนะครับน้องแพนตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไร
2: คนให้อาหารปลา
0: คนให้อาหารปลานะครับไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับชี้เลย
2: โพนี่แดนกำลังให้อาหาร
0: โพนี่แดนมาแล้วโพนี่แดนมาแล้วนะครับ
2: ให้อาหาร
0: โพนี่แดนเป็นใครเนี่ยเป็นใครอ่ะ
2: ก็เป็นคนไงคะ
0: เป็นคนนะครับคนอยู่ตรงนี้แล้วเดินทางมาทำอะไรครับ
2: ก็มาให้อาหารแล้วเม็ดเดดดี้ก็เป็นอาหารแล้วอันนี้ก็ปลาวานขึ้นมาในนี้แล้วก็พ่นน้ำออกมา
0: น้องแพนมองเห็นเส้นที่รายการมีให้ตั้งแต่แรกเนี่ยครับเป็นเหมือนรูปอะไรครับ
2: แม่น้ำลำคลอง
0: เป็นแม่น้ำลำคลองไหนทำมือยังไงแม่น้ำลำคลองไหนยังไง
2: ก็ถ่ายนะ
0: แม่น้ำลำคลองโอ้โหร้องเพลงด้วยได้ไหมร้องเพลงด้วยได้ไหม
2: ได้
0: ที่เกี่ยวกับแม่น้ำลำคลองอ่ะ
2: แม่น้ำลำคลองคอยอยู่อาศัยกับปลาที่อยู่ใต้ลึกในน้ำ
0: เคยได้ยินมาก่อนเปล่าเพลงนี้หนูหัดร้องมาจากไหนอะคะ
2: ไม่ใช่ค่ะหนูแต่งเองค
0: ่
2: ะ
0: อะไรนะ
2: แต่ง
0: เองตอนนี้เป็นภาพคนมาให้อาหารปลาหนูแต่งเพลงได้ไหมตอนนี้เลยอ่ะได้ใช่ป่ะตอนนี้จะเป็นความสามารถพิเศษนะครับเพลงคนให้อาหารปลานะครับพร้อม
2: คนให้อาหารปลาปลาก็มากินปลามากินก็อิ่มท้องกลายเป็นคนดีนางก็ได้ขึ้นสวรรค์
0: โอ้เก่งมากปรบมือให้หน่อยแล้วก็เดินทางมาถึงน้องสุดหล่อของเราวันนี้นะครับน้องต้นกล้าตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
3: นักประดาน้ำกำลังแอบปลาฉลาม
0: นักประดาน้ำกำลังแอบปลาฉลามนะครับต้องเล่าเรื่องให้ฟังแล้วล่ะครับ
3: อันนี้นักประดาน้ำอยู่ข้างล่างค่ะหนูไม่ได้ว่าอะไรตรงนี้หนูว่ามันสั้น
0: อ๋อนี่คือนี่นักประดาน้ำอยู่ตรงนี้แล้วไหนครับเจ้าฉลามของเราอยู่ไหนครับ
3: ข้างบนคร
0: ับตัวนี้นะครับโอ้น้องต้นกล้าจินตนาการจากเส้นที่มีให้โค้งๆนี้เป็นส่วนไหนของปลาฉลามเนี่ย
3: ตัวปลาฉลามคร
0: ับเป็นตัวปลาฉลามนะครับแล้วตอนนี้ฉลามอยู่ในน้ำหรือกำลังกระโดดครับเนี่ย
3: กำลังบิน
0: โอ้กระโดดขึ้นไปได้จังหวะพอดีนักประดาน้ำเลยรีบหลบซะก่อนใช่ไหมครับเอานี่ผลงานฉลามนะครับของน้องต้นกล้าครับปรบมือให้หน่อยมาถึงน้องคนที่4น้องเซกินะครับนี่คือผลงานของน้องเซกิอ้าวชื่อภาพว่าอะไรครับ
4: โลมาแสนสวย
0: โลมาแสนสวยนะครับไหนอธิบายหน่อยสิครับเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
4: โลมามันซื้อของแล้วมันก็ว่ายน้ำกลับบ้าน
0: อุ้ยโลมาไปซื้อของด้วยนะแล้วว่ายน้ำกลับบ้านนะไปซื้ออะไรครับ
4: ไปซื้อกับข้าวไปให้แม่กิน
0: ไปซื้อกับข้าวให้แม่กินโลมาใจดีหรือว่าใจร้ายครับ
5: ใจดี
0: ใจดีเหรอ
5: มันไม่กินคน
0: แล้วฉลามมันใจดีหรือใจร้าย
5: ใจร้าย
0: ใจร้ายถ้าอย่างนั้นโลมาก็จะใจดีใช่ไหมครับปรบมือให้ผลงานของน้องเซกีหน่อยต่อมาถึงน้องคนสุดท้ายแล้วนะครับผลงานของน้องเบียนน่ามีชื่อว่า
6: สวนดอกไม
0: ้โอ้สวนดอกไม้นะครับไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิในนี้มีอะไรอยู่บ้าง
6: มันคือดอกไม้ที่ยาวมาก
0: อ๋อครับเดี๋ยวยังไม่เห็นดอกไม้เลยเนี่ยดอกไม้อยู่ไหนผลงานนี้ระบายสีได้สวยมากอยู่นี่มีตรงไหนอีก
6: มีตรงนี้
0: ตรงนี้อีกนะครับแล้วจินตนาการจากเส้นที่มีให้อ่ะเป็นรูปอะไรเนี่ยเส้นเนี้ย
6: มันคือภูเขา
0: อ๋อเป็นภูเขานะครับแล้วทำไมน้องเบียนน่าถึงระบายสีเต็มกระดาษเลยล่ะ
6: จะได้ฟู
0: ฮะ
6: จะได้ฟู
0: ฟูจะได้ฟูนะครับการระบายแบบนี้นะก็ไม่ผิดนะครับเป็นการระบายที่เด็กๆเห็นความสวยงามในแบบของเขานะนะครับแล้วก็ระบายสีลงไปเต็มเลยที่สำคัญคือน้องเวียนน่ามีความกล้าและมั่นใจมากนะครับที่จะระบายสีลงไปแบบนี้นะครับปรบมือให้น้องเวียนน่าหน่อยเก่งมากเป็นยังไงบ้างครับผลงานของเหล่าอนุบาลชาญสมรนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างนะครับ

0: นี่แหละครับคุณพ่อคุณแม่ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กๆนี่เป็นเรื่องที่เราควรสนับสนุนอย่างยิ่งเพราะว่าจินตนาการไม่มีถูกและก็ไม่มีผิดนะครับอย่าลืมกลับมาเจอกับรายการ
1: อนุบาล
0: ชาติสมองนะครับมาเจอกันได้ใหม่คราวหน้า

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV

2022ออกอากาศเวลา 5:45 นาทีถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นาทีถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกท้ายให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีท้ายอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงวิธีการผูกท้ายเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โจทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราละกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับเราลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาขนาดนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปครับและหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบๆ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปเอาละครับแล้วหลังจากนั้นต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกะหลาดสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเป็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะหลังจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: กระดูกที่นำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องๆสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวอีกหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์กันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็มาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตค่ะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โตกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตเผือกฟักป.3 ทับ 1 น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับแน่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผล

งานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี้ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิษฐ์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมล address สอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.com/sonsinclub ก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195-197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและการเริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไงล่ะผู้กล้าทั้งสี่คราวนี้อย่าเป็นฝ่ายยอมแพ้หรือเปล่าล่ะ
1: ไม่มีทางเรายังมีหวังนะเรามีหนังสือแห่งโนแลนทั้งหมดอยู่กับเรานี่ไปพลังแห่งหนังสือไม่ได้พ้นน่ะแบบนี้เราจะใช้พลังจากไหนอ่ะ
2: จากตัวเราเองไงฉันจะลองใช้พลังลบล้างของฉันดูอาจจะหยุดพลังจินตนาการของพวกล่าลอสแลนด์ได
1: ้จริงด้วยเธอทำอย่างนั้นได้นี่นะดีจริงๆที่มีเธออยู่ด้วยอ่ะ เธอเป็นความหวังของพวกเราแล้วล่ะพวกล่าระวัง
3: เฮ้ย
0: แน่ใจเหรอว่านี่คือผู้กล้า
3: สู้ๆนะดาว
0: จะสู้กับฉันคิดดีแล้วเหร
1: อไหนมั้ยเนี่ย
4: เย้
0: ไม่เห็นจะเป็นไรเลยไม่สะทกสะท้านหรอกนะ
3: อ้าวทำไมพลังจินตนาการไม่ถูกลบไปล่ะ
2: หรือว่าพลังลบล้างของฉันจะหมดลงไปแล้ว
5: ไม่ใช่หรอกนั่นคงเป็นเพราะพลังของจินตนาการนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าอะไรจะมาหยุดยั้งได้นะสิ
0: ใช่แล้วล่ะปราดแห่งเงานี่เจ๋งจริงๆที่ให้พลังที่เก่งที่สุดนี้มา
3: ปราดแห่งเงาไม่ได้เจ๋งนะเขาไม่ใช่คนดีด้วยซ้ำเขากำลังหลอกนายอยู่ตั้งหากล่ะ
0: หลอกตรงไหนพวกนายก็เห็นอยู่แล้วนี่ว่าพลังนี่น่ะมันของจริง
2: นี่มันเป็นแผนการชั่วร้ายของปราดแห่งเงาเขาให้พลังแก่เธอเพื่อทำงานให้เขาพวกเราต่างก็เคยโดนหลอกมาแล้วเธออาจจะได้พลังที่ยิ่งใหญ่มาก็จริงแต่เธอกำลังช่วยให้ความชั่วร้ายเป็นฝ่ายชนะนะ
0: แผนการชั่วร้ายเหรอ

0: โถ่ทำไมท่านจะไม่รู้ทันเจ้านกฮูกแก่นั่นจะบอกให้นะป่านี้ปราดแห่งเงาคงกำลังหาทางเปิดคนโทน้ำพวกไมเมอร์อยู่แต่พวกนายก็คงจะผ่านฉันไปไม่ได้หรอก
1: นายก็รู้แผนการทั้งหมดของปราดแห่งเงาแล้วเหรอแล้วทำไมนายยังยอมให้มันหลอกใช้อยู่ล่ะ
0: หลอกอะไรกันฉันสิเป็นฝ่ายได้ประโยชน์แค่ทำตัวเป็นพวกด้วยจุดปราดแห่งเงานั่นก็บอกพลังวิเศษนี้มาให้แล้วจะขโมยน้ำพุแห่งปัญญาหรือทำลายโลกแห่งปัญญาอะไรฉันก็รู้แต่ฉันไม่สนใจหรอกให้ฉันมีพลังก็พอแล้ว
1: หยุดเถอะฉันคิดว่านายก็คงมีที่มาไม่ต่างจากพวกเราหรอกที่เข้าใจไปเองว่าต้องเรียนให้เก่งให้เหนือกว่าคนอื่นให้คนอื่นสนใจคิดไปเองว่าพ่อแม่ต้องการให้เราเป็นแบบนั้นจนทำให้เจ้าปราดแห่งเงาครอบงำเราในที่สุดนี่มันไม่ใช่เส้นทางที่ถูกต้องหรอกนะ
0: ฉันไม่ได้ถูกครอบงำและที่สำคัญพ่อแม่ฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยทั้งการเป็นคนที่เก่งที่สุดทั้งพลังผู้กล้าแห่งเงาทั้งหมดฉันเป็นคนเลือกเองฉันไม่เคยต้องให้ใครมาชี้แนะหรือจ้ำจี้จ้ำชัยเรื่องการเลยเพราะทุกอย่างมันดูง่ายไปหมด
2: โชคดีนะที่ลูกเราเรียนดีโดยไม่ต้องให้เขี้ยวเข็นเลยน่ะ
3: นั่นสิคะแต่แม่ก็อยากให้ลูกออกไปเที่ยวเล่นเหมือนเด็กคนอื่นๆบ้างเสาร์นี้ไปเที่ยวสวนสัตว์กันมั้ยลูก
0: ไม่เอาหรอกครับผมจะอ่านหนังสือดูสิพ่อวิชาของมอต้นเนี่ยมันง่ายจริงๆอ่ะผมชักไม่อยากไปโรงเรียนประถมแล้วล่ะมีแต่พวกไม่ได้เรื่องอ่ะเนี่ยคุณครูยังบอกเลยว่าผมอาจเป็นอัจฉริยะก็ได้นะ
2: เรียนหนักมันก็ดีแต่ต้องรู้จักพักผ่อนบ้างนะลูก
0: พักผ่อนมันไม่ทำให้เรียนดีหรอกครับ
2: ทำไมทำเพื่อนแบบนั้นล่ะลูก
0: ฮะ
2: ทำไมทำเพื่อนแบบนั้นล่ะลูก
0: เพื่อนเหรอเด็กเรียนแย่อย่างนั้นอ่ะผมไม่นับเป็นเพื่อนหรอกครับ
2: ที่สำคัญเพื่อนลูกคนนี้เขาก็เป็นคนนิสัยดีนะจะไปทำเขาทำไม
0: เด็กดีแต่โง่แบบนี้จะไปได้เรื่องอะไรผมไม่สนใจแล้วว่าใครจะมองว่าผมเป็นคนดีหรือไม่ดียังไงผมก็เรียนเก่งที่สุดอยู่แล้วนี่ไงครับพ่อประกาศนียบัตรเรียนดีผมสอบได้ที่หนึ่งอีกแล้วครูใหญ่ยังบอกเลยว่าอย่างผมน่ะอย่าว่าแต่วิชาของมอต้นเลยมอปลายก็ยังไหวเป็นยังไงครับพ่อแม
2: ่เป็นไรนะ
0: พ่อกับแม่ไม่เข้าใจเลยความดีงั้นเหรอคุณธรรมงั้นเหรออะไรจะสำคัญไปกว่าความรู้คนเก่งเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จแต่ตอนนี้โอกาสก็มาถึงแล้วปราดแห่งเงามอบพลังของผู้กล้าแห่งเงาให้กับฉันให้ฉันได้ใช้พลังแห่งหนังสือซึ่งเป็นพลังแห่งความรู้และจินตนาการแล้วทำไมฉันต้องทิ้งมันไปล่ะ
1: นายแค่แต่พลังที่ตัวเองจะได้งั้นเหรอ
4: ผู้กล้าแห่งลอสแลนด์เป็นเด็กที่เก่งเปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถและก็เฉพาะสิ่งที่อยู่แต่ในตำราเรียนเท่านั้นก็เลยไม่เคยได้เรียนรู้เรื่องอื่นๆนอกเหนือจากนี้ทำให้ไม่สามารถแยกแยะความดีความชั่วได้ยังไงล่ะดังนั้นการต่อสู้กับเขาครั้งนี้เลยไม่เหมือนการต่อสู้กับผู้กล้าคนก่อนๆที่เราสามารถพูดคุยกับเขาแล้วดึงให้หลุดพ้นจากการครอบงำของปราดแห่งเงาได้
1: อย่างนี้เราก็หมดทางสู้แล้วจริงๆนะสิครับ
5: ทว
1: บ
5: มาแล้ว
1: ท่านในช่างสงสัยชัยยะเราอาจมีทางรอดแล้วนะท่านมาช่วยพวกเราใช่ไหมครับ
5: โอ้ฉันมาถามอะไรนิดหน่อยนะ
6: เชิญครับ
5: นี่พวกเจ้ากำลังมีปัญหากันอยู่งั้นเหรอ
1: ปัญหาใหญ่เลยล่ะครับนั่นไง
5: ดู

0: ท่าทางจะเก่งจริงๆเคยเจอใครเก่งๆแบบนี้บ้างไหมล่ะฮะต้นกล้า
1: ก็เคยครับเคยเจออยู่หลายครั้งแต่ไม่มีคนไหนที่เก่งเท่านี้เลย
0: แล้วมีครั้งไหนที่รู้สึกเหมือนจะพ่ายแพ้เท่าครั้งนี้ไหมล่ะ
1: ก็ทุกครั้งอะครับ
0: อ้าวแล้วที่ผ่านมาเจ้าชนะมาได้ยังไงล่ะ
1: ครั้งผมจะใช้พลังแห่งหนังสือรับมือครับแล้วก็ผ่านมาได้ทุกครั้งเลย
0: โอ้ยังงี้นี่เองโ
2: ฮ้โฮ้โฮ้โฮ้โฮ้โฮ้โฮ้ฮะเดี๋ยวครับท่านนายช่างสงสัยครับคือเฮ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยว
0: โฮ
1: ้โฮ้โฮ้โฮ้โฮ้ไปซะแล้ว
2: โหทำไมอยู่ดีๆก็มีความสุขขนาดนั้นน่ะเราจะแย่อยู่แล้วนะ
1: เข้าใจแล้วที่ผ่านมาศัตรูที่เจอแต่ละครั้งจะมีความเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่นี่แหละยิ่งศัตรูเก่งมากขึ้นก็ยิ่งทำให้ฉันพัฒนาขึ้นตามไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นครั้งนี้ฉันก็จะใช้วิธีต่อสู้เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมานั่นก็คือใช้พลังแห่งหนังสือยังไงล่ะ

0: ผู้กล้าแห่งลอสแลนด์ฉันมาแล้ว
1: ก็ได้นายหาเรื่องเองนะจบ
0: ย้ายลูกเซิร์ฟหาฟอด
1: อะไรได้ฮะเทนนิสเขาเซิร์ฟทีละลูกไฟ
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
1: ฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนแล้วอ่ะ
0: หาไม่เจอแล้วสิกำลังพลางตัวของหนังสือเดินป่า
1: เฮ้ยเฮ้ยชะแค่นี้จะทำอะไรฉันได้เฮ้ยหรือ
0: ก็เฮ้ยหมอกพริกไทย
1: น้อยอาชิน้อยแกอาชิแกคิดว่าอาชิคิดว่าอาชิ
2: ว้าวต้นกล้าเก่งขึ้นมากจริง
3: ๆนั่นสิใช้พลังหนังสือต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและประสานความสามารถต่างๆได้ต่อเนื่องด้วยอ่ะ
0: แค่ในช่างสงสัยถามไม่กี่คำก็ทำให้ต้นกล้ามีพลังเพิ่มขึ้นเร็วขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
4: เพราะว่าต้นกล้าผ่านประสบการณ์การต่อสู้กับความชั่วร้ายมาหลายครั้งหลายคราแล้วน่ะสิดังนั้นความรู้ที่ได้จากพลังแห่งหนังสือจึงค่อยๆซึมซับเข้ามาอยู่ในตัวของเขาจนกลายเป็นปัญญาที่ติดอยู่กับตัวต้นกล้าไปแล้วเมื่อพลังแห่งหนังสือรวมเข้ากับปัญญาที่มีอยู่ภายในของต้นกล้าก็ทำให้พลังแห่งหนังสือที่ใช้ทรงพลังมากขึ้นยังไงล่ะส่วนคำถามของในฉากสงสัยนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ต้นกล้าได้ฉุกคิดและการหาคำตอบด้วยตัวเองก็ทำให้ต้นกล้าได้ทบทวนรู้จักตัวเองมากขึ้นและเกิดความภูมิใจในตัวเองเลยรู้ว่าตัวเองสามารถใช้พลังเช่นนี้ได้
1: โอ้ยน้อยแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะนายจะทำยังไงเฮ้ยอย่าอ้าวเฮ้ยเฮ้ยน้อยอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางเดี๋ยวรู
0: ้ไ
3: ปโอ้ต้นกล้านายเก่งขึ้นเยอะเลยอ่ะยิ่งกว่าตอนที่สู้กับพวกฉันอีกนะเนี่ย
0: นี่ละคือสิ่งที่นายช่างสงสัยพยายามจะบอกไม่ใช่ว่ามีความรู้แล้วก็จบแต่ถ้าเราขัดเกลาตัวเองไปเรื่อยๆเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปได้อีก
3: เฮ้ยอะไรอีกละเนี่ย
2: ฝีมือพวกล่าลอสแลนด์นะสิอย่างนี้นี่เอง

0: นึกอยู่แล้ววันนั้นต้องรีบเข้ามาช่วยพักพวก
1: น้อยเล่นโสกปรกนี่นะทำอะไรฉันไม่ได้เลยหันมาเล่นงานคนอื่นแทน
0: จะเล่นบทพระเอกแสนดีไปทำไมถ้าต้องแพ้แผนการน่ะไม่ได้วัดที่ความหล่อแต่วัดที่ความสำเร็จรู้ไว้ด้วยผู้กล้าแห่งโนแลน
1: เร็วไปมั้งถ้าจะคิดว่าชนะแล้วน่ะกิ่งไม้รกๆต้องตัดแต่งซะบ้างสวนของท่านจะได้สวยงามและไม่เป็นที่อาศัยของสัตว์รบกวน
2: ฮะเย
0: ้น้อยฉันไม่เชื่อหรอกว่าอัจฉริยะอย่างฉันจะเอาชนะไอ้พวกกระจองอย่างนายไม่ได้
1: อืม

0: อนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงพี่โจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนละกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าที่เมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บ

เป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นสีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อย

ครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งหนึ่งเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้ล่ะแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปนะครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้ก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ถ้าน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวตั้งเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆ อยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาเราจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมาก

มากเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝปริพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับนี่อายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: ดีค่ะเด็กๆถ้าที่บ้านของใครมีกระป๋องแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ
1: งั้นเราจะเอามาทำอะไรหรอคะ
0: เพราะวันนี้เราจะใช้กระป๋องแบบนี้แหละไปประดิษฐ์ของเล่นกันแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
3: ลูกเทนนิส
0: จานสี
3: กระป๋อง
0: พวกกัน
3: สี
0: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยที่เราจะทำเนี่ยก็คือแบบนี้นะประวานเอากระป๋องมาระบายแล้วก็ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาเล่นเป็นเกมปากระป๋องกันอ่ะมาขั้นตอนแรกต้องทาสีรองพื้นให้กับกระป๋องนี้ก่อนนะเริ่มแรกเลยพี่จะรองพื้นด้วยสีขาวทาสีขาวให้ทั่วทาด้านข้างแล้วอย่าลืมทาด้านบนด้วยนะคะแล้วเราก็ทาให้ทั่วทั้งกระป๋องเลยนะหลังจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ
1: ระบายสีกัน
0: โอเคค่ะประวานจะต้องทำเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: นก
0: นกของพี่ก็ปูเป็นรูปกระต่ายแบบนี้นะคะก็เริ่มจากการวาดรูปก่อนสีแห้งแล้วนะคะพี่ข้าตูจะวาดเป็นรูปกระต่ายแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาทาสีกัน

0: ะเสร็จแล้วล่ะอันนี้พี่ตูช่วยจับแล้วประวันทาสีเลยโอเคหมุนให้
1: แล้วนี่สี
0: นี่ครับ
1: ใบสีมันสีขาวหมดก็มีแต่งสีสูงกว่าอีกนี่ไงเสร็จแล้ว
0: โอเคเดี๋ยวประวันระบายสีน้ำเงินนะ
1: แล้วตูมีอันนี้สีอะไรก็จะกลายเป็นสีดำเหรอ
0: โอเคระหว่างนี้นะคะเราก็รอให้นกของประวานเนี่ยแห้งก่อนเราก็มาทำกระต่ายกันก่อนเลยแล้วก็สามารถวาดเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่น้องๆชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอามาเล่นเกมกันคราวนี้นะคะเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเส้นกันประวานตัดเส้นของประวานเลย

0: ัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เหลือเราจะมาเล่นเกมปลากระป๋องค่ะได้ให้คุณหมอบอกกติกาหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีลูกเทนนิส2ลูกนะคะผลัดกันคนละ1รอบปาแค่2ครั้งนะคะแล้วดูว่าใครทำกระป๋องลมมากที่สุดค่ะ
0: โอเคนี่เราวันนี้มีเส้นมีเขตด้วยเดี๋ยวให้ระวานโยนก่อนดีไหม
1: โอเค
2: ให้หน
1: ึ่
2: งส
1: าม
2: ก่อน
1: โอเคนะ
0: หนึ
1: ่
0: ง
3: สอง
0: สามล้มไป
1: เหลือกี่อันครับ
0: เหลือ1อันโอ้เมื่อกี้ประวันเก่งมากเลยโดนไปทั้งหมด5กระป๋องอ่ะโอเคเดี๋ยวตาพี่เข้าตูเล่นบ้างเลย
1: ประวันช่วยนับนะประวันนับนะ
0: เล่นยากจังเลยประวัน
2: หนึ่งสองสาม
0: โอ้ยปาวานต้องมีเทคนิคแน่เลยเดี๋ยวตาปาวานบ้างแล้วตาปาวานหนึ่งสองสามหนึ่งสรุปว่าโยนไป2ครั้งปาวานได้6กระป๋องคุยแต่ว่าพี่ตัวยังไม่ได้สักกระป๋องเลยอ่ะ
1: ปาวานนับเร็ว
2: หนึ่งสองสาม
0: ได้กี่อันคะได้กี่อัน
2: สาม
0: สามอันสรุปวันเกมนี้ใครชนะครับเนี่ย
2: ปาวาน
0: ปาวานชนะเย้หลังจากเราเล่นเกมกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงปาวานหมุนเลยวิว

0: เย้
1: ไหนดูซิได้กี่ดวง
2: ได้สี่ดวง
1: ได้สี่ดวงบ๊ายบายนะพี่บอลลูนอ้าวไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับ
3: มาแล้ว
1: โอ้โหวันนี้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงเลยให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะ
4: ค่ะก็จริงๆเกมนี้ก็ดีมากนะคะเพราะว่าเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาทำเป็นการเล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กได้มากๆเลยคือด้านอารมณ์สังคมคือเด็กรู้สึกสนุกรู้สึกมันกับการเล่นกับพี่ข้าวตูนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือว่าได้เคลื่อนไหวได้วิ่ง
1: อ๋อได้วิ่งได้โยน
4: ได้โยนค่ะในเรื่องของสติปัญญาก็ได้นะคะสติปัญญาตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราฝึกในเรื่องของการนับเลขขณะที่เรากระป๋องมันล้มไปกี่อันแล้วเอามาบวกกันก็ได้ในเรื่องของสติปัญญาอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือในเรื่องของการทำกิจกรรมศิลปะการใช้มือต่างๆค่ะก็เลยได้ครบ4ดาวเลยค่ะ
1: ใช่แล้วตอนวาดยากไหมครับยากมากเลยแต่เมื่อวานก็ทำสำเร็จออกมาเป็นรูปคุณนกเลยนะคะแล้วอีกคำถามนึงจากทางบ้านค่ะคุณหมอเขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะเด็กๆ เนี่ยเขามักจะติดเกมจากในมือถือในแท็บเล็ตค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวเลยที่ประสบปัญหานี้คุณหมอจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างคะ
4: จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพ่อแม่ก็จะก้มหน้าเด็กก็จะก้มหน้านะคะแล้วก็จริงๆอย่างแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องทราบก่อนว่าถ้าเวลาเด็กเล่นมือถือแท็บเล็ตเยอะๆเนี่ยผลเสียคืออะไรเอาง่ายๆเลยเนี่ยเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเขาจะขาดโอกาสมากขนาดที่สมมติเราไปนั่งร้านอาหารแล้วเขาต้องนั่งเล่นมือถือเนี่ยเขาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยอ่านเมนูซิเมนูเป็นยังไงเอ๊ะลองฝึกที่จะสั่งอาหารกับพี่ที่เป็นคนเสิร์ฟอาหารหรือว่าได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเพราะว่าเขาจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมที่ซ้ำๆเดิมๆงั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ขาดโอกาสค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือเขาขาดโอกาสที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนขาดโอกาสที่จะทำกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับพัฒนาการในวัยนี้ของเขา
1: ค่ะ
4: เรื่องแรกคือคุณพ่อแม่ต้องรู้ก่อนว่ามันมีประโยชน์น้อยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าอุ้ยนี่คุณหมอลูกนะเก่งมากเลยไม่ต้องสอนเลยเปิดอะไรเนี่ยลูกสามารถเปิดได้เองหมดเลยจริงๆความสามารถพวกนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถที่ผิวเผินใช้คำนี้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยก็คือให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยยังอาจจะติดเล่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยอย่างแรกคือหากิจกรรมให้หลากหลายค่ะอาจจะต้องวางแผนนิดนึงว่าเฮ้ยวันเสาร์เนี่ยว่างทั้งวันเดี๋ยวเราจะทำอะไรกับลูกดีเด็กๆจริงๆเขาชอบนะ
1: ชอบออกไปข้างนอกชอบเล่นกิจกรรมที่เขาได้เคลื่อนไหวร่างกาย
4: ใช่ค่ะจริงๆพาเขาไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเขาชอบตอนเช้าพาไปสวนสาธารณะไปขี่จักรยานหรือว่าตอนไปอะไรทำก็ทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: เล่นเกม
4: ทำกิจกรรมศิลปะแล้วทำเป็นเกมเล่นเด็กก็จะรู้สึกว่าสนุกกับเราชวนลูกมาช่วยล้างจานชวนลูกมาช่วยหนีบผ้าอะไรต่างๆ
1: ประวันเคยทำบ้างไหมเนี่ย
2: เคยโอ้โห
1: ล้างจานล้างจานเลยหรอแตกไหมครับแตกไหม
2: ไม่แตก
1: ไม่แตกด้วย
4: ค่ะงั้นอย่างแรกนะคะเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายในครอบครัวนะคะอย่างที่สองเลยเนี่ยมันคงยากมากในสังคมปัจจุบันเพราะว่าเด็กก็คงอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ให้เด็กเล่นตัวอย่างเช่นว่าเราตกลงกันไว้ก่อนเดี๋ยวพอหนูทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นเดี๋ยวพอหนูล้างจานเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นแล้วก็อาจจะเล่นสั้นๆอาจจะแค่สัก20นาทีพอค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นกับเขาค่ะสนุกร่วมกันไปกับเขาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ทักษะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะจริงๆปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่เราก็จะขาดทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีหรือความว่องไวในเรื่องการเล่นเนี่ยผู้ใหญ่ขาดงั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเด็กตรงนี
1: ้ก็เหมือนจะได้เป็นหูเป็นตาด้วยว่าเขาเล่นเกมอะไรเล่นแบบไหนค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นกับเพื่อนในวัยเดียวกับเขาด้วย
4: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์หลากหลายด้านมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: กล่องกระดาษค่ะแกนกระดาษไม้สครีมเหรียญยางคัตเตอร์กระดาษกาววงเวียนกาวกรรไกรกระดาษสีสก็อตเทปใสไหมพรมถ้าอยากประดิษฐ์ถังเล่นที่ทั้งสนุกแล้วก็ง่ายแบบนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนได้ในรายการ
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์

0: ำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่าและประดิษฐ์
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
0: คัตเตอร์กรรไกร
3: กลอง
0: กาวดินส
3: อหนังยาง
0: กระดาษสีแกนกระดาษ
3: มาไอ้ดิม
0: วงเวียนหรือว่าวัตถุทรงกลมค่ะ
3: ไม้พรม
0: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะและวันนี้เราจะมาทำ
3: กีตาร์
0: มาทำกีตาร์โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะช่วยกันทำนะประวันเริ่มจากการที่เราเอากล่องนะคะเป็นกล่องขนมหรือว่ากล่องใส่ของก็ได้แล้วเราก็มาห่ออ่ะประวันห่อครับประดา
4: จะใช้สกอตเทปมาแปะ
0: ใช่แล้วประวันเคยห่อของขวัญไหมครับ
4: ไม่เคยเลยค่ะ
0: นี่วันนี้เราจะมาลองเลยอ่ะ
4: ครับ
0: ดึงออกมาครับปึ๊บติด
4: ตรงไหนครับ
0: ตรงนี้ค่ะใช่แล้วใช่แล้วติดได้ตรงกลาง
4: น
0: ี่ถูกต้องติดอีกอันนึง
4: ตรงไหนครับ
0: ตรงนี้ครับดึงมาอีกครับโอเค
4: อีกครับ
0: ติดตรงนี้ครับโอเคเช็คกรรไกรตัดส่วนที่เกินออกทั้งสองด้านตั้งใจทำขนาดนี้อยากเล่นกีตาร์แล้วแน่เลยอันนี้อีกอันนึงครับ
4: วางใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วโอเคอีกด้านนึงมาวันลองห่อสิครับเป็นห่อยังไงนะ
4: เอาหนัก
0: นี่เอาสกอตเทปแปะก่อนไหมพี่นึงนั่นแหละโอเคได้กล่องแบบนี้แล้ว
3: ของขวัญ
0: ยังเป็นของขวัญแต่เราจะทำเป็นกีตาร์นะถ้าเกิดว่าเป็นพี่ข้าวปูเนี่ยจะใช้วงเวียนอย่างนี้ในการวาดวงกลมตรงกลางแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆยังไม่มีวงเวียนนะคะเอาเป็นวัสดุที่มีทรงกลมเนี้ยมาทาบก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าวงเวียนน
4: ะ
0: ถ้าประวันโตขึ้นอีกนิดนึงประวันจะได้ใช้เขาเอาไว้เรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตนี่วงเวียนมันจะมีรูเจาะตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็กางแล้วก็อย่างนี
4: ้ดินสอ
0: ใช่มันจะมีดินสออยู่นี่อย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะเจาะรูตรงกลางให้ก่อนนะอันนี้มันต้องใช้คัตเตอร
4: ์ค่ะ
0: คัตเตอร์หน้าตาน่ากลัว
4: หน้าตา
0: เด็กๆอย่าเพิ่งใช้ให้พี่ข้าวตูใช้ก่อนเจาะรูลงไป

ัดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าต้องใช้คัตเตอร์ซึ่งคมมากมีโอกาสที่จะบาดเด็กๆได้คราวนี้ค่ะเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่แกนกระดาษเข้าไปเหมือนเป็นด้ามของกีตาร์แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนนะคะเพื่อที่จะเอาแกนกระดาษแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะเจาะได้รู2รูแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ปวานตกแต่งกีตาร์ของเราก็ใช้กระดาษสีแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เหรียญขนาดต่างๆเนี่ยมาทาบแล้วก็ตัดออกมาจะได้เป็นแบบนี้เต็มเลยนี่เป็นแบบนี้เป็นกระดาษสีหลายๆสีนะคะตัดเป็นมุมเล็กวงใหญ่ต่างขนาดกันหรือน้องๆที่ใช้วงเวียนได้แล้วเนี่ยอาจจะใช้เป็นวงเวียนก็ได้

0: โอเคเสร็จแล้วนี่พี่ก็ต้องไปตัดเผื่อมาแล้วตัดมาให้ด้วยให้ประวันตกแต่งกันกีตาร์ของประวันเลย
1: ที่ไหนคู่กันไหมคะ
0: ต้องเอาแบบที่มีหลายๆขนาดหลายๆสีครับถึงจะสวยเนี่ยประวันหยิบอันไหนก็ได้ไปติดเลย
1: อันนี้ไงสวยแน่นอนเลยเพราะว่ามีหลายๆสี
0: มีหลายๆสี

0: ๋ยวเราจะต้องมาใช้แกนกระดาษแบบนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในแต่ว่าก่อนจะใส่นะป้าวานป้าวานเอากาวแล้วก็ติด
1: เลยอ่ะ
0: นี่ติดแบบนี้นี่ใช่ไหมแล้วก็ติดปึ๊บ

0: อ่ะโอเคประวานเสร็จแล้วอ่ะใส่เข้าไปข้างในครับ
1: ปึ๊บ
2: โอเคต่อไปก็แค่ใส่หนังกระติก
0: ใช่แล้ว
2: กับเชือก
0: หนังยางเอาไปหนังยางใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ยึดด้วยสกอตเทปหน่อยอ่ะประวานมาช่วยพี่ตัวจับก่อนครับโอเคได้แบบนี้แล้วเอาหนังยางมาดึงแล้วตัวจับช่วยจับด้วยนิดนึง
2: แล้วตัวช่วยยกขึ้นหน่อยครับ
0: นั่นโอเคนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทำสายคล้องกีตาร์กันมาพี่ตูจะตัดโอเคอ่ะเพราะว่าไปผูกตรงนี้ตรงนี้ตรงคอกีตาร์มาผูกตรงนี้นะใส่เข้าไป
2: ตรงนี้

0: งอู้สุดยอดมากเฮ้ยมาม
1: าลองวัดพลังสิครับวันนี้ได้กี่ดาวเอ่ย

0: ห็นน่ะ
1: กี่ดาวครับวันนี
2: ้
1: 4ดาวสุดยอดไปเลย
0: คือดูจะไปไหน
1: ให้คุณหมอ10ดาวให้สิครับวันนี
3: ้โอ้ได้4ดาวอีกแล้วเก่งมาก
1: มาพี่สุถือให้
3: โอเค
1: ยอดเยี่ยมไปเลยวันนี้ประวันได้ไป4ดาวเลยโอ้โหได้4ดาวแบบนี้กับนักดนตรีของเราเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงเอาง่ายที่สุดเลยนะคะก็เห็นน้องประวันมีความสุขตอนเล่นนะคะเขาก็จะหัวเราะมีความสุขแล้วเขากระโดดโลดเต้นไปด้วยเพราะว่าเราเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาประยุกต์ให้เด็กได้ออกกำลังกายใช้ร่างกายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยด้านร่างกายกระโดดโลดเต้นสนุกแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้มือในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะด้านสติปัญญาก็จะเห็นว่าเขามีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วก็ตอนที่เจอปัญหายากๆเช่นตอนผูกเชือกไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามจะทำแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาไปด้วยเพราะวันนี้ก็ได้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะ
1: อ๋อโหเก่งมากเลย อยากทราบอีกเรื่องนึงค่ะว่าดนตรีเนี่ยมีส่งผลดีต่อเด็กยังไงบ้างคะ
3: อืมค่ะจริงๆเด็กเขาชอบดนตรีอยู่แล้วนะคะเวลาที่อยู่บ้านเราเปิดเพลงอะไรเราจะเห็นเลยรู้สึกว่าเด็กเขาจะชอบแล้วเขาจะเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลงเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นโดยธรรมชาติที่เด็กจะชอบอยู่แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กเขาฟังจังหวะดนตรีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้ร่างกายกำกับร่างกายไปด้วยเนี่ยแล้วจังหวะเร็วเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายเร็วจังหวะช้าลงปุ๊บเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงตรงนี้ค่ะมันจะเป็นความสามารถของเด็กที่จะเชื่อมโยงระหว่างการฟังเพลงแล้วก็กำกับร่างกายไปด้วยอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของพัฒนาการทั้งหมดไปพร้อมๆกันที่สำคัญเลยเนี่ยการปลูกฝังในสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆผ่านเพลงเนื้อเพลงที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นว่าเพลงเมืองอันเนี่ยจะมีจังหวะเบาๆสบายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คลื่นสมองของเด็กเนี่ยค่อยๆสงบแล้วก็เรียบเรียงได้ดีเด็กก็จะมีสมาธิจดจ่อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเราเปิดเพลงที่มีเนื้อหาในทางที
1: ่ไม่เหมาะสม
3: ตรงนี้ค่ะเวลาเด็กได้ยินพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมเข้าไปในตัวเด็กแล้วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเขาก็จะรับสิ่งเหล่านี้เข้าไป

0: ราะจริงๆตรงนี้อยากจะเตือนโดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆอะค่ะบางครั้งเปิดเพลงในการแสดงต่างๆแล้วผู้ใหญ่ชอบแต่จริงก็อยากจะให้เลือกเนื้อเพลงที่มันมีความเหมาะสมด้วย
1: ค่ะเรียกว่าดนตรีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเด็กและกิจกรรมของเราวันนี้ก็ทำให้น้องประวานเนี่ยพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ตอนต่อไปเราจะไปทำบังกรน้อยจากถาดไข่สิ่งของที่น้องๆต้องเตรียมก็คือสีอะคริลิกกระดาษสาหลายๆสีจานสีและผู้กันกาว
3: กระดาษสีสีเมจิก
2: ถาดไข
1: ่ติดตามเราสองคนในรายการจิ๋วซ่านนักประดิษฐ์ได้ที่ช่อง
4: มหิดลคิดถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านนักประดิษฐ์
1: สำหรับวันนี้เราสองคนต้อง

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อ

0: จ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: านดื่มน้ำน้อยจะดูคำขึ้นอันนี้เรื่องจริงครับ
1: มีส่วนมากๆเลยควรดื่มอย่างน้อยวันละแบบถ้าเกิดเราได้เรียนมาอ่ะได้เรียนมาอ่ะแปะแข้ง
0: มันจะแก้ว
1: เ
0: หรอ
1: ครับคือต้องพกน้ำส่วนตัวนะคะ
2: ชัดเจนก็เพราะว่าใต้ตาเนี่ยเป็นส่วนที่แบบว่าเป็นจุดที่คนมอง
0: ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ
2: นี่ชัดไปเลย
1: ถุงชาสามารถลดถึงใต้ตาได้หรือไม่คะ
0: คุณซาร่าว่าได้ไหมล่ะครับ
1: หรือว่าสวยหล่อขอสืบคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงดูดีกินยังไงให้ถูกต้องจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณเองทุกคดีความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขคดีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทก์ที่จะมาไขข้อสงสัยกันและปิดคดีความสวยหล่อไปด้วยกันในสวยหล่อขอสืบคดีในวันนี้เราจะมาสืบกันในเรื่องของใต้ตาคล้ำและแน่นอนประเด็นที่เราจะมาเจาะและถามอาจารย์หมอของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับใต้ตาคล้ำเกิดจากการขาดน้ำจริงหรือไม่เป็นภูมิแพ้ทำให้ใต้ตาคล้ำมากกว่าปกติหรือเปล่ามาสก์ใต้ตาอายครีมหรือฟิลเลอร์มีวิธีในการรักษาและให้ผลลัพธ์ต่างกันยังไงฟิลเลอร์ลดรอยคล้ำใต้ตาไม่โปรจริงเสี่ยงตาบอดจริงหรือไม่และประเด็นสุดท้ายถุงชาลดถุงใต้ตาได้จริงหรือไม่เฮ้ยว้าวนะชาอะไรอะคาโมไมล์ปะใครที่มีปัญหาใต้ตาคล้ำนะคะหรือว่ามีถุงใต้ตาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะและอินฟลูเอนเซอร์ของเราในวันนี้ก็น่ารักใช่ย่อยเลยพร้อมไขข้อข้องใจไปด้วยกันกับอาจารย์หมอค่ะห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันของใต้ตาคล้ำค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะที่หลายๆคนเจอและประสบอยู่บ่อยๆวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนกวชิรมนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและอีกหนึ่งท่านค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์กับเราในวันนี้น้องพลัสเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่าน
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: วันนี้ค่ะเราจะมาไขข้อข้องใจกันในเรื่องของใต้ตาคล้ำซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะแต่ยายชอบเพราะว่าตาคล้ำยายจะได้ไม่หลงเฮ้แต่ว่าเราเข้าเรื่องกันดีกว่าถามน้องพลัสเตอร์ค่ะเราเคยมีประสบการณ์ใต้ตาคล้ำยังไงบ้าง
2: โอ้โหคือต้องบอกว่าตาคล้ำนี่เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าแก้ยากมากเลยพี่ยิ่งแบบว่าร่างกายมันฟ้องเวลาแบบเรานอนดึกๆเนี้ยก็คือจัดตาคล้ำมาเลย
1: ก็คือในช่วงใต้ตาของเราเป็นบริเวณที่บอบบางมาก
0: ๆ
1: แค่กระทบหรือขยี้นิดนึงมันก็ทำให้เกิดการช้ำได
0: ้
1: นอนพักผ่อนน้อยก็มีส่วน
0: ขาดน้ำก็มีส่วน
1: ขาดน้ำอ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเข้าประเด็นนี้กันเลยครับใต้ตาคล้ำเกิดจากการขาดน้ำจริงหรือไม่คะ
0: จริงครับคืออย่างนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นคนไข้เด็กเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยนะหมอเด็กเนี่ยเขาจะดูจากเบ้าตาว่ามันโบ๋ไปหรือเปล่าอันนี้มันเป็นหลักการที่เราใช้ประเมินคนไข
1: ้
0: เพราะฉะนั้นการดื่มน้ำน้อยจะดูคำขึ้นอันนี้เรื่องจริงครับ
1: มีส่วนมากๆเลยคนดื่มอย่างน้อยวันละแบบถ้าเกิดเราได้เรียนมาอ่ะได้เรียนมาอ่ะแปะแข้ง
0: มันจะแปะแก้ว
1: คิดว่าคงต้องพกน้ำส่วนตัวนะคะก็คืออย่างน้อยวันละ8แก้วแต่ดื่มมากกว่านั้นก็จะดี
0: ได้ครับ
1: ยิ่งดื่ม
0: ยกเว้นคนที่มีปัญหาเรื่องจำกัดน้ำยกตัวอย่างเช่นคนเป็นโรคหัวใจบางอย่างนะก็ต้องจำกัดน้ำอันนั้นก็เป็นข้อยกเว้นนะครับ
1: เหมือนปอดบวมอะไร
0: เดี๋ยวน้ำข้าง
1: น้ำจะข้างปอดแล้วเหมือนไม่มีผลต่อโรคอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเรื่องผิวเนี่ยน้ำสำคัญมาก
0: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะอันนี้ก็คือประเด็นแรกที่เรามาคุยกันเรื่องของการขาดน้ำไม่ได้นะคะสำหรับคนตาคล้ำนั่นเอง
2: ครับแล้วสาเหตุสำหรับแบบใต้ตาคล้ำเนี่ยอะไรที่เป็นแบบปัญหาแบบนอกจากจะเป็นแบบภูมิแพ้แล้วก็นอนดึกเนี่ยครับยังมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่ส่งผลให้ตาใต้ตาเราดำ
0: ครับมีเยอะแยะเลยโรคผิวหนังบางโรคก็เป็นได้นะ
2: ครับ
0: บางคนเนี่ยจริงๆแล้วที่ดำใต้ตาเพราะเขาเป็นโรคผิวหนังบางอย่าง
2: โรคผิวหนัง
0: ใช่
2: ครับ
0: ซึ่งผมอาจจะไม่มีชื่อภาษาไทยเพราะชื่อภาษาอังกฤษก็ยังยาวมากนะครับ
2: โอเค
0: เอาเป็นว่ามันเป็นโรค

0: โรคอย่างหนึ่งหรือยาบางอย่างที่รับประทานเข้าไปอาจจะทำให้ผิวดำขึ้นโดยเฉพาะผิวรอบตาก็มีนะแล้วอีกอันหนึ่งที่เจอได้บ่อยนะครับก็คือเป็นที่เขาเป็นอยู่แล้วอะเป็นโครงสร้างของเขาอะเราจะเห็นไหมเคยเห็นเด็กบางคนไหม
1: ครับ
0: ดูตาดำอะตาดำอะเป็นตั้งแต่เด็กอะนะคือบางทีมันเหมือนกับเป็นเรื่องของโครงสร้างใต้ตาของเขาเองอะครับซึ่งพวกนี้จะมีกรรมพันธุ์บางทีไปดูที่บ้านเนี้ยดำทั้งบ้านเลยเพราะมันเป็นโครงสร้างของเขาอย่างนั้นนะครับแล้วก็เรื่องที่อายุเยอะขึ้นเนื้อใต้ตาเราน้อยลงเราก็จะเห็นเส้นเลือดชัดขึ้นเส้นเลือดใต้ตาชัดขึ้นมันก็จะดูม่วงๆคล้ำๆแปลกๆแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของเงาตกกระทบอีกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นส่วนโครงเว้าอยู่แล้วเพราะนั้นมันมีหลายปัจจัย
1: โอเคงั้นเราแก้กันที่เงา
0: ต้องดูเป็นคน
1: ๆโอเค
2: ก่อนแก้แบบเร็วสุดเลยนะคอนซ
1: ี
2: ลเลอร์
1: คอนซีลเลอร์ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยอย่างนึง
2: โปะไปก่อนแต่ถ้าอยากแบบตาใสอยากแบบตาแบบสวยธรรมชาติตาไม่คล้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูแลตัวเองเยอะมาก
1: แต่ว่าสงสัยอย่างนึงคือไม่แน่ใจว่าเกิดจากภูมิแพ้หรือเปล่าอันนี้มีส่วนหรือเปล่าม
0: ีส่วนครับคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจะเป็นพวกแบบคันใช่ไหมคันตา
1: คันตา
0: เพราะนั้นมันก็คือมีการอักเสบเวลาเมื่อไรที่เรามีอักเสบมันจะต้องมีรอยดำมันต้องเป็นสิวแล้วเราหายแล้วเราเป็นรอยดำสองถ้าคุณยิ่งไปขยี้ยิ่งไปบาดเจ็บกับผิวมันก็ยิ่งดำซ้ำเข้าไปอีกดังนั้นมันก็จะทำให้ดูดำมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยใต้ตาเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดเยอะนะถ้าคุณไปขยี้หรือบดหรืออะไรมันแรงเนี่ยเส้นเลือดมันแตกคุณก็จะมีสีม่วงของเม็ดเลือดอ่ะ
1: ก็คือ
0: ทับเข้าไปอีกมันก็จะช้ำเข้าไปช้ำบวกดำเข้าไปอีก
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเป็นภูมิแพ้เนี่ยคือแน่นอนครับ
2: แน่นอนเมื่อกี้ก็เป็นปัจจัยสาเหตุจากภายนอกละจากการกระทำของเราจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างซาร่าเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ในเรื่องของจมูกไซนัสอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาต้องจามแล้วจามปุ๊บแล้วก็คันตาตาแดง
1: ขยี้อีก
2: มีส่วนไหมคะที่ทำให้ตาใต้ตาคล้ำมากกว่าปกติ
0: แน่นอนครับมีส่วนเพราะมันคือการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบๆตา
1: อย่างนี้ถ้าเกิดว่าวิธีการแก้สำหรับคนที่แบบเป็นโรคภูมิแพ้อย่างที่ซาร่า
0: ก็รักษาภูมิแพ
1: ้อ๋อก็คือนี่แหละที่มาของคำว่าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
0: ใช่ครับ
2: มันมีภูมิแพ้อะไรบ้างคะที่ส่งผลต่อการเป็นโรคใต้ตาคล้ำ
0: อย่างที่คุณซาร่าบอกเลยครับก็คือพวกที่แพ้อากาศชอบจามบ่อยๆนะพวกที่ชอบคันตาบ่อยๆพวกนี้จะเป็นนะภูมิแพ้ผิวหนังเองก็เป็นได้น
2: ะ
0: ภูมิแพ้ผิวหนังเป็นโรคที่ชอบเป็นที่ผิวหนังบริเวณรอบๆตานะเขาก็จะกลายเป็นแบบอักเสบอยู่แถวๆนั้น
1: อ
0: ะนะเป็นผื่นแดงๆรอบๆพวกนี้
1: ไปเรื่อยๆมันก็ดำใช่ไหมครับ
0: เซฟเดิมจริงๆไม่ได้เป็นที่รอบตานะเซฟเดิมจะเป็นข้างจมูกหรือว่าที่คิ้วและหน้าผากแต่จะไม่เป็นที่เปลือกตาครับผม
2: ล่ะก็ต้องรู้ตัวเองนะว่าเราแพ้อะไรเราจะได้แก้ไขถูกอย่าเป็นเลยดีกว่านะคะภูมิแพ้ภูมิแพ้อาจจะไม่ดีแต่ถ้าแพ้ใจอ่ะว่ากันอีกเรื่องนะจ๊ะ
1: เอ้ก็คือแพ้ชนะไปเลย
2: ร้อน
1: หน้าร้อนแล้วร
2: ้อนนะขออนุญาตนะนอกเรื่องไปไกลมากคุณหมอบอกอ่ะต่อไปนะคะผ่านไปแล้วในเรื่องของการเป็นโรคภูมิแพ้ที่ทำให้ใต้ตาคล้ำกว่าคนปกตินะคะนอกจากนี้เรามาถามกันอีกเรื่องนึงในการดูแลบ้างดีกว่าว่ามาสก์ใต้ตาหรือไอครีมหรือฟิลเลอร์มีวิธีการรักษาและผลลัพธ์ต่างกันอย่างไรคะคุณหมอ
0: ก็ต้องดูว่ามันออกฤทธิ์ที่ตรงไหนแล้วมันก็ต้องดูว่าคนคนนั้นเป็นอะไรสมมติว่าถ้าเขาเป็นพวกขาดน้ำนะหลักๆเลยคุณต้องดื่มน้ำใช่ไหมแต่คุณอาจจะใช้ครีมบางอย่างเพิ่มน้ำในผิวตรงนั้น
1: เติมน้ำ
0: อันนั้นเราใช้ครีมได้ที่มีฤทธิ์แบบเหมือนกับอุ้มน้ำแต่ถ้าเขาเป็นรอยดำที่มันเกิดจากการอักเสบแล้วมันทิ้งรอยดำอ่ะครีมอันนั้นควรจะมีส่วนผสมของสารให้ผิวขาวถูกไหม
2: พวกวิตามินซี
0: อะไรอย่างนั้นนะครับหรืออุ้มมันมีสารทำให้ผิวขาวตั้งหลายตัวเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใช้ให้มันตรงจุดแต่ถ้าเขาเป็นตาคล้ำจากการที่โครงสร้างใต้ตาเขามีสภาพปัญหาเช่นเนื้อตรงนั้นเขาน้อยไปเบ้ากระดูกเขาลึกไปอันนี้มันก็ต้องใช้วิธีฟิลเลอร์คุณต้องเติมมันขึ้นมาคุณไม่สามารถจะทาให้มันฟูซึมเข้าไปได้เพราะนั้นมันต้องแก้ที่สภาพปัญหา
1: ครับผมแล้วอันนี้เราสามารถแบบสังเกตด้วยตาเปล่าได้ป่ะครับว่าแบบว่าเอ้ยเนี่ยอ
2: ัน
1: นี้คือเป็นแบบเกิดจากภูมิแพ้หรือเกิดจากแบบผิวหนังหรือเกิดจากโรคอื่นๆอะไรเงี้ย
0: ถ้าอย่างเบื้องต้นเนี่ยอย่างผิวหนังเนี่ยคุณก็จะต้องเห็นว่าผิวมันไม่ปกติเช่นมันอาจจะดูเป็นเส้นเล็กๆหรือว่ามันมีความแดงอะไรอย่างนั้นอันนี้คุณแก้ที่ครีมเบื้องต้นได้แต่ถ้าคุณเอามือคลำแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นหว่ำเข้าไปอ่ะเริ่มคลำแล้วคนนี้เริ่มคลำแล้วเป็นที่สั่นหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวแป้งหลุดเดี๋ยวแป้งหลุด
2: เชื่ออาจารย์หมอตลอดเลยทุกอย่างอาจารย์หมอพูดอะไรเราก็ทำตาม
0: ถ้าอันนั้นเนี่ยถ้าคุณเนื้อคุณพองคุณก็ต้องไปฉีดฟิลเลอร์เอา
2: เลยก็คือเป็นวิธีการแก้ไขสำหรับคุณเคยมีแบบว่ากรณีที่แบบตาคล้ำมากๆที่คุณหมอเคยเจอเคสไหนเป็นพิเศษไหมคะ
0: เป็นจากโรคผิวหนังบางอย่าง
2: ส่วนใหญ่จาก
0: เป็นจากโรคผิวหนังซึ่งบางทีต้องไปแก้ที่โรคผิวหนังซึ่งไม่ได้พูดถึงแต่โรคภูมิแพ้นะมันยังมีโรคของเม็ดสีตั้งหลายโรคที่มาด้วยอาการแบบนี้ได้ก็ไปแก้

0: กครับครับผมแล้วเอ๊ะอย่างนี้แบบเลนส์อายุล่ะครับเกี่ยวข้องกันไหมแบบบางทีแบบว่าอย่างผู้หญิงเนาะถ้าแบบอายุเยอะขึ้นก็อาจจะมีเรื่องของฝ้าที่เป็นแบบเม็ดสีอะไร
1: ครับ
0: แบบส่งผลต่อความดำฝ่อใต้ตาด้วยไหมฮะ
1: ทีละเรื่องนะถ้าเป็นอายุเนี่ยเนื้อตรงนี้มันจะฝ่ออยู่แล้วเนื้อใต้ตามันจะฝ่อเพราะนั้นโอกาสจะดูคล้ำน่ะมันมีอยู่แล
0: ้
1: วแต่ถ้าฝ้าเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นที่ใต้ตานะฝ้าเป็นโรคของเม็ดสีแต่ไม่ได้เป็นที่ตำแหน่งใต้ตามันจะมีโรคของเม็ดสีอย่างอื่น
0: เพราะว่าแบบว่าเหมือนคนอายุเยอะเนาะอย่างแม่ผมเองก็จะแบบว่ารู้สึกตาดำก็เลยแบบจะใช้แบบวิตามินซีที่เป็นแบบไอครีมที่แบบวิตามินซีทา
1: ครับ
0: อันนี้
1: ช
0: ่
1: วยไหมมันก็ต้องดูว่ามันดำเพราะอะไรไงถ้าดำเพราะเนื้อฝ่อมันไม่ช่วยคุณก็ต้องไปเติม
0: ก็ต้องไปเช็ค
1: แต่ถ้าคุณดำเพราะว่าคุณมีการอักเสบแล้วมันทิ้งรอยดำอันนี้ช่วยแต่ถ้าคุณดำเพราะผิวตรงนั้นมันแห้งคุณไม่ต้องทาครีมที่มันมีวิตามินซีก็ได้คุณแค่ทาครีมให้มันชุ่มชื้นเฉยๆ
0: ชุ่มชื้น
1: จะครีมอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องมีสารผิวขาวก็ได
2: ้ซึ่งพลาสเตอร์เคยมีประสบการณ์เรื่องการดูแลใต้ตายังไงบ้าง
0: ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ไอครีมครับไอครีมเนี่ยก็จะเน้นในส่วนผสมของแบบความชุ่มชื้นอย่างเดียว
1: ครับ
0: อันนี้คือถูกต้องแล้วป่ะครับ
1: ผมแนะนำอย่างนั้นนะเบื้องต้นมันเป็นเบสิกอยู่แล้วผิวคุณผิวหนังคุณต้องชุ่มแล้วผิวตรงนี้มันค่อนข้างแห้งง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าคุณมีการใช้สายตาด้วยมีการสัมผัสโน่นนี่นั่นนะทาพวกเครื่องสำอางสำอางอีกอะไรอีกเช็ดเครื่องสำอางออกอีกไขมันที่ผิวมันหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวตรงนี้มีสิทธิ์แห้งง่าย
0: ครับ
1: ดังนั้นการทาครีมที่ให้ความชุ่มชื้นเนี่ยถูกแล้ว
0: ได้เลยครับเดี๋ยวกลับไปต้องโบกแล้ววันนี
2: ้ทาครีมแล้วมีอะไรอีกไหมคะแบบแอดวานซ์กันนั้น
0: ถ้าทั้งนี้ก็คือแบบว่าเป็นเรื่องของแบบแตงกวา
2: ก็คือ
0: แตงกวาก็หายากนะพ
2: ี่เอ้ยแตงกวาหาง่ายมาก
0: ก็คือมีแต่ลูกเล็กไงแล้วตาเราใหญ่อย่างนี้
2: เราชอบตาแตงกวาลูกเล็กหรอ
0: นี
2: ่ชอบฉันมีแตงกวาลูกใหญ่ๆแตงกวาญี่ปุ่นใหญ่มาก
0: ครับ
2: ก็ไม่ได้ใหญ่เดียวนะชุ่มชื้นด้วย
0: ชุ่มชื้นด้วย
1: สองคนนี้เขาพูดเรื่องอะไรกัน
0: หน้าร้อนแล้วไม่หมดแล้วเนี่ยเช็ดเหงื่อเลยดีกว่า
2: ใครปิดแอร์หรือเปล่าคะ
0: ครับผมแล้วถ้าเป็นมะเขือเทศล่ะครับใช้ได้หรือเปล่า
1: จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้ผิวชุ่มชื้นนะ
2: ระหว่างการกินกับการโปะตาอันไหนจะดีกว่ากันคะ
1: กินหมายถึงกิน
2: สมมุติว่ากินแตงกวากินมะเขือเทศที่แบบอันที่บอกไม่มีเบต้าแคโรทีนช่วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เอ้ยผมว่าได้ทั้งคู่นะ
2: ได้ทั้งคู่ใช่ไหมหรือว่าอาหารเสริมอะไรอย่างงี้ก็ช่วยได้
0: แต่คนเราแปลกนะพี่คือเป็นที่ตาไงแต่แบบว่าน้อยคนมากที่จะคิดว่าไปต้องกิน
2: ใช่
1: ครับ
0: เออเน
2: า
0: ะ
2: เอาตรงหนูอะรู้สึกสับสนในโลกนี้มากเลย
1: คือ
2: การเลือกครีมเนี่ยเพราะว่ามันมีทั้งแบบครีมแบบเจลครีมแบบmoisturizer แล้วบางครั้งเรารู้สึกว่ามันเยอะเกินที่จะทาแล้วหนูก็เลยแบบทา moisturizer ทั้งหน้าไปเลย
1: มัน
2: มีผลต่อตาไหมคะสมมติว่าหน้าเรา
1: ไม่ถึงถ้าเราเอา moisture ของหน้ามาทาใต้ตา
2: ใช่ครับอยากใช้ตัวเดียวอ่ะ
1: จริงๆแล้วถ้าทาแล้วมันไม่แสบตาก็ทาได้ครับไม่ได้เป็นข้อห้ามเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นเช่นนั้นขี้เกียจทาหลายอย่าง
2: ใช่ไหมขี้เกียจเลือกซื้อหลาย
1: คือทุกวันนี้ยุ่งจะแย่อยู่แล้วอะใช่ไหมไอครีมเนี่ยที่บางทีส่วนใหญ่เขาจะค่อนข้างทำพิเศษขึ้นมาเพราะว่าส่วนประกอบอาจจะเหมาะกับที่มันซึมเข้าตานิดหน่อยแล้วมันไม่แสบบางทีมันแสบเพราะส่วนประกอบของครีมเช่นแอลกอฮอล์บางชนิดซึ่งไม่ควรจะใช้บริเวณผิวบางนะครับแต่ถ้าผิวคนไหนทนทานจะใช้ก็ไม่ผิดก็ไม่ได้เป็นข้อห้าม
2: ถ้าอย่างแบบผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นแบบออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยออร์แกนิกในลักษณะของหนูเช่นพวกแตงกวาพวกของจากธรรมชาติอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: เอาทีละอย่าง
2: ได้ค่ะ
1: แตงกวานี่คือแตงกวาแบบสดๆเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: อันนั้นคุณก็โปะไปเลยก็ได้ความชุ่มชื้นแต่ว่าถ้าเป็นครีมที่มีคำว่าออร์แกนิกก็คือเหมือนกับใส่ส่วนประกอบที่มันมาจากพืชอะไรแบบเนี้ยตัวเนื้อครีมมันก็ยังเป็นสารสังเคราะห์อยู่ดีนะ
0: ก็มีการป้องกัน
1: มันก็มีเคมีอยู่ดีครับมันไม่ได้แปลว่าคุณจะเอาคุณจะตำพืชมาทั้งหมดมาใส่หลอดแล้วบีบออกมาถูกไหมเป็นเขียวๆไม่ใช่อยู่แล้วอะคำว่าออร์แกนิกไม่ได้แปลว่าไม่แพ้แล้วเราก็ยังเคยเห็นว่าคนแพ้พืชก็มีตั้งเยอะไปทำต้นไม้มีผื่นขึ้นก็มีไม่ใช่ไม่มี
0: ก็แล้วแต่ชนิดอีก
1: ใช่
2: เท่าที่ฟังมาแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ต้องศึกษาตัวเองดูตัวเองดีๆเหมือนกัน
1: เอางี้สำหรับประชาชนนะผมว่าง่ายสุดถ้าคุณคิดว่าคุณจะใช้ครีมอันเนี้ยกับรอบดวงตาแล้วจะแพ้หรือเปล่าคุณก็เทสกับแขนตัวเองก่อนท้องแขนตัวเองก่อนใช้ไปสักอาทิตย์หนึ่งไม่มีปัญหาคุณก็ค่อยลองแตะแถวตา
2: ก็คือท้องแขนช่วงบริเวณที่เป็นแบบ
1: ใช่เป็นเนื้ออ่อนด้านในอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่คล้ายเท่ากับตาแต่ก็เป็นการทดสอบเบื้องต้นได้สำหรับประชาชน
0: แล้วผิวหนังนะครับส่วนที่เป็นใต้ตาเนี่ยอันนี้คือบางที่สุดหรือเปล่าอันนี้คือแบบอ่อน
1: ใต้ตาเป็นส่วนที่ผิวหนังค่อนข้างบาง
0: อ๋อ
1: มันก็เลยเป็นที่มาว่าแบบว่าสมมติผิวบางลงนิดหน่อยคุณก็เห็นเส้นเลือดแล้วอ่ะคุณก็ม่วง
0: ใช่เข้าใจนึกว่าตากแดด
1: หรือว่าบางทีคุณแบบไปขยี้ตาแป๊บเดียวคุณช้ำอ่ะในขณะที่คนอื่นคุณถูแทบตายมันดูไม่ช้ำอ่
2: ะ
1: จริงไหมเพราะผิวมันบางเส้นเลือดมันก็เปราะง่าย
2: โอเคอันนี้ก็คือเป็นการรักษาดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะถ้าเกิดในกรณีของการที่

0: อยากจะใต้ตาแบบเต็มขึ้นมาในเวลาสั้นๆมันก็จะมีฟิลเลอร์บางอย่างที่สามารถช่วยได้ถามเข้าประเด็นตรงนี้เลยนะคะอาจารย์หมอฟิลเลอร์ลดรอยคล้ำใต้ตาไม่โปรจริงเสี่ยงตาบอดจริงหรือไม่คะ
1: เสี่ยงน้อยครับเพราะว่าใต้ตาเนี่ยมันเป็นจุดที่เส้นเลือดมันไม่ต่อเข้าไปในดวงตาบริเวณที่ฉีดแล้วเสี่ยงตาบอดก็คือบริเวณที่เป็นเส้นเลือดมันจะวิ่งเข้าตาก็คือตรงจมูกกับหว่างคิ้วตรงนี้เส้นเลือดมันจะเป็นเส้นอยู่แล้วมันก็จะแฉกเข้าไปมันตัววายอ่ะอันนั้นตรงนี้สำคัญกว่าแต่กลายเป็นว่าใต้ตาฉีดแล้วอ่ะโอกาสที่จะฟิลเลอร์เข้าไปอยู่ในหลอดเลือดที่จะไปเลี้ยงลูกตาเนี่ยค่อนข้างน้อย
0: แสดงว่าเส้นเลือดคนละส่วนกับตรงตาซึ่งที่เรากลัวมาก
1: เป็นความรู้สึกว่าตรงนี้จะเข้าตาหรือเปล่
2: าอ๋อเรามโนไปเอง
0: เคยไหมครับพลาสเตอร์ทำอะไรเกี่ยวกับใต้ตา
2: เคยครับล่าสุดก็ทำอยู่ชัดเจนก็เพราะว่าใต้ตาเนี่ยเป็นส่วนที่แบบว่าเป็นจุดที่คนมอง
1: ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ
2: นี่จัดไปเลยก็คือยังไงก็ต้องทำให้มันเต็มไว้ก่อนที่ซาร่าคือหน้าเด็กเนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่คนมองเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ครับ
2: ก็คือเป็นจุดที่ยอดฮิตในการฉีดเหมือนกันนะ
1: ใช่แล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะยิ่งช่วงแบบใส่หน้ากากอย่างเงี้ยคนไม่มองตรงอื่นคนก็จะมองส่วนที่เขามองเห็นมากขึ้น
0: นะแล้วถ้าอย่างแบบของซาร่าคือฝรั่งกับคนเอเชียใต้ตาจะต่างกันอย่างที่คุณหมอบอกว่าอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ต่างๆโครงสร้างอะไรเงี้ยถ้าเป็นโครงสร้างแบบของหนูอ่ะฝรั่งที่แบบตาลึกๆโบ๋ๆอะไรเงี้ยมีวิธีแก้ยังไงบ้าง
1: นี่แหละฟิลเลอร์จะเป็นตัวตอบโจทย
0: ์โอเค
2: โอเค
0: เราก็ได้รู้นะคะวิธีการดูแลใต้ตาของเรานะมีหลายวิธีมากๆเลยแต่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะอาจารย์หมอจะมาไขข้อข้องใจในเรื่องของการเติมฟิลเลอร์ให้ใต้ตาไม่คล้ำนั่นเองห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอเสริมกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรานะคะกับการไขคดีเรื่องเกี่ยวกับใต้ตาคล้ำค่ะและแน่นอนนะคะเราก็ได้รู้วิธีการแก้ไขรวมไปถึงสาเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นและส่งผลทำให้ใต้ตาคล้ำแต่นอกจากนี้อายุที่เยอะมากขึ้นการดูแลใต้ตาคล้ำบางทีมันส่งผลไปถึงเรื่องของถุงใต้ตาพลาสเตอร์เคยเจอปัญหาถุงใต้ตาไหมคะ
2: ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ยกเว้นร้องไห้ใช่ร้องไห้มันจะตาบวมของผมก็คือช้อนเลยพี่ช้อนในตู้เย็นก็คือแช่ตู้เย็นใช้ช่องฟรีซไปเลยแล้วก็แบบประคบ
0: หรือว่าเคยมีแบบวิธีชาวบ้านนะแบบใช้ถุงชา
2: ถุงชา
0: เคยไหมเคยได้ยินไหมถุงชา
2: ไม่เคยได้ยินพี่
0: จริงปะเนี่ย
2: ใช่
0: พี่เป็นใคร
2: ไม่แต่ว่า
0: เคยได้ยินชารุ่นเก่ามากเลยนะถุงชาอ่ะสมมติเป็นชาเขียวมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนี่แอนตี้ออกซิไดแอนตี้ออกซิเดชันหลังจากชงเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ใช่เอาร้อนๆไปนะเอาไปแช่เย็นก่อนแล้วก็คือเอาไปครบอะไรเงี้ยมันก็มันเป็นความเชื่อที่เคยอ่ะเจอที่ผู้ใหญ่เคยเล่ามาไม่ทราบว่ามันมีผลต่อการลดการบวมของใต้ตาไหมให้อาจารย์หมอ
1: เอาอย่างนี้ผมคิดว่ามันต้องแบบนี้ต้องดูก่อนว่ามันเป็นถุงจากอะไรเรานึกถึงอันนี้ผู้หญิงอะชอบมีกระเป๋าแบบที่มันแบบใส่ของลงไปเยอะๆแล้วกระเป๋ามัน
0: ต
1: ุงลงมาจริงๆกระเป๋ามันจะมีก้นใช่ไหมไอ้ก้นแบบที่มันเป็นแผ่นอ
0: ะ
1: ถ้าแผ่นนั้นแข็งแรงอะก้นกระเป๋ามันจะไม่ตุงพอเราอายุเยอะขึ้นไอ้แผ่นอันนั้นอะมันหย่อนลงมันก็จะดูเหมือนกับป่องออกมาเพราะนั้นวิธีการแก้เนี่ยคุณต้องแก้ไอ้แผ่นนั้นอะให้มันแข็งแรงขึ้นคุณอาจจะทำโดยวิธีอะไรบ้างเช่นใช้เลเซอร์หรือใช้เครื่องปล่อยพลังงานบางชนิดไปกระตุ้นเนื้อตรงนั้นให้มันแข็งแรงขึ้นก็ย่อมได้หรือบางคนก็อาจจะไปผ่าตัดดึงไอ้ตรงนั้นน่ะขึงตรงนั้นให้มันตึงขึ้นมาใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดผิวหนังตรงนั้นมันอ่อนตัวลงเนี่ยไขมันที่มันอยู่ข้างตามันจะดันออกมาไงเราก็จะเห็นว่ามันเป็นถุง
0: อันนี้คือหลักๆน่าจะเป็นสาเหตุจากการที่อายุเยอะแล้ว
1: แล้วเนื้อตรงนั้นมันนิ่มตัวลง
0: นิ่มตัวลง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดว่าอย่างวัยกลางคนที่ก่อนที่จะเข้าสู่อายุเยอะ
2: แต่เมื่อกี้พูดซ้ำ
0: ถ้าคนที่ก่อนที่จะเข้าสู่อายุเยอะเนี่ยถ้ากลัวที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นหรือว่าไม่อยากไปถึงขั้นแบบผ่าตัดอย่างเงี้ยบางคนกลัวเราจะเริ่มดูแลตัวเองยังไงพวกผลิตภัณฑ์มันมีหลายอย่างมันมีทั้งแบบเซรั่มมีทั้งเป็นเนื้อครีมอาจารย์หมอจะแนะนำยังไงดีคะ
1: โอเคถ้าในคนที่เป็นวัยกลางคนยังไม่ไปถึงจุดนั้นใช่ไหมครับคือเราก็ต้องทำให้เนื้อตรงนั้นมันแข็งแรงที่สุดอะอย่าไปกวนมันนะแน่นอนถ้าคุณไปขยี้ตาบ่อยคุณก็มีสิทธิ์หรือแม้กระทั่งการที่คุณพยายามที่จะไปทำอะไรกับมันโดยเกินความจำเป็นอะบางทีถูกรบกวนแล้วกลายเป็นไม่แข็งแรงนะแต่หลักๆเลยคือคุณอย่าขยี้ตาแล้วก็พยายามอย่าไปนั่นแหละบาดเจ็บแถวนั้นเนี่ยช่วยได
2: ้แล้วอย่างนี้ผมถามนิดนึงว่าสำหรับอายุ
1: ครับ
2: อายุเท่าไหร่ครับถึงจะฟื้นฟูได้ดีที่สุดแล้วก็ควรดูแลให้มันมากที่สุดเนี่ยคร
1: ับ จริงๆแล้วเนี่ยวัย30กว่า40บางคนก็เริ่มนะครับคําว่าเริ่มในที่นี้เนี่ยบางทีมาปรึกษาบอกว่ายังไม่เป็นและแล้วก็ไม่อยากจะเป็นแต่อยากจะทำยังไงให้เราอยู่ที่ตรงเนี้ยเราไม่ไปมากกว่านี
0: ้
1: มันก็จะมีเลเซอร์หรือมีเครื่องมือบางอย่าง

0: ที่ยิงเข้าไปเพื่อทำให้ผิวตรงนั้นมันแข็งแรงหรือถ้าจะดูแลตัวเองเบื้องต้นก็ใช้ครีมที่มันช่วยทำให้ผิวหนังตรงนั้นมันแข็งแรงนะครับ
1: แล้วในเรื่องของการกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเรายิ่งกระตุ้นบ่อยมันจะยิ่งมีผลให้อนาคตมันเริ่มหมดลงเร็วไหมคะ
0: ไม่เห็นไม่ครับผม
2: แล้วอย่างนี้ผมถามนี่แง่ผมภูมิปัญญาชาวบ้าน
0: ครับ
2: คือผมอะเคยแบบไปนวดแบบสปาอะไรก็จะแบบว่าเป็นเหมือนลูกประคบที่เป็นแบบว่าฟ้าทลายโจร
0: ครับ
2: ที่เป็น

0: คนที่มีรอยดำ
1: ครับ
0: รอยดำที่เกิดจากเส้นเลือดมันขยายตัวเนี่ยมันช่วยได้เพราะเส้นเลือดมันหดตัวลง
1: แสดงว่าสมุนไพรเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลแต่อาจจะอยู่ที่ความเย็น
0: ใช่
2: งั้นขอถามที่ประเด็นนี้เลยค่ะถุงชาสามารถลดถุงใต้ตาได้หรือไม่คะ
0: คุณซาร่าว่าได้ไหมล่ะครับจากที่เราคุยกันมาแล้วเนี่ยว่าถุงใต้ตาเกิดจากอะไรอ่ะ
2: ไม่ได้
0: ใช่เพราะมันเกิดจากเพราะมันเกิดจากเนื้อเยื่อที่มันอ่อนตัวแล้วถุงชาไปทำอะไรกับเนื้อเยื่อที่อ่อนตัว
2: ทำให้สบาย
0: ทำให้สบายใ
2: จ
0: คือคุณอาจจะได้สารอาหารจากชาบ้างที่อย่างที่คุณซาร่าบอกว่าเฮ้ยมีสารต้านอนุมูลอิสระมีอะไรพวกนั้นมันก็อาจจะช่วยบำรุงผิวนิดๆหน่อยๆอ่ะแต่มันไม่ได้ไปแก้ที่เนื้อเยื่อตรงนั้นที่มันหย่อนตัวที่มันอยู่ข้างใน
1: แสดงว่าเราแก้ปลายเหตุมันมาตลอดเลย
0: ครับ
2: ตอนนี้มีคำถามจากอะไรนะคะมีคำถามมาจากทางบ้านค่ะบอกว่าถ้าเกิดคนที่เป็นโรคไตแล้วเขาปรากฏว่าใต้ตาเขาคล้ำมากอันนี้เกี่ยวข้องกันไหมคะอาจารย์หมอ
0: เป็นไปได้ครับคือคนเป็นโรคไตเนี่ยผิวจะดำขึ้นรวมทั้งผิวใต้ตาด้วยแต่มันต้องภายใต้เงื่อนไขว่าผิวตรงอื่นต้องดำด้วยนะถ้าเขาเป็นโรคไตแต่ผิวตรงอื่นไม่ดำแล้วดำแต่แค่ใต้ตามันอาจจะไม่เกี่ยว
2: ใช่ค่ะอันนั้นน่าจะเป็นหมีแพนด้า
0: ครับ
2: วันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลเยอะมากๆในเรื่องเกี่ยวกับรอยคล้ำใต้ตารวมไปถึงถุงใต้ตาด้วยซึ่งมันก็เป็นสิ่งสำคัญบนหน้าเราสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูแลจริงๆต้องทุกคนเนาะต้องดูแลใต้ตาให้เป็นพิเศษเพราะว่าอย่างที่อาจารย์หมอบอกนะคะว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจอยากให้อาจารย์หมอแนะนำหน่อยค่ะ
0: ครับก็ถ้าสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลผิวหนังบริเวณรอบดวงตาหรือโดยเฉพาะใต้ตาเนี่ยก็ต้องแยกก่อนว่าเป็นรอยดำหรือว่าเป็นถุงหรือบางคนก็มีทั้งคู่ถ้าเป็นรอยดำเราก็ต้องดูว่าเป็นสาเหตุอะไรนะฮะส่วนใหญ่ต้องมาให้หมอช่วยตรวจนะครับแก้ไปตามจุดนะฮะมันก็จะทำให้สภาพปัญหาเขาดีขึ้นถ้าเราแก้ผิดจุดมันก็ไม่หายนะครับเช่นเป็นภูมิแพ้รักษาภูมิแพ้ถ้าเป็นจากเนื้อตรงนั้นมันน้อยเราก็มีวิธีทำให้มันเต็มขึ้นถ้าเป็นผิวอักเสบคุณก็ลดการอักเสบแล้วคุณก็ใช้ครีมลดรอยดำเลเซอร์ลบรอยดำก็ได้นี่คือในฝั่งของรอยดำแต่ถ้าฝั่งของถุงส่วนใหญ่มันจะเกิดจากการที่ผิวมันค่อนข้างอ่อนตัวลงทำให้ไขมันมันดันออกมาไขมันที่มันอยู่ในเบ้าตามันดันออกมาเราต้องใช้วิธีที่ทำให้ผิวตรงนั้นมันแข็งแรงส่วนใหญ่ต้องเป็นเครื่องมือหรือเลเซอร์บางอย่างที่มันลงไปกระตุ้นผิวชั้นลึกตรงนั้นหรือถ้าเป็นมากก็อาจจะต้องไปให้หมอศัลยกรรมช่วย
2: นะคะอาจารย์หมอก็ได้แนะนำให้ครบเลยนะคะแยกประเภทกันอย่างชัดเจนนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่ก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะรวมไปถึงเรื่องบัดเจ็ตนิดนึงด้วยนะคะใครอยากซื้อครงซื้อครีมแพงๆก็ลองมาปรึกษาก่อนบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ม
0: ัน
2: อยู่ที่สาเหตุใครที่เป็นภูมิแพ้ก็ต้องรักษาที่ภูมิแพ้แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีเงินนะคะก็ภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะและวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มาให้ความรู้กับเราเยอะมากๆเลยรวมถึงน้องพลัสเตอร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: และแน่นอนนะคะตอนต่อไปของเรานะคะเราก็จะมาไขคดีนะคะให้ทุกคนได้สวยหล่อกันอย่างแน่นอนค่ะห้ามพลาดกับสวยหล่อขอสืบสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้

พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

เพิ่มโอกาสเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

การเกษตรไม่ได้เป็นงานที่ต้องลำบากต้องอยู่ในไร่ในนายากจนไม่ใช่ครับการที่ทำให้ประเทศไทยกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งคือการเกษตรที่เราถนัดเราไม่มีทางสร้างรถยนต์ได้เราไม่สร้างเครื่องบินได้เราไม่มีทางสร้างอะไรได้เลยแล้วเก่งกว่าคนอื่นในโลกนี้แล้วสามารถขายคนอื่นนี้เราต้องสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรเท่านั้น

0: พูดถึงเกษตรหลายคนคงรู้สึกนึกถึงอะไรที่ไม่ทันสมัยและไม่น่าสนใจแต่กลับมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับการเกษตรซึ่งอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านการเกษตร
1: สวัสดีครับผมบพิษตั้งวงกิจนะครับก็อาชีพของผมสร้างนวัตกรรมนะครับทางการเกษตร
0: รองศาสตราจารย์ดร.บพิษตั้งวงกิจผู้มีส่วนสำคัญของไทยในนวัตกรรมด้านการเกษตรทั้งคิดประดิษฐ์และสร้างผลักดันให้นวัตกรรมทางการเกษตรไทยทัดเทียมกับสากล
1: ตอนนี้ประเทศไทยก็จะพูดถึง Thailand 4.0 นวัตกรรมเนี่ยมีหลายรูปแบบผมเลือกที่จะทำนวัตกรรมที่พูดง่ายๆคือทำเสร็จแล้วมีคนใช้ไม่ได้เอาไปขึ้นหิ้งพูดถึงการเกษตรเราจะพูดถึงอเมริกาพูดถึงยุโรปเขาทำพืชเก่งๆเราก็มาเลือกพืชที่เราเรียกว่าเป็นท็อปิคอลท็อปิคอลก็คือพืชที่มันอยู่ในเขตเอเชียเขตร้อนชื้นแน่นอนอเมริกาหรือว่ายุโรปมันจะสู้ผมไม่ได้ถ้าผมรู้เรื่องพวกนี้ผมไม่ได้เป็นคนที่ไปทำนาทำไร่อ้อยหรือไปทำไร่มันสำปะหลังโดยตรงจะคิดค้นนวัตกรรมช่วยให้เกษตรกรเราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเดิมทีจริงๆอาชีพของครอบครัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรเลยครอบครัวผมเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องของไฟฟ้าเกิดกันมาตั้งแต่เล็กๆเลยแต่เห็นคนนั้นก็คือคิดว่าอยากจะเป็นนักคอมพิวเตอร์อยากจะเป็นนักเทคโนโลยีแต่เราประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปทำอะไรที่เป็นเทคโนโลยีเพียวๆจะไปสร้างยานอวกาศจะไปสร้างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันคงไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันคงไม่สามารถใช้ประโยชน์กับคนไทยได้นะครับก็เลยไปคิดว่าโอเคถ้าเกิดเราจะมีนวัตกรรมของเราเองสักอย่างนึงหรือนวัตกรรมที่ขายได้สร้างอาชีพทำให้กับครอบครัวได้นวัตกรรมนั้นน่าจะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรตอนที่ผมเรียนหนังสือแล้วผมก็สอบได้คณะเกษตรตอนนั้นคณะเกษตรก็เป็นกรหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ผมก็นึกว่าผมติดหมอเพราะได้กรหนึ่งแต่ความจริงกรหนึ่งก็คือคณะเกษตรถามว่าพ่อแม่ผมอยากให้เรียนเกษตรไหมพ่อแม่ผมไม่อยากให้เรียนเกษตรเพราะก็คิดว่าจบไปแล้วมันจะจนหลายๆคนคงได้เคยได้ดูคลิปอาจารย์เฉลิมชัยพูดถึงโอ้ยมาเรียนศิลปะทำไมเรียนมันจนอะไรต่างๆแล้วอาจารย์เฉลิมชัยก็พูดว่าทุกอาชีพมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าผมไม่ได้แพ้อาชีพไหนเลยไม่ได้แพ้เพื่อนคนไหนเลยที่จบโรงเรียนติวอุดมด้วยกันกับผมเราก็มีความภาคภูมิใจว่าในประเทศเราถ้าเราเป็นประเทศเกษตรมันต้องมีคนที่ทำได้เกษตรมาเมื่อทำงานที่ตัวเองรักมันก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขเรียนจบนะครับจริงๆแล้วสิ่งแรกเรียนจบก็คือกลับไปทำธุรกิจที่บ้านแน่นอนว่าคนเป็นคนหนุ่มไฟแรงคิดอาจจะไม่เหมือนกับครอบครัวก็เลยออกจากบ้านผมก็สอบทุนได้ก็ไปเรียนเป็นวิศวกรนะครับอยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็วันนึงก็ผมก็มาที่กำแพงแสนที่ผมเรียนจบผมก็มองดูโอ้โหที่กำแพงแสนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นฝันของผมที่มันกว้างดีนะเราน่าจะทำอะไรที่สร้างสรรค์แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็น่าจะดีมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหรือเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนเราก็จะได้สอนองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ก็จะมีคนที่เป็นนักบัณฑิตคนที่มีทำงานทางสาขานี้มากขึ้นมากขึ้นในประเทศนั่นคือสิ่งที่สำคัญผมก็อยู่ที่นี่มาตลอดแล้วก็ไม่เคยไปไหนขึ้นจากกลเกษตรถามว่ามีกี่เครื่องมือก็คงมีเป็นร้อยเครื่องมือนะครับแต่ที่ภาคภูมิใจเคยเป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมในการออกแบบรถไถเดินตามเราไปก๊อปปี้ญี่ปุ่นมาเปล่าไม่ใช่นะครับรถไถเดินตามที่คนไทยใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีแบบไทยๆเลยเชื่อไหมครับว่ามีอยู่ยุคหนึ่งช่วงหนึ่งคนไทยซื้อของไทยคนไทยเป็นคนออกแบบแล้วเราก็เป็นคนออกแบบ 100% 3ล้านคันผมเชื่อว่าไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใดในเมืองไทยเลยที่คนไทยทำแล้วก็คนไทยก็ใช้ทั้งหมดรถไถเดินตามก็ทำให้ชีวิตชาวนาไทยดีมากเลยเปลี่ยนจากแรงงานควายมาเป็นรถไถที่เหมาะสมทุกคนทุกบ้านต้องมีทำนาทำสวนเล็กๆทำไร่ต้องมีรถไถเดินตามใช้

จนกระทั่งเกษตรกรไทยร่ำรวยจากรถไถต่างๆจากนั้นก็พอเริ่มรวยก็เริ่มไปซื้อรถจากต่างประเทศมาตอนนี้เป็นไงครับชีวิตเริ่มแย่ลงเป็นหนี้ขายนาซื้อรถจากนั้นก็โดนยึดรถก็ไปจ้างเขามาไถนาไม่รู้จักเพียงพอหรือนวัตกรรมตรงนั้นเกษตรกลวิธานหรือว่าเครื่องจักรกลเกษตรมีความสำคัญมากๆเราสร้างความเจริญความรุ่งเรืองในระดับที่เขาควรจะเป็นมันมีคำคมของคนในโลกนี้หลายคนแต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือ asset win shift from property and land to man and idea asset ก็คือทรัพย์สินมันจะเปลี่ยนจากตึกหลามบ้านช่องมาเป็นแมนคือคนทำให้เห็นว่าสมัยก่อนคนที่ร่ำรวยที่สุดคนที่เก่งที่สุดคนที่ฉลาดที่สุดในโลกมักจะทำธุรกิจสร้างตึกหลามบ้านช่องแต่ปัจจุบันนี้คนที่รวยที่สุดไม่มีทรัพย์สินเลยไม่ว่าจะเป็นบิลเกตส์ไม่ว่าจะเป็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็คือมาจากแมนแอนด์ไอเดียทั้งนั้นอันนี้คือคำคมเนี่ยซึ่งผมเอาจากคนอื่นมาแต่ในส่วนของตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าวิธีการดำเนินชีวิตของผมเนี่ยผมเชื่ออยู่3อย่างผมเชื่อว่าเราต้องเริ่มต้นจากมีความสุขสนุกแล้วรวยจะตามมาถ้าผมมีความสุขผมทำต่อถึงแม้ไม่รวยถ้าผมสนุกผมก็ทำต่อถึงแม้ว่าผมไม่รวยแต่จริงๆแล้วเมื่อวันหนึ่งคุณทำสิ่งหนึ่งอย่างมีความสุขแล้วมีสนุกและผมเชื่อว่าความรวยก็จะตามมา

0: สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นของที่นำเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้นแต่คนไทยเราก็มีความสามารถทำได้เช่นกันและนี่คือตัวอย่างผลงานที่คนไทยเป็นผู้ออกแบบรถไถเดินตามเป็นเครื่องมือในการไถเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกและยังสามารถใช้ทำงานอื่นได้อีกมากมายท่อสูบน้ำพญานาคใช้ในการสูบน้ำเข้าและออกจากพื้นที่การเกษตร
1: เวลาที่เราจะออกแบบของอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากมา 20-30 ปีแล้วนี่คนรุ่นผมนี่จะต้องเริ่มต้นแต่หาไอเดียก่อนว่าจะทำอะไรจากนั้นก็ใช้มือวาดดรออิ้งเสร็จแล้วก็ไปให้ช่างทำเสร็จแล้วก็เอามาประกอบเป็นตัวเครื่องเสร็จแล้วก็เอาไปทดสอบใช้ไปได้เอากลับมาหรือทำใหม่แต่ในปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่หรือว่าโดยเพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับปัจจุบันนี้เราสามารถดีไซน์ทุกอย่างบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เราสามารถซิมูเลตมันคือทดสอบการทำงานเบื้องต้นของมันก่อนว่าในฟังก์ชันของมันเองในคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องไปทำงานจริงในไร่ในนานะมันทำงานได้ไหมไม่ทำงานได้เราก็แค่ส่งไฟล์ไปยังบริษัทที่มีเครื่องเลเซอร์หรือว่ามีเครื่อง 3D นะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นชิ้นอะไรแล้วครับเขาได้รับไฟล์มาเขาก็ตัดเป็นชิ้นแล้วก็ส่งกลับมาแล้วก็แค่มา assembly ประกอบเข้าหากันจากนั้นก็คือ 80% มันจะทำงานได้อาจจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะก็คือทำให้คอมพิวเตอร์ก็ทำให้พวกเราทำงานง่ายขึ้นทำได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินมากยกตัวอย่างเช่นพันอ้อยเนี่ยเราต้องใช้คนก็คือผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากแล้วก็ใช้เวลานานที่พันอ้อยพันเราใช้เวลา15 ปีปัจจุบันนักประมูลพันก็แก่แล้วก็เกษียณกันไปหมดวันหนึ่งที่เราไม่มีระบบคอมพิวเตอร์เราไม่มีเราคิดเรื่องเป็นอินเทลลิเจนต์เทคโนโลยีหรือว่า AI ขึ้นมาเราไม่สามารถตั้งเด็กรุ่นใหม่มาได้ตอนนี้เรากำลังบอกว่าคอมพิวเตอร์คือหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์คือสมองของคนเก่าๆที่มาช่วยกันคิดผมก็มีหน้าที่ทำสมองเหล่านี้ให้เป็นจริงศูนย์ประมูลพันอ้อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในโลกนี้มีเยอะแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นนักประมูลพันเรากำลังสร้างเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในการทำให้นักปรับปรุงพันธุ์ทั้งโลกสามารถปรับปรุงพันธุ์พืชได้เร็วขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีอ้อยจะผสมกันได้มันจะต้องออกดอกพร้อมกันทุกคนก็รู้แต่จะทำไงถึงให้มันออกดอกพร้อมกันมันอ้อยบางพันธุ์มาจากฟลอริดาบางพันธุ์มาจากบราซิลนั่นคือเราต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาอาคารโฟโต้พิเศษเท่าอาคารเดียวเนี่ยมันจำลองบรรยากาศของประเทศอเมริกาของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ของประเทศออสเตรเลีย3บรรยากาศนั่นคือกลางคืนกลางวันอุณหภูมิจะเหมือนกับประเทศต่างๆเหล่านี้เลยเมื่อผสมกันมันได้ลูกเยอะแยะเลยทำยังไงก็คือจะต้องมีเทคโนโลยีในการคัดเดี๋ยวทำให้ไวขึ้นก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะมาตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนเทคโนโลยีตัวนี้มันไม่ได้ทำแล้วสำหรับใช้คนไทยหรือเฉพาะอ้อยอย่างเดียวมันสามารถทำได้ใช้ทั้งโลกทุกคนสามารถเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีได้บางคนก็อยากจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ใช้ประโยชน์แก้ปัญหาของตัวเองก็ถือเป็นนักประดิษฐ์ถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นอินโนเวชันระดับโลกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดแตกต่างจากคนอื่นเราต้องเอาจุดเด่นของเราเป็นตัวตั้งจะสำเร็จทำเสียทำพลาดกี่ครั้งก็ไม่สำคัญสำคัญคือได้ทำไหมถ้าทำไปแล้วมันผิดพลาดก็ทำใหม่คำว่านักประดิษฐ์เนี่ยเราไม่ได้จำกัดที่ความรู้ว่าต้องเรียนจบหรือไม่เรียนจบอาชีพนักประดิษฐ์เนี่ยมันเป็นอาชีพฟรีแลนซ์เมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นงานของรัฐหรือบริษัทจริงๆเนี่ยมันไม่มีบริษัทไหนที่จะกล้าลงทุนขนาดที่ว่าสร้างแล็บใหญ่โตให้คนคนหนึ่งเพื่อที่จะหาสิ่งประดิษฐ์อะไรสักหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่มันก็จะทำให้อาชีพนักประดิษฐ์เองมีทางเดินที่ค่อนข้างยากแต่จริงๆแล้วทุกคนอยากจะฝันหลายคนเด็กๆน้องๆฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ไม่ต้องกลัวนะครับก็คือในเริ่มแรกก็คือต้องค่อยๆเดินทำเล็กๆขึ้นไปสะสมประสบการณ์ศึกษาหาความรู้หาสปอนเซอร์ที่ดีในที่สุดเราก็จะได้ทำสิ่งที่เราฝันคนหนึ่งทั้งชีวิตจบมาทำงานได้เงินเดือนเยอะอาจจะไม่เท่ากับคนหนึ่งทั้งชีวิตสามารถทำสิ่งประดิษฐ์ที่ดีแล้วมีคนใช้กันทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกมันอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เราก็อยากให้คนไทยมีนักประดิษฐ์เยอะๆประดิษฐ์ของใหม่ๆให้กับประเทศให้กับคนทั้งโลกนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพหลายอย่างคือประดิษฐ์เสร็จแล้วทำของตัวเองขายนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพขายสิทธิบัตรการเป็นนักประดิษฐ์เงินมันเป็นพาสซีฟมันนี่พาสซีฟมันนี่ก็คือมันอยู่ยาวเช่นเมื่อ25 ปีที่แล้วเราออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรชิ้นหนึ่งเขาให้เราแค่ 1% ของ ของราคาเครื่องจักรกลเกษตรทุกตัวที่ขายได้ในโลกเครื่องจักรกลเกษตรที่นั้นตอนที่เราออกแบบราคา3ล้านเราได้คันละ 30,000 ปัจจุบันตัวนั้นราคา12ล้านเราได้ตัวละ 120,000 ขายไปทั่วโลกผมไม่แน่ใจว่าขายไปกี่ร้อยตัวคุณทำของได้ชิ้นเดียวคุณสามารถอยู่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมีรายได้ได้แล้วก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลภาคภูมิใจที่คนทั้งโลกได้ใช้ผมอย่ามองเรื่องรายได้มากเกินไปถ้ามองเรื่องรายได้มากเกินไปมันจะทำอะไรไม่สำเร็จผมเป็นคนที่ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมทำงานเลยถ้าวันหนึ่งที่ผมตื่นเช้ามาผมต้องไปทำงานผมคิดวันนั้นคือผมไม่ประสบความสำเร็จแต่ทุกวันนี้ผมก็คิดว่าผมไม่ทำสิ่งที่ผมรักทุกวันตื่นเช้าการทำงานประดิษฐ์มันมีโอกาสที่ไม่สำเร็จเยอะวันหนึ่งถ้าคนเป็นนักประดิษฐ์ทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จไปหมดโลกนี้มันคงมีแต่สิ่งประดิษฐ์เมืองไทยมันคงจะมีแต่สิ่งประดิษฐ์ที่สุดยอดเต็มไปหมดแน่นอนมันต้องมีของที่ไม่ประสบความสำเร็จเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเครียดกับสิ่งตรงนี้แค่ชิ้นเดียวก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว

0: ชื่อนายธนพลศรีสุขพัฒนกุลกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชาเกษตรกรมวิธานในประเทศไทยนะครับเมื่อเวลาเราพูดถึงการเกษตรคนส่วนใหญ่ก็จะถึงว่าอาจจะมีการทำการเกษตรการเตรียมดินโดยการใช้แรงงานสัตว์เช่นโคกระบืออย่างเงี้ยครับผมอยากเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ของประเทศไทยเรื่องปัญหาการแรงงานนะครับมันจะมากขึ้นเรื่อยๆและจะไม่มีการลดครับเราหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรไม่พ้นครับก็คือเราต้องใช้ผมน่าจะเรียนตรงนี้เพื่อให้พัฒนาแล้วก็คิดต่อยอดพัฒนาเครื่องจักรไปเรื่อยครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งของต่างชาติตลอดไปอยากเป็นผู้ให้ความรู้ครับผู้ให้ความรู้เกษตรกรเพราะว่าเราจะคิดเทคโนโลยีที่ใหม่ขนาดไหนที่ดีขนาดไหนถ้าเกิดว่าผู้ใช้ใช้ไม่เป็นครับใช้ไม่ได้ก็ไม่มีประสิทธิภาพไม่เกิดประโยชน์อะไรครับอยากให้ความรู้เขาว่าควรใช้ยังไงใช้ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพให้ใช้ยังไงให้เกิดการคุ้มทุนมากที่สุดครับ
1: ชื่อนางสาววสิทธิคำพาปัดเป็นนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะพอดีที่บ้านมีฟาร์มก็เลยคิดว่าก็คงจะกลับไปจัดการฟาร์มของตัวเองเพราะว่าการเรียนเกษตรกลวิธานนั้นก็คือเราเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรแล้วก็ฟาร์มแล้วก็การใช้เครื่องมือต่างๆค่ะก็อยากจัดการฟาร์มให้มันเป็นสมาร์ทฟาร์มก็คือใช้เทคโนโลยีพัฒนาฟาร์มให้มันดีขึ้นนะคะก็เป็นแมคคาโทนิกมาใช้การสั่งการในฟาร์มต่างๆนะคะก็คือเราอาจจะใช้โปรแกรมผ่านสั่งการให้น้ำผ่าน Android ก็ได้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อรัตนาตั้งวงศ์กิจนะคะเป็นหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชาเกษตรกลวิธานนะคะอยู่ในคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะชื่อก็บอกนะชื่อหลักสูตรจะบอกว่า1คุณต้องเรียนเครื่องจักรกลเกษตร2คุณก็ต้องเรียนเมคาโทนิกเกษตรจริงๆแล้วเมคาโทนิกมันก็มาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกบวกแมคานิกก็คือกลไกบวกกับอิเล็กทรอนิกเอาอิเล็กทรอนิกมาควบคุมกลไกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของเครื่องจักรกลเกษตรรวมไปถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมทางการเกษตรใครจะเรียนก็ต้องรักเกษตรก่อนแต่ว่ารักเกษตรแต่ว่าเป็นหัวก้าวหน้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพราะตราบใดที่คุณไม่รู้จักพืชไม่รู้จักสัตว์คุณก็จะทำอะไรเทคโนโลยีอะไรกับการเกษตรไม่ได้เลยตอนนี้จะไปเห็นว่าทุกที่เลยนายกก็พยายามจะพูดถึงโมเดิร์นฟาร์ม 4.0 สมาร์ทฟาร์ม 4.0อันนี้แหละคือหลักสูตรนี้โดยตรงเลยค่ะเราเน้นเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะคะ2เราเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วเป็นนวัตกรรมของคนไทยเองคือเราเป็นเขตร้อนเพราะฉะนั้นการเกษตรเราเป็นเกษตรทางเขตร้อนยังไงก็ตามถึงแม้ว่าเครื่องจักรกลเกษตรหรือเทคโนโลยีในประเทศที่เจริญแล้วเขาอยู่เป็นเขตหนาวส่วนใหญ่ยังไงก็ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยถึงซื้อเข้ามาก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ใช้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำเครื่องจักรกลเขาใหญ่เกินไปไม่เหมาะสมกับบ้านเราเพราะฉะนั้นคำว่าใส่ของเราหมายถึงว่าเหมาะสมกับเราไม่ใช่ว่าแปลงเราเล็กแล้วเราก็ไปสมัยใหม่เป็นต้องใหญ่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราเน้นว่าพัฒนาเองใช้เทคโนโลยีของคนไทยเองคนไทยผลิตเองได้ต้องยอมรับว่าการเกษตรของบ้านเราเป็นภาคเอกชนส่วนใหญ่อย่างเช่นโรงงานน้ำตาล40กว่าโรงในประเทศไทยต้องการเด็กเกษตรกลวิธานเพราะว่าโรงงานน้ำตาลก็จะมีฝ่ายเพื่อจากเกษตรที่ออกไปช่วยชาวไร่ภาครัฐบาลมีไหมก็มีขาดแคลนเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เพื่อจากเกษตรไทยเองเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ในเมืองไทยนะคะเราส่งออกต่างประเทศด้วยกลุ่มเพื่อจากเกษตรเราเนี่ยเราบุกตลาดแอฟริกาด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อจากเกษตรเนี่ยมันบูมเยอะ
1: ในปี1นี่เราจะเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาบังคับของทางมหาวิทยาลัยกำหนดแล้วก็วิชาช่างพื้นฐาน
0: แล้วพอขึ้นปี2ก็จะมีการเรียนพวกเกี่ยวกับพวกช่างไฟช่างไม้ช่างประปาช่างปูนครับบางทีอย่างโปรแทคเตอร์เงี้ยครับมันก็จะมีระบบไฟเราก็ต้องเรียนรู้ระบบไฟ
1: แล้วก็พอปี3นิสิตทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงก็คือเราจะเริ่มเรียนวิชาทุ่นแรงทุ่นแรงก็คือการที่เรียนเกี่ยวกับการใช้รถแทรกเตอร์การใช้เครื่องมือต่างๆขับรถแทรกเตอร์จริงๆทำแปลงจริงๆใช้เครื่องมือจริง
0: ๆปี4ก็จะเป็นการเรียนในเรื่องของการแปรรูปแล้วเราได้ประสิทธิภาพที่ดีในการผลิตแล้วเราก็มีการแปรรูปวัตถุดิบที่เราทำมาแปรรูปยังไงคิดแพคเกจจิ้งยังไงให้ผลผลิตเราเนี่ยสามารถอยู่ทนหรือว่าในการขนส่งไปได้ต่อครับก็คือการเรียนที่นี่จะเป็นการเรียนบรรยายคู่กับ ปฏิบัติการไปก็คือเราเรียนบรรยายเพื่อให้รู้ว่าหลักการของอันเนี้ยทำยังไงมีวิธีการทำอย่างไรแล้วก็เราเรียนแลบไปเพื่อให้รู้ว่าเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างก็คือทุกวิชาจะมีแลบคู่ตลอดครับอย่างเช่นวิชาเซอร์เวย์ครับก็คือเซอร์เวย์ก็คือการทำให้เราทำงานง่ายขึ้นถ้าเราปรับระดับพื้นที่ดีการวางระบบน้ำการวางอะไรเงี้ยจะง่ายก็เหมือนการเริ่มต้นปลูกบ้านหลังนึงครับถ้าเกิดเรามีเสาที่ดีมีโครงสร้างที่ดีครับเราก็ไม่ต้องไปมัวซ่อมนู่นซ่อมนี่เยอะอะไรเงี้ยครับ
1: น้องๆที่จะมาสอบเข้าที่นี่ก็จะมี3วิธีนะคะก็คือจะเป็นวิธีแรกก็คือรับตรงกับทางมหาวิทยาลัยวิธีที่2ก็จะเป็นโควต้าบุตรเกษตรแล้วก็วิธีสุดท้ายคือวิธีการแอดมิชชั่นตอนนั้นแอดเข้ามาค่ะก็เลือกสาขานี้เป็นอันดับ1เพราะว่าอยากเข้ามาเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลแอดมิชชั่นมันสอบหลายวิชามากแต่ที่เน้นๆก็คือจะเป็นแกดแล้วก็แพท1แพท2ค่ะเราก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดก็คือทำแข่งกับเวลาเพื่อที่จะทดสอบว่าเราจะทำได้ดีไหมถ้าเราเข้าไปทำในห้องสอบจริง
0: ๆผมเข้ามาแบบรับตรงครับผมรับตรงก็คือใช้เกรดแล้วก็ใช้แกดแพดครับอ่านหนังสือหนักมากครับหนักกับพวกแกดแพดเพราะกลัวว่าแกดไทยก็กลัวทำไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นแกดเชื่อมโยงใช้การวิเคราะห์เยอะผมอ่านอยู่เป็นเดือนนะว่าหนึ่งเลยเราต้องมีความมุ่งมั่นก่อนต้องมีความพยายามก่อนตั้งปณิธานกับตัวเองว่าเราจะทำให้ได้แล้วเราก็จะทำได้เองครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้

0: ภาควิชาเกษตรกลวิถานคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนสาขาเกษตรกลวิถานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรีสาขาเกษตรกลวิถานคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสาขาเกษตรกลวิถานคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทย์สุรินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: สนใจที่จะมาเรียนสาขานี้นะคะควรที่จะเป็นคนที่แบบว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าอดทนไหมชอบไหมเพราะว่ามันต้องลงไปทำงานจริงๆบางทีอาจจะต้องตากแดดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองพร้อมไหมที่จะมาทำงานในส่วนนี
2: ้เราเรียนอยู่กับเทคโนโลยีก็คือเราต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราหยุดเทคโนโลยีก็นำลงไปแล้วเราต้องตามให้ทันครับเราเรียนเกษตรก็คือเราก็ต้องอยู่กลางแจ้งเพราะต้องมีความอดทนครับต้องสู้แดดสู้ฝนครับ
3: เด็กต้องรักการเกษตรก่อนเด็กที่อยากจะเป็นวิศวะไม่เหมาะสมที่จะเรียนเกษตรวิศวะคุณก็ต้องออกแบบอยู่ในห้องแต่ว่าเกษตรไม่ได้เราต้องลงไปในแปลงและต้องรู้ทุกจุดเพราะว่าเครื่องจักรกลตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำงานได้ทุกสภาพดินไม่เหมือนกันก็ใช้ไม่ได้นะคะเครื่องจักรกลตัวเดียวนะไปทำงานในดินร่วนดินเหนียวดินทรายทำงานไม่ได้ต้องปรับ
4: ผมเองเนี่ยผมเกิดมาผมก็ชอบแกะนู่นแกะนี่ถอนนู่นถอนนี่ทำนู่นทำนี่ทำเห็นบ้างพังไปบ้างพังไปเยอะกว่าทำมาได้ทำพังไป10ชิ้นทำมาได้ดีชิ้นนึงหรือทำได้เกือบดีชิ้นนึงอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราชอบถ้าเรามีความสุขกับตรงนั้นแล้วเราทำใจได้กับการความล้มเหลวเราอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีอยากเป็นนักบริหารจัดการที่ดีก็มาเรียนที่นี่นะครับที่ภาควิชาเกษตรกลวิถานคณะเกษตรกำแพงแสนคุณจะได้อยู่ในโลกที่กว้างได้ทำงานที่ตัวเองรักได้เรียนถึงตัวเองรักแล้วก็ได้ออกไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของประเทศตอนนี้
3: นานไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเกษตรกรเนี่ยเขาส่งลูกเข้าไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมมากจนเหลือเกษตรกรอาวุโสอายุมากเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาต้องการเครื่องจักรกลเกษตรเข้าไปช่วยเขาเพราะมันไม่มีแรงงานพอเห็นโลกมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เนี่ยแล้วเขาก็เดือดร้อนกันเรื่องแรงงานเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยเราเหมือนกับยุคบุกเบิกเลยว่าเรียนด้านนี้แล้วก็มาเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันนี้เราก็คิดว่ามันเป็นน่าจะเป็นศาสตร์ที่ช่วยประเทศได้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
1: ถ้าเราเรียนจบไปสิ่งที่เราจะช่วยสังคมได้ก็คือการพัฒนาเครื่องจักรกลพัฒนาให้การทำเกษตรกรรมในประเทศไทยมีความทันสมัยแล้วก็เผยแผ่ความรู้ให้แก่เกษตรกรเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะทดแทนการขาดแคลนแรงงานคนในปัจจุบัน
2: ความภาคภูมิใจของผมก็คือผมมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตท่านไม่ได้เรียนสายนี้มาโดยตรงแต่ท่านสามารถทำให้คนไทยเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยทำให้ประเทศเดินไปได้เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ผมจะเดินตามรอยเท้าของพระองค์ท่านทำให้ประเทศพัฒนาไปมากขึ้นยิ่งขึ้นไปครับ
4: เกษตรกรเป็นอาชีพที่ยากจนวันหนึ่งที่เราสามารถทำให้เขาร่ำรวยแล้วก็มีความสุขได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นกว่านั้นทุกวันนี้ความสุขของผมคือมองเห็นเกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกลับมามีอาชีพมีพ่อแม่อยู่ลูกอยู่ด้วยกันในครอบครัวเราทำให้ครอบครัวเขาเหมือนอย่างครอบครัวเราได้อยู่ด้วยกันได้ทำงานด้วยกันมีความสุขแล้วก็สร้างรายได้นั่นก็จะเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งที่สุดของชีวิต

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอน

0: ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะกับนนท์ณัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปทำความรู้จักทำความเข้าใจรวมถึงมองหาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยของลูกน้อยรวมถึงพัฒนาการศักยภาพของสมองของเด็กๆด้วยนะคะเพื่อการเรียนรู้ที่ดีและก็ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับลูกรักของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะว่าการอ่านนั้นสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็เปรียบเสมือนคุ้มพลังงานที่สำคัญนะคะสำหรับสมองของเด็กๆเลยค่ะเราอยู่กับการอ่านมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยชราแน่นอนการอ่านนั้นสำคัญมากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านรวมถึงโน้ตเองก็อยากจะให้ลูกรักเนี่ยเป็นคนที่รักการอ่านนะคะเพราะโน้ตเองก็เชื่อว่าถ้าเด็กๆได้มีนิสัยรักการอ่านติดตัวไปแล้วเนี่ยไม่ว่าเขาอยากจะรู้อะไรเนี่ยนะคะเขาก็สามารถใฝ่รู้ขวนขวายมาแล้วก็เป็นเรื่องดีๆที่จะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตด้วยค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องของการอ่านและก็การเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าหนังสือที่เด็กๆชอบนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เหมาะสมกับลูกของเราอย่างไรด้วยวันนี้เรามีแขกรับเชิญถึง2ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะต้องขอต้อนรับค่ะท่านแรกนะคะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์ค่ะหัวหน้าหน่วยพฤติกรรมและพัฒนาการเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะรวมถึงอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่ยังสาวค่ะของลูกถึง2คนคุณแม่เกษราไบรอนค่ะหรือว่าแม่เกดนั่นเองสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีคุณหมอแล้วก็แม่เกดด้วยนะคะก่อนอื่นถามแม่เกดก่อนค่ะตอนนี้บอกว่าลูก2คนแล้ว
1: คนโตนี่18แล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: คนเล็กนี่ก็8ขวบ
0: ผู้หญิงทั้งคู่เลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: เหมือนกันเลยสองสาวแต่โน้ตต่างกันเป็นสิบกว่าปีเลยนะคะ18กับ8ขวบ
1: ค่ะก็เป็นอะไรที่เวลาเราเลี้ยงช่วงในวัยที่ต่างกันนะคะก็จะมีปัญหาคนละอย่างคนละแบบอะค่ะก็อยากจะปรึกษาคุณหมอเหมือนกันวันนี้ค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆเรื่องของการเลี้ยงลูกในแต่ละช่วงวัยก็มีเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับคุณแม่อยู่เสมอด้วยนะคะเชื่อว่าหนึ่งในนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณแม่อยากจะให้กับลูกก็คือการอ่าน
1: ใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นอะไรที่เพราะว่าเวลาการอ่านหนังสือเนี่ยเหมือนกับว่าเราคิดว่าเป็นการพัฒนาสมองของเด็กนะคะก็เลยว่าเออชอบให้เขาอ่านมากกว่า
0: แล้วจริงๆแล้วเรื่องของการอ่านค่ะคุณหมอจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพของสมองให้กับเด็กๆได้ยังไงบ้างคะ
2: ได้ค่ะถ้าเราพูดถึงเด็กทุกอายุนะคะแล้วก็มองในมุมของผู้ใหญ่หลายๆคนการอ่านก็ดูเป็นเรื่องการเรียนรู้โดยตรงนะคะหมายถึงเราอยากให้ลูกสติปัญญาดีฉลาดเฉลียวก็มองเรื่องการอ่านและอยากให้เขารักการอ่านแต่ถ้าเรามองการอ่านในมุมของเด็กๆเริ่มต้นจากเด็กเล็กๆการอ่านมันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ปกครองพ่อแม่กับเด็กน
1: ั่
2: นก็คือเราทำกิจกรรมร่วมกันที่มีความเพลิดเพลินสามารถสนุกสนานได
0: ้
2: อย่าไปมองเป็นเรื่องการเรียนรู้แบบซีเรียส
0: ไม่ใช่การเปิดตำราหนังสือเทคหนังสือเรียนหนาๆแบบนั้นแต่ว่าเป็นการมีความสุขร่วมกันภายในครอบครัวการอ่านหนังสือนั้นต้องมีคุณพ่อคุณแม่ร่วมอยู่ด้วยก็จะยิ่งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเลยนะคะอย่างนี้แล้วการอ่านสำหรับเด็กเนี่ยเริ่มได้ตั้งแต่วัยไหนคะคุณหมอ
2: ก็เริ่มได้ตั้งแต่เล็กๆเหมือนลูกคุณโน้ตเคยได้รับมานะคะจริงๆ คุณแม่หลายบ้านนะคะก็คงพอทราบว่าเด็กเนี่ยได้ยินเสียงตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องแต่ว่าเราก็คงไม่พยายามตั้งใจมากนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีงานวิจัยที่สนับสนุนพอว่าการอ่านหนังสือตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องเนี่ยมันจะดีมากจริงน้อยแค่ไหนแต่ว่าแน่นอนว่าเด็กได้ยินเสียงเอาเป็นว่าหลังเกิดแล้วกันนะคะที่เราอยากให้เป็นหลังเกิดเพราะว่าเด็กเนี่ยพอเขาเกิดมาแล้วแล้วเราทำอะไรกับเขาเนี่ยเราจะสังเกตเขาได
0: ้
2: ว่าเขาได้รับรู้แล้วตั้งใจกำลังมีความสุขไหมหรือเขากำลังเหนื่อยกำลังหิวเราจะไปอ่านอย่างเดียวเพื่อตั้งใจให้ลูกรักการอ่านต่อไปเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสมดังนั้นเอาไว้ว่าหลังเกิดเราสามารถเริ่มอ่านให้ฟังได้ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความพร้อมแต่ว่าในทางการแพทย์เราที่เราเจอพ่อแม่มือใหม่หลายๆคนนะคะที่มีลูกเล็กๆเราคิดว่าคงสักประมาณ 2-4 เดือนไปอาจจะเหมาะสมนะคะส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะว่าในช่วงเดือนแรกเนี่ยเราจะเหนื่อยใช่ไหมคะคุณแม่ทั้งหลาย
0: ตื่นทุก2ถึง3ชั่วโมงคือว่ากระเพาะลูกเล็กมากก็จะต้องกินนมบ่อยมาก
1: กินนมบ่อยมากค่ะ
0: ลูกเองก็จะต้องตื่นๆหลับๆอยู่ตลอดการที่จะไปเล่นกันเยอะหรืออ่านหนังสือหรือเล่นของเล่นเยอะๆในช่วงนั้นก็ยังอาจจะมีเวลาได้น้อยนะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ไม่อยากให้คุณแม่ต้องคิด หลายเรื่องมีภาระหลายอย่างเอาให้ปรับตัวได้ก่อนนะคะสักประมาณเดือน2เดือนบางบ้านก็เริ่มได้เลยหรือบางบ้านก็อาจจะรอถึง4เดือนในช่วงที่ลูกชันคอแข็งขึ้นการรับรู้ชัดเจนขึ้น
1: ค
2: ่ะการมองและการได้ยินเสียงดีดูคือเราสังเกตได้ชัดแล้วนะคะว่าเขามองตามหนังสือที่เราอ่านด้วยกันนะคะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับผู้ปกครองว่าสามารถจะให้เวลาคือเราอยากให้มันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอนะคะแล้วก็หนังสือเนี่ยอย่างที่เราคุยกันว่าสำหรับในมุมของเด็กๆเป็นการเป็นสื่อในการใช้เวลาร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับเด็กเพราะฉะนั้นหนังสือเนี่ยไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องมีเนื้อหาสาระ
1: ค
2: ือแต่ให้มีสิ่งที่เป็นส่วนประกอบที่ส่งเสริมพัฒนาการในเด็กเล็กๆก็คือรูปภาพเน้นรูปภาพเยอะหน่อยเน้นคุณสมบัติในการหยิบจับนะคะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆ เขาอยากมาแตะบ้างหยิบจับบ้างมันสามารถทำได้
1: ขอโทษนะคะจะละเรื่องพวกประเภทมีเสียงอะไรเงี้ยค่ะ อย่างมีเสียงมีอะไรคล้ายๆว่าอย่างถ้าเป็นเป็ดก็จะก๊าบก๊าบก๊าบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือได้ใช่ไหม
2: ได้ค่ะได้เป็นส่วนประกอบได้เลยค่ะนะคะมีสื่อประกอบอยู่ภายในให้มีปฏิสัมพันธ์อ
3: ัน
2: นี้ก็เป็นเรื่องดีแต่ราคาจะแพงนิดนึง
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: ก็ดึงดูดความสนใจเด็กได้มากขึ้นอีกด้วยนะคะจากรายละเอียดต่างๆโอ้โหฟังจากคุณหมอแค่เกริ่นแค่นี้ก็รู้เลยว่าการอ่านหนังสือไม่ได้มีปัจจัยแค่เด็กกับหนังสือเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่ก็มีส่วนสำคัญรวมถึงการเลือกหนังสือให้เหมาะกับเด็กในแต่ละวัยนั้นก็สำคัญไม่แพ้กันบรรยากาศการอ่านอารมณ์ของลูกเหนื่อยง่วงหิวก็อย่าเพิ่งอ่านอะไรแบบนี้ด้วยนะคะหลายปัจจัยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยในรายละเอียดนี้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามี VTR ค่ะซึ่งเป็น VTR เรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่เขาชอบพาลูกไปอ่านหนังสือด้วยนะคะจะเป็นการอ่านอย่างไรใช้หนังสือกับลูกยังไงไปชมกันเลยค่ะ
4: สำหรับทุกคนหนังสือสามารถเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นนอกจากจะให้ความรู้แล้วยังให้คุณได้มองโลกในมุมมองที่หลากหลายขึ้นด้วยแถมยังทำให้สมองทำงานฝึกการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยแต่ในปัจจุบันหนังสือก็มีมากมายหลายแบบแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกชอบหนังสือแบบไหนสำหรับวันนี้เราได้มาเจอน้องนามิอีกครั้งซึ่งคุณแม่ได้พาน้องมาอ่านหนังสือที่ TK Park เราตามไปดูน้องนามิกันสิคะว่าหนังสือที่คุณแม่เลือกจะถูกใจน้องนามิหรือเปล่า
3: โอ้หนังสือเยอะเลยค่ะ
1: ท่าทางจะชอบ

0: เก้าอี้ก็ยังสำคัญนะคะ
1: แบบไหนอะไรแบบนี้นะคะ
2: เรื่องหนังสือเองด้วยนะคะ
0: ถ้าบ้านไหนมีมุมหนังสือก็ยิ่งดีไหมคะคุณหมอ
1: ดีค่ะ
0: เด็กๆเลือกได้เองปลอดภัยจุ๊บจุ๊บรักมากมาดูหนังสือแบบแรกกันค่ะ

0: ถูกต้องแล้วค่ะน้องนามิเราต้องรู้จักแบ่งปันเก่งที่สุดเลย
1: อันนี้เป็นแบบป๊อปอัพนะคะแต่วัยขวบกว่าป๊อปอัพอาจจะไม่เหลือเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่เพราะจะชอบดึงชิ้นอยู่
2: ก็ดึงความสนใจได้เพราะฉะนั้นก็คงต้องมีผู้ปกครองคอยช่วย
3: อุ้ยตกใจเลย
0: กุ๊กไก่ร้องแบบนี้เราอาจจะไม่เห็นไก่ทอดอีกแน่ๆเลยค่ะ
3: อุ้ยอะไรเนี่ยชอบมั้ยชอบมั้ยคะ
0: น้องนามิไม่สนใจคุณแม่เลยหลังจากเราเรียกความสนใจของน้องนามิด้วยหนังสือภาพ3 มิติไปแล้วแต่ดูจะไม่เป็นผลสักเท่าไหร่เราลองมาเปลี่ยนหนังสือกันบ้างดีกว่า

0: ไปแล้วค่ะ
1: ความรู้ตอนนี้คนเดียวความรู้ตอนนี้ขอยังไม่เรียนละกัน
2: ยังไงนะ
3: มีกี่ตัวนะ
2: ปลาจะน้อง
3: กี่ตัวอุ้ย
4: กี่ตัวคะ
2: กับปู
5: กับปูใช่ไหมเนี่ย
4: ฉลามมีแหลมๆด้วยเนี่ยพี่ฉลามตัวเล็กที่สุดชอบดินสอ
6: คุณแม่ใช้มุกฉลามมาล่อดูท่าจะเริ่มมีส่วนร่วมแล้วด้วย
4: ไหนแม่ดูปลาฉลามกี่ตัวน้องเอาสิทำมือแบบนี้1 2 3 4
0: ท่าทางการอ่านอุ้มลูกนั่งตักแบบนี้เหมือนเขาจะสนใจมากกว่าให้เขานั่งข้างๆอยู่ห่างๆนะคะ
1: ใช่ค่ะเด็กรู้สึกปลอดภัยอบอุ่น
7: ใช่ค่ะ
0: มาถึงหนังสือภาพที่คุณหมอบอกว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กวัยนี้ค่ะ

0: ภาพใหญ่ๆตัวหนังสือน้อยๆชัดเจนสดใสแบบนี้เด็กๆก็ชอบนะคะ
1: แล้วก็สีสันนะคะสีที่ดึงดูดใจด้วย
0: ค่ะ

0: ไก่ขอไข่อ้ำอร่อยสุดๆกินคำอ่านคำเอนจอยสุดๆเลยละค่ะมามี
1: โอ้โหจริงๆหนังสือก็มีหลายรูปแบบจริงๆไม่แพ้ของเล่นเลยนะคะแล้วก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับเด็กในช่วงวัยนั้นๆด้วยคุณหมอบอกว่าหนังสือภาพนั้นเหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับช่วงวัยนี้ก็ต้องเป็นภาพที่ใหญ่ตัวหนังสือน้อยหน่อยไม่ต้องมีก็ยังได้นะคะแต่เน้นที่ภาพสีสันความน่าสนใจและที่สำคัญต้องมีคุณพ่อคุณแม่อ่านอยู่ด้วยนั่นเองอุ้มลูกนั่งตักแบบนี
2: ้
1: ก็ยิ่งสนใจมากขึ้นนะคะเด็กๆก็จะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยอ่านได้เต็มที่มากกว่าที่จะปล่อยเขาไปนั่งฝั่งตรงข้ามหรือว่าตรงที่อื่นด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแหมดูเหมือนเทคนิคเยอะมากเลยค่ะช่วงหน้านะคะจะมาพบกับเทคนิคการเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับลูกรักในแต่ละช่วงวัยค่ะรวมถึงเทคนิคการใช้หนังสือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลกับลูกรักของเรามากที่สุดด้วยในสมองดีสร้างได้สักครู่เดียวค่ะ

0: ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะเมื่อช่วงแรกนะคะเราได้พูดคุยกันไปแล้วค่ะว่าจริงๆการอ่านนั้นสำคัญกับลูกอย่างยิ่งเลยแล้วก็ได้เห็นภาพนะคะของครอบครัวหนึ่งที่เขาชอบอ่านหนังสือค่ะก็จะพาลูกไปอ่านหนังสือตามที่ต่างๆห้องสมุดต่างๆสำหรับเด็กด้วยนะคะแล้วก็เราได้พบว่าหนังสือหลากหลายรูปแบบที่ใช้กับน้องเขาเนี่ยจริงๆก็มีรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมสำหรับในวัยแต่ละวัยเหมือนกันนะคะวัยเด็กๆแบบนั้นวัยขวบกว่าๆยังไม่2ขวบก็จะชอบเป็นภาพชัดเจนภาพใหญ่ๆโตๆสีสันสดใสตัวหนังสือน้อยๆช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าการที่จะเลือกหนังสือให้กับเด็กๆนั้นให้เหมาะสมในแต่ละวัยนั้นเป็นอย่างไรรวมถึงการปลูกฝังการรักการอ่านให้กับลูกทำได้อย่างไรด้วยค่ะคุณหมอคะคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนให้ความสำคัญกับเรื่องของการอ่านมากเหมือนกันนะคะอยากให้ลูกมีนิสัยรักการอ่านก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีที่จะติดตัวเข้าไปตลอดชีวิตเลยอย่างนี้เราจะสามารถสร้างเรื่องของการรักการอ่านให้กับลูกได้ยังไงบ้างคะ
1: ได้ค่ะก็เดี๋ยวคงฟังประสบการณ์จากคุณแม่กินนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยง่ายที่สุดแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราทำได้ยากที่สุดคือหลักการมันนี่เป็นหลักการสากลทั่วไปก็คือว่าเราอยากให้ลูกรักการอ่านคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างอันนี้ง่ายดูเหมือนง่ายแต่จริงๆมันไม่ค่อยง่ายนะคะเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือมากน
0: ะ
1: แต่เราชอบไปจะไปบังคับเด็กๆเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากปลูกฝังนะคะให้มันเป็นนิสัยให้เด็กทำด้วยใจ
2: ใช่
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทำได้อยากสนับสนุนคุณพ่อคุณแม่นะคะตอนตั้งแต่ตั้งท้องนะคะเราเลือกหนังสืออะไรที่เราชอบก็ได้นะคะเพราะการอ่านมันจะสร้างความเพลิดเพลินแล้วเราก็จะทำได้อย่างมีความสุขอันนี้เป็นแบบอย่างไม่ใช่เราตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อให้ลูกเป็นตัวอย่างเนี่ยเราก็จะตั้งใจแบบอ่านแบบซีเรียสอันนั้นไม่ใช่แบบอย่างอย่างที่ตัวอยากให้
0: ไม่ใช่แบบที่จะไปสอบเอนทราน
1: ซ์อะไรใช่ค่ะใช่ก็เลยเริ่มข้อแรกนะคะคุณพ่อแม่เป็นแบบอย่างอันนี้ก็เป็นการปลูกฝังได้แน่นอนอันนี้รับประกันนะคะเพราะพฤติกรรมเรียนแบบเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติของมนุษย
0: ์
1: สมองมนุษย์ถูกสร้างมานะคะมันมีเซลล์สมองตั้งแต่เกิดที่จะทำให้มนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่เบบี สามารถเรียนแบบสิ่งต่างๆเพียงแต่ว่าเขาจะเรียนแบบได้ที่อายุเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือสิ่งที่อยากให้คุณพ่อแม่ทำก่อนจะไปถึงขั้นว่าเราควรจะไปเลือกหนังสือยังไงลักษณะแบบไหนที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก
0: ค่ะแล้วบ้านของแม่เกดเองเราใช้หนังสือกับลูกยังไงบ้างคะ
2: ของตัวของเกดเองนี่คือลูกเป็นลูกสาวเป็นลูกครึ่งนะคะก็คือเขาจะชอบแบบว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนี่ก็จะน้อยนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราไปบอกว่าเอ้ยลองอ่านลูกลองอ่านภาษาไทยดูบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาเก่งเนี่ยภาษาไทยเขาจะยากขึ้นนิดนึงอะค่ะแต่ว่าเขาจะชอบไปประมาณว่านิทานเจ้าหญิงธรรมชาติ
0: ลูกสาวแน่นอนนะคะ
2: ใช่ค่ะธรรมชาติ
0: หวานๆหน่อย
2: ใช่ค่ะใช่ก็เลยแบบว่าเวลาเขาอ่านหนังสือเนี่ยสมมติเกก็จะอ่านให้เขาในช่วงรอใกล้จะนอนใกล้จะนอนเกดก็จะมีนิทานแล้วก็จะถามลูกว่าจัสมินวันนี้หนูอยากอ่านอะไรเขาก็จะมีตู้หนังสือนะคะก็แบบว่าเป็นของเขาคอลเลคชันของเขาอันนี้วันนี้อะไรเงี้ยหนูก็จะบอกว่าหนูลองไปหาสิลูกเดี๋ยวมาอ่านด้วยกันกับมามิเขาก็เอามาอ่านเล่มนึงนะคะก็เลยสมมติว่าเมื่อก่อนนี่เกดจะอ่านเป็นภาษาไทยก็จะมีนิทานที่เล่าแล้วมีแบบว่าอย่างถ้าเป็นตัวคุณแม่ก็จะเสียงก็จะแบบว่า
1: ทำเสียง
2: ลูกวันนี้หนูจะต้องเป็นเด็กดีนะคะแต่ถ้าเป็นเสียงคนแก่เป็นคุณยายก็จะไปจัสมินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเสียงประกอบภาพไปด้วยให้เขาแตกต่าง
0: นะคะซุ้มๆต่ำๆด้วยเรียนแบบ
2: แล้วเขาสนใจนะคะคือลูกสาวจะสนใจใช่ค่ะตัวเมื่อก่อนนี้เขาจะไม่ค่อยสนใจเพราะว่าเราจะอ่านแบบเหมือนหนังสือทั่วไป
0: โมโนโทนเลยนะคะ
2: ใช่ใช่
0: เสียงแบบนั้นก็ได้ผลแบบนึงคืออ่านแล้วหลับเลยค
2: ่ะใช่ค่ะหลับเลย
0: อยากให้ลูกหลับก็โมโน
2: ใช่ค่ะใช่แต่ทีนี้พอเราอ่านมีแอคชั่นมีเสียงมีแบบว่ามีซาวอะไรนิดหน่อยแล้วเขาก็เลยจะรู้สึกว่าสนุกแล้วเขาจะลุกขึ้นมาก็ทำเสียงแบบตามตัวละครไปนะคะทั้งหมอก็คิดยังถามคุณหมอว่าตกลงแบบเนี้ยที่หนูอ่านลูกสาวอ่านอย่างเงี้ยคือมันถูกต้องไหมคะหรือว่ามีอะไรที่จะต้องแบบเสริมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แบบนี้ไม่ต้องถามหมอแล้วค่ะนะคะเพราะว่าเราเห็นจากพฤติกรรมของเด
0: ็
1: กนะคะถ้าเราทำแล้วเด็กมีความสนใจ
0: มากเลยด้วยนะคะ
1: ใช่ใช่เราดึงความสนใจเขาไว้ได้นานแปลว่าเราทำมาถูกทางแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อันนี้โอเคเลย
0: แล้วถ้าเราอ่านไปแล้วลูกเดินหนีไปอะไรเงี้ยทำยังไงคะคุณหมอ
1: ขอบอกนะคะอย่าเพิ่งเสียกำลังใจเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะ
2: คะ
1: เรากำลังเรียนรู้ที่จะรู้จักลูกของเราเพราะเด็กแต่ละค คนก็ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเด็กเล็กๆนะคะความสนใจเขาสั้น
0: ค่ะ
1: นะคะจะไปหวังว่าเขาจะมานั่งสนใจเป็นเรื่องเป็นราวจนจบเรื่อง
2: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: เด็ก 2-3 ปีแรกหลายๆคน
0: ด้วย
1: จะไม่สามารถนะคะเพราะนั้นอ่านได้แค่ไหนแค่นั้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็อย่างที่คุณแม่เกดทำก็คือเราเรียนรู
0: ้
1: ถูกไหมคะเราทำไปแบบนี้ดูเหมือนลูกไม่ค่อยสนใจเราก็ต้องพยายามคิดวิธีการนะคะเราเป็นแม่เขาใช่แล้วก็ควรจะรู้จักลูกเราว่าเขาชอบแบบไหน
2: บางทีลูกขึ้นมาแต่งตัวด้วยนะคะ
0: เหมือนอย่างในตัวละครที่เล่าไป
2: ถ้าเป็นคุณตาก็จะเอาแว่นมาใส่เอาหมวกมาใส่อะไรก็จะเป็นคุณยายแล้วก็จะแบบมีไม้เท้าแล้วก็เล่าแบบวันนี้ทำยังไงล่ะ
0: โอ้โหเรียนบทบาทสมุดได้เรียกได้ว่าแม่เล่าได้ถึงแบบตัวละครไปอยู่ในจิตใจลูกเลยทีนี้มีหนังสือแบบไหนเป็นพิเศษที่ลูกชอบไหมคะเวลาไปเลือกหนังสือนี่เลือกกันยังไงคะ
2: หนังสือนี่คือเขาก็จะเน้นไปทางเป็นเรื่องราวอะค่ะคล้ายๆว่าเป็นอย่างแบบเป็นนิทานเด็กเลี้ยงแกะหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นพวกนิทานที่แบบว่าสุภาษิตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าคำศัพท์สุภาษิตไทยกับที่แปลเป็นอังกฤษนี้จะยังไงแตกต่างยังไงอย่างเงี้ยค่ะค่ะคุณหมอก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาเลือกถูกนะอะไรเงี้ยเพราะว่าบางเคยเพื่อนๆมาถามแบบเข็นคกขึ้นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปเข็นคกขึ้นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะไปดู
0: เป็นเรื่องที่เขาอยากรู้แล้วด้วย
2: ใช่เป็นเรื่องที่เขาอยากรู้
0: ยิ่งรู้มาจากนิทานก็จะสนุกเพลินแล้วก็ได้ความรู้
2: ไปด้วยได้คำศัพท์ได้ความหมายด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเขาก็สนใจเรื่องอย่างเงี้ยค่ะ
0: ฟังดูเหมือนการเลือกหนังสือสำหรับลูกก็เลือกตามที่ลูกชอบถ้าลูกบอกได้ก็ดีนะ
2: คะ
0: แต่ว่าอย่างบางวัยตั้งแต่วัยแรกเกิดยังอาจจะคุณแม่ไปเลือกเองอะไรแบบเนี้ยค่ะรวมถึงในวัยที่โตมากขึ้นด้วยเรามีหลักการเลือกหนังสือให้กับลูกยังไงคะคุณหมอ
1: ได้ค่ะก็หลักการทางทฤษฎีก็มีอย่างหนึ่งแต่ว่าทางปฏิบัติเนี่ยอยากเริ่มต้นอย่างที่คุณแม่เกดเล่านะคะหรืออย่างที่เมื่อกี้เราดูใน VTR จะเห็นว่าผู้ใหญ่พยายามเลือกให้แต่นามิก็จะเป็นเรื่องของเธอเองเล่มที่ผู้ใหญ่เลือกให้หนูก็ดูแป๊บเดียวรับมือหน้าหนี
0: แล้วก็เปิดอ่านแต่ของตัวเอง
1: ใช่แล้วก็มาชวนด้วยนะคะดูของหนูสิหนูเลือกให้เนี่ยเพราะฉะนั้นกติกาที่บอกว่าเราควรจะเลือกที่เหมาะสมเนี่ยหลักการที่น่าจะดีก็คือเราเลือกชุดที่เราคิดว่าพอจะเหมาะสม
0: ค่ะ
1: นะคะเลือกเป็นกลุ่มถ้าสมมติว่าเรามีมุมหนังสือที่บ้านในช่วงวัยนี้เราก็เลือกกลุ่มหนังสือนี้10 20 30เล่มแล้วแต่บ้านนะ
0: คะ
1: วางไว้แต่เป็นเล่มที่เราคิดคัดสรรมาแล้วแต่ว่าขั้นตอนนึงที่จะทำให้มันเกิดการอ่านอย่างต่อเนื่องและจริงจังและสนุกสนานก็คือว่าเด็กไปเลือกเล่
0: ม
1: ในแต่ละครั้งถูกไหม
0: คะ
1: หนูไปเลือก

0: ด้วยข้อจำกัดของการที่เขาเนี่ยไม่สามารถพูดหรือชี้หรือแสดงท่าทางให้เราเข้าใจได้ว่าเขาต้องการอะไรแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตหมอเนี่ยสามารถบอกได้เลยนะคะยืนยันได้ด้วยเพราะสังเกตเด็กเล็กๆมาหลายคนเด็กแม้แต่4เดือน6เดือนถ้าเราอ่านเลือกที่เราเรื่องที่เราเลือกมานะคะแล้วเราสังเกตพฤติกรรมเด็ก
1: ค
0: ่ะเล่มนี้เทียบกับอีกเล่มนึงเราก็จะสังเกตแล้วบอกได้เลยเพราะว่าเล่มนี้ดูเข้าฟังแล้วแบบหูทวนลมมองนู่นมองนี่ลุกจะยังเดินไม่ได้ก็อาจจะคืบคลานไปน
1: ะคะ
0: ไปทำอย่างอื่นแทนแปลว่าเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้แต่ถ้าเรื่องไหนเราอ่านแล้วดูความสนใจเขายาวขึ้นนะคะฟังเหมือนตั้งใจฟังเหมือนพยายามมองหน้าเรามากขึ้น
1: เราสนใจมากขึ้นใช่ไหมคะบางครั้งอาจจะมีแบบว่าจ้องตาแล้วทำตามไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุน้อยแค่ไหนเราก็อาจจะพอเริ่มสังเกตได
1: ้
0: ถ้าเราสะสมข้อสังเกตเหล่านี้ไปเรื่อยๆเราจะรู้จักลูกเรามากขึ้น
2: รวมถึงเทคนิคที่ใช้กับลูกด้วยไหมคะอย่างที่แม่เกดบอกว่าแล้วก็ทำเสียงคนแก่เสียงคนแม่เสียงเล็กเสียงน้อยต่างๆเหล่านี้ก็ช่วยให้ลูกติดตามเนื้อเรื่องไปอย่างเพลิดเพลินด้วยนะ
0: อันนี้เป็นเทคนิคสากลเลยเพราะว่าการอ่านหนังสือให้เด็กเล็กหรือการเล่านิทานเด็กเล็กฟังเราไม่ได้กำลังอ่านหนังสือความรู
1: ้
0: นะคะเพราะนั้นการแต่คุณพ่อแม่บางบ้านอาจจะต้องเริ่มต้นแบบนั้นเพราะเธอไม่อาจจะยังไม่ถนัดแต่ด้วยความรักลูกนะคะอยากให้ลูกได้เรียนรู้มีพัฒนาการ
1: สามารถแปลงร่างได้ทุกอย่าง
0: คุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็อยากเสนอแนะนะคะว่าการทำเสียงเล็กเสียงน้อยดัดจริตนิดหน่อยเพื่อลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรทำนะคะ
2: สนุกสนานเพลิดเพลินกันพ่อแม่สนุกลูกก็จะรู้สึกสนุกไปด้วยนะคะทีนี้ในท้องตลาดปัจจุบันก็มีทั้งหนังสือแบบนิทาน2ภาษาโอ้โหตัวหนังสือยุ่มยับไปหมดเลยนะคะรวมถึงมีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะเลือกหนังสือยังไงให้กับลูกที่ว่าจะได้ประโยชน์สูงสุดค่ะคุณหมอ
0: ได้ค่ะ
2: ก็
0: จริงๆง่ายที่สุดก็คือดูที่เขาเขียนไว้ใช่ไหมคะถ้าเป็น
2: นิทานระบุ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้เอาในวงการวรรณกรรมเด็กและเยาวชนเขาก็มีการคัดสรรนะคะเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์หลายๆแห่งได้ทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่อาจอยากจะแค่เป็นคนเลือกเบื้องต้นก่อนหลายบ้านก็อาจจะเริ่มต้นจากเรื่องที่คุณแม่สนใจแต่ว่าอยากให้มองอีกมุมนึงว่าเรื่องที่ลูกสนใจนะคะในสิ่งเราเอาจากสิ่งแวดล้อมเพราะพัฒนาการของสมองเนี่ยอย่างที่เราคุยกันนะคะว่ามันเริ่มจากใกล้ตัวเนี่ยมันจะง่ายสำหรับเด็กวันนั้นเรื่องใกล้ตัวของเด็กเรื่องที่เราคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สนใจสำหรับเราและสำหรับลูกด้วยร่วมกันเพราะเราต้องทำสิ่งเหล่านี้ร่วมกันอันนี้ก็เป็นหัวข้อเรื่องง่ายๆเรื่องที่เราเจอกันบ่อยๆก็แน่นอนเป็นเรื่องกับสิ่งมีชีวิตใกล้ตัวเรื่องสัตว์ใช่ไหมคะ
1: เรื่องธรรมชาติเรื่องผู้คนเรื่องอาชีพเรื่องอาหารเริ่มมีมาอะไรคะแบบว่าอย่างว่ามีอย่างทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะแบบว่าอุ๊ยมามีทำกับข้าวอะไรหนูอยากทำบ้างหนูอยากทำอันนี้หนูอยากทำอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปดูในเมนูอาหารอะไรเงี้ยอันนี้หนูจะทำอันนี้ให้มามีทานนะคะอะไรเงี้ยหนูก็จะบอกว่าลูกจ๋าหนูยังไม่ถึงเวลาตรงนั้นนะลูกหนูเอาตรงนี้ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันยังยาวไปอะค่ะ
2: ก็ชักจูงกันไปได้จากหนังสือนี้ต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยออกมาเป็นเมนูอาหารก็ได้ด้วย
0: ได้ค่ะ
2: เป็นตัวละครต่างๆบทบาทสมมุติต่างๆแต่ที่สำคัญความสุขก่อเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงนั้นวันนี้ได้รับเทคนิคมากมายเลยค่ะรวมถึงความรู้ต่างๆต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์นะคะท่านหัวหน้าหน่วยพฤติกรรมและพัฒนาการเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะรวมถึงคุณแม่เกษราไบรอนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: ย
2: ิน
0: ดีค่ะ
2: วันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโน้ตและคุณหมอแล้วก็คุณแม่ต้องลาไปก่อนนะคะพบกับเรื่องราวดีๆที่จะมาช่วยเสริมศักยภาพสมองของเด็กๆได้ใหม่ในครั้งหน้ารวมถึงเทคนิคในการช่วยกระตุ้นพัฒนาการการเรียนรู้ต่างๆของลูกให้เหมาะสมกับวัยด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้อง

0: เป็นอะไรไหม
1: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
4: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบมือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฮีค่ะสวัสดีค่ะมากันหรือยังคะอาบันเองนะคะวันนี้อาบันอยากจะมาไลฟ์กับคุยกับแฟนๆรายการปลดชนุนป่วนใจกันนะคะอาบันอยากจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของอาบันที่ได้ทำรายการนี้ทำมาหลายตอนแล้วแล้วก็ทำให้ได้รู้จักข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอาการและโรคทางจิตเวชมากมายเลยนะคะเอ๊มีใครอยากจะมีคำถามอะไรไหมคะหรือคอมเมนต์โอ้ยหัวใจกดกันบิ้งบิ้งเลยนะคะคำถามแรกนะคะถามว่าพี่อาบันคะแล้วคุณหมอน่ากลัวไหมโอ้อันนี้บอกเลยนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ทำนะคะตอนแรกอาบันก็เกรงๆอยู่เหมือนกันแบบคุณหมอเขาจะแบบมองเราปุ๊บแล้วเขาจะวิเคราะห์แบบเหมือนเอ็กซเรย์เราทุกอย่างเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่เลยนะคะคุณหมอใจดีแล้วก็น่ารักมากอาบันก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดว่ากลัวหมอนะคะให้ลืมไปเลยนั่นมันเป็นความคิดเก่าๆที่มันผิดมากเลยนะคะไปหาคุณหมอได้เลยถ้าเราไม่สบายใจอะไรนะคะไหนมีคำถามเลยพี่อบันมากค่ะวันนี้อุ้ยเล็กน้อยค่ะคลิกคลิกขอบคุณแม่นะคะมีใครมีคำถามอีกไหมคะอยากจะถามว่าพี่อบันคะได้ดูรายการไปบางตอนแล้วรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับมีอาการเหมือนที่พี่บันเล่าในรายการเลยอย่างนี้ทำยังไงดีคะอาบันอยากจะบอกนะคะว่าเหมือนถ้าเราเป็นหวัดอย่างเงี้ยเราไม่เห็นต้องรู้สึกแย่เลยใช่ไหมคะว่าเราเป็นหวัดเราก็แค่ไปหาคุณหมอคุณหมอก็รักษาเราให้หายได้ถ้าเราไม่สบายใจแล้วทำไมเราต้องปล่อยให้ตัวเองแบบไม่สบายไปเรื่อยๆถูกไหมคะหรือต้องอายด้วยว่าเราไม่สบายใจเราไม่แบบป่วยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรบางอย่างเนี่ยคือไปหาคุณหมอเถอะแล้วคุณหมอก็จะช่วยรักษาให้เราได้นะคะมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วใครๆก็ไปหาคุณหมอได้ไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะอุ้ยแป๊บเดียวนี่ยอดวิว500คนแล้วนะคะดีใจจังเลย500คนก็เท่ากับ มีตาทั้งหมด 1,000 ดวงกำลังจ้องมองอบันอยู่สินะทำไมคนเยอะแยะไปหมดเนี่ยค่ะวันนี้ดิฉันนะคะจะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ในการที่ถ่ายทำรายการเรื่องปลดชนวนป่วนใจนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ตรงนี้ทำให้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีข้อมูลต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยทางจิตเวชค่ะเพราะจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยทำไมคนบางคนนะคะถึงไม่สามารถทนการถูกจ้องมองจากคนหมู่มากได้เลยทำให้พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะต้องพรีเซนต์นำเสนอหน้าห้องหรือในที่ประชุมรวมไปถึงการแสดงออกต่างๆบางคนนะคะหลีกเลี่ยงพยายามไม่ไปรู้จักเพื่อนใหม่ๆอะไรเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะอาบันได้ยินมาว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแต่ว่ามีอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมหรือ social anxiety disorder อาบันว่าอย่างนี้เราคงต้องไปพูดคุยแล้วก็ซักถามกับจิตแพทย์ของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะถ้าพูดถึงโรควิตกกังวลการเข้าสังคมอะค่ะอย่างแรกอบันคิดว่าพอเรามาแยกคำที่มันเป็นอยู่ในชื่อนี้คือคำว่าสังคมแรกของหลายคนอบันคิดว่าอย่างตอนเด็กๆอะค่ะจะต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลนั่นน่าจะเป็นสังคมแรกของเราใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเด็กๆเวลาเข้าโรงเรียนวันแรกเนี่ยเขาจะกลัวมากแบบเกาะขาพ่อแม่ไม่ยอมเข้าโรงเรียนร้องไห้กลัวคุณครูกลัวสถานที่ใหม่เด็กๆคนอื่นใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดอย่างนี้ถือว่าเป็นอาการของโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับ เพราะว่าหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอย่างนี้เราถือว่าไม่ใช่โรคนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในเด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กในระดับเด็กอนุบาลเลยนะครับเป็นพัฒนาการแบบนึงอยู่แล้วที่เขาจะมีความกังวลในเรื่องนี้อย่างชัดมากนะครับนะฮะเพราะว่าตัวเขาเองก็จะยังเหมือนกับว่าต้องอาศัยอะไรนะการปรับตัวในเรื่องของการที่จะไปเจอคนแปลกหน้าในเรื่องของการที่จะเข้ากับกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆแน่นอนเขาจะมีความกังวลเป็นธรรมดานะครับทีนี้ถ้ามาเป็นในผู้ใหญ่เองเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ ยังมีได้นะครับไม่ได้แปลว่ามีไม่ได้ความกังวลเวลาเจอสถานการณ์ใหม่ๆเนี่ยเป็นธรรมดามากเลยที่ทุกคนจะมีนะครับเพราะว่าแน่นอนเราต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการที่ว่าเอ๊ะเราเป็นยังไงเราจะอยู่ยังไงในกลุ่มนี้เราจะต้องระวังอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับความกังวลมันมาช่วยตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแค่กังวลในสถานการณ์ใหม่เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ใช่โร
0: ค
1: แต่ว่าความแตกต่างของแต่ละคนในเรื่องความมากน้อยของความกังวลในลักษณะนี้นะครับย้อนกลับไปถึงเด็กด้วยก็ได้นะครับเด็กเกิดมาแต่ละคนเนี่ยขี้กลัวขี้กังวลกังวลมากกังวลน้อยเนี่ยอันนี้มีเหมือนกันว่าแตกต่างกันไปในแต่ละคนเป็นพื้นอารมณ์ในแต่ละแบบที่ต่างกัน
0: ถ้าอย่างนั้นคนที่เราถือว่าเราจะต้องเป็นห่วงแล้วเพราะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเป็นโรคของวิตกกังวลการเข้าสังคมเขาจะมีอาการลักษณะแบบไหนอะคะ
1: อาการของโรคโรคนี้ที่เรียกว่าวิตกกังวลในการเข้าสังคมนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยจะเป็นความกังวลกลัวว่าเวลาที่เขาไปอยู่ต่อหน้าคนอื่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มีคนอื่นจำนวนไม่มากนักก็ได้นะแต่เป็นคนแปลกหน้านะครับคนที่ไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร
0: ่
1: หรือว่าจะเป็นคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่เลยก็ได้เวลาไปอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้นะครับแล้วเขาจะกังวลว่าเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอาย
0: ม
1: ันน่าขายหน้าหรือรู้สึกว่าคนอื่นจะมองว่าเนี่ยมันแบบมันน่าอายหรืออะไรนะครับอันนี้เป็นลักษณะหลักเลยของคนที่เป็นโรคนี้นะครับแล้วก็เวลาเขากังวลแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เกิดเรื่องของปฏิกิริยาทางร่างกายต่างไม่ว่าจะเป็นใจสั่นตื่นเต้นตื่นกลัวมือสั่นตัวสั่นพูดไม่ค่อยออกรวมไปจนถึงอาการที่ถ้าเป็นเยอะๆก็เป็นแบบ panic attack ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับอาการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นจนรบกวนชีวิตประจำวันของเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นต่อเนื่องกันนานเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะฮะ6เดือน
0: 6เดือน
1: ใช่ครับก็คือเราจะวินิจฉัยก็ต่อเมื่อว่าเนี่ยเขามีลักษณะสภาวะแบบนี้เนี่ยยาวนานต่อเนื่องกันเพราะไม่งั้นมันก็จะคล้ายๆกับว่าเวลาที่คนเป็นแบบนี้บางทีก็อาจจะมีได้ถูกไหมครับแต่เป็นอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วปรับตัวได
0: ้
1: ก็จะถือว่าเขายังไม่ได้เป็นโรค
0: การที่เขากลัวว่าเขาจะต้องอับอายต่อหน้าคนอื่นนะคะแสดงว่าเขาวิตกกังวลว่าคนอื่นจะมองเขายังไงคือแสดงว่าห่วงกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาคนอื่นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ว่าโดยหลักๆเลยก็เป็นภาพลักษณ์ในเชิงที่ว่าเนี่ยเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอายซึ่งแตกต่างกับภาพลักษณ์บางแบบนะครับเช่นว่าแต่งตัวไม่เท่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับมองตัวเองอาจจะเป็นในทางลบเลยว่าแบบเราอาจจะทำอะไรที่ขายหน้าได้อย่างเงี้ยนะครับ
0: สาเหตุล่ะคะทำไมคนๆ นึงเนี่ยที่แบบตอนเด็กๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแล้วอยู่ดีโตขึ้นมากลายเป็นคนที่กลัวสังคมได
1: ้ก็ต้องตอบว่าสาเหตุเนี่ยเราบอกไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าเรามีการศึกษาเรื่องปัจจัยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เรามักพบในคนที่เป็นโรคนี้อย่างเช่นเรื่องของการเลี้ยงดูจริงๆพบทั้งในเด็กที่บางทีแล้วได้รับการเลี้ยงดูแบบที่ละเลยไม่ได้เอาใจใส่เท่าไหร่บางทีก็มีการอาจจะมีการใช้ความรุนแรงเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกิดโรคนี้ได้นะครับแล้วก็บางทีก็เป็นอีกในด้านหนึ่งเลยนะครับคือในครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบประคบประหงมมากเกินไปนะครับเข้ามาดูแลมาจัดการสิ่งต่างๆอย่างมากเกินไปก็พบว่าเป็นปัจจัยหนึ่งได้เหมือนกันอันนี้คือส่วนแรกคือส่วนของเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับในส่วนอื่นๆที่เป็นปัจจัยที่เราพบเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นพื้นฐานความคิดอะไรบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเป็นคนที่มีแนวความคิดเหมือนกับมักจะตีความว่าในสิ่งที่คนอื่นพูดหรือคนอื่นมีพฤติกรรมมาแบบนี้แล้วก็ตีความมาเป็นในทางลบกับตัวเองก็มักจะพบว่าเป็นแนวความคิดแบบหนึ่งที่ผู้ป่วยเนี่ยมักจะคิดอยู่เรื่อยๆในรูปแบบนี
0: ้ตัดสินตัวเองไปก่อนแล้ว
1: จริงๆแล้วคนอาจจะแบบพูดธรรมดาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะจับเอาความคิดแปลความแบบนั้นอย่างเงี้ยนะครับปัจจัยที่พบอีกอย่างก็คือว่ามักพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของร่างกายอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันไปอาจจะมีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในสถานการณ์ที่อาจจะเป็นสถานการณ์ใหม่เช่นในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะพบว่าเวลาไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆอยู่ในสังคมใหม่ๆก็มีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่คนเราปกติก็มีนะครับระบบประสาทอัตโนมัติเวลากังวลก็จะทำงานแต่คนที่เป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมนี้ก็จะทำงานหนักกว่าคล้ายๆกับระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยจะทำงานหนักกว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับ
0: ก็เลยกลายเป็นว่าอารมณ์ความกลัวกังวลเนี่ยสุดโต่งไปกว่าคนอื่น ใช่ไหมคะ
1: ครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเจอ
0: ค่ะมีโรคทางจิตเวทอีกโรคนึงอะค่ะที่อบันพอได้ยินมาบ้างแล้วโรคเนี้ยมันจะมีคำว่าสังคมหรือว่าโซเชียลอยู่ในชื่อโรคก็คือโรคแอนทายโซเชียลอะค่ะสงสัยว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องของโซเชียลแอนซายตี้หรือว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
1: อืมครับครับคำคล้ายๆกันนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นโรคคนละอย่างกันเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะครับที่ว่าแอนทายโซเชียลเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นโรคทางจิตเวชที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นโรคหนึ่งที่ชื่อว่า anti social personality disorder นะครับนะฮะก็คือเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติในแบบ anti social หรือเรียกว่าต่อต้านสังคม
0: อ๋อต้องแบบต่อต้านเลย
1: ใช่ครับคนที่เป็นเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีการที่จะรับรู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะครับรวมไปถึงบางทีมีการไปเอาเปรียบหลายๆที่นะครับก็จะเป็นคนที่อาจจะมีคดีทำร้ายคนอื่นไปฉกชิงวิ่งราวไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคนที่มีคดีทุกคนต้องเป็นโรคนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับเป็นลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เขาเหมือนไม่มีการรับรู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงคนอื่นจะรู้สึกแย่ไหมคนอื่นจะโดนเอาเปรียบไหมเลยทำให้มีพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นซึ่งเป็นคนละแบบเลยกับภาวะหรือโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้และพอพูดถึงโรคอื่นๆที่คนอาจจะสับสนได้นะครับผมก็นึกถึงอีกโรคหนึ่งก็คือโรคที่ชื่อว่าอโกราโฟเบียนะครับอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคของความวิตกกังวลในอีกรูปแบบหนึ่งคนที่เป็นโรคนี้นะก็กังวลกับการที่จะออกไปตามสถานที่ต่างๆเหมือนกัน
0: ฟังดูก็เหมือนกันเลยนะคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าอโกราเนี่ยมันแปลว่าแบบสถานที่แล้วก็โฟเบียคือแปลว่ากลัว
0: แล้วต่างกันยังไงคะเนี่ย
1: ที่ต่างกันก็คือว่าอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคที่มีความกังวลต่อการไปอยู่ในสถานที่ที่เขารู้สึกผู้ป่วยนะครับจะกังวลว่าเขาอาจจะมีอาการของความกลัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะพูดง่ายๆคือกังวลว่าจะมีอาการกังวลนั่นเอง
0: กังวลว่าจะมีอาการกังวลสถานที่นั้นทำให้เรากังวลว่ามันเราจะต้องกังวลอะไรบางอย่าง
1: ฮะอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่มีอาการตกใจอย่างเช่นบางคนอาจจะเคยมี panic attackหรือมีความอาการกังวลอย่างมากอาการตกใจอย่างมากจนมันเหมือนเขาจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นไม่ได้เขาก็เลยมีความกังวลว่ามันจะมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับความกังวลนี่ก็คือจะกังวลว่าเขาอะจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะในสถานที่ที่เขารู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ปิดสถานที่ที่ไม่มีคนช่วยสถานที่ที่ออกไปแล้วจะกลายเป็นว่าดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเวลาที่เขาจะเกิดอาการเหล่านั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองยังไง
0: จะหนีออกมาอย่างไร
1: ใช่ครับหรืออยู่ในที่โล่งที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักเลยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะกังวลในสถานการณ์แบบนั้นได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะกลัวว่าจะมีอาการแบบนั้นเกิดขึ้นก็อันนี้เป็นลักษณะของอโกราโฟเบียซึ่งจะต่างจากภาวะวิตกกังวลหรือโรควิตกกังวลการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยคือเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรที่มันน่าอาย
0: ต่อหน้าคน
1: ใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นความกังวลว่าเขาจะมีอาการอะไรบางอย่าง
0: ที่ไม่ต้องมีคนก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วบางทีเวลาที่ไม่มีคนอยู่ด้วยบางทีก็อาจจะยิ่งน่ากลัวด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยยิ่งมีคนเยอะ
0: ยิ่งกังวล
1: ก็ยิ่งทำให้กังวลเยอะ
0: ค่ะยิ่งถ้าเกิดยิ่งเป็นคนแปลกหน้าก็ยิ่งกังวลเข้าไปกันใหญ่เลย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะถ้าเกิดว่ามีคนๆนึงเป็นโรควิตกกังวลกันเข้าสังคมอะค่ะอย่างนี้แสดงว่าเราจะไม่ค่อยพบนักแสดงหรือดาราที่เป็นโรคนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าดารากับนักแสดงเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องอยู่ต่อหน้าคนเป็นจำนวนมาก
1: อืมครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี่ยนะครับมักจะมีอาการมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนะครับที่พบบ่อยๆ
0: ค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอบันแบบเป็นถึงแม้ตอนนี้อบันจะวัยรุ่นก็ตาม
1: ค่ะก็คล้ายๆกับว่าเรามักจะพบในเชิงที่ว่าเขาจะมีอาการมาตั้งแต่เนี่ยวัยรุ่นมาจริงๆมีได้นะครับที่แบบว่ามาเป็นตอนเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วแต่ไม่ค่อยพบบ่อยนะครับทีนี้ที่ผมเท้าความมาตรงนี้เพราะว่าถ้าคนที่แบบเป็นโรคนี้ตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยแนวโน้มที่เขาจะไปทำอาชีพที่เป็นในลักษณะที่ อาจจะต้องอยู่ต่อหน้าผู้คน ออกไปสู่แสงไฟสปอตไลท์หรืออะไรเงี้ยนะครับที่เป็นจุดสนใจเนี่ยแนวโน้มนั้นจะน้อยคือเขาจะไม่เลือกอาชีพนี
0: ้
1: อะไรเง
0: ี้
1: ยนะครับใช่ครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาเองก็อาจจะแบบโดยอะไรไม่รู้เขามาทำอาชีพนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่า โดยตัวโรคเองมันไม่ได้แปลว่าเขาทำอะไรไม่ได้จริงๆเขาสามารถที่จะเลือกที่จะทำอะไรได้หมดนะครับหรือรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกคือโรคนี้เองเนี่ยก็มาเป็นตอนหลังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกลายเป็นว่ามีคนที่เขาเลือกมาทำอาชีพเช่นอาชีพนักแสดงอาชีพนักร้องหรืออะไรที่ต้องอยู่บนเวทีเนี่ยแล้วเขามีโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้มีผลกับการทำงานนี้ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นไม่ได้นะครับน
0: ะคร
1: ับเพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงโรคจิตเวทหลายๆโรคคือว่าโรครักษาได้ทำให้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วก็สามารถทำงานได้เวลารับการรักษาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้นะครับอาจจะมีความลำบากเพราะว่าแน่นอนมันจะต้องคล้ายๆกับว่ามีความกังวลกับว่าในสังคมคนจะมองยังไงเราทำอะไรที่น่าอายไหมมันอาจจะมีผลกับผลงานอยู่เหมือนกันอย่างนี้นะครับ

0: อทำให้อบันนึกถึงนักร้องหรือนักแสดงบางคนนะคะอย่างที่คุณหมอบอกคือเขาอาจจะมีความกังวลเรื่องแบบนี้ตั้งแต่วัยรุ่นแต่ว่าขณะเดียวกันเขามีพรสวรรค์หรือเขาใจรักในเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการแสดงหรือว่าอาชีพอื่นๆที่ต้องเจอคนจำนวนมากก็เลยอาจจะด้วยใจรักด้วยอะไรแบบนี้ก็ยังทำอาชีพเหล่านี
1: ้ครับ
0: อบันเคยได้ยินข่าวอยู่บ้างนะคะว่าบางทีมีนักแสดงหรือนักร้องบางคนที่จากตอนแรกๆไม่มีอาการอะไรไม่ได้เป็นโรคอะไรแล้วอยู่ๆเนี่ยดังขึ้นเรื่อยๆมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นก็คือประกาศว่าจะขอหยุดแบบลาออกจากวงการไปสักพักนึงเพื่อที่จะไปรักษาตัวเองจากโรคเนี่ยค่ะความวิตกกังวลการเข้าสังคมคือแสดงว่าจริงๆตอนแรกก็อาจจะไม่เป็นแต่ว่าเจอชื่อเสียงเจอความกดดันต่างๆนานาเลยทำให้มีอาการอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เป็นได้ครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วคนที่เพิ่งมาเป็นเนี่ยตอนอายุที่มากขึ้นเนี่ยนะครับก็มักจะเกิดจากมันมีสถานการณ์ในชีวิตที่เปลี่ยนนะครับตัวอย่างนึงก็คือเรื่องการงานที่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้เป็นอันนึงเลยนะฮะที่เกิดขึ้นได้นะครับเช่นเปลี่ยนงานมันมีความจำเป็นจะต้องไปทำงานที่ต้องอยู่ต่อหน้า
0: ค
1: นอื่นๆต้องมีการนำเสนองานอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับมีความกดดันมากขึ้นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้ายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ในคนที่อาจจะเป็นสมมติเป็นนักร้องนักแสดงอยู่แล้วแล้วเกิดมีชื่อเสียงมากขึ้นมาก
0: ๆ
1: สถานการณ์นั้นเปลี่ยนทำกลายเป็นว่าต้องคำนึงถึงผู้ชมจำนวนมากขึ้นหลายเท่าอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นได้ที่ทำให้บางทีจะเป็นปัจจัยนึงที่กระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลในลักษณะของเหมือนกับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมครับ
0: หรือจากแรกๆอาจจะแบบเป็นนักร้องที่อยู่ตามบาร์ตามผับเล็กๆก็คือความกังวลยังไม่มากแต่อย่างที่คุณหมอบอกว่าพอไปเจอคือสมมติต้องออกทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยๆเจอคนใหม่ๆเรื่อยๆจำนวนคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็เลยอาจจะอาการทำให้แย่ลงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็เป็นสถานการณ์ที่สถานการณ์ใหม่ที่ทำให้อาจจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดโรคนี้ได้ในคนที่อายุมากแล้วหรือว่ามากขึ้นมากว่าวัยรุ่นแล้วนะครับ
0: มาลองคิดดูอะค่ะอบันรู้สึกว่าคนที่เป็นโรคนี้น่าเห็นใจมากๆเลยถ้าเราสังเกตว่าคนรอบข้างเราเป็นโรคนี้เรามีวิธีที่จะสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาอย่างไรได้บ้างแล้วก็อย่างที่สองอะค่ะถ้าเกิดว่าเขามาถึงมือหมอแล้วคุณหมอมีกระบวนการรักษาเขาอย่างไรคะ
1: ครับก็อันดับแรกเลยถ้าเราเป็นคนใกล้ชิดเขานะครับสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วผมย้ำเสมอก็คือว่าความเข้าใจเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกเลยนะครับนะฮะผู้ป่วยโรคนี้หรือว่าคนที่มีอาการวิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็รู้สึกบางทีเขามักจะรู้สึกอายนะครับเวลาที่เขาเป็นแบบนี้ไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้หรือว่าก็กลัวว่าคนจะไม่เข้าใจและไม่ยอมรับอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเองรับรู้นะครับอันดับแรกเลยคือการที่เราแสดงความเข้าใจแล้วก็รวมไปถึงรับฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเองเนี่ยนะครับเหมือนมีเพื่อนพูดง่ายๆที่เข้าใจตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆสามารถคุยกันนะว่าแบบเราจะมาดูแลรักษาเราจะไปหาหมอพบจิตแพทย์เพื่อดูแลตรงนี้ไหมหรือยังไงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็แนะนำเหมือนเดิมและยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นโรคนึงที่มีการรักษาแล้วก็สามารถรักษาให้หายแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพทีนี้เนี่ยถ้าเข้ามารับการรักษาแล้วนะครับเราจะทำยังไงบ้างก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะเราจะรับฟังดูว่ามันมีสถานการณ์อะไรบ้างนะครับที่อาจจะเกิดกับผู้ป่วยนะครับที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นจำเพาะสถานการณ์ประมาณหนึ่งนะครับเช่นเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องทำงานต้องนำเสนอต้องอะไรเงี้ยเป็นหลักนะครับบางคนอาจจะเป็นกับหลายๆสถานการณ์เลยนะครับเช่นพอออกไปอยู่ในที่ชุมชนต้องไปสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหมดเลยก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูก่อนว่ามันเป็นลักษณะไหนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถึงจะได้มารับการรักษาได้ให้ตรงจุดนะครับว่าจะโฟกัสไปที่ไหนจะให้สนใจไปที่ไหนแต่ว่าอย่างนึงเลยที่มีประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือการกินยานะครับยาก็จะเป็นยากลุ่มที่ใช้รักษาโรควิตกกังวลนะครับโรคซึมเศร้านะครับโรควิตกกังวลต่อการเข้าสังคมเนี่ยไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับ
0: แต่ว่
1: าใช่ครับแต่ว่ายาเนี่ยที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่เป็นยารักษาซึมเศร้าเหมือนกันนะครับบางตัวใช้ได้

0: บางตัวยังไม่ได้มีการศึกษารับรองมากแต่ว่าเรามีตัวยาที่มีผลการรักษาที่ยืนยันได้โดยการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น
1: สบายใจได้
0: การกินยาเนี่ยช่วยได้นะครับนอกจากการกินยาแล้วเนี่ยนะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือการทำจิตบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือว่าเราจะให้ดูนะครับว่ามีสถานการณ์ไหนบ้างนะครับที่เขาอาจจะต้องไปเจอแล้วมีผลต่อการใช้ชีวิตของเขา
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการนำเสนองาน
1: ค่ะ
0: หรือว่าการที่เขาต้องไปอาจจะไปแนะนำตัวเองกับคนใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยนะครับเราจะดูที่สถานการณ์พวกนี้แล้วก็ง่ายๆคือคล้ายๆกับว่ามาเตรียมการในการที่จะค่อยๆฝึกซ้อมเข้าไปเผชิญสิ่งพวกนี้นะครับนะฮะอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่สถานการณ์ที่กังวลน้อยๆค่อยๆไล่ไปจนถึงการที่มีความกังวลมากขึ้นมากขึ้นจนใกล้สถานการณ์จริงมากที่ส
1: ุ
0: ด
1: ค่อยๆเพิ่มวิทยายุทธ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คือทีละนิดทีละนิดก่อน
0: ใช่ครับก็จะมาทำงานร่วมกันตรงนี้กับทั้งหมอแล้วก็คนไข้เพื่อที่ว่าจะได้เตรียมตัวในการที่จะปรับตัวในชีวิตประจำวัน
1: ขอถามค่ะแล้วถ้าเขาเป็นโรควิตกกังวลในการเจอคนแปลกหน้าเนี่ยเขาเจอคุณหมอครั้งแรกนี่เขาก็วิตกกังวลไหมคะ
0: จริงๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามีนะครับแล้วก็เขาจะกังวลอยู่แล้วแหละว่าย
1: ิ่งอายเข้าไปใหญ่
0: เขามาหาหมอแล้วเนี่ยตกลงหมอจะรู้สึกว่าเขาแปลกไหมโดยตัวอาการของตัวโรคเองก็จะทำให้เขามีอาการกังวลอย่างนั้นได้อย่างนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับถึงบอกว่าเรื่องของความเข้าใจของคนรอบข้างก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเนาะและจริงๆการที่ผู้ป่วยเองเนี่ยได้รับข้อมูลจากการที่อาจจะเนี่ยครับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆฟังข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ก็หวังว่าเขาจะมีความเข้าใจมากขึ้นและเข้ามารับการรักษามากขึ้นนะครับ
1: อย่างที่บอกว่าเวลาเขาเข้ามาหาคุณหมอเขาก็จะกลัวว่าเขาแปลกประหลาดไหมนะเขาหน้าอับอายเหลือเกินคุณหมอมองคนเหล่านี้ค่ะว่าเขาเป็นคนที่น่าอับอายไหมคะ
0: ไม่เลยนะครับเพราะว่าโดยตัวอย่างที่บอกนะครับนี่เป็นอาการของโรคนะครับก็ต้องแยกกันให้ออกระหว่างว่าเจ้าตัวเองกับโรคเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันเนาะเวลาที่ทำมุดนึกง่ายๆนะครับเกิดว่าเราเป็นโรคไข้หวัดหรือโรคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มองว่าไข้หวัดเป็นคนๆนั้น
1: ค่ะแบบอุ๊ยน่าอายจังเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยก
0: ็
1: ไม่ใช่
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยคือการที่มีโรควิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยมันก็เป็นตัวโรคตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ผิดแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรที่น่าอายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าสามารถเข้ามารับการรักษาได้แล้วก็สบายใจได้กับการที่เราจะมาดูแลรักษาร่วมกัน
1: ช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าเวลาคนที่เข้ามาหาคุณหมอค่ะแล้วเขามีความรู้สึกวิตกกังวลว่าเขาหน้าอับอายหรือเขาจะทำเรื่องหน้าอายหรือเปล่าเนี่ยคือเขากังวลหรือเขาอายเรื่องอะไรบ้างอะคะ
0: ครับจริงๆเป็นได้เกือบทุกเรื่องเลยนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ว่าสมมติว่าเขาต้องไปพูดคุยหรือแนะนำตัวกับคนอีกคนนึงเนี่ยก็อาจจะมีว่ากังวลว่าเขาจะพูดอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่สังคมมองว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่ามันแปลกหรือเปล่ามันต่างจากคนอื่นที่เขาพูดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือรวมไปทั้งอาจจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาแต่งตัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงว่าบางทีอาจจะเป็นลักษณะอะไรก็ได้เลยนะครับที่อาจจะเป็นท่าทางน้ำเสียงหรืออะไรเงี้ยนะครับของตัวเขาเองอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นได้หมดเลยครับที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปแล้วนะมันอาจจะแบบแตกต่างจากคนอื่นแล้วแตกต่างในแบบที่ตัวเขาเองรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแบบแปลกมันอาจจะเป็นไปในทางลบอย่างนี้นะครับ
1: ง่ายๆก็คือว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวตนของตัวเองใช่ไหมคะตัวตนแล้วก็การกระทำคำพูด
0: ใช่ครับใช่ครับคล้ายๆกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่หรือกำลังแสดงออกมานะตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีความกังวลไปก่อนเลยว่าคนอื่นจะมองว่ามันแปลกมันไม่ดีเลยนะครับ
1: ความเข้าใจนะคะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการที่เราจะช่วยเหลือและก็รักษาผู้ที่กำลังประสบกับโรคนี้อยู่ดังนั้นข้อมูลที่เราได้รับฟังจากคุณหมอวันนี้ค่ะมีประโยชน์มากๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ดีครับ
1: ส่วนรายการปลดชนวนป่วนใจในตอนหน้านั้นเราจะเอาเรื่องอะไรมาพูดคุยกันอย่าลืมติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เอ่ยแต่ก็ซะแล้ว
1: มานี่ดูเพลินมากเลยนะคะได้ประโยชน์ด้วยอ่ะ
2: จริงจ้ะเนี่ยถ้าสงสัยหรือมีปัญหาอะไรนะอิงส่งไปถามคุณหมอได้เลยเมื่อวานเนี่ยป้ายังถามคุณหมอเลยคุณหมอคะ